0: First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: จากผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงไปแล้วสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางกกต.คาดการว่าหลังจากปิดให้ลงคะแนนช่วงเวลาประมาณ 17:00 นเริ่มมีการนับคะแนนแล้วน่าจะรู้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 3:00 นเมื่อวานนี้อาจจะมีความติดขัดในเรื่องของการส่งคะแนนการนับคะแนนบางช่วงบางหน่วยแต่สุดท้ายประมาณ 4:00 นกว่าๆคะแนนเริ่มนิ่งทางกกต.ก็ยุติการไลฟ์ไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเตรียมความพร้อมข้อมูลเช้าวันนี้จะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการซึ่งตัวเลขจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามาดูผลการนับคะแนนแล้วคุณอุรชัยต้องบอกว่าสักประมาณ 20:00 นเนี่ยหลายคนบอกว่าเห็นละนักข่าวที่ไปไลฟ์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งจุดนับคะแนนทยอยเดินทางไปที่บ้านของผู้ชนะเพื่อที่จะไปรอฟังว่าเอ๊ะเขาจะมีสัญญาณอะไรหลังจากนี้หลังจากได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีแล้วจะทำงานยังไงต่อไปอีกค่ะ
1: 50,000 คะแนนนี่คือความต่าง 50,000 คะแนนบางคนบอกว่าไม่ได้เยอะหรอกจริงๆมันใกล้เคียงมากบางคนบอกว่าเยอะนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไงก็ตามคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่สนามแรกนะครับที่พรรคประชาชนพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งๆที่ในการเลือกตั้งระดับประเทศพวกเขาเหมายกจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งโมเดลนั้นครับพี่ประจักษ์การเลือกตั้งสสเนี่ยชนะทุกเขตแลนด์สไลด์พอเลือกตั้งนายกอบจแพ้ครับ
2: ปัจจัยในการเลือกระดับท้องถิ่นกับระดับชาติก็ยังคงแตกต่างกันอยู่สำหรับประชาชนคนไทยแม้แต่คนกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่อยากให้ดูที่ผลแพ้ชนะอย่างเดียวแต่อยากจะให้ดูที่การแข่งขันในเชิงนโยบายคือการเลือกนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ในระหว่างที่มีการนับคะแนนคอมเมนต์ที่เข้ามาถ้าใครติดตามนะครับก็เป็นเรื่องของการแสดงความชื่นชมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งถ้าดูตัวเลขไม่ผิดครับมีเพียงแค่3รายเท่านั้นเองถ้าเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี68ตอนนั้นมี30กว่าเรื่องและถ้าย้อนกลับไปปี63ครับ700กว่าเรื่องครับแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวรอดูครับนายกคนใหม่จะไปสานงานต่อนนทบุรีมีงบประมาณเยอะนะครับแต่ถามสำหรับพรรคประชาชนก็ต้องมาสรุปบทเรียนเช่นเดียวกันครับว่าทำไมยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองที่คาดหวังกันมาตั้งแต่ต้นทำไมจึงยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงขณะนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับขอหยิบยกเอาความคิดเห็นการวิเคราะห์ของอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้คุยกับผมในหลายวาระโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นบ้านใหญ่ทั้งหลายว่าทำไมการเมืองระดับชาติหรือว่าการเมืองที่ขายเรื่องของโครงสร้างอย่างพรรคประชาชนไม่สามารถไปหักหานเอาชัยได้ในหลายๆครั้งก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งมองบ้านใหญ่พบเรียกบ้านใหญ่บาง

0: คนมองแง่ลบแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งบรรยากาศมันพาไปทางนั้นแต่ในมุมมองของอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวเขาบอกว่าบ้านใหญ่มีวิธีทำการเมืองท้องถิ่นไม่เหมือนพรรคการเมืองที่ทำงานโครงสร้างแบบพรรคประชาชนบ้านใหญ่กลายเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างชาวบ้านรากหญ้ากับอำนาจรัฐชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือจากบรรดานักการเมืองที่หลายคนมองว่าเป็นบ้านใหญ่นักการเมืองเหล่านั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อทรัพยากรจากส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือหรือทำให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นได้ในขณะที่พรรคการเมืองที่ทำงานโครงสร้างแบบพรรคประชาชนถูกบางกลุ่มบางฝ่ายมองว่าพยายามจะปรับโครงสร้างในภาพใหญ่แน่นอนคุณภาพชีวิตของทุกคนจะดีขึ้นครับแต่เราไม่รู้ว่าชาวบ้านมองในทิศทางเดียวกันกับที่พรรคพยายามขายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ประจักษ์ทิ้งท้ายไว้ว่านี่เป็นนโยบายป่าล้อมเมืองที่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเนี่ยเป็นเพราะอะไรต้องถอดบทเรียนตอนนี้ผมเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าชวนคุณผู้ชมแสดงความเห็นด้วยเลยก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วพรรคประชาชนควรใช้ป่าล้อมเมืองเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นไปหาระดับประเทศหรือควรจะทำระดับประเทศให้แน่นก่อนจะกระจายไปสู่ท้องถิ่นกันแน่นี่เป็นเรื่องของมุมมองความคิดแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
1: ปัจจัยสำคัญก็คือจำนวนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจำนวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ 1,750,000 กว่าคนแต่คนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเพียงแค่ 376,000 กว่าคนเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ35
0: ไม่เยอะเลยนะ
1: ซึ่งถือว่าจำนวนน้อยมากต่ำกว่าเป้าที่กกต.คาดการไว้เดิมทีกกต.นนทบุรีตั้งเป้าว่าจะมีคนที่ออกมาใช้สิทธิ์อย่างน้อยๆประมาณ 45% ค่ะแต่จำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์น้อยในมุมมองของฝากฝั่งของพรรคประชาชนมองว่านี่หรือเปล่าที่เป็นปัจจัยคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงคนที่อยากได้การเมืองคนรุ่นใหม
0: ่
1: ก็เลยไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ในมุมมองของคนนนทบุรีก็มองว่าคนเดิมซึ่งทำงานกันมานานแล้วมีความคุ้นเคยรู้ถึงปัญหาและเข้าใจว่าณวันนี้คนนนทบุรีต้องการอะไรกันแน่จึงตัดสินใจในการเลือกและผลก็ออกมาในครั้งนี้ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนไปดูคะแนนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะแน่นอนเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์ไปลงคะแนนกันได้ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าบรรยากาศบางจุดเขาบอกว่ามีคนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับเลยค่ะว่าช่วงบ่ายบรรยากาศค่อนข้างบางตาจนกระทั่งปิดหีบลงคะแนนในช่วง17นาฬิกาเริ่มการนับคะแนนไปเห็นผลการนับคะแนนที่ทิ้งห่างกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงกว่าๆจนถึงทุ่มหนึ่งทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เริ่มกระจายกันไปละไปยังบ้านของผู้สมัครในแต่ละท่านนะคะซึ่งปรากฏว่าติดตามผลการนับคะแนนจนถึงช่วงเวลา4ทุ่ม8นาทีของเมื่อวานนี้อะค่ะปรากฏว่าผลการนับคะแนนคุณณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยก็ลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงนะคะชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 182,424 คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ค่ะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งได้คะแนน 130,015 คะแนนนะคะห่างกัน 52,409 คะแนนอันนี้คือคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าย้อนหลังไปดูนะคุณผู้ช
1: ม
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าย้อนหลังนะของสมัยพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้ล่วงลับนะเขาเคยได้ 219,000 คะแนนในการเลือกตั้งปีก่อนนะครับส่วนคุณเลิศมงคลวราเวนุชจากพรรคประชาชนตอนนั้นได้ 150,000นะครับคะแนนมันลดลงทั้งคู่แหละถ้าดูจากปัจจุบันแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสัดส่วนคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยนะครับทีนี้มันก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะบางคนบอก 50,000 คะแนนก็ไม่ได้น้อยนะบางคนบอกว่าอุ้ยมันห่างเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนต่าง 50,000 คะแนนสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแล้วอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดเนี่ยก่อนที่จะประกาศตัวเราไม่ทราบว่าอาจารย์ทำงานพื้นที่มากน้อยหรือยาวนานขนาดไหน
1: ค่ะ
0: มีคุณผู้ชมใน YouTube Live ก็บอกว่าถ้าพรรคประชาชนอยากเอาชนะในการเลือกตั้งอย่างนายกอบจเนี่ยควรจะลงพื้นที่ต่อเนื่องสัก2ปีไม่ใช่หาเสียงแค่เดือน2เดือนแล้วหวังจะชนะอันนี้ด้วยความเคารพเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เดชรัตน์อาจจะทำงานการเมืองท้องที่มาตลอดก็ได้แต่อาจจะปรากฏเป็นข่าวในช่วงสั้นๆนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่อย่างที่พี่ประจักษ์บอกเดี๋ยวต้องมาถอดบทเรียนสำหรับพรรคประชาชนแล้วอีกหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือรอบนี้ถูกมองว่าบ้านใหญ่ต่างหากที่ปรับตัวเข้าหาการเมืองแบบพรรคประชาชนมากกว่าพรรคประชาชนจะปรับตัวเข้าหาการเมืองแบบบ้านใหญ่คือมันเป็นการแข่งขันแบบเอานโยบายเข้าสู้นะครับนะฮะคุณณฤพลเย็นประเสริฐกับกลุ่มทีมงานกลุ่มผึ้งหลวงของเขาเนี่ย

0: แข็งประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งคะแนนนำ 50,000 คะแนนชนะเลยประกาศชัยชนะขอบคุณชาวนนทบุรีนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นหลานของอดีตนายกอบจนะคุณธงชัยก็จะสานต่อนโยบายที่เคยสัญญาไว้ขอให้สบายใจได้คุณนฤพลเชื่อว่าเหตุผลที่ชนะเลือกตั้งก็เพราะว่าทีมงานเบื้องขออภัยครับเพราะทีมงานพึ่งหลวงอยู่กับประชาชนในช่วงหาเสียงลงพื้นที่ทุกชุมชนทุกซอกทุกมุมทุกอำเภอไม่ใช่เพราะเป็นบ้านใหญ่แต่แค่อยากทำประโยชน์ให้กับชาวนนทบุรีตามนโยบายของคุณธงชัยจากการลงพื้นที่ทุกคนก็จะบอกว่าคิดถึงคุณธงชัยอยากให้สานต่อนโยบายที่ได้วางเอาไว้นักข่าวก็ถามมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์เดชรัตน์ไหมเนี่ยเป็นคู่แข่งกันนะครับคุณนฤพลบอกว่าเอาเป็นว่าเราสู้กันแบบแฟร์ให้ดูที่ผลคะแนนครับ
1: โอเคถึงเราเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานพึ่งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
2: แน่นอนหลายคนจับตานะคะว่าถึงแม้ว่าคุณนฤพลเนี่ยจะเติบโตอยู่ในแวดวงของบ้านใหญ่ก็คือเป็นหลานของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ5สมัยนะคะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันเพราะว่าตัวของคุณนฤพลเองถ้าไปดูพื้นฐานการทำงานที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณนฤพลบอกไปละคือทำงานด้านการบริหารบริษัทเอกชนก็คือเป็นวิศวกรในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งนะคะคือทำงานมายาวนานมากก่อนหน้านี้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการเลยแต่ก็มีความใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดก็เลยทำให้คนในพื้นที่ยังคงให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือกลุ่มการเมืองอื่น
0: ๆไ
2: ม่ได้มีการลงส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในการแข่งขันครั้งนี
0: ้โอ้นี่สำคัญ
2: มันเลยทำให้ภาพของการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นภาพของความชัดเจน
0: ค
2: ือการแข่งระหว่างกลุ่มพึ่งหลวงกับทางพรรคประชาชนที่หวังว่าเราจะตีรอบพุทธมณฑลปริมณฑลต่างๆเนี่ยทำให้ได้เพื่อที่จะได้พื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือจำนวนของคนที่ไปใช้สิทธิ์หนึ่งความไว้วางใจในการบริหารในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภาคประชาชนมองว่าปัญหาพื้นถิ่นปัญหาท้องที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนการที่จะให้การเมืองในขนาดใหญ่ภาพรวมแบบนี้จะส่งผลกับพื้นที่อย่างไรการตัดสินใจเปลี่ยนมันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ครับ
2: ทีนี้ทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะก็เริ่มมีการมาตั้งโต๊ะแถลงการข่าวเริ่มจากคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนพงศ์ค่ะเลขาธิการของพรรคเองนำทีมออกมาแถลงเลยค่ะเป็นการขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์มอบคะแนนให้กับทางอาจารย์เดชรัตน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนแต่ตัวของคุณพิจารณ์บอกว่าคะแนนที่ให้มาเนี่ยยังไม่มากพอที่จะทำให้เข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารอบจ.นนทบุรีได้อย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกหนึ่งที่ที่พรรคประชาชนยอมรับเลยว่าอยากที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารทางด้านของคุณเดชรัตน์เองก็ขอบคุณเสียงพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคะยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคพอสมควรอย่างที่ทราบกันแต่ว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเคารพเสียงของประชาชนแล้วก็ส่งความยินดีไปถึงคุณนฤพลด้วยนะคะที่ชนะการเลือกตั้งและได้โอกาสมาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีความหมายมากที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนแม้ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ว่าก็ขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในบทบาทอื่นๆต่อไปค่ะ
3: สำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยน

0: ในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
1: ที่คุณปวีณาตั้งเป็นประเด็นไว้ก่อนหน้านี้บอกว่ากลุ่มการเมืองอื่นในจังหวัดเขาก็ไม่ได้ลงนะ
2: ม
1: ันเลยกลายเป็นภาพความชัดเจนของกลุ่มผึ้งหลวงกับกลุ่มพรรคประชาชนภาพนี้สะท้อนอะไรครับคุณผู้ชมวงในเขาเล่ากันว่าบรรดานักการเมืองดั้งเดิมบ้านใหญ่นักการเมืองท้องถิ่นที่ยึดหัวหาดอยู่เดิมกำลังรู้สึกว่านี่เป็นสนามที่แพ้ไม่ได้ไม่งั้นนนทบุรีจะเปลี่ยนแปลงไปแบบคือเปลี่ยนเกมไปเลยสำหรับในทางการเมืองพรรคประชาชนเหมายกจังหวัดในการเลือกตั้งทั่วไปแล้วถ้าเกิดชนะเลือกตั้งท้องถิ่นอีกที่ยืนของบรรดาคนหน้าเดิมเนี่ยมันจะชักจะยืนลำบากนะครับมันเลยเกิดการประสานพลังมันเลยเกิดการให้ความร่วมมืออะไรบางอย่างกันอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องผิดกฎหมายอะไรนะเขาก็รู้สึกว่าโอเคเป็นภาพของความชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอย่างที่เราได้ตั้งประเด็นคืออาจารย์เดชรัตน์เนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเราเห็นจากการขายนโยบายในการหาเสียงแล้วก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ก็ไม่ได้บกพร่องอะไรเลยไม่ได้มีช่องโหว่อะไรในทางโปรไฟล์เลยเป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์เป็นนักสังเกตการการเมืองมาก่อนหน้านี้แล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองในด้านนโยบายอาจารย์เดชรัตน์นี่เวลาขึ้นเวทีดีเบตขอโทษนะฮะถามนโยบายไปไหนเล่าได้หมด
2: ค
1: ือแตกฉานในนโยบายของพรรคมากแต่ว่าในการเมืองท้องถิ่นมันก็มีโจทย์ที่ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าลำพังการลงมาทำงานการเมืองแล้วหวานนโยบายแบบโครงสร้างหรือว่านโยบายที่เป็นภาพรวมเพียงพอจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมยังตั้งคำถามเลยว่าถ้าเกิดอยากชนะเนี่ยอย่างน้อยๆต้องลงพื้นที่ต่อเนื่องแบบปี2ปีไม่ใช่เดือน2เดือน
2: ใช่แต่ปัญหาก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ที่เคยพูดคุยกันพรรคประชาชนเคยมีปัญหาเรื่องของตัวบุคคล
1: ครับ
2: การคัดสรรตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมจนถึงมาการเลือกตั้งผู้นายกอบจนนทบุรีช่วงที่ผ่านมากว่าจะคัดสรรได้กว่าจะตกลงกันได้ใช้เวลาสักระยะหนึ่งการที่จะทำการเมืองในระยะยาวมันยังอาจจะเป็นการบ้านสำคัญที่พรรคประชาชนอาจจะยังตีโจทย์เรื่องนี้ไม่แตกนะคะ
1: ใช่เป็นเรื่องที่ต้องถอดบทเรียนแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ทำให้พรรคประชาชนต้องคิดว่าแล้วสนามท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยจะเดินเกมยังไงพี่ประจักษ์ตอนนี้ก็มีลำพูนนะครับที่พอจะเชิดหน้าชูตาแต่นอกเหนือจากนี้แล้วยังไม่ได้เพิ่มเลยไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากป่าล้อมเมืองเป็นเริ่มจากเมืองกระจายสู่ป่าหรือเปล่านะฮะ
3: นี่แหละคือสิ่งที่คนในพรรคประชาชนจะต้องเป็นคนที่ให้คำตอบเองนะครับจะไปหวังให้ประชาชนโดยทั่วไปเป็นผู้ให้คำตอบไม่ได
1: ้ก็เ
3: ข้าใจว่าหลังจากเสร็จศึกครั้งนี้คงจะมีการสังคายนากันใหญ่ทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้มันมีปัจจัยหลายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกเยอะด้วยครับที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
3: ความจริงพรรคประชาชนเขาตั้งเป้าเอาไว้แล้วครับว่าถ้ารณรงค์ให้ชาวเมืองนนท์ออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า60มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้เพียงแต่ว่าออกมา35อย่างที่คุณปวีณาว่าไว้เนี่ยความหวังมันจบตั้งแต่จำนวนปริมาณของผู้มาใช้สิทธิ์และฟ้าฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ผลการเลือกนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้จะออกมาด้วยชัยชนะของคุณนฤพลเย็นประเสริฐนะครับนี่เป็นหลานอาของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับซึ่งก็ครองเก้าอี้นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีมาต่อเนื่องหลายสมัยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดมันกลายเป็นโจทย์เป็นประเด็นคำถามที่ย้อนกลับมาที่พรรคประชาชนยังอกหักยังผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับการเลือกในระดับท้องถิ่นครับนี่เป็นปัจจัยเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องมีการพิจารณาถอดรหัสหลังจากที่ถอดรหัสกันมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครั้งนี้เชื่อนะครับว่าสังคายนาถอดรหัสน่าจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจังมากขึ้นเราเริ่มต้นด้วยชัยชนะของคุณนฤพลเมื่อวานนี้ครับในการเลือกนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเอาชนะอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดหรืออาจารย์เดชรัตน์นะครับบางคนอาจจะเรียกแบบนี้นะครับอาจารย์เดชรัตน์นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นระดับแกนนำของพรรคประชาชนเป็นหนึ่งในทีมยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังนโยบายของพรรคประชาชนอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือคะแนนที่ออกมาพ่ายแพ้ไปประมาณ 50,000 อาจจะถึง 60,000 ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการเสียก่อนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่เรียนเอาไว้เพราะว่าเขาเคยมีการทำสำรวจในระดับพื้นที่เอาไว้วงในบอกว่าจะชนะกันประมาณนี้แหละประมาณ 60,000

แล้วมันไปสอดคล้องกับการทำโพของนิดาโพครับสถาบันประดิษฐ์พัฒนาบริหารศาสตร์ทำโพสำรวจความเห็นของชาวนนทบุรีเมื่อต้นเดือนกันยายนปรากฏว่าคะแนนของคุณนฤพลจะได้เนี่ยสูงกว่าอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยประมาณ 10% ครับอันนี้เป็นผลจากการสำรวจที่เขาทำออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจนกระทั่งทางพรรคประชาชนเองต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับซุ่มเพิ่มความเข้มข้นในยุทธศาสตร์ก็ดีในแผนก็ดีที่จะต้องเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีให้ได้ครับเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปสิ่งที่เราได้เห็นอย่างน้อย 2-3 ประเด็น 1. การระดมระดับแกนนำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับทั้งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับอาจารย์วีรยุทธการชูฉัตรนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณพรรณิกาวานิชคุณสิริกัญญาตันสกุลครับ8สายเลยนะครับนี่กลยุทธ์สำคัญครับกิจกรรมส้มคอนวอย8สายครับเรียกได้ว่ากระจายลงไปในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีครับสีส้มกระจายเลยนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับประเด็นที่สองก็คือการรณรงค์ครับเรียกร้องให้ชาวนนทบุรีเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆครับเพราะเชื่อว่าถ้ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่า 60% เมื่อไหร่มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทางพรรคประชาชนทราบกันดีอยู่แล้วครับแต่อย่างที่รู้อย่างที่สัมผัสกันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฝนก็ตกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการออกมาใช้สิทธิ์ของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าเป้าครับได้ประมาณ 35% เท่านั้นเองครับพรรคประชาชนเดิมทีก็พยายามที่จะชูประเด็นที่มันแตกต่างชูประเด็นที่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับให้เมืองนนทบุรีนั้นเติบโตไปในทิศทางที่ถือว่าเป็นการปรับโฉมข้างใหญ่ชูนโยบายนิวนนท์5ด้าน20นโยบายเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้คนนนทบุรีนั้นได้เห็นว่าโอกาสของการพัฒนาเมืองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมันยังมีโอกาสอยู่ครับก็เลยกลายเป็นที่มาของนิวนนท์แต่นโยบายที่ประกาศออกมานั้นด้านหนึ่งในสายตาของชาวนนทบุรีส่วนหนึ่งก็มองว่านี่เป็นการมองข้ามไปหรือเปล่ามองข้ามกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งก็ยึดครองและก็ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนในด้านการบริหารท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีมาร่วม20ปีแล้วนะครับกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยตั้งมาปี2551ตัวของนายกพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเป็นนายกมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปเขามีนโยบายในการยกระดับในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับทั้งในด้านของการพัฒนานะครับถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ครับด้านสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆเลยของกลุ่มผึ้งหลวงก็คือด้านการศึกษาครับนโยบายด้านการศึกษาภายใต้แนวคิดเมืองแห่งโอกาสทางการศึกษาที่พันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยคิดมาตั้งแต่ต้นครับภายใต้แนวคิดเมืองแห่งโอกาสทางการศึกษาช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนครับได้สิทธิ์ในการเรียนหลักสูตร English Program ครับเรียนฟรีหลักสูตร4ภาษาในห้องเรียนครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเหมือนกับโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปอันนี้แหละที่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของคนจังหวัดนนทบุรีและเด็กๆที่ได้รับอานิสงส์ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องนโยบายด้านความสัมพันธ์ในเชิงทางการเมืองกลุ่มผึ้งหลวงนี่มีความโดดเด่นชัดเจนครับภายใต้แนวทางของพันตำรวจธงชัยนายกคนเดิมครับก็คือกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมที่จะเปิดโอกาสพร้อมที่จะร่วมงานพร้อมที่จะประสานกับทุกพรรคการเมืองทุกฝ่ายการเมืองไม่ยึดอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นสำคัญนะครับเปิดกว้างพร้อมที่จะร่วมงานด้วยนะครับนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญครับที่ทำให้มีความได้เปรียบเมื่อประกาศชัดเจนว่าพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มทุกพรรคแน่นอนครับการประสานการติดต่อการสร้างคอนเนคชั่นมันสามารถที่จะไปบรรลุเป้าอย่างที่คาดคิดไม่ถึงในมุมของคู่แข่งจริงๆแล้วกลุ่มผึ้งหลวงสามารถสร้างคอนเนคชั่นกับกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีได้เกือบเบ็ดเสร็จเด็ด

0: าทครับกลุ่มบ้านใหญ่ที่เป็นคอนเนคชั่นเป็นพันธมิตรสำคัญเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยนะครับเอากันตั้งแต่กลุ่มของคุณอุดมเดชรัตนเสถียรครับนี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับคุณอุดมเดชเป็นนักการเมืองสายตรงของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับตั้งแต่ยุคที่รุ่งโรจน์จนกระทั่งล่าสุดก็ยังอยู่กับคุณหญิงหน่อยนะครับยังทำงานร่วมกับคุณหญิงหน่อยต่อไปกลุ่มถัดมาครับกลุ่มพลังหนุ่มครับกลุ่มพลังหนุ่มของคุณสมนึกธนเดชากุลนี่เป็นนายกเทศมนตรีนครนนท์มาไม่รู้กี่สมัยนับไม่ถ้วนแล้วนะครับคุณสมนึกเนี่ยยังไม่มีใครโค่นได้ครับคอนเนคชั่นทั้งในระดับท้องถิ่นทั้งในระดับชาติถือว่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่งสำหรับคุณสมนึกครับนี่มีส่วนสำคัญเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับบ้านใหญ่ตระกูลบรรดาศักดิ์ของคุณสุชาติบรรดาศักดิ์นี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยเช่นเดียวกันรวมไปจะก็ตั้งถึงคุณวิชัยบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสุชาติคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดอยู่ในตำแหน่งนับสมัยไม่ถ้วนอีกเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับบ้านใหญ่ต่างๆเหล่านี้เป็นคอนเนคชั่นเป็นพันธมิตรที่มีความสนิทสนมกลมเกลียวและก็มีส่วนช่วยนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีสำหรับกลุ่มพึ่งหลวงมาโดยตลอดนะครับถึงแม้จะมีข่าวแค่ระคายนะครับบอกว่ากลุ่มพึ่งหลวงไปมีส่วนในการจัดตัวผู้สมัครส.ส.ค่ายสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังสามารถที่จะผูกมิตรสัมพันธไมตรีกับกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองต่างๆในจังหวัดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นขณะที่พรรคประชาชนครับเพิ่งจะขยับเข้าไปเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับแม้ว่าในทางปฏิบัติพรรคประชาชนเนี่ยสามารถยึดครองเก้าอี้ส.ส.จังหวัดนนทบุรี2สมัยติดต่อกันครับครบทั้ง8คน8เขตครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งปี66หรือเลือกตั้งปี69ครับพรรคประชาชนยึดทั้ง8คน8เขตเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่ปรากฏว่าในสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นี่ก็แพ้กับกลุ่มพึ่งหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ทราบกันปัจจัยการเลือกระดับท้องถิ่นกับระดับชาตินั้นมันเป็นคนละกรณีกันครับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต้องพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือพร้อมที่จะช่วยไขแก้ไขปัญหาอะไรให้นะครับยืนอยู่เคียงข้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะนนทบุรีนั้นปัญหาภัยพิบัติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพรรคประชาชนความเกาะติดในพื้นที่อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่ากับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่เขาสามารถเข้าไปถึงวงในของประชาชนในพื้นที่ได้พรรคประชาชนค่ายสีส้มเนี่ยเคยเจอมาตั้งแต่สมัยคุณพันธิกาวานิชนะครับพันธิกาวานิชเมื่อครั้งลงไปช่วยหาเสียงนายกอบจ.นนทบุรีปี63ครับตอนนั้นยังในสังกัดคณะก้าวหน้าปรากฏว่าคุณพันธิกาโดนมวลชนสวมเสื้อเหลืองรวมตัวกันแสดงความไม่พอใจนำลำโพงมาเปิดเพลงหนักแผ่นดินพร้อมตะโกนขับไล่ออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากไม่พอใจจุดยืนทางการเมืองของระดับแกนนำเรื่องสถาบันด้วยนะครับตอนนั้นคุณพันธิกาก็ใช้วิธีเลี่ยงครับไม่ไปตอบโต้อะไรด้วยนะครับแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพรรคค่ายสีส้มในพื้นที่นั้นการที่จะยังเข้าไปนั้นมันยังไม่สามารถเข้าไปได้อย่างราบรื่นเพียงพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับการเลือกนายกอบจ.เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนนทบุรีมองในเชิงบวกเมื่อวานนี้เราได้เห็นความเห็นของผู้คนครับโดยเฉพาะยิ่งชาวจังหวัดนนทบุรีครับมีการแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระหว่างที่มีการนับคะแนนแล้วก็มีสื่อหลายสำนักมีการไลฟ์สดครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เข้ามาแม้ว่าจะมีการเชียร์ของแต่ละฝ่ายสอดแทรกอยู่ในทีแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับทั้งสองฝ่ายชื่นชมว่าการหาเสียงครั้งนี้เป็นการสู้กันในเชิงนโยบายไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันนะครับการร้องเรียนเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งตัวเลขตรวจสอบเมื่อคืนนี้3คำร้องเท่านั้นเองครับถ้าย้อนกลับไปเทียบกับการเลือกนายกอบจ.ปี68ครับ30กว่าเรื่องและยิ่งย้อนกลับไปการเลือกนายกอบจ.ปี2563มีอยู่718เรื่องครับสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มสำหรับการต่อสู้กันในเชิงนโยบายนั้นมันมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับ จากนี้ไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีของชาวนนทบุรีครับที่ไม่มีเรื่องอะไรที่มันผิดความคาดหมายหรือไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากนี้ไปรอให้กกต.พิจารณาแล้วก็รับรองผลครับตัวคุณณรพลหลานอาของพันตำรวจเอกธงชัยนะครับก็จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.สานงานต่อครับจังหวัดนนทบุรีที่น่าสนใจก็คือเรื่องงบประมาณครับงบประมาณจังหวัดนนทบุรีปี70ครับปีเดียวนะครับได้รับการจัดสรรและทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอบจ.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วครับ 3,200 ล้านบาทครับเทียบกับอบจ.จังหวัดลำพูนซึ่งมีนายกจากค่ายสีส้มนะครับจังหวัดเดียวเนี่ยได้ไป665ล้านมากกว่ากัน5เท่าครับงบของอบจ.จังหวัดนนทบุรีปี70ครับเกือบ 50% ร้อยละ 48.4 เป็นงบด้านการศึกษาซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มพึ่งหลวงมาตลอดครับรวมแล้ว 1,500 ล้านบาทครับเกือบ 50% รองลงมาเป็นงบด้านอุตสาหกรรมและการโยธา408ล้านบาทนะครับส่วนพรรคประชาชนก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความปราชัยในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีครั้งนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องนำไปสู่การถอดรหัสครั้งสำคัญเลยนะครับนะฮะทั้งที่ความจริงเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็แกนนำตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับสมัยพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับก็มีการรวมตัวตั้งกลุ่มคณะก้าวหน้าขึ้นมาครับคณะก้าวหน้าลงไปขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นครับเรียกได้ว่าคลุกคลีตีมงอยู่กับประชาชนต้องการที่จะสร้างผลงานและยกระดับในระดับท้องถิ่นขึ้นมาครับแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นด้วยนะครับก็คือโครงการน้ำประปาดื่มได้ครับนี่เป็นโมเดลที่ทำร่วมกับเทศบาลอาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับกลายเป็นโครงการที่รับรางวัลด้วยนะครับกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นอาสามารถนี่เป็นพื้นที่ที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงไปจัดเรียลลิตี้โชว์ครับแก้จนนะฮะร่วมกับชาวบ้านนะครับภายใต้โครงการอาสามารถโมเดลควรจะจำภาพที่คุณทักษิณนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปกับชาวบ้านแล้วสุดท้ายโดนข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกนั่นนะครับนะฮะแต่ถ้าพูดถึงผลการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นพรรคประชาชนนี่ก็เรียกได้ว่าในระดับท้องถิ่นยังไม่ประสบความสำเร็จครับอาจจะมีชนะบ้างแต่เป็นระดับท้องถิ่นระดับล่างนะครับแล้วก็ไม่เยอะระดับนายกอบจ.เนี่ยได้จังหวัดลำพูนเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าที่ได้เนี่ยคุณวีระเดชผู้วิสิทธิ์หรือว่าโกเฮงคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับคนนี้เป็นลูกชายของโกเก้าคุณประเสริฐผู้วิสิทธิ์อดีตนายกอบจ.ลำพูนและเป็นอดีตประธานสภาหอการค้าครับจังหวัดลำพูนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบ้านใหญ่ของจังหวัดลำพูนเช่นเดียวกันส่วนอีก16จังหวัดที่พรรคประชาชนส่งคนลงชิงนายกอบจ.ครับในการเลือกตั้งปี2568ต้นปีครับแพ้เรียบวุฒิเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาภาคกลางลงมานครนายกลงไปสุราษฎร์ลงไปสงขลารวมทั้งภาคตะวันออกและแนวรบด้านตะวันตกแพ้เรียบเลยนะครับแม้แต่การส่งผู้สมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครสู้กับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังได้อันดับ3ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับว่าเสร็จศึกการเลือกนายกอบจ.ที่นนทบุรีแล้วเนี่ยนะครับกกต.พรรคคงจะมีการสังคายนาครั้งใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นระดับชาติเดี๋ยวรอดูครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่จะแก้ตัวนะฮะแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่านโยบายป่าล้อมเมืองที่คุณธนาธรกับแกนนำของพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ลงไปขับเคลื่อนเนี่ยก็ทุ่มเทนะครับทุ่มเทแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จมันต้องถอดบทเรียนตั้งโจทย์ทีละข้อเลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จปัจจัยคืออะไร 1. ผู้สมัครหรือเปล่า
1: ครับ
0: 2. นโยบายของพรรคหรือเปล่า 3. เรื่องเกี่ยวข้องกับวิธีการที่นำไปใช้ในการหาเสียงหรือเปล่า 4. เรื่องชื่อเสียงและการยอมรับของระดับหัวหน้าพรรคหรือเปล่า 5. เรื่องที่ยังไม่สามารถสลัดภาพของการเป็นพรรคที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองหรือเปล่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันคือโจทย์ใหญ่นะครับที่พรรคประชาชนจะต้องมีการหาคำตอบด้วยคนในพรรคประชาชนเองจะรอให้ประชาชนโดยทั่วไป สะท้อนความเห็นแล้วก็ออกมาประกาศยอมรับความแพ้แล้วก็ประกาศจะพร้อมสู้ต่อไปก็จะสู้กันจนเหนื่อยแล้วครับแต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
1: พรรคเพื่อไทยในอดีตพรรคไทยรักไทยเนี่ยป่าล้อมเมืองเวิร์กมากเลยนะครับพี่ประจักษ์แต่จากประสบการณ์พี่ประจักษ์สไตล์แบบพรรคประชาชนเนี่ยป่าล้อมเมืองหรือเมืองสู่ป่าอันไหนน่าจะเวิร์กกว่ากันครับ
0: คือตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองสู่ป่าที่เขาทำอยู่เนี่ยในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะเขาก็สามารถยึดพื้นที่ได้อย่างเหนียวแน่นเพียงแต่ว่าการที่จะขยายจากเมืองไปสู่ป่าเนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ว่านี้อาจจะคิดง่ายแต่ทำเนี่ยมันยากครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่แกนนำของพรรคประชาชนในยุคที่มันกำลังเป็นรอยต่อระหว่างยุคเดิมกับคนรุ่นใหม่จะประสานรอยต่อกันอย่างไรครับนี่คือโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคประชาชนของจริงของแท้เลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: แน่นอนพี่ประจักษ์ให้การบ้านพรรคประชาชนไว้5ข้อที่จะเดินหน้าเข้าสู่นโยบายเมืองสู่ป่าแล้วก็จะทำให้ได้พื้นฐานของคนที่ให้ความไว้วางใจพรรคประชาชนในภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พรรคประชาชนต้องมีกี่ขาที่จะเดินหน้าทางการเมืองแล้วก็ต้องมีการแก้ไขปรับเกมทางการเมืองในระยะนี
1: ้
2: เพราะนอกจากเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วอย่าลืมว่าการเมืองระดับชาติที่พี่ประจักษ์พูดทิ้งท้ายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะยื่นในช่วงปลายเดือนนี้แล้วเริ่มการอภิปรายในช่วงต้นเดือนตุลาคม
1: คร
2: ับเรื่องของการสอเดินหน้าคดีหัวสวทั้งเรื่องของการไปต่อสู้ว่ามติของกกต.ณตอนนี้มันถูกต้องมากน้อยขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกตีกลับเหมือนกันเพราะว่าฝากฝั่งของสวเองเขาก็ตั้งคำถามไปที่กกต.ว่าอยากให้กกต.มีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบสวที่อาจจะเป็นกลุ่มอิสระเข้าข่ายมีการไปประชุมมีกิจกรรมร่วมกับทางฝากฝั่งของพรรคสีส้มที่อาจจะกลายเป็นเรื่องของการหัวในลักษณะเดียวกันหรือไม
1: ่กลุ่มนี้แหละถูกเรียกว่าสวสีส้
2: ม
1: เจ้าคนโดนเรียกจะเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้นะโดนเรียกไปแล้วจากบางกลุ่มบางฝ่ายนะครับแล้วในกรณีหัวสวเนี่ย ก็ยังมีคลื่นลมที่ยังต่อเนื่องนักข่าวก็ได้ถามตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพราะเดี๋ยวท่านจะไม่อยู่ยาวเลยไปต่างประเทศยาวก็มีการสัมภาษณ์กันก่อนเดินทางไปต่างประเทศ1สัปดาห์นะครับมันจะมีเรื่องของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มองกันว่าจากมติของกกต.อาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนะครับคุณอนุทินเขาบอกว่าต้องยึดตามหลักกฎหมายนะครับและเขาย้ำเรื่องของคดีหัวเรื่องสว.ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยเลยนะก็เลยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อคำวินิจฉัยของกกต.ครับ
3: ภายใต้กฎหมาย
1: ครับ
3: ทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: แน่นอนนอกจากการตั้งคำถามถึงมติของกกต.จากพรรคประชาชนจากฝ่ายการเมืองจากภาคประชาชนแล้วการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ต้องจับตาค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้นะคะตัวของคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมถึงคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยเขาจะมีการหารือกันจะเป็นการกำหนดแนวคิดแนวทางการทวงคืนประเทศไทยครั้งที่2ค่ะเบื้องต้นมีรายงานบอกว่าจะมีการรวมตัวกันที่ถนนพระอาทิตย์ในวันที่25กันยายนก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้จากนั้นก็จะเดินไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อขอให้เปิดรายละเอียดคำวินิจฉัยโดยเฉพาะมติ5ต่อ2ที่สั่งไม่ฟ้องรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีการหัวสวค่ะ
1: ข้องใจกกต.ก็รู้ว่ามีคนข้องใจเยอะกกต.ก็พยายามที่จะทยอยเปิดเผยรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก่อนหน้านี้กกต.ก็บอกว่ายังมีสำนวนคดีที่ยังเหลืออยู่อีก 2-3 เคสนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นกลุ่มที่บางกลุ่มบางฝ่ายใช้คำว่าสวสีส้มนั่นแหละคุณผู้ชมทีนี้สวพิสิทธิ์อภิวัฒนาวงศ์ขออภัยครับสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกวิปวุฒิสภาออกมาสื่อสารบ้างกกต.ขอใช้มาตรฐานเดียวกันนะ สวพิสิทธิ์บอกขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับตั้งข้อสังเกตด้วยถึงกรณีการ

0: คดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.เตรียมลงมติหลังคณะกรรมการกลางชุดที่26ยังมีสำนวนตกค้างอยู่อีก3สำนวนนะครับซึ่งจะมีกลุ่มสว.สีส้มสว.กลุ่มอิสระนะครับมีบุคลากรของพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้สมัครสว.อันนี้สว.พิสิทธิ์บอกนะก็เรียกร้องบอกไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องมาตรฐานเดียวกันนะกกต.ต้องมาตรฐานเดียวกันกับการตรวจสอบหัวเลือกสว.ของ138คนที่ผ่านมาเพราะว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็เข้าให้การกับกกต.ครบถ้วนนะอยากให้กลุ่มสว.สีส้มที่ถูกกล่าวหาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้การทุกอย่างเหมือนกันด้วย
1: คุณต้องเคารพกติกาและก็เคารพกฎหมายเป็นสำคัญไม่ใช่ปากบอกประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ครับอย่างเนี้ยมันยังไม่จบสักทีผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่จบในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยุติแล้วนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านครับนะครับให้ทุกๆฝ่ายนะครับตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกับที่ท่านทำกับสมาชิกวุฒิสภา138ท่านแบบเดียวกันให้มันได้มาตรฐานเดียวกันข้อมูลต่างๆทุกอย่างก็ขอให้เจาะลึกและก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนกับประชาชนให้ตรงตามความเป็นจริงครับ
2: แน่นอนนอกจากที่จะฝากไปถึงกกต.แล้วนะคะว่าจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่คุณอุรชัยบอกว่าเขาถูกเรียกว่าสว.สีส้มเพราะอะไรเพราะเขามี5ประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตประเด็นแรกกรณีวันที่มีการไปประชุมร่วมกันของกลุ่มสว.กลุ่มนี้เนี่ยคุณพนิกาวานิชบอกว่ามีการเชิญกกต.ไปร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกกต.คนไหนการที่สว.เทวฤทธิ์มณีฉายบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอลอแต่การไปประชุมครั้งนั้นน่ะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ CNET 67ซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงสงสัยว่าไม่เกี่ยวข้องกันได้ยังไงประเด็นที่3กรณีการจัดงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์หรือเปล่าการจัดงานเนี่ยจัดที่ Impact Arena แล้วก็ใช้ห้อง Jupiter เลยนะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมีกล่องรับบริจาคกล่องที่รับบริจาคได้เงินเท่าไหร่แล้วเงินที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่ไหนหรือเงินที่ขาดใครเป็นคนจ่ายเพิ่มเติมเข้าไปประเด็นที่4ข้อใดก่อนเหตุใดก่อนเข้างานที่มีการลงทะเบียนเนี่ยถึงมีการตั้งคำถามประเด็นมาตรา112ในช่วงของการประชุมครั้งนี้และข้อสุดท้ายตั้งคำถามถึงเรื่องลิสต์แบนบอกทำไมถึงมีหลายสีถ้าหลายสีเนี่ยสมมติว่าสว.มี20กลุ่มทำไมไม่มี20สีแต่มีอยู่3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าใช่ไหมคะ
0: สัญลักษณ์ครัวหรือเปล่าอะไรอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: แล้วบอกว่า3คนก็คืออาจารย์นันทนากับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเขาใส่สีเดียวมันหมายถึงว่าเป็นการส่งสัญญาหรือเปล่าว่าสีนี้ต้องได้สีนี้ไม่ได้ก็ได้หรือเปล่า
0: เขาตั้งคำถามนะครับก็ชี้แจงไปคำถามเหล่านี้มันก็ตั้งได้มันก็สมเหตุสมผลที่ควรจะมีการชี้แจงนะครับจากคดีหัวสว.เนี่ยนิดาโพครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขาก็ไปสำรวจมาเรื่องของการลงมติของกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับเขาไปสำรวจมาเมื่ออะไรอังคารพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะ 1,310 ตัวอย่างก็คือ 1,310 คนคำถามการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต. 34% ในกลุ่มตัวอย่างบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยอ่ะไม่ได้คาดการณ์อะไรทั้งนั้น 21% บอกว่าโอ้มันตรงตามที่คิดไว้มากนะครับ 17.8% ไม่ตรงตามที่คิดไว้เลย 15.5% บอกว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการณ์ 10.8ไม่ค่อยตรงตามที่คาดการส่วนความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองครับ 35% ไม่กังวลอะไรทั้งนั้น 30% ค่อนข้างกังวล 19% ไม่ค่อยกังวลและ 15% กังวลสุดๆเลย
2: ทีนี้มีการถามบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายหลังจากกกต.มีมติครั้งนี้นะคะเป็นใครบ้างคะแนนอันดับ1เลยค่ะ 35.57% บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบัน 31.53 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะ 25.42% บอกว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนแล้วก็ฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยสว26คนที่ถูกสั่งฟ้องพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยอยู่ที่ 7.86% ส่วน 6.64% บอกว่ากลุ่มสวที่ไม่ถูกสั่งฟ้องนอกจากนั้นค่ะ4.58 บอกว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เป็นหนึ่งที่จะต้องได้รับศึก

0: หนักจากวติของกกต.ครั้งนี้ด้วย
1: ไม่ว่าจะทางการเมืองหรือทางคดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วมีอีก 2.14% ก็คือคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอ
1: โอ้โหนี่มันจะกลายเป็นอภิมหานิติสงครามที่ตะลุมบอลมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือทุกคนที่เคยปรากฏชื่อเกี่ยวข้องนี่ยังไม่รวมว่ายังไม่มีนักการเมืองสีส้มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีอยู่ในนี้นะเพราะว่าอาจจะยังไม่ปรากฏไง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะต้องโดนตรวจสอบต่อนะครับมันกำลังจะนำไปสู่การเมืองชุลมุนหรือเปล่าเราพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์คำถามสุดท้ายที่เห็นในนิดาโพฉบับล่าสุดเรื่องที่ว่าคนการเมืองจะต้องเผชิญศึกหนักไม่ว่าจะทางการเมืองหรือทางกฎหมายเนี่ยนี่มันนิติสงครามแบบชุลมุนวุ่นวายมากเลยนะเพราะโดนกันหมดเลยนะครับ
2: ใช่ครับก็ที่ออกมาก็คือคนมองว่าอันดับหนึ่งแน่นอนกกต.นะครับก็คงจะเป็นเป้าหลัก
1: โดนแน่ใช่ไหมครับ
2: คุณอนุทินซึ่งเป็นเรียกว่าผู้เป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลนะครับแบบซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมว่างานนี้เฉพาะเคสแรกเคสเดียวนะแต่ที่คุณรุ่งพงษ์พูดอ่ะถูกต้องแล้วนี่คือเคสสว.ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูกันเดี๋ยวมันจะมีการฟ้องร้องกันอุตลุดหนาละกกต.เนี่ยโดนหนักแน่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนพอสมควรก็คืออยู่ว่ากกต.เนี่ยจะมีสามารถปกป้องตนเองหรือมีหลักฐานอะไรที่แน่นหนาที่ดูแลตัวเองได้นะครับหวังว่าประวัติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยเหมือนยุคโบราณที่ผ่านมา นะครับนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแน่นอนคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นเป้าใหญ่ของฝ่ายค้านอยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับพูดเขาจ้องกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่อย่างก็ตามผมเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้าเนี่ยนะครับนะก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะโดนอภิปรายซึ่งประเด็นนี้ยังคงจะยังคงอยู่ในหน้าสื่ออีกระยะยาวเลยนะครับนะจนกว่ามันจะมีการเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำว่าขึ้นส่งขึ้นศาลหรือเปล่านะครับเดียวกลุ่มสวอีกกลุ่มหนึ่งของสีส้มนะครับนะการที่มีการคัดเลือกกันมานะครับนะก็อาจจะต้องโดนสอบอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นจากโพลนี
0: ้
2: นะครับก็น่าสนใจทีเดียวคือผมสนใจตรงข้อหนึ่งที่บอกมีคนไม่เคยคาดการอะไรเลยเนี่ยถึง1/3ของประเทศอ่ะ
1: โอ้มันมายังไงอาจารย์ทั้งนั้นที่คดีนี้เราเข้าใจว่าทุกคนติดตามมันเหนียวแน่นมากนะ
0: ค่ะ
2: ก็แสดงว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจนะครับไม่สนใจเรื่องของคดีนี้เลยไม่คาดการเลยว
1: ่
2: าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นอะไรรู้ไหมครับว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่คาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับนะอยู่ที่ไหนซึ่งกระผมก็แปลกใจมากเลยกับกลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่18-25สำนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเลยเฉียวๆ 50% อ่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นกลุ่มคนที่ไม่คาดการอะไรเลยกับคดีนี้อาจจะเป็นไปได้2กรณีหนึ่งคือไม่สนใจเรื่องของคดีว่าสว.เป็นอะไรยังไงใครจะไปทำไงฉันไม่รู้ไม่สนใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
2: หรือ 2ไม่อยากจะคาดการ
1: เบื่อแล้วอย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่อยากจะคาดการไม่อยากจะคาดหวังว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนลักษณะนั้น
2: นะ
0: ครับ
2: นะไม่อยากจะคาดการใดๆนะครับอาจจะรู้เรื่องดีแต่ไม่อยากจะคาดการใด
1: ๆ
2: นะครับก็เป็นไปได้ซึ่งมันมีถึงประมาณ1/3แล้วอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มประชาชนซึ่งมองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลเขาเหลือเกินนะครับนะเพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีสว.ทำอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
2: นะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเดียวจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นที่จะสั่นคลอนรัฐบาลได้จริงๆเนี่ยนะในการอภิปรายครั้งหน้าเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมากกว่า
1: ครับ
2: เพราะว่าคดีนี้นะครับมันจะต้องมีการเอาคนออกจากท้องถิ่นเยอะมากเลยใช่ไหมครับที
1: ่
2: เขาบอกว่าอาจจะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคดีนี้มันจะฟ้องร้องกันอุตลุดยิ่งกว่าคดีนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับแล้วคดีนี้จะสั่นสะเทือนรัฐบาลตรงที่ว่าผู้ที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่โดนเอาชื่อออกนะครับนะหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองควรได้แต่ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวนะ
1: ครับ
2: คุณพงศ์เขายังมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนมีเพื่อนฝูงคอยสนับสนุนพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาบางคนบอกเฮ้ยทำไมเอาชื่อออกทำไมเขาโดนปลดออกหรือไม่ไปทำเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมีการฟ้องร้องกันพ่อแม่พี่น้องผู้สนับสนุนเพื่อนบ้านไม่พอใจก็จะฮือกันขึ้นมาแล้วมันไม่แล้วท้องถิ่นมันมีเยอะนะคุณลุงคง
1: ครับ
2: มันทั่วประเทศนะไอ้ประเด็นนี้ต่างหากผมว่ามันจะเดือดร้อนรัฐบาล
0: ค่ะการเดือดร้อน ต่อรัฐบาลในประเด็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นมุมมองของอาจารย์มันจะถึงขั้นกับการขยับทางการเมืองการเคลื่อนไหวจนถึงขั้นการชุมนุมทางการเมืองไหมคะเพราะว่าพอดูเรื่องหัวสวแล้วเนี่ยในข้อ2ที่ทางนิด้าถามไปปรากฏว่าประชาชนเนี่ยไม่กังวลว่าเรื่องมติกกต.จะไปส่งผลที่อาจจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองอย่างนี้เรื่องของการสอบท้องถิ่นจะมีผลมากกว่าไหมคะอาจารย์
2: ผมเชื่อว่าสอบท้องถิ่นน่าจะมีผลมากกว่าเพราะจำได้ไหมครับผมเคยทำโพลอยู่อันหนึ่งถามว่ารัฐบาลประเด็นใดที่น่าจะสั่นคลอนรัฐบาลได
0: ้
2: สูงสุดเลยมันคือประเด็นเรื่องสอบท้องถิ่นเพราะคนมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวกับพวกเขาใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงเขานะครับฉะนั้นผมว่าประเด็นนั้นเนี่ยน่ากลัวมากกว่าประเด็นนี้เยอะแล้วประเด็นนั้นนะถ้ามันจุดติดขึ้นมานะนะครับดีไม่ดีม็อบคุณสนธิจะได้เพื่อนร่วมทางอีกเยอะเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์เฉพาะคดีหัวสวเนี่ยมันมีความเสี่ยงขนาดไหนที่จะทำให้รัฐบาลโดนโยงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เสียคะแนนนิยมคือรัฐบาลพยายามชี้แจงว่าไม่เกี่ยวเลยนะนายกก็บอกไม่เกี่ยวเลยกับรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยจะมีความเสี่ยงไหมที่เขาจะเสีย
2: คือคะแนนนิยมผมว่าเขาโดนแน่ๆ
1: เขาโดน
2: ยังไงก็โดนนะครับเพราะมันจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งเกิดความรู้สึกเริ่มกังแคลงใจหลังจากที่มีการมีข่าวกระแสข่าวทั้งหลายออกมาเรื่องความเชื่อมโยงซึ่งแม้ว่านายกกับพรรคภูมิใจไทยจะปฏิเสธบอกไม่มีความเชื่อมโยงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมามันก็ได้ชักจูงคนให้รู้สึกเชื่อไปจำนวนหนึ่งนะครับและแน่นอนมันจะส่งผลต่อตัวคะแนนนิยมแน่นอนอยู่แล้วผมเชื่อว่าส่งผลแน่นอนเดี๋ยวก็รู้แล้วครับวันอาทิตย์นี้ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่วันอาทิตย์นี้ก็ผลโพลคะแนนนิยมทางการเมืองอะไรแต่มากก็จะออกม
1: า
2: เดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันมีผลหรือไม่ที่มีผลหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องขอเข้าไปแกะข้อพอโพออกมาแล้วเนี่ยถ้าคะแนนลงหรือคะแนนขึ้นนะครับของแต่ละพรรคเนี่ยต้องขอเข้าไปแกะข้อมูลข้างในนิดนึงว่ากลุ่มไหนกันแน่นะครับที่คะแนนลงหรือกลุ่มไหนกันแน่ที่คะแนนขึ้นนะครับ
1: งั้นผมขอให้อาจารย์คาดการล่วงหน้าผมเพิ่มประเด็นวิเคราะห์อีก1ประเด็นถ้ารัฐบาลต่อไทยช่วยไทยพลัสพรรค2เนี่ยจะพอกระเตื้องหรือประคองความนิยมได้ไหมครับในสถานการณ์ที่มันชุลมุนกันณขณะนี้นะครับ
2: ก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผมว่ามันกระตุ้นได้แต่ว่ากระตุ้นได้พอประมาณนะ
1: ครับ
2: ผมไม่สอว่าใช้กระตุ้นได้เยอะผมว่าตอนนี้เนี่ยนะเผอิญผมเก็บข้อมูลอาทิตย์นี้มันอาจจะยังไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวรอตอนปลายปีผมว่าไอ้ที่จะส่งผลต่อคะแนนรัฐบาลมากๆเนี่ยนะครับนะมันน่าจะเป็นไอ้ตัวบัตรคนจนมากกว่าที่จะออกคำแถลงว่าใครจะได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมก็จะประกาศสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตัวนั้นสำคัญมากกว่าเพราะครั้งแล้วคะแนนพรรคภูมิใจไทยและท่านนายกด้วยสินลงมาเนี่ยลงเพราะไอ้บัตรใบนี้ใบเดียวนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างถ้าสมมติว่ากลุ่มของรัฐมนตรีทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นถ้าเราสังเกตนะตอนนี้อย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าเรื่องของการสอบท้องถิ่นมันจะมีปัจจัยสำคัญการตรวจสอบที่เข้มงวดสาวหาตัวการที่ใหญ่มากขึ้นรวมถึงเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาเป็นทุนเทาถือให้คนไทยถือครองนอมินีอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเราเห็นภาพของรัฐมนตรีคุณพลพีคุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาพลิกเกมครั้งนี้ได้ไหมคะ
2: มันก็จะสามารถก็ช่วยได้เล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับช่วยให้คนรู้สึกว่าโอเครัฐบาลได้มีการกระตุ้นในเวิร์คครับทำงานให้ความใส่ใจในแต่ประเด็นสำคัญต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แหมเข้าไปเดินลงไปในพื้นที่ 2-3 วันนะครับนะจับตัวใหญ่ได้คือไม่เห็นใหญ่มากเท่าไหร่เลยนะครับนะ ตัวนึงนะครับนะสักคนนึงอะไรเงี้ยนะแล้วคะแนนจะกลับคืนมาโหโมโหลานผมไม่คิดว่าเช่นนั้นนะครับแล้วมันคือประเด็นหนึ่งที่มันแค่มันช่วยให้คณะรัฐบาลเนี่ยลดลงไปมากกว่านี้เท่านั้นเอง
0: อ
2: าจจะช่วยให้แบบประคองคะแนนที่มีอยู่แล้วแต่มันคงไม่สามารถเติมคะแนนใหม่เข้ามาได้การจะเติมคะแนนเข้าใหม่ได้นะครับคุณวินา
0: ค่ะ
2: คือเรื่องของเงินในกระเป๋า
1: ครับ
2: เรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นไทยช่วยไทยพาสเนี่ยช่วยได้แน่แต่ว่าคำถามคือช่วยได้ขนาดไหนเพราะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจอย่างว่าบัตรคนจนเนี่ยคือคนจนเนี่ยเขากับคนชั้นกลางหรือชนคนมีฐานะวิธีคิดก็ต่างกันเนาะคนจนเนี่ยถ้าเขาจะมีความรู้สึกของการเรียกว่าเหมือนบุญคุณเนี่ยนึกออกไหม
1: ร
2: ัฐบาลช่วยเขาก็ชอบรัฐบาลแต่คนชั้นกลางกับคนที่มีฐานะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่ามันเป็นหน้าที่รัฐบาลอยู่แล้ว
1: ครับ
2: มันจะคิดคนละแบบกัน
1: อ๋อมันมองต่างกันตรงนี
0: ้
2: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตามผลสำรวจรายไตรมาสสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะรบกวนวิเคราะห์กับอาจารย์อีกนะครับอาจารย์วันนี้รบกวนเท่านี้ก่อนนะครับ
2: ขอบคุณทุกท่านมากครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดูแล้วห่วงใครมากกว่ากันคุณระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
1: ห่วงตัวเอง
0: รัฐบาลตอนนี้ก็เจอศึกหนักฝ่ายค้านเองตอนนี้ถึงแม้ว่าจะต้องเดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยแต่ตัวเองก็โดนศึกหนักหลายด้านเหมือนกันโดนตีกลับมาในเรื่องสว.ไหนจะเรื่องต้องเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจการเดินเกมในแต่ละวันตอนนี้อาจจะต้องจับตามากเป็นพิเศษเพราะเราเห็นเลยว่าทิศทางของพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้ยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายตรวจสอบถูกตรวจสอบเป็นฝ่ายถูกตีเป็นฝ่ายถูกลื้อค้นการกระทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขายังมีหน่วยพุ่งตรงอ่ะไปเข้าเป้าไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะ
1: หน่วยกามิกาเซ
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคุณรัฐมนตรีขออภัยคุณรัฐมนตรีบอกว่า
0: ค่ะ
1: น้ำท่วมนายกก็ไม่อยู่จะไปแต่ต่างประเทศคือผมว่าประเด็นเนี้ยชักจะเริ่มมีคนวิจารณ์มากขึ้นทุกทีจริงๆนายกไปต่างประเทศเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจจริง
0: ๆ
1: นะครับมีวางแผนงานไว้1 2 3 4 5อยู่แล้วแต่พอไปบ่อยไปนานในช่วงเวลาที่การเมืองภายในมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อ่ะคดีการเมืองแรงวิจารณ์เยอะเนี่ยคำถามแบบนี้มันมาทันทีเลยทำไมไปบ่อยจังทำไมไปนานจังอะไรอย่างเนี้ยนายกจริงๆก็ผมว่าก็อยู่ในความเสี่ยงกันนะ
0: เพราะว่าตอนนี้ถ้าใช้วิธีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าภาพของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องทำงานแบบเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนมันอาจจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่านี
1: ้
0: การที่จะให้ระดับรัฐมนตรีลงพื้นที่อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วณปัจจุบันหรือว่านายกจะทำหน้าที่เดินทางไปพูดคุยกับผู้นำระดับประเทศภาพที่เห็นผลอาจจะต้องการให้ผลเกิดขึ้นจนประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงๆ
1: ขนาดช่วงหลังไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วด้วยนะโอ้ยังโดนตั้งคำถามนี่แหละการเมืองในช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวเมาส์กันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าวันนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย PBS ครับส่วนมุมการเมืองเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: และ TikTok Live ไทย PBS นะคะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือเราในเช้าวันนี้กับคุณกัญญาแซ่อึ๋งด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันนี้นะครับกลับมาประจำการแล้วหวังว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อะไรแล้วนะ
0: หลายท่านเขาแสดงความคิดถึงถุงคุณกระต๊อบนะก็อย่างที่บอกกันไปคือเป็นหนึ่งคนที่ประสบภัยจากปัญหาฟ้าฝนเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างคนรู้จักเราเนี่ยป่วยกันไปเยอะมากเลยนะ
1: ใช่นะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็มีไอกันบ้างเป็นหวัดกันบ้างนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่อยากให้ระวังกันอย่างเมื่อวานคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอย่างผมและคุณยุ้ยเองหลายคนอาจจะเป็นผู้ประสบภัย
0: นี่ขนาดเราอยู่คนละฟ้ากันนะเมื่อวานพี่ต๊อบอยู่อ่อนนุชคุณผู้ชมยุ้ยอยู่รังสิตคลองสามประสบภัยทั้งคู่เลย
1: คือเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มฝนตกหนักมากหนักขนาดที่ว่าคือกระจกรถเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยอ่ะมันหนักจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ท่วมเร็ว
0: ถูกต้อง
1: น้ำมันขังเร็วทีเนี้ยเวลามีรถใหญ่วิ่งเนี่ยนะน้ำมันก็กระเซ็นอ่ะมันไม่ใช่กระเซ็นนะฮะมันกระเฉาะแล้วก็พัดรถผมเลยอ่ะ
0: แล้วรถเราก็รถเล็กซะด้วย
1: รถเล็กก็เลย
0: กระเทือนนิดหน่อย
1: แล้วคุณล่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้ได้สัมผัสถึงความเป็นหัวแถวเพราะว่าพอขับรถไปเริ่มรู้สึกว่าต้องขับระวังเราขับระวังแล้วนะพอน้ำมันสูงนะคุณผู้ชมคือโชคดีที่รถยูยังมันสูงมากคือสูงของคนอื่นอ่ะบางทีคุณกระต๊อบเนี่ยอาจจะต้องเลิกลากแต่ของเชยพอยเนี่ยอาจจะแค่ครึ่งล้
1: อ
0: พอเสร็จปุ๊บขับไปเอ๊ะทำไมคนมาตามเราเยอะกันจังเลยสรุปรถเราใหญ่สุดในท้องถนน
1: รถคุณแหวกน้ำให้
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนเปิดล้อ
1: คุณขับรถ10ล้อเหรอฮะ
0: ก็เกือบละไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
1: เป็นรถคันใหญ
0: ่รถสูงเฉยๆ
1: รถทรงแบบใหญ่ๆใช่ไหม SUV ใหญ่ๆ
0: ประมาณนั้นก็รู้สึกดีได้ช่วยเหลือกัน
1: คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ไปทำอุบัติเหตุมากกว่าช่วยเหลือ
0: ดิฉันระวังตัวเพราะว่าดิฉันจะโดนสาปกลัวเพราะว่าไอ้อย่างรุ่นน้องที่ขับไปทำงานด้วยกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่แถวรังสิตคลองสามป้ายทะเบียนรถหาย
1: ดูดีๆนะเนี่ย
0: ปิวไปกับน้ำเฉยเลย
1: มันอันตรายด้วยนะปิวไม่เท่าไหร่ปิวแล้วไปโดนคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเช็คเส้นทางหน่อยนะครับช่วงนี้ก็คงตกอีกหลายวันนะจริงๆเนี่ยทางการเขาก็เตือนออกมาว่าจะตกถึงวันที่20แต่ดูทีท่าแล้วน่าจะไปยาวต่อนะ
0: คืออย่างวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีน้ำเขาเรียกว่าฝนตกเนาะอยู่ปริมาณอยู่ที่ 80% ของพื้นที่แล้วนอกจากนั้นเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ต้องระมัดระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากทั้งตัวของน้ำท่วมด้วยอย่างอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: พอดีคุยกับเพื่อนเพื่อนก็แจ้งมาว่าโหแกเขาประกาศเฝ้าระวังแล้วนะหรือแม้กระทั่งพิษณุโลกในบาง
1: พิษณุโลกบางพื้นที่ด้วยภาคใต้เองในบางจังหวัดเหมือนกันช่วงนี้ติดตามข่าวสารจากทางการนะครับแล้วก็ระมัดระวังถ้าตรงไหนเตือนภัยให้ระวังอะไรก็ทำตามกันด้วยนะครับไปกันที่เรื่องแรกของเรากันหน่อยดีกว่านะครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้เป็นคิวคุณยุ้ยชมัยพรพาไปรู้จักกับเมนูนี้คุณชื่อแปลก
0: ใช
1: ่เมนูอะไร
0: ชื่อว่าหอยนมสาว
1: ยังไงอะ
0: วัตถุดิบเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมไม่มีมาวางที่โต๊ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เขาหากันวันต่อวันแล้วเป็นวัตถุดิบที่มาจากเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี
1: เท่านั้นเลยเหรอ
0: คือจริงๆอะมันมีหลายแหล่งแต่ว่าที่เกาะสีชังอะพบเยอะที่สุดแล้วเหมือนเป็นวัตถุดิบหลักๆของในพื้นที่เลย
1: หอย
0: นมสาว
1: นมสาว
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังไงทำไมถึงต้องหอยนมสาว
0: เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่ากว่าจะหาเจอคุณต้องอาศัยทั้งความชำนาญในการพื้นที่นะคะแล้วก็การรู้จักพื้นที่เพราะว่าบางจุดอ่ะมันลงลึกไปในใต้ทะเลการเก็บไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมาวันต่อวันแล้วก็มาทำเมนูสดๆใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามยุ้ยไปด้วยกันที่เกาะสีชังชลบุรีกับจานเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

0: ครับถึงแล้วครับผม
1: โอ้ยถึงแล้วล่ะคะ
2: ครับอันนี้เป็นร้านอะร้านเด็ดของเกาะสีชังครับชาวบ้านชาวเลครับผม
1: จริงๆร้านเด็ดที่เกาะสีชังนี่ก็มีอยู่หลายๆร้าน
2: มีหลายร้านครับผม
1: ค่ะเอาอย่างร้านนี้ถ้าจะมานี่ต้องกินเมนูอะไรพี
2: ่เมนูเด็ดก็หอยนุ่มสาวผัดพริกแกงครับ
1: หอยนมสาวผัดพริกแกงแปลกๆนะหนูไม่เคยกิน
2: อ
1: ะ
2: หอยนุ่มสาวนี่ต้องหนึ่งน้ำลงครับแล้วก็เขาจะไปดำขึ้นมาชาวบ้านเขาจะไปดำขึ้นมา
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้เขาก็เพิ่งออกมาตอนนี้เลย
1: เพิ่งมาตอนนี้เลยวิเราก็จะได้กินแบบเมนูหอยนุ่มสาวผัดพริกแกงสดๆใหม่ๆนะสิ
2: ใช่
1: เอาพี่สิงห์ถามเพิ่มอย่างนึงค่ะพี่ในฐานะพี่เป็นเจ้าถิ่นคนเขามาเที่ยวเกาะเขามาจะคิดว่าข้าวของนี่มันต้องราคาแพงไปหมดถ้ามาเที่ยวสีชังนี่ราคาเป็นยังไงพี
2: ่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาจะเท่ากับที่ฝั่งเลย
1: ฮะเท่ากันกับฝั่งเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะอย่างร้านเห็นน่ารักน่ารักแบบเนี้ยผู้ประกอบการยังเป็นคนท้องถิ่นไหมคะ
2: ยังเป็นคนท้องถิ่นครับผม
1: เอาล่ะในเมื่อเจ้าถิ่นคอนเฟิร์มมาแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปในร้านดีกว่าไปกินเมนูอะไรนะพี่นะ
2: หอยน้ำสาวผัดพริกแกงครับ
1: อ้าวโอเคเจ้าถิ่นไม่ค่อยออกกล้องตื่นเต้นนิดนึงอ่ะไปดีกว่าค่ะเอามาค่ะขอบคุณนะคะพี่ซีมาทางนี้นะทางนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: โอเค

0: กินของดีก็ต้องใช้เวลาคุณผู้ชมมาเกาะสีชังเขาบอกว่าห้ามพลาดกับหอยนมสาวแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นจากเกาะสีชังกันอยู่กับคุณพลอยค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพลอยเดิมทีนี่เป็นชาวเกาะสีชังหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีมาเป็นสะใภ้ที่เกาะสีชังค่ะ
0: มาเป็นสะใภ้ที่เกาะสีชังแต่ว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจวัตถุดิบอันนี้บอกเลยว่าแน่นแน่นอน
1: ค่ะ
0: คุณพลอยวิถีชีวิตของชาวเกาะสีชังนี่เขาเป็นยังไง
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นในเรื่องของการทำประมงเป็นหลักค่ะ
0: นั่นหมายความว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่คุณพลอยนำมาใช้
1: ค่ะ
0: จะเป็นของท้องถิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: หอยนมสาวนี่ความยากมันคืออะไรคะ
1: หอยนมสาวนะคะวัตถุดิบตัวนี้นะคะเป็นวัตถุดิบที่ต้องอาศัยความชำนาญความสามารถส่วนตัวในการดำน้ำลึกลงไปเก็บมาค่ะ
0: เราก็ต้องเป็นคนท้องถิ่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเฉพาะในเกาะสีชังไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นของเกาะสีชังเลยค่ะ
0: รสชาติประมาณไหนคะ
1: รสชาติของหอยนมสาวตัวนี้นะคะจะเท็กเจอร์เขาจะแน่นๆหน่อยมีความหนึบแล้วก็มีความหวานจากธรรมชาติค่ะ
0: นี่ให้ดูก่อนแล้วไซนี่คือตัวประมาณนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะผัดแล้วไซคอไม่หุ้มไม่หดอะไรหน่อยเหรอคะโอ้มาแบบนี้เลยอย่างเวลาเตรียมวัตถุดิบ
1: ค่ะ
0: หอยนมสาวพอได้มาแล้วมีกรรมวิธีอะไรที่ยากไหม
1: ของเราเนี่ยเราจะรับจากประมงพื้นถิ่นโดยตรงเขาก็จะทำความสะอาดแล้วก็ส่งมาแบบพร้อมปรุงให้เราเลย
0: คือจัดการวัตถุดิบมาให้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ดูสิคุณผู้ชมตัวใหญ่ตัวโตครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยกินเลยหอยนมสาวผัดพริกแกง
1: ค่ะ
0: นอกจากผัดพริกแกงแล้วหอยนมสาวไปทำอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ก็จะนำไปยำได้ค่ะนำมาลวกจิ้มก็ได้ค่ะ
0: ยำลวกจิ้มแล้วก็ผัดพริกแกงพริกแกงต้องเป็นสูตรของที่นี่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตำเอง
1: ใช่ค่ะพริกแกงเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะที่วันนี้เลือกนำเสนอเป็นผัดพริกแกงเพราะว่ารู้สึกว่าผัดพริกแกงเนี่ยเป็นรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็คนข้างนอกอะค่ะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหอยนมสาวเท่าไหร่เราก็เลยอยากจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวค่ะได้รู้จักวัตถุดิบของบ้านเรามากขึ้น
0: ถ้าอย่างนั้นมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่หอยนมสาวผัดพริกแกงค่ะนุ่มเด้งกรอบด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีความหวานจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะหวานอ่อนๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวพริกแกงน้ำตุงน้ำปลาอะไรเป็นตัวหอยมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพริกแกงเห็นตอนแรกสีจัดจ้านแล้วยูยังไม่ค่อยทานเผ็ดคุณผู้ชมยูได้คิดว่าจะไหวไหมเนี่ยพอกินมาเผ็ดให้ประมาณสัก2จาก5แล้วมันเข้ากันกำลังดี
1: ค่ะ
0: ไม่คาวเลย
1: ค่ะ
0: ทานทานจริงหนึบหนึบแล้วกินได้เพลินๆเรื่อยๆนอกจากหอยนมสาวผัดพริกแกงแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นหอยน้ำลึก
1: ใช่ค่ะเป็นหอยน้ำลึก
0: ยังมีหอยพื้นถิ่นอีกอย่างหนึ่งของที่เกาะสีชัง
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูหอยกระปุกผัดโหระพาซึ่งหอยกระปุกเนี่ยค่ะหอยนมสาวจะเป็นหอยที่ต้องดำน้ำลงไปใช่ไหมคะแต่หอยกระปุกเนี่ยจะต้องรอน้ำลดแล้วก็ไปเขี่ยมาเขาจะอยู่ตามหินตามทราย
0: ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท้องถิ่นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หน้าตาตอนแรกอะวินิวก็เป็นหอยลายนะเนี่ย
1: คล้ายๆค่ะ
0: เอาคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: แต่อันนี้เป็นหอยกระปุก
0: อันนี้หอยกระปุกนะคุณผู้ชมหอยกระปุกเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ก็จะเน้นเป็นผัดโหระพาค่ะผัดเต้าเจี้ยวก็ได้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นหอยกระปุกนะคุณผู้ชมหน้าตาเหมือนหอยลายเลยรสชาติอยู่ก็ว่าขาย
1: ค่ะ
0: แต่รสชาติตัวนี้มันจะจัดจ้านกว่าตัวหอยลาย
1: ค่ะ
0: ของท้องถิ่นปกติวัตถุดิบอย่างนี้มีทุกวันไหมคุณพลอย
1: ถ้าเป็นหอยกระปุกช่วงนี้ก็จะมีทุกวันค่ะส่วนหอยนมสาวเนี่ยต้องมาลุ้นเอาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีคือเราจะเน้นวัตถุดิบตามฤดูกาลแล้วก็รับจากประมงอยู่ที่ว่าวันนี้ประมงจะส่งอะไรให้เราประมาณนี้ค่ะ
0: มีอะไรอีกบ้างคะคุณพลอย
1: ค่ะต่อไปอาจจะเป็นกุ้งแชบวยราดซอสมะขามค่ะ
0: แชบวยอย่าบอกนะสีชังก็มีแชบวย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยเอาขออนุญาตเลยค่ะคุณผู้ชม
1: คือช่วงนี้เป็นหน้ากุ้งพอดีก็เลยลองเอามาทำให้ทานดูค่ะเพิ่งได้มาวันนี้เลยค่ะ
0: ไซส์กี่ตัวโลคะ
1: อันนี้ประมาณ 16-18 ตัวโล
0: ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างสูตรตัวน้ำซอสนะคะ
1: สูตรน้ำซอสอันนี้ก็เป็นสูตรของคุณแม่เหมือนกันค่ะ
0: เนื้อแน่นมากคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาบอกตรงๆอยากจะใช้โคต้าวิ่งที่เกาะสีชังกินไปเลยสักประมาณ 7-8 ตัวนี่ก็มีทั้งเปลือกเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมกินทั้งเปลือกเลยตั้งใจทอดให้รับประทานได้ทั้งเปลือกไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำซอสคือไม่แปลกใจที่ว่าเมนูนี้ได้รับความนิยมจากคนทุกกลุ่มวัย
1: ค่ะ
0: พอน้ำซอสมะขามคือกำลังดีปกติบางเจ้าคุณผู้ชมมันจะมีความก้ำกึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนซอสไข่ลูกเขยแต่อันเนี้ยไม่ใช่มะขามคือมะขามที่ตรงปกมันไม่ได้เป็นมะขามที่จัดจ้านเกินไปกินแล้วแบบละมุนกำลังดีบอกเลยดีไม่มีข้าวตรงเนี้ยข้าวหมดหม้อแน่เลยคุณผู้ชมแดดเดียวจริงๆเนี่ยหนวดหมึกน่ากินมากเลยนะหนวดหมึกน่ากินมากเลยแต่ว่าเหมือนมีเสียงแว่วๆหูวิ่งวิ่งวิ่งมาบอกว่ากินหนวดมันไม่ดีหรอกน้องยุ้ยพี่สีชังเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่วิ่งเยอะสีชังนี่มีที่วิ่งเยอะไหมคะ
1: มีค่ะมีเยอะ
0: มีที่บอกโอ้ยจริงๆกินหนวดได้นะเดี๋ยวโชว์หนวดนี่ให้ดูคุณผู้ชมตรงปกไม่จกตาให้ดูหนวดก่อนมันไม่ได้เป็นหนวดธรรมดามันคือหนวดแบบใหญ่มากไซนี่ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไซนี่เลยโอ้ยเข้าปากทำไมพอไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมมากินอะไรแบบคือเอานี่ตรงๆนะเกรงใจคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวหยิบชิ้นใหญ่ชิ้นโตเกินไปเอาแบบกำลังดีเมื่อเดียวทำเองไหมคะ
1: เมื่อเดียวทำเองค่ะ
0: อยากรู้ว่าอย่างเวลาทำมันจะเหมือนหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไหมคะคุณพลอย
1: ค่ะก็คือหมึกนะคะเราจะรับจากประมงพื้นถิ่นโดยตรงเป็นประมงเรือเล็กเนื่องที่เขาจะออกเรือไปเพียงแค่วันเดียวแล้วเขาก็จะกลับเข้ามากรรมวิธีของเขาก็คือจะไม่ได้ผ่านสารเคมีเลยก็คือเขาจะใช้น้ำเค็มอะค่ะในการทำความสะอาดหมึกแล้วก็นำไปตากแล้วก็นำมาส่งให้กับร้านอาหารเราเลย
0: นี่พอฟังเรายิ่งอยากกินเนาะเรารู้สึกว่าทุกกระบวนการมันมาจากความตั้งใจและความใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนไปถึงพ่อแม่ชาวประมงที่เขามาส่งให้คุณพลอยนะคะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเกาะเราเลยนะคะหมึกเกาะเราจะมีความหวานจากธรรมชาติไม่เค็ม
0: ตรงปกอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นุ่มเด้งเราสัมผัสได้ถึงความสดของวัตถุดิบ
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบคุณพลอยรับแบบสดใหม่แบบนี้ทุกวันเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพลอยร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทะเลมันก็มีต่างๆมากมายนะคุณพลอยอะไรคือแกนหลักและความตั้งใจที่อยากจะรักษาเอกลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่นเกาะสีชังเอาไว้คะ
1: ค่ะด้วยความที่ร้านของเราอะค่ะเป็นร้านของคนพื้นถิ่นเราก็อยากที่จะสนับสนุนวัตถุดิบพื้นถิ่นให้กับในท้องที่ของเราสนับสนุนชาวประมงสนับสนุนผู้คนในชุมชนนะคะแล้วก็อยากจะให้ที่ร้านของเราอะค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนความเป็นเกาะสีชังให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้น
0: นี่แหละคุณผู้ชมอาหารน่ะมันมีเรื่องราวมากกว่าแค่ความอร่อยนะคะดีใจทุกครั้งเลยอะที่มาแบบจานเด็ดวันใหม่แล้วเราเห็นวัตถุดิบท้องถิ่นและเห็นความตั้งใจของคนที่พยายามจะอนุรักษ์รักษาของในท้องถิ่นต่อไป
1: ค่ะ
0: ในวันที่หลายๆคนอาจจะไปหาแบบสิ่งปรุงแต่งต่างๆโอเคความสวยงามมันต้องมีประมาณนึงเนาะคุณพลอยแต่ว่าภายใต้เบื้องหลังทั้งหมดอะความสำคัญของวัตถุดิบความเป็นคนในชุมชนที่อยู่ในทุกๆระบบที่มันหมุนเวียนไปเป็นเศรษฐกิจชุมชนน่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะคุณพลอยฝากหน่อยคุณผู้ชมใครอยากจะมารับประทานอาหารดีๆวัตถุดิบเมนูจากเกาะสีชังแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเกาะสีชังนะคะก็อยากจะฝากร้านอาหารชาวบ้านชาวเลนะคะอยากให้ทุกๆคนมาลองชิมอาหารพื้นถิ่นจากพี่ๆประมงในบ้านเราค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยวัตถุดิบบางอย่างมันจำกัดบางอย่างไม่ได้มีทุกวัน
1: ค่ะ
0: โทรมาจองก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มาได้กี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: ค่ะร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่10นาฬิกานะคะจนถึง4ทุ่มค่ะ
0: วิธีงั้นอ่ะขอเบอร์ไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมจะโทรมาจองโต๊ะหรือว่าจองวัตถุดิบค่ะ
1: ค่ะติดต่อจองโต๊ะได้ที่เบอร์0936194239ค่ะ
0: ยิ่งกว่าจองโต๊ะมันคือการจองวัตถุดิบคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบอย่างที่คุณพลอยได้ฟังถึงความพิเศษแล้วมาจากชาวบ้านนี่เหมือนเป็นเมนูจานสุ่มเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นของที่มีได้ทุกวันขอบคุณคุณพลอยด้วยนะคะขอบคุณมากมาก
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ส่วนตอนนี้แล้วก็บรรยากาศก็ดีริมทะเลกินอาหารริมทะเลตอนแรกทีมงานไม่น่ากินแล้วมั้งคงจะเหน็ดเหนื่อยกันหมดละเดี๋ยวทีมงานกินกะหล่ำผัดน้ำปลาไปแล้วกันที่นี่ก็อร่อยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: จริงเมนูเยอะเอากะหล่ำผัดน้ำปลาเดี๋ยวทีมงานกินไปเดี๋ยวตรงเนี้ยชัยพรเหมาเองนะไปค่ะดีมากเลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคุณยุ้ยให้ผมเดานะผมว่ามันลักษณะคล้ายๆแบบหอยเชอรี่ป่ะ
1: เขาคือใกล้ๆกับหอยเชอรี่แล้วจริงๆคุยหลังไมค์นะคุณผู้ชมเชื่อไหมไปถามชาวเกาะสีชังเขาบอกว่าคุณยุ้ย

0: จริงอีกหนึ่งเมนูเขานิยมอ่ะเอาไปใส่ตำปลา
1: อ๋อเพราะมันเหมือนแบบหอยเชอรี่อ่ะ
0: เอาไปใส่ส้มตำแล้วไม่ต้องแปลกใจทำไมไม่มีวัตถุดิบมา มันไม่ได้มีทุกวันจริงๆคุณผู้ชมเราช่วงเนี้ยหน้ามรสุมอ่ะเขาไม่ค่อยออกไปหากันไง
1: อ๋อคือมันต้องตั้งใจไปหาใช่ไหมเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มีเป็นฟาร์มใช่
0: ไหมไม่มีเป็นฟาร์มค่ะอันนี้มีในธรรมชาติค่ะเราพยายามแล้วคุณผู้ชมจริงๆแต่หน้าเนี้ยมันมรสุมไงชาวบ้านเราก็ไม่ได้งมลงไปหาหอยนมสาวมาฝากกันนะคะหอยนมสาวอ่ะมีชื่อทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: Turcus maculatus
1: ใหม่สิอะไร
0: อะไรอ่ะ
1: คุณไม่พูดสิ
0: เทอร์คัสแมคคูลาตัส
1: พี่ล่ามมาสามมือเขายังไม่ทันได้แปลเลย
0: รอเดี๋ยวอาจารย์กัญญาค่ะเดี๋ยวขออีกทีนะคะเอาหอยนมสาวค่ะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเทอร์คัสแมคคูล
1: า
0: ตัสค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกยากจังเลยเรียกว่าหอยนมสาวแค่นั้นพอ
0: เรียกแค่นั้นพอแล้วคุณให้ดิฉันพูดทำไมสองสามรอบ
1: ก็คุณเป็นคนอ่านอะไรแบบนี้แล้วไพเราะไง
0: เอาเป็นว่าธรรมชาติอยู่ตามโขดหินหรือแนวปะการังแล้วกินสาหร่ายขนาดเล็กที่เกาะอยู่ตามพื้นหินค่ะจริงๆอาหารทะเลมีเยอะนะมีแกงเขียวหวานทะเลแล้วก็มีกุ้งแชบวยราดซอสมะขาม
1: โอ้ยนี่น่ากิน
0: จริงอร่อยทุกอย่างเลยแล้วราคานะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าราคาถ้าบนฝั่งเลยแล้วถูกกว่าหลายๆร้านด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยแต่ละเมนูคือแบบเขาทำการสดๆใหม่ๆพี่แก้วก็ตักเองนะคะ
1: นี่คือตอนที่ยังไม่ได้ปรุง
0: นะอันนี้คือใช่ค่ะเป็นเมนูหอยนมสาวที่แกะมาแล้ว
1: มันก็จะหนึบหนึบหน่อยแน่เลยนะจะแบบคล้ายๆหอยเชอรี่อีกการนึงที่เขาบอกแนะนำแล้วไม่ควรพลาดเมื่อไปเนี่ยก็คือหอยกระปุกผัดชาหรือหอยกระปุกเนี่ยเป็นหอยสองฝาที่พบตามพื้นที่ชายฝั่งแหละครับก็นิยมเอามาปรุงอาหารได้หลายแบบเหมือนกันทั้งผัดชาหรือไปแกงก็มีโดยเนื้อมันบอกว่าจะมีความหวานและหนึบเมื่อเอามาผัดกับเครื่องสมุนไพรก็ได้ทั้งเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมของกระชายพริกไทยอ่อนและใบมะกรูดปิดท้ายด้วยหมึกแดดเดียวครับคุณได้กินป่ะ
0: ได้กินสิ
1: เมื่อกี้ใช่ไหมที่หมึก
0: ก็เมื่อกี้ไงที่แบบว่าถือแบบว่าคีบหนวดขึ้นมาแล้วเหมือนแบบพี่บีเขาแบบพี่บีผู้ช่วยช่างภาพคอนนิดนึง
1: อันนี้ป่ะอันนี้ผัดอะไรผัดพริก
0: อันนี้เป็นผัดพริกแกงค่ะหอยนมสาวผัดคือหอยนมสาวอะค่ะเป็นหอยฝาเดียวคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นหอยกระปุกอะจะเป็นหอยสองฝา
1: ฝา
0: ใช่รสชาติเอาง่ายๆเลยก็คือหอยนมสาวคล้ายๆกับหอยเชอรี่แต่ถ้าหอยกระปุกก็จะคล้ายๆกับหอยลายประมาณนี้นะคะแล้วก็เมนูจริงๆกินเปล่าๆก็ได้รับประทานกับข้าวก็อร่อยนะคะให้เยอะขนาดนี้หนูว่าถามเขาหลายรอบมากคุณพลอยอันนี้เป็นปริมาณขายจริงไหมเขายืนยันว่าเป็นปริมาณขายจริง
1: ย้ำเวลาทีนึงไปกันได้ที่เกาะสีชัง
0: ใช่เป็นได้ที่เกาะสีชังนะคะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานทะเลคือหนูอ่ะไม่เคยคิดว่าอาหารทะเลจะเข้ากันกับแกงเขียวหวานปกติเราจะกินอะไรเขียวหวานไก่
1: ปลา
0: ปลากายใช่ไหมอันนี้คือใส่แบบอาหารทะเลแบบแน่นๆแล้วเขาบอกว่าใจความสำคัญอ่ะคือเครื่องแกงเข้มข้นเห็นสีอย่างเงี้ยคือเป็นสีที่ไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยนะคะมันเป็นสี
1: จากธรรมชาติ
0: แต่เนี่ยพี่เต๋อชอบกินได้ทั้งตัวยืนยันกินได้ทั้งตัวแต่ว่าพอตอนทำไมพอจะเบิ้ลกุ้งอ่ะก็เหมือนทีมงานก็มองนะว่ายุ้ยจะกินอีกตัวนึงหรอ
1: ปกติคุณแกะเปลือกมันไหม
0: ไม่แกะเขาทอดกรอบขนาดนี้กินทั้งตัวสิคุณ
1: รออ
0: ะไรแต่หนูชอบนะคือหมายความว่าทุกคนในร้านนะคะคือคนในพื้นที่เกาะสีชังอ่ะยุ้ยว่ายังมีมันเป็นเกาะที่เหมือนคนท้องถิ่นเขาอยู่กันนะคุณผู้ชมก็เลยมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นวิถีชุมชนอยู่เยอะมากๆที่สำคัญข้าวของราคาดีไม่ได้แบบว่ามาอยู่บนเกาะแล้วราคาสร้างบ้านอะไรแบบเนี้ย
1: โอเคไปกันได้นะครับเกาะสีชังใครที่ชอบความเงียบนะครับหรือไปกินอาหารอร่อยๆใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวเชิญได้ที่เกาะสีชังส่วนผู้ชมถ้ามีเมนูแบบนี้อยากจะแนะนำให้เรารู้จักในจานเด็ดวันใหม่นะครับก็ส่งเมนูและเรื่องราวของคุณได้นะครับผ่านช่องทางของ LINE ที่แอดไทย PBS นะครับหรือสแกนQR Codeที่กำลังจะขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่งมาเลยครับเมนูของคาวของหวานจะอยู่จังหวัดไหนที่ใดขอให้เด็ดจริงเราจะตามไปเด็ดถึงที่นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะเอามีส่งมาบอกว่าคุณเจ๊เอ๋บอกว่าชลบุรีนี่ไม่ต้องกลัวนะคะของทะเลเขาสดจริงบ้านลุงพี่อยู่ศรีราชานะคะก็มีอย่างท่าเรือไฟแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะอย่าลืมไหว้นะคะเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วยนะคะ
1: ไปน่ารักจังเลยครบเลยไปเที่ยวด้วยไปกินด้วยนะและถ้าเกิดคุณส่งเรื่องของคุณมาคุณก็จะได้เสื้อไปด้วยนี่จะเป็นเสื้อหรือจะเป็นหมอนนกของไทยทีวีนะครับหรือจะเป็นกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นเราก็จะคละแบบไปให้คุณผู้ชมนะครับ
0: ก็แจกกันสัปดาห์ละ3รางวัลนะคะคุณผู้ชมประกาศผู้โชคดีกันทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราค่ะคุณประเสริฐศักดิ์แซวว่ากินครบทุกเมนูทำไมต้องวิ่งรอบเกาะสีชัง3รอบแล้วมั้ง
1: ได้วิ่งไหม
0: คือจริงๆอ่ะเวลาทีมงานให้เชิญพรออกกองนะคุณผู้ชมเหมือนแบบต้องถ่ายกันจนแสงหมดอ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าเนี่ยอย่างล่าสุดไปขอนแก่นมาทุกคนว่าให้มานอนนะห้ามไปฟิตเนสนะ อย่าให้เห็นนะคือนั่งกินดักข้างล่างเลยต้องทางออกโรงแรมเลย ก็ต้องฟังก็ต้องฟังทุกคนจ้างให้ไปนอน
1: เออนี่ไงคือต้องนอนบ้างนะอายุเยอะขนาดนี้เราต้องนอนให้เป็น
0: เฮ้ย
1: เข้าใจไหม
0: นอนได้นอนได
1: ้โอเคอ่ะผ่านไปแล้วกับจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับมาเสิร์ฟยิ้มกันต่อ

0: วลาเราแข่งกีฬาเนี่ยสีสันมันอยู่ที่1กองเชียร
1: ์ใช
0: ่ไหมฮะสองคือบรรยากาศใช่ไหมแต่วันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยรวมถึงนักกีฬาเราจะเห็นนะยิ่งช่วงนี้เขามีการแข่งขันกีฬา
1: เอ
0: เชียนเกมด้วยก็จะมีกิมมิกต่างๆโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยครับเขาอาจจะอยากจะสร้างตัวตนสร้างคาแรคเตอร์วันนี้จะพาไปดูนักตบครับเขาบอกว่าไม่ได้แค่ตบหนักเท่านั้นแต่การแต่งตัวสไตล์ของเขาทำให้โดดเด่นจนเป็นที่น่าสนใจไปดูครับ

0: นี่เห็นไหมครับปกติหรือเปล่าแบบนี้เขาแต่งตัวตีวันเล่ชายหาดปกติไปอยู
1: ่อ้าวทำไมแล้วมันเป็นสีสันไง
0: เออนี่อยากถึงบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนนั้นต้องพูดถึงครับเรียกว่าลงสนามทั้งทีครับก็ต้องจัดเต็มกันสักหน่อยสำหรับทีมบานงสตรีเหล็กครับที่มาพร้อมกับชุดแข่งขันสีสันสดใสครับและการแต่งตัวที่สะดุดตาและสะดุดลมนี่เรียกเสียงฮือฮาจากคนรอบสนามได้ไม่น้อยครับ
1: สะด
0: ุ
1: ดลม
0: มัน
1: จะไม่มีในสคริปต์นะ
0: แต่เบื้องหลังน้องล้มพอดีไงแต่เบื้องหลังชุดสวยเหล่านี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาจริงจังไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อนะการเล่นก็จริงจังเหมือนกันพอลงสนามนี่ก็เปลี่ยนจากโหมดแฟชั่นเป็นโหมดนักกีฬาเต็มที่เต็มสตรีมครับทั้งวิ่งตั้งรับทั้งตบสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะงานนี้บอกเลยว่าสนุกจริงๆนะขนาดนั่งดูอยู่ในสตูเนี่ยหน้างานน่าจะสนุกมากๆเลยนะยุ้ยนะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้มันคึกคักขึ้นไปอีกนะคะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำให้การแข่งขันนั้นมีทั้งกีฬาแล้วก็รอยยิ้มไปด้วยกันเลยนะคะโอ้โหดูคือเขาทำให้เรารู้สึกว่าชุดไม่เป็นอุปสรรคกับการแข่งขันกีฬาเหมือนกันนะนี่ดูสิเนี่ยมาทุกแบบ
0: เดินยากอยู่นะน่ะ
1: ก็สู้แหละ
0: จริงเดินบนทรายเนี่ยมันก็ยากเลย
1: ยากอยู่แล้ว
0: ที่ใส่แบบเป็นผ้ายาวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดอ่ะคุณผู้ชมคิดดูสิแล้วใส่ชุดแบบนี้นะโอ้โหนี่ใจพรเคยมีความฝันอยากใส่ชุดไดโนเสาร์เป่าลม
0: ไปเล่นนะมันเล่นอะไรไม่ได้เลยคุณมันเดินเฉยๆก็ยาก
1: นั่นน่ะสิน ี่โอ้โห
0: บ้านนงสตรีเร
1: ททำมันเล่นไปโอ้ชอบนะเ
0: ออตีวอลเลย์เป็นปะ
1: เล่นเป็นดิดิฉันเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนนะคุณ
0: จริงเหรอนี่มีการขโมยวิกกันด้วย
1: ตอนเด็กๆแต่ว่าเล่นเล่นปีเดียวเท่านั้นแหละเลิกวงการนี
0: ้ตอนม.5มันเป็นวิชาบังคับ
1: ค่ะ
0: ผมต้องเรียนไม่ชอบมันเจ็บมือคุณวิธีตีวอลเลย์ให้ไม่เจ็บมือป่ะ
1: ไม่มีทุกคนรู้แล้วแต่ต้องผ่านมายิ่งแบบเป็นมือเซตไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเซตมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
0: แปลว่าคุณมือหนักกันดิ
1: แต่อยู่ไม่ค่อยชอบเซตไม่เสิร์ฟไม่หนักแต่คนชอบเสิร์ฟเลียดเน็ตชอบเสิร์ฟเลยแล้วก็เป็นคนที่เสิร์ฟแขนเดียวด้วยไม่ได้เสิร์ฟ
0: อันนี้เล่าให้ฟังหรืออวด
1: เล่าให้ฟังเพราะว่าเล่นแค่ปีเดียวไม่กล้าน
0: ับปีเดียวยังได้ขนาดนี้นะถ้าคุณเล่นทีมชาตินี่คืออ
1: ย่าเลยไม่เป็นแต่ดีละเออเห็นแต่ละคนเล่นเพราะว่าจริงๆถ้าสูงอย่างอยู่168เซนเล่นได้แค่ลิโบโร่นะคะ
0: คืออะไร
1: ลิโบโร่คือเป็นตัวรับอิสระที่แบบรับลูกตบลูกหนักๆเป็นบอลแรกอ่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นตำแหน่งนั้นเพราะว่าตำแหน่งอื่นๆที่ใช้ตัวสูงทั้งนั้นเลย
0: นี่ไงแต่ว่าถึงแม้เราจะตัวเล็กแต่เราก็กระโดดให้สูงได้ใช่ไหม
1: กระโดดสูงได้
0: ไม่สูงต้องขย่งไม่เก่งต้องขยัน
1: ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยค่ะอีกหนึ่งวอลเลย์บอลนะจะลงสนามและผลการแข่งขันต้องมาสีสันก็ต้องมีค่ะ
0: ใช่แล้วครับอ่ะใครมีเรื่องราวน่ารักน่ารักสนุกสนุกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจานเด็ดหรือว่าเป็นการเสิร์ฟยิ้มส่งมาให้เราส่งต่อได้เลยนะครับหลังจากนี้มีหลายเรื่องราวในสีสันไว้ที่วันจันทร์มีหลายเรื่องมาฝากติดตามกันต่อเลยครับ

0: ันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีหลายเรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งมาพูดคุยกับเรากันได้เลยค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงชีวิตเราทุกวันนี้นะพี่ท็อปจะว่าไป24ชั่วโมงนี่มันก็ผ่านไปเร็วนะพี
0: ่ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราเนี่ยตื่นมาก็ต้องมาสู้กับฝนตกรถติดใช้ชีวิตเงินเดือนไม่พอคนก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องดูแลนอนก็นอนไม่พอเนี่ยปัจจัยหลายอย่างในการใช้ชีวิตนะ
0: หลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตหรือเปล่านะครับแต่ยิ่งมีปัจจัยมากระตุ้นให้เราแบบเครียดหรือว่ามีอะไรแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่เกิดจากการความเครียดที่ใช้งานอย่างเดียว
1: ถูกต้อง
0: บางทีกินก็เป็นเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องค่ะทีนี้หลายปัจจัยนะคุณผู้ชมมันมีทั้งความเครียดความกดดันแล้วก็ความเหนื่อยล้าค่ะจนเราหลงลืมไปว่าเอ๊ะจริงๆธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเนี่ยก็สามารถเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้หยุดพักแล้วก็กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งนึงนะคะกิจกรรมนึงนอกจากวันนึงฉันเดินเข้าป่าแล้วกิจกรรมป่าไม่ใช่เพียงแค่การเดินเที่ยวหรือ

0: ำลังกายในป่านะคุณกระต๊อบคุณไปเดินป่าปีนี้รู้สึกว่า 2-3 ทริปแล้วนะ
1: เดี๋ยวผมจะไปล่าสุดนี้ไปแก่น้องเฟิร์นเด
0: ี๋
1: ยวจะเอาทำสกู๊ปมาฝากด้วย
0: ไม่รู้ใครเป็นเหยื่อใครเอาจริงๆ
1: เขาหลวงเขาหลวงสุโขทัยป่าธรรมชาติไงคุณต้องไปบ้างนะ
0: ป่าเนี่ยไม่ใช่แค่การเดินเที่ยวหรือว่าการออกกำลังกายในป่านะคะแต่เป็นการชะลอจังหวะชีวิตเปิดประสาทสัมผัสทั้งการมองการฟังการดมกลิ่นและการสัมผัสเพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะทำให้เรานั้นผ่อนคลายมองเห็นความรู้สึกตัวเองแล้วก็เรียนรู้วิธีการดูแลใจผ่านความสัมพันธ์ทั้งตัวเราคนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
1: ที่สำคัญครับผู้ชมการอาบป่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าป่าลึกเสมอไปนะเพราะเราสามารถเริ่มต้นได้จากพื้นที่สีเขียวใกล้ตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะในเมืองนี้ก็มีหลายที่นะหรือสนามหน้าบ้านนะครับสวนสาธารณะเล็กๆหรือมุมเล็กๆที่ทำให้เราสึกปลอดภัยเพียงหยุดสักแป๊บนึงหายใจให้ช้าลงและตั้งจิตสังเกตสิ่งรอบตัวก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพักกายพักใจและสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติและชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะการอาบป่าเนี่ยแตกต่างจากการเที่ยวป่าทั่วไปอย่างไรธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเยียวยาจิตใจได้หรือเปล่าอย่างที่เราบอกไปโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันเยียวยาได้ถ้าจิตใจเราดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับทั้ง2ท่านที่จะมาทำให้เราได้รู้จักกับคำว่าธรรมชาติบำบัดและการอาบป่ามากยิ่งขึ้นค่ะท่านแรกนะคะดร.ปัจจยากรชัยคตค่ะคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กรมป่าไม้สวัสดีอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
1: วันนี้เราพูดถึงการเรียกว่ามันก็ถือว่าเป็นการรักษาทางเลือกเหมือนกันนะบางคนอาจจะต้องกินยาอย่างผมเนี่ยเพิ่งเริ่มกินยาฮะอาจารย์ของท่านนะยาลดไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่ง
0: กินแต่เริ่มเลข4เองก็รับประทานแล้วค่ะดร.กรค่ะ
1: บางทีมันอาจจะโอเคยาก็ต้องรักษาตามทางการดูแลการแพทย์แต่บางทีเราก็อยากจะได้จิตใจที่มาเพิ่มภูมิคุ้มกันทีนี้ถ้าเล่าถึงการอาบป่ามันเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือว่าทำให้ NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันดีขึ้นได้ยังไงฮะ
2: ครับก็ขอตัวก่อนนะครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นหมอนะ
1: ครับพูดในฐานะ
2: เป็นอาจารย์สายสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: เรื่องนี้ครับก็ประเด็นน่าสนใจก็คือว่าคือเรากำลังหาตัวธรรมชาติมาบำบัดนะครับธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะบำบัดได้ในหลายโรคนะครับเช่นในโรคของสุขภาพจิตเนี่ยคือบางทีไอความเป็นธรรมชาติที่เราเป็นสัมผัสเนี่ยมันจะช่วยในการยับยั้งการปล่อยสารคอร์ติซอลที่ทำให้เราเครียด
1: สารความเครียด
2: ใช่สารความเครียดนะครับที่เราสะสมทุกวันเนี่ยเรานั่งเราเครียดๆนะนะครับสองคือโรคติดต่อไม่เหลือรังอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนะครับโรคอ้วนเนี่ยพวกนี้คือถ้ามันมีพื้นที่ป่าพื้นที่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมันกระตุ้นให้เราไปออกกำลังกายได้นะครับลดความเครียดได้เช่นกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาคิดจะไปเที่ยวก็คิดว่าป่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดถึงใช่ไหมที่เราอยากจะไปเที่ยวนะครับในเรื่องของตัว PM 2.5 ที่เราพูดถึงกันเยอะนะครับมันอาจจะไม่ได้รักษาโดยตรงแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ป่าเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความเป็นป่าของพื้นที่เนี่ยมันจะช่วยพวกดักจับพวกฝุ่นละอองต่างๆทำให้เรื่องของการสูดอากาศของเราดีขึ้นลดมลพิษในปอดได
1: ้
2: นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรากำลังพูดว่าเราทำนโยบายเรื่องนี้ครับเราพูดเรื่องลดการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแน่นอนว่าเวลาลดความเหลื่อมล้ำคือการที่เราเข้าถึงหมอเข้าถึงแพทย์หรือเข้าถึงอะไรอย่างหนึ่งมันอาจจะต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ป่าเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะไม่มีกำลังทุนไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีทุนพอเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ป่าในการที่จะเข้าไปใช้ที่จะบำบัดว่าดูแลรักษาสุขภาพได้นะครับ
1: อ๋อนี่คือที่มาของโปรเจกต์นี้ธรรมชาติบำบัด
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีไอ้พวกนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ไอ้การที่ไปหวังผลว่าอุ้ยเดินป่าแล้วหายไข้อะไรเงี้ยอาจจะไม่มี
0: ค่ะ
2: จะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วหายนะต้องทำสะสมนะครับ
0: ใช่ค่ะเอาเรียนถามนักวิชาการอย่างคุณบินบ้างอย่างที่ทางดร.กรได้บอกกันไปนะคะมันมีอีกวิธีนึงที่ถูกพูดคุยกันเยอะจริงๆไม่ใช่แค่ในไทยนะในต่างประเทศด้วยก็คือการที่บุคลากรสุขภาพแนะนำให้คนไข้ไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติแทนที่จะจ่ายยาแนวคิดเรื่องนี้ในประเทศไทยอ่ะมันเริ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ
4: จริงๆถ้าเรานึกย้อนกลับไปในวิถีโบราณบ้านเราเราก็มีแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งจริงๆเราใช้ธรรมชาติในการดูแลเยียวยาอยู่แล้วทั้งเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ท่านวดต่างๆที่ต้องใช้ร่างกายในการบำบัดตัวเองถ้าเรามองภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยจริงๆเรามีสิ่งนี้อยู่ดั้งเดิมละทีนี้ตัวคอนเซปต์ของการใช้พื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนดูเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรในเมืองไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากมายเลยเรามีป่าหลากหลายชนิดเรามีป่าชายเลนเรามีป่าชายหาดเรามีทะเลดังนั้นสิ่งที่เป็นแหล่งดึงดูดใจให้ผู้คนเนี่ยผู้คนจะได้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของบ้านเราของธรรมชาติแล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าหาธรรมชาติเหมือนเวลาบางคนชอบภูเขาบางคนชอบน้ำตกบางคนชอบทะเลวิธีการที่เราจะเข้าไปได้รับพลังเยียวยาจากธรรมชาติเนี่ยก็แตกต่างกันดังนั้นในบางประเทศเนี่ยคุณหมอจึงสามารถเขียนใบสั่ง

0: ยาได้เช่นคุณไปเดินในพื้นที่สีเขียววันละ15นาที
1: คือเป็นออเดอร์จากหมอเลย
0: ใช่หมอสามารถออเดอร์ได้
1: จากปฏิสั่งยาเป็นสั่งให้ไปเดินเล่น
0: ใช่ๆๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยาวนานกับความถี่เนี่ยความถี่อาจจะสำคัญกว่าอย่างเช่นเราไปเดินวันละ15นาทีในพื้นที่ธรรมชาติอาจจะได้ผลดีกว่าการที่เราไปอยู่แคมป์2วัน1คืนต่อ1เดือนทางจิตวิทยาเนี่ยความถี่สำคัญเหมือนเราออกกำลังกายอันนี้มันเป็นการออกกำลังใจควบคู่ไปด้วยค่ะ
1: นี่ไงเราถึงว่ากันยุ้ยเวลาเราเห็นต่างชาติเดี๋ยวนี้คือคนไทยก็เริ่มแล้วแหละแต่จริงๆเนี่ยฝรั่งเองเนี่ยเขามีบางที่อะฮะคุณมิ้นเขาเดินแบบแบร์ฟุตเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: คือหมายความว่าเดินเท้าเปล่าในธรรมชาติเป็นนาทีเป็นนาทีเลย
0: ใช่
1: ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เขาก็มีข้อมูลพวกนี้รองรับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆมันก็คือการบาลานซ์ตัวประจุไฟฟ้าในร่างกายของเราแล้วจริงๆเรานึกไปถึงตอนเด็กๆสิบางคนเนี่ยได้ถอดรองเท้าเดินตอนเป็นผู้ใหญ่กลับไปนึกถึงความทรงจำวัยเด็กที่เคยถอดรองเท้าวิ่งในทุ่งนาหรือวิ่งเล่นบนดินบนทรายมันก็ดึงความทรงจำดีๆในธรรมชาติกลับมาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเยียวยาทางใจอีกรูปแบบหนึ่ง
2: โอ้นี่สำคัญมากเลยเอาเรียนถามทางดร.กรหน่อยค่ะถ้าเกิดเรามองอย่างในภาคของการศึกษาทำงานกับสิ่งแวดล้อมเราจะสามารถผนวกตรงธรรมชาติบำบัดเนี้ยไปถึงกลุ่มคนหมู่มากได้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับทุกคนอ่ะแต่สำคัญคือจิตใจเราอยากจะไปเริ่มกับมันหรือเปล่านะครับอย่างที่สอนนักศึกษาอยู่นะเราก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับ เราเน้นเรื่องเหล่านี้ครับเราเน้นเรื่องความยั่งยืนโดยเราใช้พื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เราไปดูเรื่องกระบวนการจัดการของมันและหนึ่งในนั้นคือเรามองว่ารูปแบบทุกวันนี้ผมอาจจะแตะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนิดหนึ่งเพราะว่าผมมาสายท่องเที่ยวนะเป็นญาณิธาที่สอนเรื่องนี้มาก็คือเราจะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มาประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็มาเดินป่านะครับทางเหนือนี่เยอะมากนะครับที่มาใช้ป่าบ้านเรานะครับซึ่งป่าบ้านเราจะต่างจากบ้านเขานะครับอันนี้ก็คือตัวหนึ่งเนี่ยที่กระตุ้นให้เกิดคนหมู่มากเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ป่าได้นะครับและก็เชื่อว่าคนในเมืองก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคือพอเราไปดูของฮูนะครับไอ้กรมอนามัยโลกเนี่ยครับเขาพูดถึงการเข้าถึงป่าเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องขนาดของพื้นที่แต่ก็มองว่าถ้าพื้นที่ที่คุณอยู่ระยะทางไม่เกินสัก300เมตรนะครับอย่างเช่นที่อยู่อาศัยพวกอพาร์ทเมนต์พวกอะไรต่างๆมีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันในการเข้าถึงพื้นที่ทางธรรมชาติได้นะครับแล้วเขาก็ยังส่งเสริมว่าทำยังไงให้คนเนี่ยแปลงผักเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือผมว่ามันเป็นอาจจะคนอยู่ในเมืองอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าถ้าลองว่านโยบายหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลองพัฒนาพื้นที่ป่าอย่างที่บอกนะอย่างเทพก็พยายามที่จะมีสวนป่า15นาทีน่าจะเคยได้ยินนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือการเข้าถึงได้เช่นกันเพราะนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความขนาดของพื้นที่ป่าแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ในเมืองก็ทำได้เช่นกันนะครับ
1: ครับแปลว่าก็ต้องมีหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนใช่ไหมอย่างโปรเจกต์นี้อาจารย์คิดว่าหน่วยงานที่จะได้มาร่วมมือกันหรือช่วยกันจริงๆมันควรจะมีหน่วยงานไหนบ้าง
3: จริงแล้วเรากำลังพูดเรื่องกลไกกลางในการทำงานเพราะเมื่อก่อนเราอยู่แบบไซโลนะคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะครับแต่ว่ากลไกกลางเนี่ยมันจะต้องสร้างฐานข้อมูลแล้วกำหนดขึ้นมาด้วยกันอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเบื้องต้นเนี่ยเราใช้สชเป็นตัวกำหนดนโยบายขึ้นมาในหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลักนะถ้าเราดูในเชิงพื้นที่นะถ้าเราดูพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยเราเห็นว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับแต่ถ้าเราไปดูในวงการหมอโรงการแพทย์ที่จะสั่งการเรื่องนี้หนีไม่พ้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ถ้าไปดูเรื่องท่องเที่ยวกิจกรรมนี้ผลักดันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือท่องเที่ยวกีฬาก็ได้นะซึ่งพวกเหล่านี้ครับยังไม่รวมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าจะเอานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้นะครับรอพอสตในพื้นที่บริษัทนำเที่ยวนะชาวบ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนไอ้พวกนี้คือมันต้องมีกลไกกลางแล้วก็ทำงานร่วมกันไม่สามารถจะเบ็ดเสร็จในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับ
2: ต้องเป็นลักษณะการร่วมกันทำใช่ไหม
3: ถูกต้องใช่ครับนะมันไม่อย่างนั้นไม่จบครับไม่ถึงได้นะ
2: นะคะเอาทีนี้ถามทางด้านของคุณมินบ้างค่ะคุณมินคนคุยกันเยอะ longevity wellnessมันต้องใช้เงินต้องคนมีฐานะคนมีรายได้ถึงจะเข้าถึงได้แล้วเราจะทำยังไงให้คนที่มีฐานะมีความเปราะบางเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องการเยียวยาตรงนี้ได้เหมือนกัน
0: จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยค่ะมันมาจากสภาพภูมิอากาศเนาะที่มันส่งผลกระทบแบบไม่เลือกผู้คนแล้วแต่เราลองสังเกตดูสิว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่ดูแลพื้นที่ธรรมชาติดังนั้นการที่เรามีการพัฒนาตัวนโยบายเนี้ยเพราะเราอยากจะให้เกิดการรับฟังซึ่งกันและกันทั้งภาคนโยบายชุมชนท้องถิ่นเองหรือแม้กระทั่งผู้คนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเข้าถึงนโยบายด้านสุขภาพคนเมืองอาจจะไกลป่าแต่คนป่าไกลโรงพยาบาลดังนั้นเราต่างมี แก๊ปบางอย่างที่ต้องการเติมเต็มร่วมกันนะคะดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสะพานเชื่อมได้ว่าแล้วถ้าเราทำให้ป่าเป็นโรงพยาบาลได้ป่าสามารถรักษาคนได้คนที่อยู่กับป่าก็สามารถรักษาป่าไว้ให้เราได้ธรรมชาติดีขึ้นผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นมีคิดว่าอันนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะมาร่วมกันแบบสหวิชาชีพแล้วก็ทำให้ทั้งสุขภาพคนและสุขภาพธรรมชาติเนี่ยดีไปด้วยกันได
1: ้ฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจ
2: ใ
1: เวลาเราอาจจะไม่พอทีนี้มันมีงานใหญ่ที่อยากจะทำความรู้จักกันในประเด็นนี้ที่ทั้งของท่านได้มาคุยวันนี้ครับอยากให้ต้องสอนฝากถึงงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ในเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่มาคุยกันใช่ไหมฮะฝากงานหน่อยครับอาจารย์ครับคุณมิ้นครับ
3: ครับจริงแล้วมีงานอยู่2เวทีนะครับกำลังจะจบนะฮะเวทีแรกก็คือเวทีวันที่7นี้ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนวคิดเรื่องนี้ไปได้นะครับสช.ก็จะประชุมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญกลุ่มต่างๆนะครับที่จะมาเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นด้วยกันนะครับแล้วก็เวทีสุดท้ายก็คือเวทีสมัชชาแห่งชาตินะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่28 29ตุลาคมนะครับเมื่อมันเป็นนโยบายขึ้นมาแล้วก็เราก็จะผลักดันไปสู่ในเวทีนั้นนะคร
1: ับ จัดที่ไหนครับอาจารย์
3: จัดที
0: ่ใบเมืองทอง
3: นะครับทั่วทีนะครับที่เมืองทองก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
1: okay.
3: นะคร
1: ับ
3: ครับ
2: ค่ะทีนี้นอกจากประเด็นที่จะผลักดันเรื่องของวาระนี้เข้าไปแล้วค่ะในมุมของคนทั่วไปเราสามารถไปงานนี้ได้ไหมคะคุณมิ้น
0: ไปได้ค่ะแล้วก็จริงๆสิ่งที่พวกเราอยากเห็นก็คืออยากให้ผู้คนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงงานนี้เพื่อมาร่วมกันส่งเสียงว่านโยบายสาธารณะที่เราอยากเห็นเนี่ยการที่เราจะดูแลสุขภาพคนและธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างอยากชวนให้ทุกคนมาร่วมงานนี้ด้วยกันค่ะ
2: ขออนุญาตเน้นย้ำวันอีกทีนะคะคุณมิ้นค่ะ
0: วันที่28-29ตุลาคมนี้ที่แพ็คเมืองทองธานีค่ะพบกันค่ะ
2: นี่แหละคุณผู้ชมจริงๆเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเรามักจะพูดอยู่เสมอว่านี่มันคือนโยบายระดับชาติและจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยการผลักดันในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างเราๆด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะดร.ปรัชญากรชัยคตค่ะคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคุณมิ้นธนาพรตระกูลดิษฐ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กรมป่าไม้ขอบพระคุณทั้งสอง
1: ขอบคุณทั้งสองท่าน
0: ครับ
1: นะคุณยุ้ยเห็นว่าคุณพาไปกินขนมอร่อยอยู่อีกแล้วเหรอวันนี้ช่วงนี้คุณกินเยอะนะเมื่อเช้าก็หอยนมสาว
2: ใช่
1: จะพาไปเพชรบุรีไปกินขนมอีกอะ
2: พาไปเพชรบุรีไม่ได้พาไปกินอย่างเดียวคุณผู้ชมกว่าจะได้ขนมตาลแต่ละชิ้นบอกเลยสาหัสมากๆไปทำกับเจ้าถิ่นคนที่เป็นสูตรเจ้าของขนมตาลที่ทำมาอย่างยาวนานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามยุ้ยไปด้วยกันเลยค่ะ

0: มคะเห็นชมพรใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้แน่นอนว่าเป็นงานที่แบบเหมาะกับแม่บ้านแม่เรือนอย่างเราซึ่งไม่ใช่การทำอาหารค่ะแต่พามาทำขนมแล้ววันนี้กับขนมพื้นบ้านขนมตาลที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่บ้านลุงทอมแล้วค่ะลุงทอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยยกมือมามีมีดด้วยหนูแอบตกใจนิดนึงลุงทอมคะหนูอ่ะต้องยอมรับว่านี่ไม่ได้เป็นการทำขนมตาลครั้งแรกในชีวิตของหนูแต่จะเป็นการทำขนมตาลที่หนูเชื่อว่าน่าจะได้ความรู้จากลุงทอมเยอะมากถามลุงทอมก่อนเลยจุดเริ่มต้นของการทำขนมตาลหน่อยค่ะ
1: อ๋อก็จากครอบครัวเนี่ยจากที่บ้านตอนเด็กๆช่วยแม่ทำขน
0: ม
1: แล้วก็ช่วงโควิดก็หวนกลับมาทำใหม่
0: แล้วรอบนี้ทำยาวเลย
1: ยาวเลย
0: หนูเคยทำก็มีหลายที่บ้านลุงแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง
1: จริงแล้วอ่ะขั้นตอนการทำขนมอ่ะจะเหมือนกันทุกที่แหละแต่ว่าแตกต่างน่าจะเกิดจากการเก็บรายละเอียดพิถีพิถันในเรื่องการเลือกลูกตาล
0: ค่ะ
1: ครับอย่างเนี้ยฉีกดูปุ๊บถ้าเกิดมีกลิ่นแบบไม่หอมก็ไม่เอา
0: ค่ะ
1: นะถ้าเกิดมีลูกนี้ลองฉีกดู
0: เนี่ย
1: หอมเพราะฉะนั้นขั้นตอนพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นตั้งแต่เลือกลูกตาลที่หอมเนี่ยขนมก็จะอร่อย
0: อย่างลูกตาลที่ใช้มีกี่สายพันธุ์ยังไงบ้าง
1: ตาลตะโนดปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตาลไข่
0: ตาลไข่
1: ตาลไข่เนี่ยสีเหลือง
0: สีตะโกนมาก
1: ใช่สีเหลืองตาลไข่แล้วก็ตาลลูกผสม
0: ค่ะอ๋ออันนี้คือไข
1: ่คือไข่กับหม้อเนี่ยผสมกันเนี่ยหม้อก็จะแตกรายงานแต่ก็เริ่มผสมเขาเรียกลูกผสม
0: ค่ะ
1: ส่วนอันนี้ตาลหม้อเลย
0: ค่ะหม้อล้วน
1: แตกรายงานเนี่ยจะเป็นตาลหม้อ
0: ข้างนอกไม่เหมือนกันเนื้อข้างในไม่เหมือนกันด้วยไหมคะ
1: เหมือนเนื้อด้านไหนจะสีเหลืองเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตาลไข่เนี่ยเนื้อด้านไหนจะละเอียดทำขนมอร่อยกว่าเพื่อนแต่ว่าตาลไข่เนี่ยจะหาหอมยาก
0: คือตรงเนี้ยคือแค่ลุงยังไม่ต้องส่งให้ยุ้ยดมนะคุณผู้ชมฝั่งนู้นอ่ะก็คือกลิ่นลอยมาแตะจมูกเลยทีนี้เราน้ำใส่หม้อข้างหน้านี้เราทำอะไรก่อนคะ
1: นี่แหละครับอันดับแรกต้องเอาจุกออกเห็นนะหมุนค่อยๆหมุนเอาจุกออก
0: โอ้ลุงทำดูสบายๆมากเลยค่ะ
1: จุกออกเห็นนะน
0: ี่

0: นี่ไส้หรือว่าเขาเรียกบางคนก็เรียกสะดือ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก็จะออกมาเองโดยอัตโนมัติ
0: เนี่ยขม
1: อ๋อ
0: ต้องออกนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดดูใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เปิดดูอันนี้ไม่ขาดใช่ไหมออกมาครบเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดดู
1: ตรงกลางก่อน
0: เนี่ยเปิดดูตรงกลางแล้วก็มีอะไรมั่งบอมปนมีขยงขยะอะไรเส้นพวกนี้ออกให้หมด
1: คุณผู้ชมปอกตาลเสร็จแล้วเราจะมีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการยีตาล
0: การยีตาลก็คือเอาเนื้อสีเหลืองๆที่อยู่ในเม็ดข้างๆเนี่ยออก
1: ค่ะ
0: ออกให้หมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เหลือเฉพาะเม็ดสีดำอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: ก็ยีไปเรื่อยหมุนไป
1: เลยเหมือนเวลาเราซักผ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: ร
0: ู้ได้ไง
1: ว่ามันกินได้นึกออกไหมคุณผู้ชมคือถ้าเป็นชไมพรเนี่ยถ้ามันจะยากตั้งแต่แก่แล้วกว่าจะยีมันเนี่ยโอ้หนูถอดใจตั้งแต่แรกแล้ว
0: ต้องใจเย็นๆนะ
1: รู้เลยหนูใจแบบเป็นแม่พระลุงพระเพิง ไม่ค่อยจะใจเย็นเท่าไหร่การทำขนมจะทำให้เราใจเย็นมากขึ้นนะคะ
0: แป๊บเดียวแหละใจเย็นแป๊บเดียวอย่าใจร้อนทำให้เราได้กำลังด้วยนะ
1: ค่ะแต่บางทีหนูก็มีแรงอย่างนึงเหมือนกันนะคะเวลาเรานึกถึงอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะลุงเช่นเพื่อนร่วมงานที่ทำรายการด้วยกันทุกเช้าวันนี้ก็ชอบแกล้งชอบหยุ่มนี่เป็นไงหนูมีแรงขึ้นเยอะเลยลุงนี่ชอบแกล้งใช่ไหมคะแกล้งอะไรนะฮะทำอะไรให้ยังนี่
0: อ๋อระบายใช่ไหม
1: ค่ะได้ไหมคะอันนี้
0: แข่งก็เถอะเขาไม่เขาแค่ยัยเล่นยองเล่น
1: ลุงไม่เข้าข้างคนอย่างนั้นอ่ะแซวเล่นนะคะเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักเพราะว่าถ้าหนูไม่คบกับเขาว่าไม่มีใครคบแล้วค่ะคือต่างคนต่างไม่มีใครคบลุงก็เลยต้องมาคบกันเอง
0: ใช่คงจะอย่างนั้นแหละมันน่าดู
1: ลักษณะปรับทุกนี่เริ่มปรับทุกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เป็นไรเกือบเสร็จแล้วนะเรียมเลยนะ
1: ย
0: ัง
1: ทำได้ประมาณกี่ถ้วยอะลุง
0: น่าจะ200ได
1: ้ฮะ
0: 200ถ้วยเอาละ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นี่แค่นี้เลยเพราะตรงกลางเลยลุง
1: นี่แหละนี่แหละ
0: ก้นถุงเอาไว้กับพื้นเลยลุ
1: ง
0: ไม่ต้องหนัก
1: ค่ะ
0: ลุงยกถุงน้ำ
1: ไปทุกกระบวนการของลูกตาลคุณผู้ชมตอนนี้ได้เนื้อตาลแล้วหูนี่กลางเต็นท์นอนหน้าบ้านลุงทอมเลยเมื่อคืนเนี้ยใช่ไหมคะลุง เอางี้ดีกว่าเอาเนี้ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วจากที่เรายีทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ได้เนื้อตาลแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คือเนื้อตาลล้วนๆ
0: ใช่
1: สีสวยมากหอมมากใส่โซ่เข้าไปเลยแป้งนี่คือใช้2ชนิดผสมกัน
0: ใช่ผสมกัน
1: ทำไมใช้2ชนิดผสมกันนะคะ
0: แป้งสาลีทำให้นุ่มเพราะเป็นแป้งเค้ก
1: ค่ะ
0: โอเคขั้นตอนนี้พักไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นกะทิ
1: เป็นหัวเป็นหางหรือกะทิเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นหัวครับหางมีนิดหน่อยกะทิเนี่ยเวลาทำขนมตาลเนี่ยจะต้องทำให้สุกก่อนถ้าเกิดไม่สุกเนี่ยมันจะทำให้เปรี้ยว
1: เออและน้ำตาล
0: น้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดอย่างเดียวเนี่ยมันจะหวานมากไปใช้น้ำตาลทรายช่วยเบรกครับ
1: พอรวมกันแล้วมันจะหวานพอดี
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะมีเกลือ
1: ใช
0: ่ดอกเกลือ
1: น่ะดอกเกลือของดีเพชรบุรีอีกน่ะ
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมจะรู้ไหมว่าที่ออกอากาศไม่กี่นาทีนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมนี่เราตั้งใจในทุกขั้นตอนเหมือนที่ลุงทอมตั้งใจทำขนมเลย

0: ขึ้นเตาแล้วคุณผู้ชมคุณตักขึ้นมาแล้วก็ต้องคนแบบนี้เหรอคะ
1: คนทุกครั้งก่อนจะต้องคนทุกครั้งครับ

0: ล้วเป็นคนดีหรือไม่ดีอะคะ
1: ดี
0: คนดีได้ไหมเพราะเราคนดีแล้วไงใช่ไหมล่ะ
2: หยอดลงไปให้ตามจะคอประมาณสักครึ่งเซนก็พอแล้วก็เดี๋ยวพอสุกความร้อนถีบตัวแล้วมันจะดัน
0: ก็จะฟู
2: ขึ้นครับเอาละชะไม้พรต่อเลย
0: เอาอุตส่าห์เอาใจช่วยนึกว่าลุงจะทำหมดทั้งถาดแล้ว
2: ว่าหายใจเลย
0: เมื่อกี้มีการหายใจเลยกระทงไม่ใช่หยอดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงต่อคะ
2: 1
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปหนึ่งกันค่ะ
2: ไปกัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วขนมตาลบ้านลุงทอมที่มีชมัยพรเป็นลูกมือค่ะนี่เป็นไงบ้างออกมาถือว่าผ่านไหม
2: ผ่านครับสวยดี
0: เพราะว่าลุง QC ไงทีนี้การรับประทานเราแบบหยิบได้เลย
2: ได้เลยครับได้เลย
0: หนูชิมแล้ว
2: ร้อนนะร้อนนะ
0: เฮ้ยหอมจังเลยธรรมชาตินะคุณผู้ชมมันจะแบบนุ่มๆแล้วก็หนึบๆ
2: ใช
0: ่หอมกะทิตาลความหวานแบบนวล
2: ๆบูนเลยใช่
0: ถ้าหมูคนซื้อขนมตาลจากลุงทอมไปต้องเก็บได้กี่วันยังไงบ้างคะ
2: หลังจากนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องแอร์ก็ประมาณ27-28ยี่สิบเก้าอะไรเงี้ย2วันไม่ต้องแช่เย็น
0: แต่เนี่ยกินตอนแบบนึ่งร้อนๆสดๆหอมๆใหม่ๆอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนะเห็นอย่างนี้ปกติขายเท่าไหร่คะลุง
2: 10บาทครับ
0: จะไปต่อราคาเลยมาเห็นลุงทอมทำขนาดนี้ละเอียดทุกขั้นตอนอย่างนี้แล้วอะลุงทอมคะถ้าอยากจะมารับประทานขนมตาลฝีมือลุงทอมซื้อที่ไหนยังไงบ้าง
2: สั่งซื้อได้นะในเพจเลยเพจบ้านขนมตาลลุงทอมนี่แหละ
0: ค่ะ
2: หรือเพจร้านระเบียงริมน้ำ
0: ระเบียงริมน้ำ
2: ครับอยู่ใกล้ๆกัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: สนใจติดต่อได้เลยขนมตาลบ้านลุงทอมนะคะ
2: ครับ
0: โอ้ยขอบคุณลุงทอมด้วยนะคะที่อุตส่าห์ภาคเพียรในการสอนหนูนะคะ
2: ยินดีครับยินดี
0: การสอนหนูมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอกค่ะขอบคุณลุงที่อดทนกับหนูด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วลุงไม่แก้อะไรเลยอ่ะดูดิพอแล้วไปกินขนมดีกว่าคุณผู้ชมขอบคุณลุงทอมเต้นะคะส่วนอันนี้ก็ทีมงานไม่ต้องนะคะเพราะว่าในเมื่อช่วยส่งเสริมกับลุงทอมดีนะไม่ต้องกินแต่ความจะกินเองให้หมดเลยงอนนะคะดุย
3: เป็นไงทำง่ายทำยากคุณเล่าเอาจริงจริงไม่ต้อง
0: ยากกอไก่2ล้านตัวเลยมันพิถีพิถันในทุกขั้นตอนคือขนมตาลอยู่เข้าใจนะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าที่ไหนก็หารับประทานได้แต่พอไปเรียนทำกับลุงทอมจริงๆอ่ะรู้แล้วมันยากมากแม้กระทั่งบางคนน่ะที่มาขอเรียนกับลุงทอมลุงทอมอ่ะใจดีมากนะพี่ต๊อบคือสอนให้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครจบหลักสูตรเท่าไหร่เพราะมันพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพราะว่าลุงพาตั้งแต่เก็บแล้วพาไปคัดตาลเพราะว่าลุงอ่ะจะดมตาลเองทุกลูก
3: หรอกลิ่นต้องได้ตามที่ลุงเขาเป็นมาตรฐานไว
0: ้ใช่ค่ะ
3: แต่คุณพูดไม่หยุดเลยนะคุณไปเรียนหรือคุณไปชวนคุณ
0: เหงา
3: คุย
0: เหงากลัวลุงเหงา
3: เหรอ
0: กลัวลุงจริงจริงคือง่วงเลยพยายามคุยไม่ให้ตัวเองหลับ
3: เมื่อกี้ในถ้วยหนึ่งเนี่ยเขาขายกี่บาท
0: 10บาทค่ะ
3: 10บาทใช่ไห
0: มจริงๆเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมานะเนี่ยบอกว่าเราคนเพชรบุรียังไม่เคยทำเลยอ่ะมีเนี่ยพี่ตุ๊กกี้บอกว่าเนี่ยชอบขนมตาลมากเลยค่ะนะคะเนี่ยคุณดาวบอกโอ้คุณสวยก่อนเขาเก่งนะเขารู้ได้ไงว่าตาลเอามาทำขนมได้
3: นั่นน่ะสิแล้วตาลเนี่ยผมยังคุยกับทีมงานเลยเมื่อกี้ว่ามันทำกินได้ทั้งต้นทุกช่วงของมันเลยนะตอนมันยังไม่เป็นลูกก็เอาน้ำตาลมันมานะใช่ไหมมาทำน้ำหวานใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นอ่อนก็เอามากินได
0: ้
3: เจ้าตาลมันนะก็กินตาลอ่อนได
0: ้
3: พอมันแก่สุกจัดก็เอามาทำแบบนี้ได
0: ้
3: อันนี้เด้งด้วยนะเนี่ยเห็นไหม
0: คุณเขย่าโต๊ะทำไมล่ะคุณ
3: ได้ไงเดี๋ยวนี้เขาเป็นขนมที่เขาชอบเป็นคาเฟ่แบบเขย่าเขย่าอ่ะ
0: ใส่เนี่ยคือใส่ถ้วยตะไลนะคะคุณผู้ชมใครเขย่าโต๊ะ
3: ผมโชว์ความนุ่มเด้งของถ้วยฟูนี่ไงเอาคุณเดี๋ยวนี้มันมีไอ้คาเฟ่ที่เขาเสิร์ฟไอเยลลี่หัวขวิดอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วก็ต้องเด้งเด้งเด้งเด้ง
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยไงมันนุ่มไงโชว์ความนุ่ม
0: ไม่ได้อยู่ที่มือ
3: คุณลองกินไหม
0: คุณกินสิคุณจะยังกินเยอะแล้วคุณลองกินไหมล่ะ
3: ผมเคยกินแล้ว
0: รอหลังจบรายการเลยนี่คุณสุพจน์บอกน้องยุ้ยทำขนมน่ารับประทานมากครับ
3: เขาเรียนเบเกอรี่มาครับ
0: เนี่ยขำที่พ่อบอกว่าชมัยพรต่อเลยพ่ออาจจะคิดว่าให้พี่ยุ้ยทำจะได้ไม่

0: ็นคนไปเรื่อยก็คือเหมือนกับว่าตัด
1: แต่ได้เงียบ
0: ๆหูแต่มันยากค่ะจริงๆคุณผู้ชมพยายามจะเนียนและไม่ทำ
1: สนุกไหมตอนคุณเค้นตา
0: สนุกสนุกตอนนึกถึงหน้าคุณน่ะจะสนุกมาก
1: ผมก็ยังโผล่ไปอีกนะ
0: ใช่ดิฉันคิดถึงคุณ
1: คุณพูดถึงผมนะคิดอะไรกับผมเปล่าผมได้แค่ความเป็นเพื่อนนะ
0: เฮ้ยคุณเปิดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดกัน
1: ก็แวะเวียนกันได้นะครับเพชรบุรีก็มีขนมหวานเยอะแยะมากมายนะนอกจากขนมตาลเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะเป็นเมืองขนมหวานจริงๆไปกันได้เลยนะครับไปกันที่หนึ่งเรื่องครับไปเปิดพื้นที่ทำความดีทำจิตอาสาเพื่อสังคมกันดีกว่านะครับหลายคนนั้นเนี่ยมองว่าสังคมมาเปลี่ยนไปคนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือบางทีมันไม่มีใครเข้ามาอาสาช่วยเหลือไง
0: ใช่ค่ะนะเอาพาไปดูค่ะสำหรับพื้นที่ Volunteer Talk ที่เปิดพื้นที่ให้คนทำงานอาสาจากหลากหลายกลุ่มได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริงกันค่ะเป็นการที่เปิดโอกาสค่ะให้คนทำงานอาสาได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเข้ามาทำงานการลงมือการแก้ปัญหาที่พบในพื้นที่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคิดแล้วก็รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
1: เวลาเขามาคุยกันนะฮะปกติจะโชว์กันเรื่องของความสำเร็จใช่ไหมแต่งานนี้เขาไม่ได้คุยแค่เรื่องความสำเร็จครับแต่เขาได้มาแชร์เรื่องของอุปสรรคด้วยบทเรียนจากการทำงานโอ้นี่ก็น่าคุ้นมากเลยน้องพีนเพราะการทำงานเพื่อสังคมในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีบริบทและมีความจำเป็นไม่เหมือนกันครับทั้งความต้องการของชุมชนการประสานความร่วมมือและการทำให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไทยพีบีเอสเองในฐานะสื่อสาธารณะเองก็ยังมีบทบาทเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะในการเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องราวผู้คนและเครือข่ายที่ทำงานเพื่อสังคมได้มีโอกาสสื่อสารกับสาธารณะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอาจเป็นประสบการณ์เล็กๆในพื้นที่แต่เมื่อถูกนำมาแลกเปลี่ยนและส่งต่อก็สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับคนอื่นได้นะคะ
1: อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของในพื้นที่นี้ก็คือการสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนทำงานอาสาเพราะบางครั้งในปัญหาหนึ่งเรื่องอาจไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคนหรือว่าองค์กรเพียงกลุ่มเดียวครับการได้รู้จักเครือข่ายหรือมีผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันหลายแนวงานหลายแนวทางเนี่ยก็จะยิ่งให้ทั้งความรู้ทรัพยากรเนี่ยมันมีมากขึ้นอีกทั้งแต่ละคนก็อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ดังนั้นการเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกันจากเรื่องราวของผู้ที่ลงมือทำจริงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการที่ทำให้เรื่องใหญ่นั้นมันง่ายขึ้นส่วนการมองหาหาเล็กๆรอบตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นการทำงานร่วมกับที่อื่นแทนครับ
0: ใช่แล้วค่ะบรรยากาศของ Volunteer Talks นั้นเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายค่ะนอกจากได้ประสบการณ์แล้วผู้เข้าร่วมก็จะมีโอกาสพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นมองหาแนวทางที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับงานตัวเองเพราะประสบการณ์ของคนคนนึงถูกส่งต่อไปยังอีกคนเรื่องราวจากการทำงานอาสาก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ๆที่ช่วยให้พลังของคนหลายกลุ่มเชื่อมต่อกันแล้วเกิดเป็นเครือข่ายที่สามารถร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้อีกด้วยนะคะ
1: พื้นที่ให้เราอาสาจิตอาสาเนี่ยมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน
0: ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องของยาที่เราใช้กันในทางการแพทย์จากงานวิจัยในห้องทดลองค่ะไปสู่ยาที่ถูกใช้งานจริงนะคะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยที่มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยค่ะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเปิดตัวเลปเซียค่ะเป็นยากันชักสำหรับเด็กที่พัฒนาจากสารสกัดแคนนาบิไดออลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนางานวิจัยเป็นยาแผนปัจจุบันค่ะตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบการสกัดสารการศึกษาทางการแพทย์เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายจากยานำเข้าด้วยค่ะ
1: โดยสารสำคัญที่นำมาใช้เนี่ยก็คือ PLCBD ครับหรือว่าสารแคนนาบิไดออลบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากการใช้กัญชาในลักษณะทั่วไปครับเพราะผลิตภัณฑ์ยาต้องผ่านกระบวนการการควบคุมคุณภาพและการกำกับดูแลตามมาตรฐานของยาแผนปัจจุบันหัวใจสำคัญคืออีกเรื่องก็คือการทำให้คุณภาพของสารสกัดนั้นมีความสม่ำเสมอในทุกล็อตการผลิตครับตั้งแต่การควบคุมวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ครับ
2: เป็นอย่างไรเงื่อนไขการปลูกจะเป็นอย่างไรและการปลูกก็ไม่ได้สัมผัสดินเลยนะครับเพราะทางการแพทย์บอกว่าถ้าจะใช้กับคนไข้ต้องสะอาดบริสุทธิ์ห้ามปนเปื้อนนะครับฉะนั้นเราก็ปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้สัมผัสดินนะครับใช้วัสดุในการปลูกแล้วมาสกัดนะครับแล้วในระหว่างทำหลังจากที่สกัดออกมาได้เราก็ทดสอบมาตรฐานต่างๆก็ได้รับการตรวจรับรองจากทางอย. เอามาตรฐานมาจับเลยนะครับแล้วเราก็ผ่านทุกมาตรฐานเพื่อที่จะนำไปใช้กับคนไข้
0: โดยขณะเดียวกันการนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาเป็นยาก็จำเป็นต้องแยกออกจากการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยาต้องอยู่ภายใต้ข้อบ่งใช้ขนาดยาและการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้หมายความว่าสาร CBD สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เองทั่วไปนะคะนี่คืออีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจมากค่ะพี่ต๊อบ
1: เพราะว่าคือการพัฒนายาโดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพในการผลิตจากประเทศไทยครับถ้าหากสามารถรักษาตามมาตรฐานด้านคุณภาพ

0: ความปลอดภัยและการกำกับดูแลได้เนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาในอนาคตนะครับสำหรับเลปเซียครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการนำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อร่วมกับภาคเอกชนตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้การควบคุมคุณภาพไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
1: ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งงานวิ่งค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้นอกจากรับลมทะเลแล้วยังได้ร่วมทำบุญด้วยกับงานโลมารันออนเดอะบีช2026ที่พัทยาค่ะงานวิ่งนี้บรรยากาศคึกคักแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะโดยนายกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนางรัชดาชมจินดาผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยนางสาวไพรชิตรเจตภัยเจ้าของลิขสิทธิ์โลมารันออนเดอะบีชและนายเตชวัฒน์กลิ่นพักดีรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาผู้ประกอบการนะคะผู้จัดงานเหล่านักวิ่งนี่มากันแบบคึกคักแต่เช้าเลยค่ะ
0: เขาก็จะมาวิ่งกันเลยครับแน่นอนก็ต้องปล่อยตัวกันแต่เช้าโลมารันแล้วก็ปล่อยตัวที่จุดปล่อยตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งกันเลยนะครับรอบหาดสวยๆพัทยาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเมืองพัทยาครับแล้วก็นอกจากการที่ได้วิ่งเที่ยวกันแล้วเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นการทำงานด้วยได้ทั้งสุขภาพได้ความสนุกแล้วก็ยังส่งโอกาสให้กับน้องๆด้วยครับ
1: นี่วิ่งริมชายหาดแบบนี้เลยอันนี้น้องหมาเจ้าถิ่นนะตัวน้ำตาลเนี่ย
0: เป็นไกด
1: ์
0: เหรอ
1: แบ่งเป็นสองระยะทางนะคะ5 กิโลเมตรแล้ว10 กิโลเมตรก็เลือกตามความพร้อมได้เลยใครสายชิลก็วิ่งรับลมทะเลไปเรื่อยๆสายทำเวลาก็จัดเต็มกันได้เลยเป็นการเปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการส่งต่อโอกาสค่ะเพราะว่านอกจากเราจะสุขภาพแข็งแรงแล้วทุกก้าวที่วิ่งไม่ได้มีแค่เส้นชัยของตัวเองมีรอยยิ้มแล้วก็อนาคตของเด็กๆรออยู่ด้วยนะคะ
0: เร็วๆนี้คุณผู้ชมครับเกริ่นไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคุณชมัยพรเขาก็จะมีโปรเจกต์วิ่งนะฮะ
1: ขอโทษนะดิฉันคนเดียวเหรอ
0: ทำไม
1: เราปัดตัวเองอย่างนั้นไม่ชื่อออกมาล็อก2คนตบยุ้ย
0: ผมไปแค่ปล่อยตัว
1: เหรอ
0: เออ
1: ปรึกษาหรือยังถามเพื่อนยัง
0: แข็งแรงกว่าผมเยอะ
1: เออเกี่ยวอะไรอะระยะเราคุยกันแล้วเราจะวิ่งระยะ21โลไง
0: ไม่ได้เคยพูดเลย แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าลืมนะฮะกับKing Bridge Run ของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: นะปลายปีนะ6ธันวาคมนะคุณผู้ชมครับนะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะไปสมัครกันได้เลย
1: ซื้อ10แถม1ด้วยนะ
0: ซื้อ10
1: เออไปวิ่งเป็นแก๊งไงเนี่ยสมัครงานวิ่งเราอะ
0: โปรโมชั่นเหรอ
1: โอ้จริงอันเนี่ยรีบสมัครกันได้เลยนะคะ
0: ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และการติดตามตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันอังคารในวันใหม่วาไรตี้เราทีมงานขอบคุณมากๆครับขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: กวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10 น.30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4 ตุลาคมนี
2: ้มาหาแม่

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ไปหางานทําที่อื่นไป
1: คนที่จะบอกได้ว่าอีนางคนนี้จะเป็นบ่าวที่นี่ได้หรือไม่นั่นก็คือพระองค์หญิง
0: คนครัวขาดเพคะ
2: ถ้าเช่นนั้นให้แม่ปริกไปช่วยงานครัว
3: กระผมจะขอทูลลาไปเล่นตามหัวเมืองเหมือนเคย
4: เพราะฉันใช่ไหมจ๊ะ
3: อะไรที่พ่อไม่ชอบก็อย่าทำ
5: หม่อมสุดกับหม่อมขำคนทำเครื่องเสวยเพคะ
2: แล้วผู้ใดเป็นคนทำเครื่องเสวยหรือ
0: ช่วยกันทำเพคะ
2: ฝีมือแม่ครัววังหน้าช่างดีนัก
6: วันที่แม่ขำจะต้องออกจากวังหน้าฉันจะเป็นคนห่มผ้าแพรผืนนี้ให้กับแม่ขำด้วยมือของฉันเอง
7: พระองค์หญิงประธานอัดเป็นรางวัลแก่ตำรวจอารักขาขบวนเสด็จแม่จวบช่วยเอาไปให้หน่อยหนาบอกให้เอาไปแจกจ่ายกันเขารอกันอยู่ด้านนอก
0: ได้เจ้าค่ะ

0: มานี่สิเอ็งช่วยเอาอัดนี้ไปให้พวกตำรวจได้หรือไม
1: ่อ้าวคุณสุวรรณใช้เอ็งหนานางจวบเอ็งยังมีหน้าไปใช้นางปีกต่ออีกกันนั้นหรือ
0: ก็พอข้าจะได้เจอผู้ชายท้องไส้ข้ามันก็ปั่นป่วนขึ้นมาน่ะพี่ยวง
1: แหมโรคนี้ของเอ็งนี่รักษาไม่เคยหายเลยหนานางจวบ
2: ไม่เป็นไรจ้ะพี่จวบพี่ยวงไม่ต้องเถียงกันประเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองก็ได้จ้ะ
1: งั้นก็ไปกันทั้งหมดนี่หากเองหายไปข้าจะได้มีพยานไปบอกคุณสุวรรณ

0: เอาไปแจกจ่ายกันด้วยนะ
1: เป็นพระกรุณายิ่งขอรับ
2: พี่มัน
3: แม่ปริก
2: พี่มัน
3: แม่ปริกแม่ปริกเหตุใดเองจึงมาอยู่ที่นี่ได
2: ้ฉันได้ยินว่าตำหนักนี้เป็นตำหนักใหญ่และพระองค์หญิงทรงมีนามพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาฉันเลยมาของานทำพระองค์หญิงทรงเมตตารับฉันไว้เป็นบ่าวในเรือนครัวจ้ะ
3: ข้าดีใจยิ่งนักต่อไปข้ากับเองจะได้พบกัน
0: กลับได้แล้วแม่ปลิก

0: ากกระผมปลดประจำการเมื่อใดกระผมจะขอให้คุณประจงไปเป็นเท่าแก่สู่ขอแม่ปริกไปเป็นเมียนะขอรับ
1: ฉันยังไม่แก่พอคงจะต้องขอคุณพระเจนอภิบาลหรือไม่ก็คุณพระผู้ใหญ่เป็นเท่าแก่สู่ขอแม่ปริกแทนฉันเสียแล้วแต่ฉันจะเตือนนายมั่นสักหน่อย
0: เตือนกระไรหรือขอรับ
1: เรื่องความรักของนายมั่นอย่าทำให้มันเลยเถิดออกนอกหน้านักมิเช่นนั้นแม่ปริกของนายมั่นอาจจะอยู่ลำบากก็เป็นได้เป็นบ่าวในตำหนักใหญ่จะต้องรักนวลสงวนตัวจะมานัดกับนายมั่นพอดรักกันแบบนี้มีหวังหลังลายแน
0: ่ขอบใจหนาคุณประจงกระผมจะจำไว้ขอรับ

0: ันนี่สิถ้ามีอะไรจะถามเองหน่อยเองมาได้แค่ไม่กี่วันก็ริเล่นหูเล่นตากับผู้ชายแล้วหรือหากถึงพระเนตรพระกันของพระองค์หญิงขึ้นมาแล้วก็เองจะต้องโทษหนา
1: จริงของพี่ยวงหรือว่าเองกับไอ้หนุ่มคนนั้นรู้จักกันยอมรับกับข้ามาเสียดี
2: ๆก็รู้จักนะสิจ๊ะนั่นน่ะพี่มั่นไงจ๊ะ
1: พี่มั่นพี่ชายของเองกันนั้นหรือ
2: ใช่จ้ะพี่จวบพี่ยวง
1: เองมีพี่ชายหล่อก็ไม่บอกข้าต่อไปถ้าพี่มั่นของเองมาเองอย่าลืมบอกข้าด้วยนะ
0: บอกแล้วเองจะทำกะไรวะ
1: ข้าก็จะหาน้ำฝนลอยดอกมะลิใส่ขันเงินไปให้กินจะได้ชื่นใจหายเหนื่อยยังไงแล้วพี่หวงเอ็งอย่าลืมนะอีบิกบอกข้าด้วยนะพี่หวง

0: พระองค์หญิงพระองค์หญิงยังทรงพระประชวรอยู่นะเพคะเสด็จกลับเข้าข้างในเถิดเพคะหม่อมฉันเตรียมพระโอสถถวายก่อนบรรทมเรียบร้อยแล้วเพคะ
1: ถามจริงๆเถิดแม่สุวรรณเบื่อบ้างหรือไม่ที่คอยปฏิบัติพัดวีข้าเยี่ยงนี้ร่างกายข้าก็มิสู้จะแข็งแรงนักเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เนืองๆเพลานี้เริ่มรำคาญข้าแล้วละสิ
0: หม่อมฉันมิเคยรู้สึกเยี่ยงนั้นแม้แต่น้อยเลยนะเพคะแม้แต่คิดหม่อมฉันก็มิเคยหม่อมฉันเต็มใจที่ได้ทำทุกอย่างเพื่อพระองค์หญิงการได้เอาใจใส่ได้ปฏิบัติรับใช้พระองค์นับเป็นความสุขที่สุดของหม่อมฉันแล้วเพคะ
1: ขอบใจนะแม่สุวรรณอยู่กับข้าไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะ

0: เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชนฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่ขึ้นฟองฟู่พ่นฟองละอองฝนฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
1: แม่ขำเหตุใดมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมจึงยังไม่นอนอีก

0: แม่ขำร้องไห้ทำไม
1: ข้าคิดถึงเรื่องที่พระองค์หญิงทรงเมตตาคุณสุดแต่ข้าสิข้าเป็นแค่แม่ครัวทำเครื่องเสวยคนหนึ่งคงไม่ได้มีความสำคัญหรอกหากพระองค์หญิงทรงรับคุณสุดไปอยู่ที่ตำหนักใหญ่ก็ข้าก็คง
0: ที่แม่ขำร้องไห้เพราะไม่อยากห่างข้าใช่หรือไม่ไม่เอานะอย่าร้องไห้เลยข้าอยู่ที่ไหนนักขับก็ต้องอยู่ที่นั่น
2: นี่พวกเองไม่ชอบเป็นคนดีๆหรือถึงชอบขอนเป็นนกเขาแมว
3: นกแสกเว้ยจะมารับวิญญาณเองสองคนออกไปจากที่นี
2: ่พวกมึงต้องการอะไรจะมาหาเรื่องหรือ
4: ตะกี้เห็นนะ
2: พวกเองเห็นสิ่งใดไหนพูดมา
3: พวกข้าเห็นเองสองคนจับมือถือแขนกันหรือไม่จริง
4: เห็นเช็ดน้ำตาให้กันแถมยังหอมแก้มกันด้วย
5: หากไม่ได้เล่นเพื่อนกันพวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
6: ทำแบบนี้ประเดี๋ยวฟ้าก็ผ่าเอาดอกหน้าอับอายขายหน้าบัดสีที่สุดมึงประกาศตัวชัดแล้วหรือว่ามึงเป็นผัวอีขำ
2: หุบปากมึงไปเลยออกไป
6: กูไม่ไปกูจะดูว่าพวกมึงจะทำกระไรกันอีก
2: กูบอกให้พวกมึงหยุดปากออกไปเดี๋ยวนี
3: ้ไม่ออกไป
2: ถ้าพวกมึงไม่ออกกูทีบ

0: ันพวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
1: ทำแบบนี้ประเดี๋ยวฟ้าก็ผ่าเอาดอกหน้าอับอายขายหน้าบัดสีที่สุดมึงประกาศตัวชัดแล้วหรือว่ามึงเป็นโขอีขำ

0: แม่ขับมาหลบอยู่นี่เองเมื่อคืนไม่น่าเกิดเรื่องฉะนั้นขึ้นเลยข้าพลอยทำให้แม่ขำต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่าโกรธข้าเลยนะ
1: ข้ามีได้โกรธคนสุดดอก
0: ข้าข้าเป็นห่วงตัวเองอย่างไรหรือต่อไปข้าจะใช้ชีวิตเอี้ยงไรให้มีความสุขต้องมีความสุขสิแม่ขำความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้

0: ถ้ายังหาความสุขที่ข้าต้องการไม่พบ
1: แม่ขำหากวันหนึ่งแม่ขำสู้คนก็จะไม่มีใครมาต่อแยกับแม่ขำได้แม่ขำคงไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตดอก
0: ใช
1: ่หากเป็นเช่นนั้นเรามีชีวิตของเราและชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่นและเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเรา

0: แม่ปิ๊กจ๋ายายแม่มาขุดมะพร้าวงานหนักเยี่ยงนี้ให้ใบมันทำเถิดเดี๋ยวมือไม้แม่จะเปื้อนจะด้านหยาบและไม่งาม
1: แต่งานในครัวก็เป็นงานของฉัน
0: มีใดดอกมีใดดอกแม่ปิ๊กจ๋าไม่ว่างานจะหนักหรืองานจะเบาก็ให้ขุดเขาทำไปแม่ปิ๊กไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่อยู่ข้างๆข้าก็พอแล้วจ้ะ
2: โอเค
0: เดี๋ยวจะ
2: ไปที
1: ่ไม่ดีกระมังจ๊ะใครเขามาเห็นเข้าจะหาว่าฉันเอาเปรียบได้
0: ใครหน้าไหนก็ลองว่ามาสิไอ้อึ่งไม่กระทืบมันให้มันรู้ไปกูเองเหรอ
1: ให้ปิดจ๋า
0: ขอดูมือหน่อยนะ
3: ฮ่าอีอึ่งก็ไม่รู้ความเอาเสียเลยว่าอีปริกมันหามีใจให้ก็เลยเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมันอยู่นั่น
4: ก็มันรักของมันนี่แม่เนียมคิดไปก็สงสารมันนะสงสารงั้นหรือขนาดอีปริกจะขุดมะพร้าวมันยังจะให้อีใบทำแทนจนได้เลยสงสารอีใบบ้างก็ได้นะ

0: ไร
1: โอ้ยมือเองด้านยังกระหนังควายเลยไม่เนียมดูสิจ๊ะ
0: ไร
2: แม่ปิ๊ก
0: อย่าพี่อึ่งฉันอายเขา
2: ใครทำแม่ปิ๊กอายบอกข้ามาเดี๋ยวข้าจะตบสั่งสอนมันเอง
0: แม่เนียมพี่ใบพี่จวบพี่อึ่งกล้าดื้อ
2: เพื่อแม่ปิกข้ากล้าทำทุกอย่างแม้ว่าถูกพวกองค์หญิงสั่งบอยจนตาย
0: ฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงในเมื่อฉันมีชอบฉันก็มีใจให้พี่อึ่งมีได้อย่ายุ่งกับฉันเลยนะ
2: ตั้งแต่วันแรกที่แม่ก้าวเข้ามาในตำหนักใหญ่ใจข้าไม่เคยห่างจากแม่เลยเมื่อไหร่แม่จะเห็นใจข้าบ้างนะ
0: พี่อึ่งก็ต้องเห็นใจฉันด้วย
2: ไม่เป็นไรข้ารอได้รอวันที่แม่ปิกจะเห็นใจข้าแต่แม่ปิกยังยืนยันคำเดิมใช่หรือไม่ว่าแม่ปิกไม่มีใครอยู่ในใจ

0: หากเองไม่สบายใจจะให้ข้าไปทูลพระองค์หญิงไหมเล่าพระองค์จะได้ทรงห้ามอีอึ่งไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเอง
1: จะดีหรือจะไม่เนียม

0: คนในเรือนครัวเห็นกันทุกวันว่านางอึ่งคอยตามตอยแยแม่ปริกจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยไปคะเรื่องเยี่ยงนี้หากไม่มีใจให้เสียแล้วจักบังคับให้มีใจก็คงเป็นไปได้ยากไปคะ
1: แม่เนียมให้พระองค์หญิงทรงตัดสินพระทัยเอง
0: เจ้าค่ะ
2: แม่ปริกเฮ้คะเจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังว่ามีพี่ชายคนหนึ่ง
3: เฮ้คะพี่มั่นได้เป็นตำรวจประจำการแล้วอยู่ในสังกัดของคุณพระเจนอภิบาลพี่คะ
2: เจ้าคงพบพี่ชายเจ้าบ่อยสินะถึงได้รู้ว่าเยี่ยงไร
3: พบกันบ้างบางคราพี่คะ
2: เจ้ายังไม่มีชายใดหมายปองใช่หรือไม
1: ่แม่ปริกจงทูลต่อพระองค์หญิงไปตามจริง
3: ยังเพคะ
2: หากยังไม่มีชายใดหมายปองแล้วใจของเจ้าเสน่หาแต่บุรุษเพศใช่หรือไม
3: ่เพคะ
2: ถ้าเช่นนั้นแม่อึ่งต้องยอมรับให้ได้ว่าเจ้าหามีใจให้แม่อึ๋งไม่คุณสุวรรณ
4: เพคะ
2: พูดให้แม่อึ๋งรู้ความด้วยนะ
4: เพคะพระองค์หญิง

0: คุณสุวรรณเจ้าขาแต่ข้ารักแม่ปรีกรักยิ่งกว่าผู้หญิงคนใดที่ข้าเคยรักเลยนะ
1: แต่แม่ปรีกเขาหาได้มีใจให้กับเองเองก็ต้องทำใจหนาแม่อึงและนี่คือรับสั่งของพระองค์หญิง

0: เมื่อพระองค์หญิงมิให้ข้ายุ่งกับแม่ปิกข้าก็ไม่ยุ่งแต่ข้าฝากคุณสุวรรณกราบพระบาทพระองค์หญิงแล้วทูลด้วยว่าหากวันใดแม่ปิกออกเดินไปกับชายใดก็ตามวันนั้นจะไม่มีใครเห็นหน้าข้าอีก
1: แม่เอิง

0: เวลานี้พวกจีนตัวเฮียเริ่มกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆมีรายงานมาว่านายไอกรมาเผาเถียงฝาวาผู้พวกมันกับพวกโจรบ่อนฟินปล้นชิงเอาอุปกรณ์ไปหมดอัดก็ไม่ได้เข้าสู่ท้องพระคลัง
1: เผิ่มเกริมหนักเช่นนี้ต้องตามจับตัวมาลงโทษให้ได้ขอรับ
0: ขอมอบหมายให้พระมหามนตรีส่งกำลังไพร่พลไปตรวจตาที่อัมพวาหากจับกุมคนร้ายได้ก็ให้ลงมือทันที
1: ขอรับพวกมันก่อเรื่องลุกลามใหญ่โตเยี่ยงนี้กระผมจะจัดการให้มันเด็ดขาดขอรับ
0: ดีส่วนทางพระนครนี้ฉันหวั่นว่าพวกตัวเหี้ยจะปล้นชิงเรือสินค้าหรือไม่ก็อาจแฝงตัวมาก่อความไม่สงบขึ้นได้โดยเฉพาะที่ตลาดไทยสนมฉันขอให้พระเจนอภิบาลดูแลเรื่องนี้ด้วย
2: ขอรับกระผมจะสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของกระผมนำกำลังตำรวจออกตรวจตาที่บริเวณตลาดท้ายสนมและรอบวังหลวงขอรับ
0: แล้วมิชชันนารีชาวอเมริกันที่ชื่อหมอยอนคืบหน้าประการใดบ้าง
2: เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจขอรับพวกเขาแจกหนังสือสอนศาสนาและยารักษาโรคให้แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ไปรักษากับเขาขอรับ
1: คงเป็นอุบายให้คนรักใคร่นับถือเพื่อชักชวนให้เข้าศาสนาของพวกเขาได้ง่ายขึ้นหาได้ต่างจากคณะแรกที่เข้ามาดอก
0: การข้างหน้าคงมีเข้ามายังบ้านเมืองเราอีกนับไม่ถ้วนเป็นแน
2: ่เพราะเหตุใดมันจึงมุ่งทำร้ายนายอากรมะพร้าวที่อัมพวาด้วยเล่าขอรับ
0: ก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรประมูลภาษีอากรแล้วส่งอัดเข้าคลังหลวงมิต้องส่งขุนนางออกไปเก็บสวยสาอากรดังที่เคยเป็นคงมีพวกคนจีนบางส่วนเข้ามาประมูลเป็นเจ้าภาษีนายอากรกำลังเมื่อนายค้ามได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายอากรมะพร้าวที่อัมพวาคนจีนบางส่วนก็คงไม่พอใจ
1: นายครามนี่น่าจะทำความดีความชอบมากอยู่นะขอรับ
0: เท่าที่รู้แกก็ส่งอัดเข้าคลังหลวงครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนลูกสาวของนายครามก็ถวายตัวเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จวังหน้าด้วย
2: หม่อมห้ามคนใดหรือขอรับ
0: เอเห็นชื่อว่าหม่อมคำ
2: หม่อมคำ

0: แม่ขำคุณสุดมาอยู่ที่นี่เองแล้วเหตุใดถึงมีท่าทีเศร้าหมองอย่างนี
1: ้รับสั่งของพระองค์หญิงมันยังดังก้องอยู่ในหัวของข้าเราจะไม่มีวันลืมว่าเราเป็นหม่อมห้ามได้จริงๆหรือเราจะลบมันออกจากหัวไม่ได้เลยหรือ
0: เราลบมันออกไปไม่ได้ดอกแม่ขำมีวันนั้น
1: จริงนะเพราะเหตุใดเล่า
0: แม่ขำลองตรองดูเถิดเมื่อทุกคนรู้ว่าเราเคยเป็นหม่อมห้ามนั่นหมายความว่าเราเคยเป็นเมียของสมเด็จเจ้าวังหน้าเราเคยมีผัวมาแล้วเราจะมีผัวอีกให้เป็นหญิงซ้ำสองซ้ำสามอย่างนั้นหรือ
1: คุณสุดพูดอะไรมิงามเลย
0: แม่ขำข้าพูดความจริงและความจริงก็สวยงามเสมอแม่ขำลองตรองดูเถิดจะมีชายใดที่รักหญิงที่เคยต้องมือชายอื่นมาก่อนเพราะชายทั่วทั้งแผ่นดินนี้ก็ต่างอยากได้หญิงพรหมจรรย์มาเป็นเมียถ้ามีก็คงหมายว่าเราเป็นเพียงของเล่นข้าว่าแม่ขำลืมเรื่องการออกเรือนกับชายแสนดีไปเถิดนะ คำกลอนสอนหญิงกล่าวไว้ว่าเป็นสตรีสุดดีแต่เพียงผัวจะดีชั่วก็แต่ยังกำลังสาวลงจนสองสามจืดไม่ยืดยาวจะกลับหลังอย่างสาวสิเต็มตรองถ้าคนดีมิได้ช้ำระยำยับถึงขัดสนจนทรัพย์มิเศร้าหมองคงมีผู้ชูช่วยประคับประคองเปรียบเหมือนทองธรรมดา

จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรกันข้าสับสนไปหมดนี่อีกไม่กี่เพลาก็จะถึงวันถวายพระเพลิงพระศพแล้ว

0: งานพระเมรุเรียบร้อยดีหรือไม่พ่อสัง
1: เรียบร้อยดีพุทธเจ้าค่ะทูลกระหม่อมพ่อทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกการตั้งพระเมรุที่ทุ่งพระเมรุถึง7วันถวายพระเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าให้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระอัฐิเข้าในพระราชวังบวรพุทธเจ้าค่ะ
0: แล้วทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ต่อไป
1: ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยนักเจ้าพี่พระองค์ท่านรับสั่งแต่เพียงว่าตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอาจต้องเว้นว่างไปสักระยะหนึ่งเสร็จการประสบแล้วบ้านเมืองจักเป็นเช่นไรก็ไม่รู้เจ้าพี
0: ่นั่นน่ะสิสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศท่านทรงเป็นนักรบต่อไปเห็นจักมีแต่เจ้าพระยาบดินเดชาเท่านั้นที่จักทำการเยี่ยงนี้ได้พี่อดคิดไม่ได้เลยว่าสิ้นบารมีสมเด็จในพระโกศแล้วคนที่วังหน้าทั้งปวงจะอยู่กันเยี่ยงไร
1: เจ้าพี่ก็ทรงรับอุปถัมภ์สิมีหม่อมห้ามที่เก่งกล้าสามารถอยู่ก็หลายคนเห็นว่าเจ้าพี่ทรงประทับใจหม่อมห้ามที่ชื่นชอบท่านผู้อยู่ด้วย
0: ใช่ไปกราบพระศพในคลาแรกพี่เจอหม่อมห้ามคนหนึ่งท่องกลอนสุนทรผู้ได้คล่องแคล่วเจียวชื่อว่ากระไรหนา
2: ชื่อหม่อมสุดเพคะ

0: หม่อมฉันมาทูลลาพระชายาเพคะ
1: หม่อมฉันก็มาทูลลาเพคะ
2: มีหม่อมห้าเพียง2คนที่เข้ามาลาข้าก็คือเจ้าทั้ง2ขอบใจนะที่ยังมีความกตัญญูต่อข้าและสมเด็จในพระโกศล
0: หม่อมฉันได้รับพระเมตตาจากพระชายามาตลอดเพคะหาได้เคยลืมไม
1: ่หม่อมฉันก็เช่นกันเพคะ
2: ขอให้จำคำข้าไว้นะเจ้าทั้ง2คนคือหม่อมห้ามในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเศษเจ้าวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเจ้าทั้งสองก็ลบอดีตการเป็นหม่อมห้ามไม่ได้ดอกจะทำการสิ่งใดก็ขอให้นึกถึงเกียรติที่มีอยู
1: ่เพคะ
0: หม่อมฉันสองคนจะจดจำคำของพระชายาตลอดไปเพคะ
2: แล้วนี่จะไปไหนกันมีที่หมายแล้วหรือไม
0: ่หม่อมสุดจะไปที่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิลาสเพคะส่วนหม่อมฉันจะกลับเรือนที่ส่วนนอกอัมพวาหม่อมฉันเป็นห่วงพ่อเพคะ
2: ข้าขอให้พระรัตนตรัยคุ้มครองเจ้าทั้งสองนะหากตกอับคับข้องใจก็ขอให้นึกถึงข้าสำหรับเจ้าสองคนแล้วมาหาข้าได้ทุกเวลาหากข้ามีปัญญาเลี้ยงก็จะเลี้ยงเจ้าทั้งสองไปจนตายหาได้ต้องกังวลไหม

นะขำยอมรับความจริงเสียเถิดว่าเราต้องไปจากที่นี่ข้าอดเศร้าใจไม่ได้ข้าอยู่ที่นี่มาหลายปีได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านมาตลอดกราบทูลลาท่านเสียแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถิดนะ

หม่อมฉันขอทูลลาขอดูพระวิญญาณของพระองค์ป้องเราทั้งสองด้วยเถิด

แม่ขำแม่ขำ

0: จะจากลาพระราชวังก็ยังเศร้าโศกาอาดูลปิ่มว่าจะขาดใจอย่างนั้นแหละ
1: น้ำตาท่วมแผ่นดินยามนี้เอ่ยจะหาใครมาปลอบเจ้าเอ่ย
0: หาใครปลอบไม่ได้ก็ปลอบกันเองสิเจ้าคะ
2: อย่าพระชายาทรงสอนให้เราอดกลั้นต่อผู้มีกิริยาต่ำเยี่ยงนี้คนเรามีกำพืชมาเยี่ยงไรก็หาทิ้งได้ดอก
3: นี่มึงด่าถึงกำพืชเลยหรืออีขำ
2: เอาสิถ้าพวกเองอยากจะตบกับข้าก็ออกไปนอกวังพอเมื่อก้าวขาข้ามธรณีประตูนี้ไปแล้วข้าก็มิจำเป็นต้องระวังกิริยาต่อไปออกไปสิออกไปนอกวังเลยข้าจะมิยอมให้พวกเองหัวเราะใส่ข้าเยี่ยงนี้ต่อไปดอก
3: กูไม่ไปดอกพวกกูไม่เอาพิมพ์เซนไปแลกกับเกลือแต่มึงจำใส่กระบาลไว้นะว่ามึงเล่นเพื่อนกันได้แค่ในตำหนักนี้เท่านั้นมึงออกจากตำหนักนี้เมื่อใดมึงก็หาทำได้ไม่เพราะทั้งแผ่นดินจะตราหน้าพวกมึง
1: ใช่อีพวกวิปริตผิดเพศอุบาทจะกินกระบาลและกูจะคอยดูชีวิตของมึงสองคนว่าจะเป็นเช่นไรจำคำกูไว้ให้ดีเถิดอีสุดอีขำ
3: ไป

0: ได้ยินที่มันด่าเราหรือไม
1: ่แล้วแม่ขามหวั่นไหวไปตามคำของมันหรือ
0: ข้าใจหายนะคุณสุดถ้าเราก้าวเท้าออกไปจากที่นี่ก็จะไม่มีใครปกป้องเราอีกต่อไปแล้วตามรับสั่งพระชายา
1: แม่ขำก็รู้ใจข้าแต่ในเมื่อแม่ขำไม่อยากร่วมหอกับข้าข้าก็ไม่ฝืนใจแม่ขำดอกเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ไม่ใช่หรือตัวข้าจะไปกราบพระองค์หญิงวิลาที่พระตำหนักใหญ่จะไปขออยู่ที่นั่น
0: ข้าจะกลับอัมพวา
1: แม่ขำไปกราบพระองค์หญิงกับข้าเถิดข้าจะทูลขอพระองค์หญิงให้รับตัวแม่ขำเข้าไปอยู่ในพระตำหนักด้วยกัน
0: ข้าเป็นห่วงพ่อข้าจะกลับไปเรือนที่สวนนอกอัมพวา
1: แม่ขำฟังข้าก่อนในเมื่อสัญญาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องไม่ทิ้งกันถ้าได้อยู่ในพระตำหนักใหญ่มีคนอุปถัมภ์ก็จะไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดแต่หากไม่มีคนคุ้มหัวเราก็จะถูกรังแกนะ
0: คุณสุดไปเถิดในเมื่อคุณสุดมีวาสนาเป็นที่สนพระทัยของพระองค์หญิงแล้วก็ควรอยู่ที่นั่นส่วนข้าจะกลับเรือน
1: หากได้อยู่ในพระตำหนักใหญ่ว่างเมื่อใดก็สามารถทูลลากับเรือนได้พ่อของแม่ขำก็น่าจะดีใจที่มีคนอุปถัมภ์แม่ขำลองตรองดูเถอะนะ

0: ฉันจำหม่อมทั้งสองได้เจ้าค่ะ
1: เราสองคนไม่ได้เป็นหม่อมแล้วไม่ต้องพูดจาอย่างนี้ก็ได
2: ้พ้นจากวังหน้ามาแล้วฐานะเราก็ไม่ต่างกัน
3: แต่ก็มิใช่บ่าวที่จะพูดหยอกล้อได้นะ
0: เจ้าค่ะ
3: ข้าจะไปทูลพระองค์หญิงแม่ยวงพาทั้งสองเข้าไปรอข้างใน
0: เจ้าค่ะ
3: แต่จะได้อยู่ที่นี่หรือไม่ต้องให้พระองค์หญิงทรงตัดสินพระทัยนะ
1: เจ้าค่ะ

0: จริงหรือไป
1: จริงสิจ้าแม่เนียมมากันสองคนเห็นทีจะมีเจ้านายมาอยู่เพิ่มแล้วละจ้ะ
2: หน้าตาเป็นเช่นไรวะไอ้ใบ
1: ก็งามอยู่นะที่ข้าเห็นน่ะงามกว่าเองหลายเท่านัก
2: เอ้าไอ้ใบปากเองเนี่ยนะมันน่ามีดต่อฉอปากนักงามกว่าข้ามิเป็นไรแต่อย่ามางามกว่าแม่ปิดของข้าก็แล้วกันเบะปากเยี่ยงนี้หมายความว่าอะไรฮะมึงจะเล่นกับกูเหรออ
0: ีเอื้อมบอยนี่กินข้าวหม้อเดียวกันแท้ๆจะทะเลาะกันให้มันได้กันอะไรขึ้นมาวะอีอึงส่วนที่ใบมึงก็เลิกยุ่ยอีอึงมันได้หรือไม่วะ
1: ได้จ้ะแม่เนียม
0: เออแม่หากคุณสุวรรณมาต้อนรับขับสู้เองเยี่ยงนี้ก็คงไม่ใช่คนธรรมดาและคงไม่ใช่พวกบ่าวเดินตรอกมาของานทำเยี่ยงอีปริกดอกเอหรือจะเป็นพวกหม่อมห้ามจากวังหน้าพอสิ้นพระองค์ท่านแล้วก็เลยเหมือนแพ้แตกกันหมด
2: แปลว่าเราอาจจะมีนายเพิ่มหรือแม่เนียม
3: ยังชอบเรื่องกาบเรื่องกรอยู่หรือไม
1: ่เพคะ
4: ไม่สูงต่ำดำขาวพีผอมพริ้งพร้อมสันรพางดังนางหง
3: คุ้นหรือไม
1: ่เพคะบทชมโฉมพระเพื่อนพระแพงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศ
3: จำได้หรือไม
1: ่เพคะหม่อมฉันท่องนะเพคะ
4: ไม่สูงต่ำดำขาวผีผอมพริ้งพร้อมสันละพางดังนางหงอรชรออนแอนเอลองดวงพักโฉมยงดังวงเดือนพิษพี่ก็ไม่เสมอสองพิษน้องก็ไม่มีเสมอเหมือนขนงเนตรเกตแก้มแย้มเยื้อนเหมือนจะเตือนให้ต้องตาชายพระกันเปรียบเทียบกลีบบุษบงนาสิกทรงวงขอวิเชียนฉายดำเนินเดินทอดระทวยกายก่อนกลายคล้ายงวงเอราวัณ

0: าจะถามว่าหม่อมขำไปอยู่ที่ตำหนักของพระองค์หญิงวิลาศแล้วหรือยัง
1: ใครชื่อขำข้าเมธรู้จักกลับกันเถอะแม่ปิกเรามานานแล้ว
2: คนครัวยังรับเพิ่มได้หรือไม
3: ่ก็น้องอื่นสินะคะยืนยันว่าคนครัวมีมากพอแล้ว
2: ในเมื่อคนครัวไม่ขาดข้าก็จะทำให้ขาด
1: จากหม่อมห้ามต้องมานั่งสุมหัวกับอีพวกบ่าววาสนาเองนี่มันพิกลแท
4: ้หม่อมฉันได้ยินมาว่าหม่อมห้ามทั้งสองนี้เป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
2: แม่ขำไม่เห็นใจข้าหรือ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
2: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
3: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
4: ยายศรีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
5: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแต่เท่าศรียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอโ
4: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
7: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
8: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
9: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
5: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน

0: ของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
1: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
2: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
3: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
4: หมูปิ้งตำรับไพรวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
5: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
6: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอแบบนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะแล้วก็ทางออนไลน์คุณผู้ชมคอมเมนต์พูดคุยกันมาตลอดทั้งรายการค่ะที่ไลฟ์นะคะ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS เพจของเรานะคะ
0: วันนี้พรามาเจอกับรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคนนะคะที่ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่ในวงการบันเทิงแม้ผลงานละครภาพยนตร์เนี่ยอาจจะน้อยไปแต่ว่ายังเป็นข่าวอยู่ตลอด
1: ค่ะ
0: อากรุงศิวิไลค่ะคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าใครที่เกิดร่วมยุคมีหนังที่อากรุงเล่นแล้วคุณผู้ชมรู้สึกประทับใจบ้างไหมวันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าลูกยอดถามว่าทำไมเรื่องนี้อากรุงศิวิไลเขาตั้งตามากอยากดูอีกสักครั้งในชีวิต
1: ค่ะ
0: เพราะจริงๆการเล่นเรื่องเนี่ยนะคะต้องบอกว่าชื่อที่ใช้ในภาพยนตร์เนี่ยเอามาใช้เป็นชื่อในวงการบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความทรงจำอยู่เยอะเลยทีเดียวที่สำคัญร่วมงานกับนางเอกในตาหวานด้วยนะคะคุณอาเพชรชลาล่าสุดเขาก็เปิดให้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีกทีนึงที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะได้ร่วมรำลึกความหลังกันเยอะเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปอัปเดตพระนางในดวงใจกันหน่อยเพราะว่าระยะหลังเราอาจจะจำว่าคุณอาเป็นดาราแต่จริงๆคือพระเอกตัวจริงในจอเลยแหละค่ะ
2: มีค่าตัววันละ80บาท
3: ยังไงผมไม่ได้ใจ
2: จากอำเภอบางบ่อสุพรรณบุรีมา
3: ไปไม่ได้ทั้ง
2: เข้ามาอยู่กรุงเทพเป็นลูกจ้างแบกผ้าวันละ80บาทอยู่ท่าเรือของเตย2ปีครับจาก
0: มาแล้วนี่แหละค่ะจากเด็กหนุ่มลูกจ้างรายวันเข้ากรุงมาเป็นพระเอกหนังและผ่านไปนานขนาดไหนก็ไม่ลืมนะคะเพราะถ้าไม่ตัดสินใจลองก้าวเข้าไปในวงการหนังตอนนั้นไม่มีชื่อกรุงศิวิไลแน่นอนค่ะนี่ดูมาดดาวร้ายอย่างเท่
1: ตอน
0: ของแฟนหนังไทย
1: ค่าตัว80เองเหรอโอ้โห
0: วิเคสจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อย
1: เพราะว่าค่าเงินยุคนั้นใช่
0: ไ
1: หมค่ะ
0: แต่ว่าอย่าลืมสิต้องเล่นจนจบเรื่องนะคุณผู้ช
1: ม
0: กว่าจะได้80บาทนะนี่บรรยากาศเรื่องลูกยอดโอ้โหพวกเราไม่ทันแน
1: ่
0: พวกเราไม่ทันแน่นะแล้วดูสิคุณผู้ชมมีคิวบู๊มีแอคชั่นเป็นหนังฟิล์มซึ่งก็เอามาเขาเรียกว่ามาบำรุงมาแบบทำใหม
1: ่
0: ให้ชัดขึ้น
1: รีโนเวทอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้พี่มนัสก๊อกน้ำด้วยพี่มนัสของเราผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ก็นั่งคุยร่วมวงด้วยด้วยนะคะต้องบอกว่าพระเอกมากลายค่ะเขามาพูดคุยเรื่องนี้เลยลูกยอดนอกจากตอนนั้นเป็นพระเอกเต็มตัวประกบรุ่นพี่นางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งเพชรราชวราชก็ยังเป็นหนังที่ใช้ชื่อกรุงศรีวิไลมาเป็นชื่อการแสดงแทนชื่อจริงด้วยเป็นชื่อเดียวกับตัวละครบ้านตัวละครหนุ่มบ้านกลางอยุธยาในเรื่องเลยต้องจัดการเหล่าคนชั่วปกป้องครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นหนังเรื่องสำคัญของชีวิตคุณอาบอกว่าเคยดูรอบเดียวเองนะตอนนั้นฉายปี2514คุณผู้ชมทันไหมนะแล้วก็เพิ่งได้มาดูรอบ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่หอภาพยนตร์นำมาจัดฉายในโอกาสครบรอบ55ปีเพราะว่าหนังเรื่องลูกยอดเนี่ย

0: เป็นตัวนำด้วยเป็นพระเอกด้วยแต่ตอนนั้นมันกำลังจะเปลี่ยนยุคจากหนัง16ที่ใช้คนพากมาเป็นหนัง35มม.แค่อัดเสียงเลยมันก็เก่งและโดยเฉพาะที่เก่งนี่หนึ่งเจอนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยพี่อีทเพชรราชวราชตอนที่พี่ภูมิกับบอกให้จับมือนางเอกอ่ะมือจับมือแล้วมือสั่นขาดเยอะ
1: ขาดไปเยอะใช่ไหมคะ
0: โอ้ยเมื่อก่อนนี้มันต้อง2ชั่วโมง40นี่ตัดหายไปครึ่งอ่ะ
2: คือหนังกลางแปลงสมัยก่อนเวลามันตกรุ่นผ่านไป4ปี5ปี6ปีอ่ะนักพากย์หนังเขาพากย์คนเดียวเขาไม่อยากพากย์ยาวเขาซอยมันทิ้งฉากที่ซอยทิ้งเช่นบางทีฉากที่ตลกในสมัยก่อนดูแล้วไม่ตลกเขาขี้เกียจพากย์ก็ตัดออกมันก็เลยหายไปเรื่อยๆจากม้วน1 45นาที4ม้วนนี่มันก็เหลือแค่4ม้วนแต่ว่าเหลือม้วนนึงแค่20กว่านาทีก็เหลือมาชั่วโมงครึ่งเราก็มาตัดต่อบางฉากมันพากย์ไม่ได้เราต้องหั่นออกอีกไงมันก็เหลือแค่87นาทีก็ทำให้คุณกรุงศรีวิไลเขาดู
3: ภาพจำนี่แหละค่ะโอ้ยใส่เสื้อเปิดอกนี่เขามีตั้งแต่ยุคนั้นนะ
1: โชว์ความแซ่บตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยนะคะ
3: นี่รุ่นคุณพ่อเราเนี่ยนะเค้กล้องตายแล้ว
1: คุณปู่แล้ว
3: รุ่นคุณปู่
1: คือหนังมันหายไปหลายปีแต่เพิ่งมาเจอเมื่อ6ปีก่อนนะคะ
3: คือปัจจุบันอากรุงอายุ80ปีเป็นยังไงถ้าเรา80สัญญานะว่าเราจะแข็งแรงให้ได้แบบนี้นะ
1: เดินคล่องแคล่วไม่ต้องมีใครมาประคอง
3: ไม่ต้องมีประคองอะไรคุณผู้ชมคะส่วนภาพจำยังคงเดิมเลยอาจจะมีแบบอายุขึ้นบ้างตามกาลเวลาแต่ว่าความหล่อความล่ำความเป็นหนุ่มอกสามศอกเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเลยนะ
1: คะ
3: ต้องบอกว่าระยะหลังอาจจะเป็นแบบดาวร้ายในใจของหลายคนแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอุปนิสัยวินัยในการทำงานความรับผิดชอบนี่มาแบบพระเอกจริงๆเลยนะ
1: ไม่ร้ายเน
3: า
1: ะ
3: ไม่ร้ายเคยถ่ายหนังมากที่สุดถึง9เรื่องในวันเดียวก็ทำมาแล้วนะคะส่วนฝีมือการแสดงก็สุดยอดมากเพราะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆตั้งแต่ตัวประกอบพระเอกหน้าใหม่จนถึงพระเอกรุ่นพี่ที่คอยแนะนำรุ่นน้องหลายคนเลยนะคะเช่นคุณอาในวันนายนาชีวันนันคุณอานวรัตน์ซื่อสัตย์แล้วก็อาปุปิยมาศมนยกุลด้วยที่เป็นแฟนคลับอากรุงมาก่อนนะคะจนได้มาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันก็บอกว่าชอบมากเลยนะเรื่องลูกยอดเนี่ยแล้วก็ได้มาแสดงคู่กันในหนังเรื่องขัง8นะคะบอกว่าอากรุงช่วยแนะนำเยอะเลยค่ะเป็นรุ่นพี่ที่เก่งมากช่วยสอนการแสดงตลอดแล้วก็นิสัยส่วนตัวเป็นคนน่ารักนะให้ใจกับทุกคนก็เลยไม่แปลกใจเลยที่พอจัดงานดูหนังแบบนี้นะคะจะมีโอ้โหนางเอกร่วมยุคมากันเพียบเลยแล้วก็มีเพื่อนในวงการนะอาริศลือชาคุณกอบสุขจารุจินดาคุณสุทธิตาเกตานนท์แล้วก็อาถั่วแระเชิญยิ้มนี่ไปร่วมเล่าด้วยแลกเปลี่ยนเนาะก็คงมีเรื่องของคิวบูดาวร้ายในอดีตเล่นยังไงอะนะคะนี่พี่อาถั่วแระไปด้วยเรียกพี่ไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: ประสบอาหมดแล้วเนี่ย
3: คุณอาถั่วแระนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีจังหวะหนึ่งนะคะที่อากรุงเนี่ยดังเปี้ยงขึ้นมาเลยก็คือมีฝีมือการแสดงอยู่แล้วก็คือจังหวะที่มิตรชัยบัญชาจากไปนั่นเองก็เลยเปิดโอกาสให้กับพระเอกในยุคนั้นเนี่ยอีกหลายๆคนได้แจ้งเกิดนะคะซึ่งพอหลังจากอมิตรเสียชีวิตไปเนี่ยอากรุงเขาก็มีภาพยนตร์เรื่องทองหนึ่งที่ดังมากๆดังขนาดมีการส่งไปประกวดต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมคะแล้วก็คว้ารางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมของเอเชียมาได้นี่กับชื่อกรุงศรีวิไลเลยนะซึ่งอย่างที่บอกไปชื่อกรุงศรีวิไลได้มาจากหนังเรื่องลูกยอด
1: เวลาเราไปทำข่าวเราจะเจออากรุงศรีวิไลทำหน้าที่ย้อนความทรงจำบ่อยๆเอาจริงๆก็มักจะเจอบ่อยในงานข่าวดำต่าง
3: ๆแล้วก็
1: ซึ่งแกจะไปร่วมตลอด
3: ขอบคุณด้วยที่คุณอาเนี่ยยังความจำดีมากๆแล้วก็สามารถเล่าเรื่องราวภาพยนตร์ในอดีตให้เราฟังได้นะเดี๋ยวไปฟังเสียงบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
4: ถ้าคนได้ดูลูกยอดจะรู้ว่าพี่เอสเล่นแบบเป็นสุภาพบุรุษมากเสียสละแล้วก็นุ่มนวลนะคะแล้วก็แบบเจนเตอร์แมนอะแล้วเก่งอะไรอย่างเงี้ยโหตอนนั้นเมื่อประมาณ50กว่าปีอ่ะคิดดูวัยรุ่นก็คลั่งไคล้อ่ะเราก็คลั่งไคล้มากรุ่นพี่แล้วเค้าสอนแล้วเค้าอบอุ่นน่ะเราเองเด็กๆๆอ่ะมันแล้วมันก็กลัวกลัวแหละเรื่องแรกอ่ะค่ะเรื่องแรกเลยนะแล้วมันเป็นบทที่ยากมากเพราะเป็นต้องเป็นนักโทษที่ติดคุกแล้วฆ่าคนตายอ่ะฆ่าแฟนน่ะก็แฟนนอกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปอยู่ในคุกอ่ะแล้วมันยากมากเล่นต้องร้องไห้ต้องอะไรก็มีในความอบอุ่นก็คือพี่เอสกรุงศรีวิไลเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยปุ๊อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรสู้อะไรอย่างเงี้ย
0: พอเรื่องลูกยอดฉายไปเก็บได้ประมาณสัก 800,000 มั้งแล้วก็แต่ขายหนังให้ต่างจังหวัดได้มันก็ได้ทุนได้มาแต่ก็มาอาก็

0: ตลิดไปหลายไปหลายบริษัทเลยอันนี้ก็จะเอานั่นก็จะเอานี่จะเอาไปก็มันจะมาทดแทนเรื่องที่ส่งให้กับบริษัทนี้ตัวพระเอกใหม่มันก็เกิดขึ้นมาทางบริษัทนี้เขาก็รอไม่ไหวก็ปั้นพระเอกขึ้นมาน
1: ี่นะคะบรรยากาศอบอุ่นมากแฟนคลับก็มารอถ่ายรูปขอลายเซ็นเมื่อคู่เจออาปูเปียมาก
2: คุ
1: ณแบบทรงผมเปรี้ยวจี๊ดน่ารักมากนะคะ
2: นี่ก
1: ็มอบฟิล์มเก่ากันเน
2: า
1: ะฟิล์มเก่า
2: น่าอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งหอภาพยนตร์ก็ดูแลอยู่นะคะ
1: ค่ะนอกจากได้มาดูหนังพูดคุยถ่ายรูปกับแฟนหนังแบบเต็มอิ่มนะคะอากรุงก็ยังมอบฟิล์มภาพยนตร์เรื่องลูกยอดด้วยพร้อมไฟล์ภาพยนตร์ต้นฉบับภาคเสียงใหม่ให้หอภาพยนตร์นำไปอนุรักษ์กันต่อแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้มาดูกันนะคะและถ้าถามถึงงานแสดงในปัจจุบันอากรุงบอกว่าไม่น่าจะมีแล้วนะทั้งห่างหน้าจอไปนานแล้วก็เรื่องอายุด้วยก็เข้าเลข8เต็มตัวแล้วนะคะสำหรับปีหน้าแต่คอนเฟิร์มว่ายังแข็งแรงเพราะว่าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอยู่ตลอดค่ะ
2: ไม่มีผลงานแล้วไม่เป็นไรเป็นตำนานแล้วไงถ้าไม่มีตัวร้ายก็ไม่มีพระเอกนะ
1: จริงนะคะแล้วก็ยังอยู่ถ่ายทอดเทคนิคการแสดงให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะซึ่งเคยเล่นเรื่องนึงชื่อว่าซูเปอร์ลูกทุ่งกรุงศรีวิไลเล่นจนต้องไปเดินสายร้องเพลงอ่ะคิดเอาแล้วกัน
2: เล่นเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหม
1: ดารานักร้องเป็นมาหมดแล้วค่ะ
2: ครบเครื่องนะคะมาที่ข่าวต่อไปไปดูเรื่องของแบบภูมิปัญญาการทำงานผ้าบ้างคุณผู้ชมคือถ้าคนทำงานผ้าจะตีตลาดกว้างๆนะ
1: คะ
2: แนวคิดภูมิปัญญาต้องดูด้วยว่าทำยังไงให้มันเข้ากับโลกร่วมสมัยคนรุ่นใหม่สวมใส่สนใจอะไรกันนะคะก็เป็นแนวคิดค่ะให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดยะลาค่ะเขานำเอาลวดลายผ้านุ่งที่เคยอยู่ในวิถีการแต่งกายของผู้ชายน
1: ะ
2: เอามาปรับประยุกต์กับคุณผู้ชมให้ดูเป็นแฟชั่นร่วมสมัยขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ได้แค่ผู้ชายแล้วใส่ได้ทุกเพศทุกวัยไปเลยนะคะซึ่งมีการคิดค้นกับลวดลายต่างๆเชื่อมโยงกับบริษัทท้องถิ่นไปอีกบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะพรีเซนต์เล่นใหญ่ค่ะล่าสุดไปอยู่ที่รันเวย์แฟชั่นใจกลางกรุงเลยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามในหัวใจในลายผ้าค่ะ

0: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรภาพแทนเหมืองแร่ลาบูหรือเหมืองแร่ฟักทองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาถูกนำมาเล่าย่อผ่านผ้าบาติกพิมพ์ลายฟักทองฝีมือช่างชุมชนบ้านบาจุกตำบลปะแตในอำเภอยะหาจับมือกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาออกแบบลายบล็อกพิมพ์ดีไซน์เป็นชุดราตรีเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผ้าท้องถิ่นแดนใต้ให้เฉิดฉายเป็นชุดฟินาเล่บนรันเวย์แฟชั่นกลางกรุง
1: เราไม่ได้มองว่ามันเป็นของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งคือมันมีความเป็นไทยที่ผสมความเป็นสากลได้ด้วยอ่ะแล้ววินาก็คิดเลยว่าวันนี้ถ้าเดินออกไปแล้วชาวต่างชาติได้เห็นอ่ะเขาจะต้องชอบและอยากที่จะมาซื้อใส่หรือว่าลองออกแบบดีไซน์ในแบบที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะค่ะก็จริงๆแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยในราคาที่ไม่ได้สูงด้วยก็เลยอยากจะแนะนำว่าคนไทยหลายๆคนจริงๆลองใส่ผ้าบาติกมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีอีกหลายผ้าเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าปาเต้หรือความงดงามของทางใต้อ่ะค่ะถ้าเราลองมาแบบ mix and match ให้มันดูมีความสากลสมัยใหม่
2: คือประตูมัสยิดค่ะโดมมัสยิดนะคะเขาจะมีลวดลายทั้งหมด13ลวดลายค่ะซึ่งเป็นทางกลุ่มเนี่ยคิดค้นลวดลายเองด้วย
3: ค
2: ิ
3: ดข
2: ึ้
3: นใหม่
2: คิดขึ้นใหม่ค่ะต้นปาล์มใช่ปาล์มอินทผาลัมอะไรแบบนี้ค่ะที่ชาวมุสลิมชอบทานเป็นเม็ดอินทผาลัมอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็นำออกมาถอดแบบให้เขาเนี่ยสามารถจะปักลงบนผืนผ้าได้ง่าย
0: ยังมีอีกหนึ่งคอลเลกชันในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอคิดนอกกรอบพาลวดลายจากหมวกกะปิย้อของชายมุสลิมมาประดับอยู่กับเสื้อแจ็คเก็ตตัวเก๋นี่คือเทคนิคปักลายด้วยจักหัวดำทุกวันนี้ที่ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเหลือช่างฝีมือไม่กี่คนด้วยความนิยมที่ลดลงคนรุ่นใหม่สวมใส่ลายเรียบง่ายหรือไม่ก็หาซื้อจากงานปักจากคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกกว่าจึงเป็นที่มาของการทำให้งานช่างโบราณอยู่คู่โลกยุคใหม่คอลเลกชันนี้วัดใจนำลายปักมาเจอกับผ้าสโรงผู้ชายตีความตัดเย็บเป็นทั้งกระโปรงและเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ไม่จำกัดเพศ
3: จะเป็นลายที่อยู่บน
2: หมวกทีเนี้ยกลุ่มลูกค้าของกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ชายและก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมคิดว่าเราจะต้องทำ

0: ยังไงให้เขาเนี่ยขยายกลุ่มลูกค้าไปให้ได้นะคะตอนนี้เรากำลังส่งเสริมให้มีการส่งต่อตัวทักษะในการปักนะคะก็จะมีนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้กับปัก
1: เป็นหนึ่งในงานผ้าทำมือที่มาแรงเพราะใส่ง่ายราคาจับต้องได้ซึ่งเมื่อคนทำบาติกแดนใต้เปิดใจปรับตัวทั้งยังมีหลายภาคส่วนจับมือส่งเสริมรวมถึงสถาบันการศึกษาโดยมองว่าแม้เป็นงานฝีมือท้องถิ่นแต่ต้องไม่ทิ้งเทรนด์หรือกระแสความนิยมและสำคัญคือการสร้างตลาดวงกว้าง
0: เราจะพูดกับผู้ประกอบการที่เราดูแลว่าหนึ่งก็คือความเป็นอัตลักษณ์นะคะความเป็นท้องถิ่นเรื่องของลวดลายที่เป็นสตอรี่ของตัวเองแล้วก็อันดับที่2คืออย่าหยุดพัฒนาค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเทรนด์มันเปลี่ยนทุกปีบางปีอาจจะเปลี่ยนปลายต้นปีปลายปีอาจจะเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาตามตลาดตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าและพยายามอย่าทำงานให้แค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวเหมือนกับสินค้าตัวเนี้ยพยายามอย่าให้ทำงานกับกลุ่มผู้ชายอย่างเดียวพัฒนาให้สามารถขายได้ทุกเพศทุกวัย
1: แฟชั่นโชว์ในงานไอยะปักใต้ที่ช่างช่วยกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาการยกระดับรายได้ด้วยการท่องเที่ยวชุมชนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยและสวมใส่ไปได้ในทุกที่อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
2: ทั้งชุดทั้งลายผ้าเครื่องหัวสวยมากจริงๆ
3: ไปถึงอินเนอร์นางงามของวีนาปวีนาสิงห์นะคะคือไม่แขวนดีแล้วทำให้ชุดสวยขึ้นไปด้วยแล้วชุดก็งามอยู่แล้วไง
2: อยากจะใส่อ่านข่าวสวัสดี
3: เอาเลยพี่กิ๊ฟเดี๋ยวขอพี่แตงมาให้
2: สงสารคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน่าจะฟินกันมากสำหรับใครที่เชียร์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เพราะว่าเราร่วมเดินทางติดขอบครกกันมาถึง6เดือน
3: ยาวนาน
2: ยาวนานมากกว่าจะรู้ว่าใครชนะนะคะน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างนะคะเป็นทีมที่อยู่ในใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคว้าชนะเลิศไปแล้วนะคะแต่จริงๆตลอดเส้นทางที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้แม้จะได้ผู้ชนะเพราะว่าไปปลุกไฟในการสร้างสรรค์ในจินตนาการของแม่แม่มือตำขึ้นมาแล้วนะคะรวมไปถึงระยะเวลาที่ผ่านมาในการแข่งขันเขามีมิตรภาพมาแลกเปลี่ยนกันทั้งวัตถุดิบแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยบรรยากาศต่างๆยังมีเก็บตกให้คุณผู้ชมดูกันส่วนรายการของเราถึงได้แชมป์แล้วแต่ยังไม่จบลงนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศย้อนรอยกันนิดนึงถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
4: ไม่เป็นไร
2: เป็น20นาทีที่บีบหัวใจสุดๆเลยค่ะทั้งทีมน้ำพริกกรรมการและผู้ชมทั้งที่ติดขอบครกหน้าเวทีที่ไทย PBS นะคะเพราะเราเปิดได้เข้ามาดูด้วยแล้วก็แฟนๆที่รับชมผ่านหน้าจอนะคะขนวัตถุดิบมาหั่นผัดสับตำกันสดๆเลยที่ลานประชันนะคะก็รู้เลยว่างานนี้น่าหนักใจจริงๆเลือกยากด้วยว่าใครจะคว้าแชมป์ซึ่งสุดท้ายเราได้ทีมผู้ชนะสำหรับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ต้องยอมให้เขาจริงๆนะคะทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำลองอุตภาวกับเมนูน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างค่ะแค่พูดชื่อนี่ก็เหมือนจะได้กลิ่นปลาย่างออกมาเลยนะ
3: ใช่เพราะว่าเคยนี่ปกติเราจะนึกว่าทำจากกุ้งใช่ไหมแต่ที่นี่ทีเด็ดเลยทำจากปลา
2: คือไม่เหมือนคนอื่น
3: ค่ะ
2: เค้กอยู่วันนั้นคงหิวแย่นะคะ
3: อร่อยได้ชิมแล้ว
2: นะของดีอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะคือข่ามาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบจากท้องทะเลซึ่งแม่ครัวหัวเรือของทีมตื่นออกเลนะคะไปหาวัตถุดิบตั้งแต่ตีสี่แล้วขนข้ามจังหวัดเพื่อนำมาเข้ากรุงเลยแม้เป็นวันชิงชัยค่ะแต่ตลอดระยะเวลา6เดือนของการร่วมรายการยกพลคนน้ำพริกแม่บอกเลยว่าได้มากกว่าการสร้างสรรค์เมนูรสเลิศนะคะเพราะว่าทั้งได้ความรู้สนุกด้วยได้คุยกับเชฟพี่เลี้ยงเอาทุกอย่างไปปรับปรุงตัวเองมีคอมเมนเตอร์ที่สำคัญคือทีมน้ำพริกด้วยกันไม่เคยมองกันว่าเป็นคู่แข่งนะคะนี่คือมิตรภาพตามภาษาแม่ครัวที่แลกเปลี่ยนกันค่ะทั้งวิธีการทำวัตถุดิบและหัวใจในการทำอาหารจากต้นทุนในท้องถิ่นของตัวเองค่ะ
5: การที่เราได้เข้าแคมป์เนี่ย

0: ราก็ได้ความรู้มากจากเชฟจากกรรมการจากคอมเมนต์เตอร์ด้วยแล้วก็จากทุกท่านที่
1: เข้าใจดีหมดนะ
0: ใจดีใช่ใจดีกับเรา
1: ขนาดคนช่วยยกของเขาก็ยังใจดีช่วยขนช่วยอย่าง
0: ปลื้มใจมากเราไม่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสุขที่เขามีน้ำใจกับพวกเราค่ะเขาบอกว่าคนกรุงเทพอะไรอ่ะเขาบอกที่เขาพูดว่าคนกรุงเทพเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเรามาเจอตัวจริงมันไม่ใช่ใช่มันเป็นคนดี
2: แล้วกับทีมอื่นๆล่ะคะถือว่าได้แลกเปลี่ยนได้แบบคุยกันยังไงไหมคะ
1: ไม่เขาก็ดีนะเขาไม่เคย
0: ทีมเลย
1: เขาดี
0: ทุกทีมเป็นมิตร
1: กับเราเขาอยู่เขาไม่อิจฉากันเขาไม่ทำ
0: เขามีความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่กันเลยกันไม่มีเราไม่มีอะไรเราก็ไปขอยืมก็ได้เราไปบอกเขาว่า
2: ไม่ได้คิดว่าเป็น
0: มีอันนั้น
1: ไม่ได้คิด
0: นี่ไหม
1: เขาดีก็ดี
0: เขาก็ให
3: ้แลกเปลี่ยน
0: กันใช่แล้วก็มีอะไรเขาก็แนะนำได
1: ้ขนาดไม่รู้จักกันนะ
2: ก็ดีมารู้จักกัน
3: เขาเคยแบบมาขอข่าว
1: ค่ะ
0: กามีค่ะก็บอกว่าไปปลูก
1: ขอ
0: เ
1: ราก็ให้
0: ได
4: ้นี่ไงคุณอยู่ในการแข่งขันที่ฉันเห็นอยู
5: ่
4: เป็นยังไงวะคะแม่
5: พิธีกรก็พยายามจะแต่งตัวให้เป็นผ้าไทยเข้าแล้วใช่ไหมแต่สู้ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้จริงๆ
4: เพราะต้องยอมรับคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่กิมดูนะนอกจากลุ้นทีมที่จะชนะดิฉันอยากจะให้รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
5: ดีเด่นไปเลย
4: ดีเด่นโดยเฉพาะแม่ที่มาจากเชียงรายนะคะโอ้โหชุดสะดุดตามากๆตอนต่ำนะนั่นก็คือทีมรากชูอามากานั่นเองนะคะสวยจริงๆนะคะมาจากเชียงรายได้ใจกรรมการไปเลย
5: เป็นชุดชาวอาคา
4: ใช่ไหมขณะที่ทีมสาวพวนชวนทีมจังหวัดหนองคายนะคะเดี๋ยวอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวได้เห็นกันจะนุ่งสิ้นสวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือตกแต่งแถบแดงสีมงคลเน้นใส่สีมงคลมาเลยนะคะมาตำแจ่วสูบกันสดๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกทีมหนึ่งนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมแถบแดงสีมงคล
5: ที
4: ่
5: บอกว่ามีคลิปแดงเป็นทีมแจ่วสูบนะคะกลิ่นมันจะเหมือนยาสูบแต่ไม่ใช่ยาสูบนะคะจากใบบอน
4: ที่ต้องตำ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องแบบมีวิธีการหมักอันนี้อีกทีมหนึ่งแล้ว
4: ทีมคนรักบัวนะคะเห็นมากับชุดวอร์มธรรมดาสายลุยแต่จริงๆข้างหลังเขาสกินลายทะเลบัวแดงด้วยให้รู้จักแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะคะจังหวัดอุดรธานีไม่ใช่แค่ต้องไปถ่ายรูปกับทะเลบัวแดงนะจ๊
5: ะ
4: แต่วัตถุดิบเอามาทำเป็นน้ำพริกได้แล้วก็น้ำพริกรักบัวหลวงด้วยนะคะส่วน2ตัวแทนภาคใต้ลงทุนตัดชุดใหม่ใส่ผ้าปาเต้สวยเลยค่ะมาชิงชัยกันนะทั้งทีมน้ำชุบมหาจังหวัดตรังมากับชุดสีโทนเย็นตัดกับความเปรี้ยวของน้ำชุบมหาส่วนทีมชนะเลิศนะคะต้องสวยทั้งคนทำแล้วก็น้ำพริกด้วยผ้าปาเต้ลายนกยูงรำแพนในรำแพนมาฉลองชัยชนะเลยนะก็แทนโอกาสคว้าชัยค่ะก็เป็นอีกภาพสะท้อนความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนทั้งจากอาหารการแต่งกายที่เราอยากจะนำเสนอผ่านรายการยกคนคนน้ำพริกค่ะ
6: ปทุมค่ะ
7: ปทุมค่ะ
6: สงขลาค่ะ
8: โอ้ยมากันเยอะแยะเลยข้างหลังขอโทษด้วยนะครับที่ไปไม่ถึงถ้าไปไม่ถึงก็ส่งเสียงดังๆหน่อยเร็ว
4: โยงเขาก็ฟิวไม่หยุดนะเดินตามหาใครมาจากทีมไหนบ้าง
5: กองเชียร์ก็แรงดีมากๆจริงมีฝนตกลงมาหาใหญ่แต่แป๊บเดียวเท่านั้น
4: พี่อ่ะดูหน้าจอมองปลาอุ๊ยพื้นเปียกไปหมดเลย
5: เห็นฝนแล้วใช่มั้ย
4: เห็นฝน
5: อยู่ดีๆพอจะเริ่มแข่งปึ้งแสงสว่าง
4: ห
5: ยุดเลยเพราะรายการเราเนี่ยมีดีงานฟ้าเปิด
4: ไม่กล้าเลยพอสากลงครกปุ๊บฟ้าเปิดเลยคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะกองเชียร์แฟนๆรายการก็เรียกว่ามาจากแต่ละทีมแต่ละจังหวัดคือมีที่ดูอยู่ที่บ้านผ่านหน้าจอด้วยเพราะว่ากิ๊บก็ดูอยู่สายคอมเมนต์นะ
5: ไลฟ์สดเนาะ
4: คอมเมนต์ก็ขึ้นรัวๆเลยนะคะส่วนแฟนๆที่อยู่ทางนี้ก็สนุกกันมากนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ว่ายังไม่จบลงนะคะสำหรับรายการของเรายกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ยังมีให้ชมต่อนะคะในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่26กันยายนเวลาเดิม 14:05 นทางไทย PBS ค่ะ
5: เดี๋ยวไปรู้มาว่าตอนนี้เขาเดินทางกลับบ้านกันหรือยังปรากฏว่าทีมที่ชนะเพิ่งถึงบ้านที่สงขลาเมื่อเที่ยงคืนนี้เองพี่กิ๊บเพราะว่าไปรถตู้ไงแล้วก็ต้องพักด้วยระหว่างทาง
4: แต่เชื่อว่าทุกทีมจะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว
5: ใช่นะคะตอนนี้เรียบร้อยค่ะกลับถึงภูมิลำเนาแล้วแน่นอนจะได้ไปเผยแพร่น้ำพริกของตัวเองอย่างทีมผู้ชนะเดี๋ยวเขาไปออกแบบรายการวิทยุชุมชนไปพบในอำเภออย่างนี้ตอนแรกมีแซวว่าจะมีรถแห่ไหมเหมือนนางงามรอก่อนอาจจะยังหารถไม่ได้อ
4: าจจะมีขบวนตั้งรับ
5: หรือเปล่านะคะแต่ว่าออกรายการวิทยุแน
4: ่
5: นะคะจ้ะไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะสำหรับสารคดีของเรานะคะคือเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นฤกษ์ดี

0: สำหรับคนรักสารคดีเพราะว่าของเรามีทั้งสารคดีตัวใหม่เลยและก็ตัวเดิมที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะมาฉายให้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะมาทุกวันเสาร์นะคะเริ่มตอนแรกพร้อมกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะสารคดีในรอยรถค่ะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประวัติศาสตร์ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมผ่านอาหารมาแล้ว2ซีซั่นกลายเป็นชุดใหม่แล้วค่ะตอนนี้ชื่อว่าจาริกในรอยรถนะคะชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนมุมมองต่อข้าวปลาอาหารจากการกินเพื่อให้อิ่มไปตระหนักรู้ค่ะสู่อาหารในฐานะสื่อกลางที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณค่ะเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:05 นนะคะเสร็จแล้วดูจาริกในรอยรถจบค่ะอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนมีต่อค่ะร่วมรากเดียวกันค่ะชุดนี้เคยสร้างความประทับใจผ่านเรื่องราวของผู้คนที่อาจจะอยู่ห่างไกลแต่มีบางอย่างเชื่อมกันอยู่นะคะเราตอนแรกได้เป็นตอนพิเศษเลยค่ะมีรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำอาจารย์หน่องอนันต์นาคคงอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์มาร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับรากที่มีจุดร่วมนะคะรีรันให้ดูทุกวันเสาร์ 14:30 ต่อจากจาริกในรอยรถค่ะ
1: มาถึงบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงสายละมุนเนาะสายโฟเอชชิลันนะคะแน่นอนคนนี้ดังเพลงดังก็เยอะเวลาออกทัวร์คอนเสิร์ตแฟนๆรอดูนะคะแต่ล่าสุดคอนเสิร์ตของเขาเหมือนจะตะกุกตะกักนะมีต้องหาทีมนักร้องแทนมีต้องดึงเวลาผู้ชมด้วยหวายเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ใช่เรียกว่าสำหรับตัวศิลปินเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างปกติเราก็จะเห็นว่าเอชชิลันเขาก็เป็นโชว์แมนอ่ะก็คือสามารถรันคอนเสิร์ตได้ด้วยตัวของเขาเองเล่นกีตาร์ตัวเดียวก็จบนะแต่ว่างานนี้เป็นงานใหญ่เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีประกาศ opening act ก็คือศิลปินดังมากที่จะมาขึ้นเวทีก่อนจะเห็นการปรากฏตัวของเอชิรันปรากฏตัวมีคนหนึ่งก็คือแมคโคมอร์เขาออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์อิสราเอลนะคะจนในที่สุดเนี่ยเรื่องของวิวาทะทางการเมืองของศิลปินแน่นอนว่าเมื่อตัดสินใจที่จะพูดออกมาแล้วนะคะผลกระทบต่างๆที่ตามมาก็มีเหมือนกันถูกถอดค่ะออกจากการเป็น opening act นะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็สร้างผลกระทบตามมากับคอนเสิร์ตเอชิรันด้วยเมื่อศิลปินคนอื่นๆที่จะขึ้นเวทีโอเพนนิ่งก่อนเขาก็ประกาศทยอยถอนตัวกันหมดเลยก็เป็นการแสดงจุดยืนเคียงข้างเพื่อนศิลปินก็คือแมคโครมอร์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาอัปเดตการต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นและท้ายที่สุดคอนเสิร์ตของเอชิรันที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะชนวนดราม่าต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าเริ่มต้นขึ้นระหว่างคอนเสิร์ตลูปทัวร์ค่ะที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อแมคโครมอร์ค่ะไปกล่าวสนับสนุนเสรีภาพของชาวปาเลสไตน์พร้อมกับแสดงเพลงประท้วงนะคะหินซอค่ะทำให้ไม่กี่วันต่อมานะคะผู้จัดทัวร์เนี่ยประกาศถอดแมคโครมอร์ออกจากการแสดงที่เหลือโดยระบุว่าสนามหลายแห่งแจ้งว่าอาจไม่รับจัดคอนเสิร์ตถ้าหากมีชื่อของเขาอยู่ในไลน์อัพหนึ่งในนั้นก็คือกิเลสสเตเดียมค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสนามนะคะยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้แมคโครมอร์ขึ้นแสดงที่นี่และมีข่าวลือว่ามีให้สถานที่จัดคอนเสิร์ตอื่นๆเนี่ยร่วมกดดันเพื่อไม่ให้แรปเปอร์ฝีปากกล้าขึ้นเวทีด้วยทางด้านศิลปินเจ้าของทัวร์อย่างเอชิแรนก็ได้ชี้แจงว่าการถอดแมคโครมอร์เนี่ยเป็นการตัดสินใจของผู้จัดทัวร์นะคะแต่ว่าไม่ใช่การตัดสินใจของเขาและระบุว่าได้พยายามเจรจากับเจ้าของสนามเพื่อหาทางออกแล้วเพราะต้องการให้คอนเสิร์ตเป็นพื้นที่แห่งความสุขความรักและความเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าจะเป็นเวทีแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะแต่ว่าการตอบที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ของทางเอ็ดชีแรนนี่แหละก็ทำให้ศิลปินคนอื่นที่ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเนียสลูคัสเกรแฮมแล้วก็แอรอนโรยค่ะประกาศถอนตัวตามไปด้วยแต่ว่าที่ดูเหมือนจะงานเข้าก็คือการถอนตัวของเบโอก้านะคะวงโฟล์คไอริชซึ่งทำหน้าที่เป็นวงแบ็กอัพให้กับเอ็ดชีแรนในทัวร์ครั้งนี้ด้วยงานนี้นะคะก็อาจจะต้องรออัปเดตการพอมีข่าวปุ๊บเนี่ยหลายคนก็รอดูแล้วว่าจะมีการแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะในนาทีสุดท้ายเพราะว่าคอนเสิร์ตลูปทัวร์ยังเหลือการแสดงอีก16รอบโดย9รอบเนี่ยอยู่ในอเมริกาเหนือก่อนเดินทางต่อไปยังอเมริกาใต้แล้วก็เม็กซิโกค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอชิรันก็ยังคงทำหน้าที่เป็นศิลปินขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ได้ทำหน้าที่กล่าวขอโทษด้วยว่าไม่ได้อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองเสียใจมากรวมถึงได้มีการพูดถึงความรู้สึกลึกๆของตัวเองด้วยว่าตัวเขาเองไม่เคยอยากจะเป็นศิลปินที่ทำหน้าที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยคือสำหรับมุมเขาก็แยกการความบันเทิงก็คือความบันเทิงใช่ไหมเรื่องของการเมืองก็คือการเมืองแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะคิดแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเป็นบทเรียนใหญ่เ ย

0: ในการเป็นนักดนตรีเต็มร้อยของเขาตอนนี้เห็นบอกว่าทำให้ยอดตั๋วอะไรเนี่ยกำลังดิ่งเหมือนกันนะหวานเน
1: าะค่ะใช่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: การเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: จากผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 นทางไทย PBS
2: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
3: หนูอยากไหนช่วยครูดูหน่อย
4: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
5: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
6: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
2: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียนสามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพท.วันอังคารที่22กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่21กันยายน2569พบกับคุณจีรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: อันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับให้บริการเช้าวันนี้หลังเกิดไฟฟ้าลัดวงจรรฟม.ยืนยันระบบและโครงสร้างมั่นคงเร่งหามาตรการป้องกัน
1: เจรจาภาษีสหรัฐนายกเผยยังอยู่ในกรอบหวังผลักดันได้อัตราที่ต่ำกว่า 19% มั่นใจสุปจีปิดดิวได้สำเร็จ
0: กกต.เผยมติคดีหัวสว.เคลียร์ข้อกล่าวหาที่3ถึง7ด้านกมธ.วุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหั่นอำนาจกกต.
1: ทีมเทคบอลไทยกวาดเรียบ3เหรียญทองในเอเชียนเกมขณะที่วอลเลย์บอลหญิงไทยเจอทีมชาติจีนรอบรองชนะเลิศบ่าย2วันนี
0: ้ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีน้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนและถนนหลายจุดทีเดียวค่ะชาวชุมชนบุ่งยางตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งจากลำคลองบุ่งยางซึ่งรับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอหล่มเก่าทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนบางเส้นทางชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปทำงานรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ชาวบ้านระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากระดับน้ำไม่สูงมากนักแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านหนึ่งในปัจจัยที่ชาวบ้านมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำก็คือสภาพลำคลองที่มีวัชพืชและผักตบชวาสะสมอยู่เป็นจำนวนมากทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาขุดลอกลำคลองและกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มการระบายน้ำรวมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: หลักๆแล้วมีสาเหตุผมเข้าไปเห็นผักตบชวามันเยอะๆนะส่วนหนึ่งเราว่าด้วยไหม
3: ด้วยครับน้ำไหลไม่ค่อยสะอาดและไม่สะดวกครับไฟประตูน้ำไม่ค่อยมีครับระบายไม่ค่อยทันครับ
2: ผักตบชวาหน้าร้านเต็มไปหมด
3: เต็มเลยครับ
2: เรามองว่ายังไงควรแก้ไขปัญหายังไงไหมพี่ต้องการจะท่วมตรงนี้ทุกปี
3: ก็อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเอาหน่วยงานมาเอาไมโครมาลอกเอาผักตบขึ้นครับ
2: เยอะ
3: ครับเต็มหมดคลองเลยครับ
0: ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำป่าสักล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงและต่ำกว่าระดับตลิ่งแล้วทำให้การระบายน้ำทำได้ต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำป่าสักและได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่กำแพงเพชรฝนตกหนักก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณน้ำตกมีกระแสน้ำไหลหลากทะลักลงมาจากหน้าผาสูงชันเกิดเป็นละอองน้ำปลิวไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลานประกาศงดนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายแต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศได้ตามปกติค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย130ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้าน3หมู่บ้านได้รับผลกระทบสะพานถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า30ล้านบาทค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังมีในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันอยู่ไปอีก 2-3 วันนะคะล่าสุดก็มีชาวบ้านใน2อำเภอรวม14หมู่บ้านด้วยกันค่ะที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไปเมื่อวานนี้ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการช่วยเหลืออยู่ค่ะเครื่องจักรเข้าตัดต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่ถูกกระแสลมพัดพาลงมาขวางถนนรอยต่อระหว่างหมู่3และหมู่4ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลค่ะ เพื่อเปิดการสัญจรให้ประชาชนล่าสุดนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกับอบต.ควนโพเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นโดยขณะนี้ก็มีน้ำรอการระบายใน2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าแพรวม14หมู่บ้านค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในอำเภอ

0: ควรโดนจังหวัดสตูลแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้า 2-3 วันพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและชลประทานจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงก็ต้องไปเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยมีการคาดการณ์บอกว่าซูเปอร์เอลนิโญจะกระทบกับประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเริ่มขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเที่ยวบินที่1ปฏิบัติการบริเวณอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปากช่องพบกลุ่มเมฆพัฒนาตัวได้ดีปริมาณเพิ่มขึ้นก่อตัวสูงขึ้นเที่ยวบินที่2ปฏิบัติการบริเวณอำเภอคอนบุรีถึงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกลุ่มเมฆพัฒนาตัวดีขึ้นต่อเนื่องบางยอดสูงกว่า 8,000 ฟุตเที่ยวบินที่3ปฏิบัติการบริเวณอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอปากช่องส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวก็ช่วยบรรเทาภัยแล้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับแหล่งน้ำสำคัญของโคราชนะคะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งที่ปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง50%เพื่อรับมือกับสภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าจะกระทบหนักช่วงปลายปีนี้ค่ะ
0: มาดูการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันนะคะก็เป็นสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะซึ่งที่นี่ถูกจับตามองระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมก็คือกลุ่มผึ้งหลวงกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนปรากฏว่าผลนับคะแนนยังออกมายังไม่เป็นทางการนะคะแต่มีการนับคะแนนในเบื้องต้นก็พบว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงนั้นก็ได้คะแนนนำอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะหลังผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการออกมาสมาชิกกลุ่มผึ้งหลวงก็นำพวงมาลัยและดอกไม้มอบให้กับนายนฤพลเย็นประเสริฐค่ะก่อนที่เจ้าตัวจะชูมือแสดงความยินดีค่ะท่ามกลางทีมงานและผู้สนับสนุนที่มาร่วมติดตามผลการเลือกตั้งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงนะคะก็ได้คะแนนไป 193,653 คะแนนค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกสนามนะคะที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนโดยกลุ่มผึ้งหลวงนะคะก็ส่งนายนฤพลเย็นประเสริฐลงสมัครค่ะหลังการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยซึ่งก็ทำให้ตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีนั้นว่างลงโดยนายนฤพลนั้นเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยค่ะแม้ที่ผ่านมาไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผึ้งหลวงให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้โดยมีเวลาในการหาเสียงนั้นกระชั้นชิดค่อนข้างจำกัดทีเดียวแนวทางสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงก็คือการสานต่องานและก็นโยบายเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยค่ะพร้อมกับนำเสนอแนวทางพัฒนาจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังจากที่ทราบผลคะแนนยังไม่เป็นทางการนายนฤพลก็กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีค่ะที่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ขอบคุณกลุ่มผึ้งหลวงรวมถึงผู้ที่สนับสนุนที่ให้ความไว้วางใจโดยเจ้าตัวบอกว่ายืนยันความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็สานต่องานเดิมค่ะ
2: เห็นว่าเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานผึ้งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วแล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
0: ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งเหลืองก็ได้คะแนนไป 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนก็ได้คะแนนไป 138,274 คะแนนค่ะคะแนนจะเห็นได้ว่านะคะก็ห่างกัน 50,000

0: 5,379 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนหลังจากที่ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะก็กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ให้ที่ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกับระบุว่าทุกคะแนนเสียงนั้นมีความหมายแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนค่ะ
1: แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งโดยเฉพาะสำหรับทีมงานพรรคประชาชนนนทบุรีที่ช่วยกันในทุกๆเขตนะครับเพราะว่าในเวลาที่กระชั้นเราก็พยายามทำให้31วันนี้เป็นวันที่เราได้พบกับพี่น้องประชาชนในนนทบุรีอย่างทั่วถึงที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พบกันในบทบาทอื่นๆต่อไปครับผมขอบคุณครับ
0: สำหรับนายนฤพลนะคะอายุ57ปีเป็นบุตรของนายณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้านการทำงานนั้นเคยเป็นผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและวิศวกรประจำโรงงานบริษัทไทยมิซูว่าจำกัดมหาชนแม้ว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการเลยแต่ก็มีความใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาจังหวัดกับพันตำรวจเอกธงชัยนะคะมาโดยตลอดก่อนที่กลุ่มผึ้งหลวงนั้นจะมีมติส่งลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
2: ผู้ชมเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดไฟลุกบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงเตาปูนบางโพตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วค่ะรถไฟฟ้าทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงให้บริการกันตามปกติตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแล้วรฟม.ก็ยืนยันแล้วว่าระบบและโครงสร้างของรถไฟฟ้า MRT มั่นคงปลอดภัยดีแต่สำหรับผู้ใช้บริการหลายคนก็ยังคงกังวลในเรื่องนี้ค่ะประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนกันตามปกติค่ะหลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:30 นางสาวสสินิพาอยู่หานผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นประจำก็บอกว่าหลังทราบข่าวไฟไหม้บนแนวรางรถไฟเมื่อวานนี้ก็เกิดความกังวลใจแม้ว่าจะซ่อมแซมในจุดที่เกิดปัญหาไปแล้วก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปดูแลความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าให้มากขึ้นค่ะ
3: ก็กังวลค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถ้ามันจะเกิดเหตุอะไรอย่างนี้ขึ้นอีกก็ถ้าเกิดปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้ก็ดีค่ะใช่เพราะว่าใช้ทุกวันค่ะ
2: ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าอีกคนก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้กับสถานีที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้เป็นประจำด้วยค่ะ
4: ตกใจค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี
5: ้แล้วเรากลัวไหมว่าตอนแรกถ้าท้องที่เสียงนั้นเราจะต้องขับรถ
4: ทางทางกลัวค่ะเพราะว่าแบบขับรถไม่เป็นด้วยก็แบบเดินทางทางเดียว
2: สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงในสถานีที่ปิดไปเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุไฟไหม้แนวรางรถไฟใกล้ๆกับสถานีเตาปูนเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ปัจจุบันเปิดให้บริการตามปกติในทุกสถานีแล้วนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบโดยละเอียดคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาราวๆ1สัปดาห์เพราะว่าเบื้องต้นแต่ในเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากอาการอาร์คหรือว่าไฟช็อตและลัดวงจรบริเวณกลุ่มสายไฟขนาด750โวลต์ประมาณ10เส้นก็เลยเกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ตำรวจกองปราบปรามนะคะได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังแล้วก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชคในวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมอายัดรถของสีกาหลังจากที่มีการจอดทิ้งไว้ที่วัดขณะที่ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์นั้นก็เรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ค่ะ กลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่หัวและก็ชาวบ้านพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเดินเวียนรอบพระปรางวัดพุทธสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน3รอบค่ะก่อนที่จะร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นภายในวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่หัวอดีตเจ้าวาดชาวบ้านต่าง

0: ออกเสียงเดียวกันนะคะว่าต้องการให้วัดนั้นกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรียกร้องให้รักษาการเจ้าวาดร่วมกับทางเจ้าคณะจังหวัดเร่งพิจารณาแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่เพื่อเข้ามาบูรณะพัฒนาวัดต่อไปพร้อมกับฝากถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะให้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูภาพลักษณ์ให้กับวัดพุทธสวรรค์ให้กลับมารับนักท่องเที่ยวได้อย่างคึกคักขึ้นอีกครั้งค่ะ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวหลังที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กระทรวงการท่องเที่ยวไปไหนไม่ออกมาแสดงสปิริตไม่ออกแสดงการคิดเห็นและพูดเลยในฐานะที่คุณเป็นส.ส.ที่นี่และเป็นรัฐมนตรีของอยุธยาด้วยฝากไว้ด้วยค่ะ
2: วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันตั้งแต่หลวงพ่อชมหลวงพ่อยอดมาถึงหลวงปู่หวนครับผมซึ่งตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสมัยที่ต้องบอกว่าพระยิ่งบวชนานยิ่งเปราะบางใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวัดปฏิบัติน้อยก็อาจจะทำให้เขวได้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันติดอยู่หลุดออกไปแล้ว
3: คร
2: ับ ครับวัดก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับหน้าคนที่มีสิวเอาสิวออกไปก็คือเรียบร้อยหน้าสะอาดเกลี้ยงหน้ามองหน้าศรัทธาเหมือนเดิม
4: ภายในวัดก็มีประชาชนเข้าไปทำบุญไปชมโบราณสถานและประกอบพิธีทางศาสนากันได้ตามปกตินะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดเป็นบางพื้นที่ก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นส่วนความคืบหน้าทางคดีก็มีรายงานบอกว่าบริเวณลานวัดไปพบรถอเนกประสงค์ที่เป็นของสีกาเอใช้อยู่ประจำจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงที่ตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมอดีตเจ้าอาวาสจากการสังเกตภายในรถพบกล่องคล้ายกล่องวัตถุมงคล 2-3 กล่องและมีถุงกระดาษวางอยู่ภายในรถเบื้องต้นพบว่ารถคันดังกล่าวไม่ได้เป็นชื่อของสีกาเอแต่ว่ามีการซื้อขายด้วยเงินสดประมาณ 1.4 ล้านบาทตำรวจกองปราบปรามเตรียมเข้าตรวจสอบและยึดอายัดไว้เป็นหลักฐานในวันที่24กันยายนนี้โดยจะเตรียมประชุมร่วมกับรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดของวัดหากส่วนใดไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็จะดำเนินการส่งคืนให้กับทางวัดต่อไปขณะนี้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลใกล้ชิดนายอติโชตสอบไปแล้ว5คนเป็นคณะกรรมการมูลนิธิหวันโชตที่นายอติโชตตั้งขึ้นมาและเป็นประธานกรรมการเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินทั้งหมดต่างให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะตอนนี้เหลืออีกคนที่ต้องเชิญมาสอบสวนก็คือนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่องซึ่งก็เป็นบุคคลใกล้ชิดกับนายอติโชตตั้งแต่การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงก่อนที่จะถูกนายอติโชตให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการมูลนิธิหวันโชตจากการตรวจสอบเส้นเงินที่ตรวจยึดและส่งปปง.ตรวจสอบก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีการออกหมายเรียกให้มาพบเพื่อให้รายละเอียดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีมติกรณีสำนวนไต่สวนการเลือกสมาชิกรัฐสภาหรือว่าคดีหัวสว.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะล่าสุดค่ะทางสำนักงานกกต.ก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดผลการลงมติในข้อกล่าวหาต่างๆเพิ่มเติมค่ะเริ่มจากข้อกล่าวหาที่3กรณีที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและก็เงื่อนไขที่กกต.กำหนดตามมาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กกต.ก็มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนค่ะก็แบ่งเป็นมติ6ต่อ1จำนวน16คนมติ5ต่อ2จำนวน15คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก135คนกกต.มีมติยกคำร้องไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาโดยในจำนวนนี้มีมติเอกฉันท์7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนค่ะส่วนข้อกล่าวหาที่4ถึง7ก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับทรัพย์สินและผลประโยชน์รวมถึงการให้ประโยชน์เพื่อจูงใจในการเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครโดยกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญารวม77คนก็ประกอบด้วยสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือก36คนแล้วก็บุคคลอื่นอีก15คนทั้งนี้กกต.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการไต่สวนซึ่งเมื่อจัดทำแล้วเสร็จภายในกรอบ60วันก็จะมีการเผยแพร่คำวินิจฉัยให้ประชาชนนั้นได้รับทราบค่ะ ขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวก็กล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีหัวสวของกกต.นั้นเป็นการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงผู้มีบทบาทระดับสูงโดยเห็นว่ากกต.นั้นได้ชี้แจงทั้ง7ข้อกล่าวหาแล้วและกระบวนการควรที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนจะมีผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกฟ้องในชั้นกกต.แต่ถูกยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในภายหลังหรือไม่นั้นนายพิสิทธิ์

0: ก็ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมกับระบุว่าหากเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็หลักประชาธิปไตยเรื่องก็ควรจะยุติแต่หากมีผู้ดำเนินการต่อก็ไม่สามารถห้ามได้ค่ะไปดูความคิดเห็นของนิดาโพที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะคะระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนจำนวน 1,310 ตัวอย่างค่ะหลังจากที่กกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนดำเนินคดีไปแล้วนั้นนะคะโดยเมื่อถามว่ามติกกต.ตรงกับที่คาดการเอาไว้หรือไม่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมากที่สุด 34.27% ก็ระบุว่าไม่เคยคาดการอะไรเลยค่ะขณะที่ 21% ก็บอกว่าตรงตามที่คาดการเอาไว้มาก 15.5% ส่วนค่อนข้างตรง 10.84% ค่ะส่วนคำถามต่อว่ากังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากมติกกต.หรือไม่ 35.34% ก็ระบุว่าไม่กังวลเลยค่ะขณะที่ 30.46 ก็บอกว่าค่อนข้างกังวลอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะเมื่อถามว่าประชาชนว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มใดเนี่ยจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายหลังมติกกต.อันดับแรกก็มองว่า 35.57% มองว่ากกต.ชุดปัจจุบันนี่แหละรองลงมาก็คือนายอนุทินชาญวีรกูล 31.5% และ 25.42% ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดค่ะส่วนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา77คนก็อยู่ที่ 15.88% ไปฟังเสียงของอาจารย์สุวิชาในรายการมุมการเมืองที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านี้กันค่ะ
1: หนึ่งแน่นอนกกต.นะครับก็คงจะเป็นเป้าหลัก
2: โดนแน่ใช่ไหมครับ
1: คุณอนุทินซึ่งเป็นเรียกว่าผู้เป็นนายกตีผู้นำรัฐบาลนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมว่างานนี้เฉพาะเคสแรกเคสเดียวนะอันนี้คุณรุ่งพงษ์พูดอ่ะถูกต้องแล้วนี่คือเคสสว.ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวมันจะมีการฟ้องร้องกันอุตลุดหนานะกกต.เนี่ยโดนหนักแน่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนพอสมควรก็คืออยู่ว่ากกต.เนี่ยจะมีสามารถปกป้องตนเองหรือมีหลักฐานอะไรที่แน่นหนาที่ดูแลตัวเองได้นะครับหวังว่าประวัติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยเหมือนยุคโบราณที่ผ่านมานะครับนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแน่นอนคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นเป้าใหญ่ของฝ่ายค้านอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับพูดเขาจ้องกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่อย่างก็ตามผมเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้าเนี่ยนะครับนะก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะโดนอภิปรายซึ่งประเด็นนี้ยังจะยังคงอยู่ในหน้าสื่ออีกระยะยาวเลย
0: และเมื่อถามอาจารย์สุวิชาว่าแล้วเรื่องอะไรล่ะที่จะสั่นคลอนรัฐบาลได้จริงจังกว่าคดีหัวสวนี้อีกนะคะอาจารย์สุวิชาก็มองว่าคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งตัวผู้เข้าสอบเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งหากประเด็นนี้จุดติดนั้นอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงกว่าเดิมค่ะขณะที่วันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็มีวาระพิจารณารายงานการศึกษาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เสรีแล้วก็เป็นธรรมค่ะซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองที่มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรเป็นประธานค่ะซึ่งรายงานฉบับนี้ก็ศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อปี62 66แล้วก็ปี69แล้วก็ชี้ปัญหาสำคัญของการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจของกกต.ค่ะที่ถูกตั้งคำถามในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการวินิจฉัยมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีการแจกน้ำดื่มในคูหาเลือกตั้งในอดีตเนี่ยกกต.เคยวินิจฉัยว่าไม่ผิดแต่ปัจจุบันกลับถูกวินิจฉัยว่าผิดไปแล้วรวมถึงปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ใช้เวลานานด้วยก็ทำให้บางกรณีนั้นต้องวินิจฉัยย้อนหลังไปแล้วก็อาจนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ส่วนข้อเสนอสำคัญที่มีการเสนอกันในรายงานฉบับนี้นะคะก็คือการปฏิรูปโครงสร้างแล้วก็อำนาจของกกต.ค่ะโดยให้มีระบบตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลมากขึ้นรวมถึงการกระจายอำนาจการจัดการเลือกตั้งไปสู่ระดับท้องถิ่นแล้วก็เสนอให้กกต.นั้นยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าก็สะท้อนอีกด้านของปัญหาการเลือกตั้งค่ะหลังจากที่ผลสำรวจของนิดาโพได้มีการสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อมติกกต.กรณีคั้วสว.ออกมาค่ะ
3: ผู้ชมการเดินทางเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติช่วง 20-27 กันยายนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเยือนถึง3ประเทศด้วยกันนะคะจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เริ่มภารกิจในการเดินทางนั่นก็คือที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น จะไปประชุมทีมประเทศไทยที่นั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาจบทริปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะเป้าหมายหลักๆนอกจากการประชุมสหประชาชาติแล้วยังเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยด้วยแต่ว่าไฮไลท์ที่จับจ้องกันนั่นก็

0: ็คือโอกาสที่อาจจะได้พบกับผู้นำสหรัฐไปทวงถามในประเด็นที่เคยคุยกันไว้ตรงนี้ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยไม่ได้มีการประสานในการพูดคุยกันแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจออาจจะได้คุยเรื่องอะไรจะมีเรื่องภาษีหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องดูตามสถานการณ์ค่ะแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือความคืบหน้าการเจรจาภาษีการเดินทางไปครั้งนี้มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะไปด้วยนะคะก็จะเป็นแกนหลักในการเจรจาภาษีด้วยตอนนี้คุณสุภจีเคยบอกว่าใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะมันยังเหลือประเด็นอีกเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องถ้อยคำและนายกรัฐมนตรีเองก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของคุณสุภจีแล้วก็ตัวแทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ด้วยค่ะ
1: รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาซึ่งเมื่อเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้
2: แต่การเดินทางไปครั้งนี้ก็มีจังหวะเจอก
1: ับ อ๋อมีเจอ
2: จะใช้โอกาสนี้
1: ก็ตรงนั้นก็เรียก play by ear นะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลักการมันมีอยู่แล้วตอนนี้เราได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าแล้วจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารนะครับ
0: เป้าหมายในการเจรจาเนี่ยคุณสุภจีเปิดเผยก่อนหน้านี้ก็คือวันศุกร์ที่คุยกับนายกนะคะบอกว่าตอนนี้การเจรจามันใกล้ได้ข้อสรุปแล้วมันเหลือแค่ประเด็นในรายละเอียดค่อยคำเล็กน้อยถ้าตกลงกันได้ภาษีก็จะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป้าหมายของไทยก็คืออัตราภาษีจะต้องไม่เกินกว่าที่เคยสรุปภายใต้กรอบ IPEF หรือว่าที่ระบุในประเด็นเจรจาแล้วก็ต้องไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันด้วยค่ะแต่ที่มีการถามถึงบอกว่านายกเนี่ยจะไปขอให้สหรัฐพิจารณาอัตราภาษีพิเศษให้กับไทยเพราะว่าเราปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาไหมคุณสุภชีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แบบนี้ค่ะ
3: นี่ท่านนายกบอกว่าเราหวังเรื่องของอัตราภาษีพิเศษเพราะว่าเราทำตามที่ได้ตกลงกันในข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาอ
4: ัน
3: นี้อยู่ในเงื่อนไขที่คุยกัน
4: ต้องให้ท่านนายกคุยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของท่านนายกที่ต้องคุยกับท่านประธานาธิบดีพี่จะทําในเรื่องของกันบ้านในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดทั้งหลายให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะ
0: ภาษีทรัมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เมษายน2568แล้วค่ะแต่ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐสั่งคว่ำมาตรการนี้เพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตรัฐบาลทรัมป์ก็เลยแก้เกมด้วยการใช้คำสั่งประธานาธิบดีบังคับเก็บภาษีนำเข้าตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศที่ 10-12.5% นะคะโดยใช้เหตุแรงงานบังคับไทยเราเนี่ยโดนไปที่ 12.5%แต่ว่าตอนนี้ยังมีการไต่สวนในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินกับอีก16ประเทศเป้าหมายซึ่งอาจจะถูกเก็บเพิ่มอีก 7.5% ไทยรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเท่ากับว่าถ้าการเจรจาไม่ลุล่วงเนี่ยเราอาจจะโดนภาษีที่ 19-20% ก็ได้แต่เรื่องนี้อันนี้ยังต้องรอการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงเพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐเขายังชะลอการจัดเก็บภาษีกำลังการผลิตส่วนเกินในเรื่องนี้อยู่เพื่อรอผลการเจรจาของ2ยักษ์ใหญ่ก่อนเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับไทยเองมันมีหลายประเด็นที่จะต้องมาติดตามกันทั้งประเด็นการใช้แรงงานบังคับการสวมสิทธิ์เป็นทางผ่านส่งออกที่เป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาอยู่แล้วด้วยนะคะเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปรับตัวรองรับและอย่างกรมศุลกากรเองก็ทำงานเชิงรุกเรื่องร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตรวจสอบและยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าพบว่ามีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นจริงค่ะทั้งจากผู้ประกอบการคนไทยและคนจีนเองแต่ทางศุลกากรบอกว่าปริมาณมันน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐ นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศเขาจะเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าส่วนกรมศุลกากรก็บอกว่าจะเน้นตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีพิกัดอัตราศุลกากรแตกต่างกันโดยที่ไม่มีการแปรรูปสินค้าอย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบรวมถึง

การมีอยู่ของโรงงานเครื่องจักรกระบวนการผลิตจริงในโรงงานและยังมีการเสนอแนวคิดไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะขอให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศหรือว่า

0: คิดเป็นเกือบ1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดดังนั้นข้อเรียกร้องในการเจรจามันก็เลยมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างมากแล้วมันยังมีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการบีบให้ไทยเปิดรับสินค้าเกษตรจากสหรัฐโดยเฉพาะตลาดหมูเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองซึ่ง2 อย่างหลังเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไทยต้องการอยู่แล้วด้วยแต่ว่าในรายละเอียดนี่อาจจะต้องติดตามกันเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์อภิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถึงการที่นายกเนี่ยออกมาระบุว่าสามารถที่จะปิดดีลเจรจาอัตราภาษีกับสหรัฐได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาเงื่อนไขพิเศษกับผู้นำสหรัฐเพื่อให้ได้มาอัตราภาษีที่ต่ำกว่า 19% ที่ขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์มองว่ารัฐบาลสามารถที่จะปิดดิวได้อัตราภาษีเนี่ยต่ำกว่า 19% หรือไม่อะคะ
2: ผมคิดว่า2ประเด็นนะฮะ 19% กับปิดดิวข้อตกลงได้ไหม 19% ก็ทั้ง2ประเด็นทั้ง 19% แล้วก็ปิดดิวภาษีต่างข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนได้ไหมผมคิดว่า 50-50 ทำไม 50-50 19% เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ 19% ก็ได้ อาจจะมากกว่าก็อย่าลืมว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสถานะเสียเปรียบในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันมีมาตรา301ซึ่งเราเจอไป 12.5% จากกรณีที่ใช้แรงงานทาสนำสินค้าจากต่างประเทศที่ผลิตโดยแรงงานทาสถ้าทั้งการเจรจาข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนและการเจรจามาตรา301เนี่ยอยู่ภายใต้ USTR สำนักงานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาอันเดียวกันถ้าเขาไม่เว้นให
1: ้
2: ถ้าเขาไม่รวมใน 19% จากมาตรา301 12.5 จากแรงงานทาสถ้าเขาไม่รวมถ้าเขาไม่รวมก็เท่ากับว่าเราต้องจ่าย
1: 31.5%
2: แต่ถ้าก็รวมก็คือไม่เก็บ 12.5 ก็อยู่ 19%
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับประเทศไทยไป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอีก 50% ที่บอกอาจารย์บอกว่าน้อยกว่าเหรอคะ
2: อีกอันนึงที่เป็นน้อยกว่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยกว่าต้องมีผลเพราะว่าขณะนี้ในประเทศอาเซียนที่เจอ 19% มีหลายประเทศมีกัมพูชาก็ 19% มาเลย์ก็ 19% อินโดนีเซียก็ 19% แต่ก้อนนั้นเนี่ยไอ้ประเทศอาเซียน3ประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยไปเจอมาตรา301ที่ใช้แรงงานทาสเนี่ย 10%
1: 10ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไปได้เปรียบตรงนั้นไงไปได้เปรียบตรงนั้นเรื่องของเราอาจจะเป็นเท่าไหร่ล่ะต่ำกว่า19แต่อาจจะเจอ 12.5 พอเห็นภาพไหม
1: เ
2: พราะนั้นกรณีของ19ผมคิดว่า 50-50 ส่วนกรณีของข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนอันนี้ก็ 50-50 ว่าจะจบดิวหรือเปล่าผมคิดว่า 50-50 เหมือนกันก
1: ็
2: แหละเพราะว่าเรามีเรื่องของมาตรา301นี่แหละ ซึ่งก็คือเรื่องแรงงานทาสและเรื่องของการผิดสดเกินอยู่ในกระบวนการของการไต่สวนอยู
0: ่ค่ะซึ่งไอ้แรงผลิตสดเกินนี่ถ้าเกิดว่าไม่ลุล่วงนี่อาจจะโดนไปอีก 7.5 ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เท่ากับว่าแค่ส่วนหลังของมาตรา301เนี่ยเราก็อาจจะโดนเพิ่มไปอีก 20% มีความเป็นไปได้
2: 20%
0: กันใช่ไหมคะ
2: ก็มีความเป็นไปได้ผมบอกเลยนะบอกทั้งสองท่านว่ามีโอกาสสูงที่จะเจอภาษีเรื่องของผลผลิตสดเกินน
1: ะ
2: เพราะว่ารัฐบาลต้องเตรียมข้อมูลให้ดีนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้มันเป็นภาพลวงตาอยู่ว่าในอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานที่ตั้งในประเทศไทยเนี่ยลดอย่างต่อเนื่องนะเหล็กเอ่ยอุตสาหกรรมอื่นๆเลยลดอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตเหลือ 30% แล้วอ่ะหมายความว่าเดิมเขาสามารถผลิตได้ 100% เนี่ยตอนนี้เขาผลิตลายการผลิตของเขาได้ 30% เองคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเรามีสินค้าอะไรไปส่งให้สหรัฐอเมริกาในเมื่อโรงงานไทยผลิตน้อยแต่ทำไมมีสินค้าส่งไปอเมริกาจนได้ดุลการค้ากับอเมริกาเยอะแยะมากมายเนี่ยรัฐบาลเตรียมข้อมูลดีๆเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้ข้อตกลงเนี่ยนี้เนี่ย ART เนี่ย

0: จะยิ่งยากขึ้นจากมาตรา301เพราะนั้นหลายฝ่ายว่าคาดว่าจะจดปากกาเซ็นผมคิดว่า50-50
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูคนที่เขาเจรจา
0: โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ใช่ก็อยากให้จบไปในโค้งสุดท้ายเนี่ยแต่จบได้ภายใต้เงื่อนไขว่าเราเขาได้เปรียบเรามากกว่าเดิมเอาง่ายกัน
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อกี้เชิญครับเมื่อกี้เชิญ
1: ค่ะที่เขาที่บอกว่าคือตอนนี้ดูเหมือนทางคนที่เจรจาเองอย่างคุณสุภจีก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจบอกว่ามันเหลือแค่รายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆแต่ไอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ว่าเนี่ยอาจารย์มันจะมีจุดไหนที่เราอาจจะโดนหักโดนบีบให้ต้องเป็นไปตามความต้องการของสหรัฐอเมริกาเหมือนที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
0: ผมคิดว่าหลักๆที่ได้เป็นประเด็นสัก 2-3 เรื่องที่เรายังทำไม่ได้
1: ค่ะ
0: หนึ่งเมื่อกี้ทั้งสองท่านเรียนท่านฟังไปแล้วเรื่องของหมูเนื้อแดง
1: ค่ะ
0: หมูเนื้อแดงนี่ตั้งแต่ครั้งหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: เขาอยากให้ประเทศไทยเปิดผมคิดว่าประเด็นของถั่วเหลืองข้าวโพดไม่กระทบไม่เท่าไหร่เพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยเราดำเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราอะไปไม่นำเข้าอีกที่หนึ่งแต่มานำเข้าสารัฐแทนโยกซ้ายขวาท่านเด็ก
1: ค่ะ
0: แต่หมูเนื้อแดงเราไม่เคยเปิดให้สหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่านี่คือความตั้งใจของเขาที่จะเขาอยากจะให้เราเปิดให
1: ้
0: ประเด็นหมูเนื้อแดงประเทศไทยจะต้องดูดีๆนะครับว่าไปยึดมาตรฐานหมูเนื้อหมูจากสหรัฐอเมริกาหรือยึดมาตรฐานจากของไทยเพราะหมูสหรัฐที่ส่งไปจีนหมูสหรัฐที่ส่งไปยุโรปเนี่ยเขาใช้มาตรฐานของจีนแล้วเขาใช้มาตรฐานยุโรปเขาไม่ได้ออกมาตรฐานของสหรัฐหมูเนื้อแดงสหรัฐประเทศไทยไปยอมแค่ไหนตรงนี
1: ้
0: ฝากติดตามกัน
2: ค่ะค่ะแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติว่า
0: ประเด็นที่สอง
2: ประเด็นที่สองค่ะ
0: เชิญครับ
2: อาจารย์เชิญประเด็นที่สองต่อเลยค่ะ
0: ประเด็นที่สองก็น่าจะหลักๆก็คือ local content วัตถุดิบใช้ภายในประเทศ
1: ค่ะ
0: ใช้ภายในประเทศคือขณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยที่ผลิตแล้วสู้สินค้าจากต่างประเทศไม่ได้เพราะสินค้าจากต่างประเทศราคาถูกปิดตัวไปเยอะผู้ประกอบการไทยปิดตัวไปเยอะเขาหันมาถ้าอยู่รอดก็คือหันไปเป็นผู้นำเข้าแทนซะเพราะนั้นหันไปเป็นผู้นำเข้าแทนก็คือก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะครับไปเช็คได้เลยครับเปลี่ยนเป็นจากผู้ผลิตในประเทศเป็นผู้นำเข้าแทนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดครับใช่ไหม
1: ฮะ
0: เพราะนั้นอันนี้คือหลักฐานเล็กๆน้อยๆที
1: ่
0: จะบอกชัดเจนว่าเราใช้ local content ตามแล้วเวลาทุนต่างชาติที่มาตั้งในประเทศไทยเนี่ยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยตาม
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นจะมีมาตรการอะไรนะรถ EV เหรอที่บอกว่าถ้าคุณผลิตรถ EV ในประเทศและคุณใช้ local content ภายในประเทศเยอะคุณจะได้สิทธิพิเศษภาษีเพิ่มใช่ไหมฮะที่รัฐบาลออกมาเห็นไหมครับ
1: ค
0: ่ะเพราะนั้นเรามีปัญหาเรื่องโลโก้ประเด็นที่สองเรามีปัญหาเรื่องโลโก้คอนเทนต์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
2: งั้นภาพรวมค่ะอาจารย์ว่าเกิดว่าเราได้เนี่ยที่ 19% มันจะกระทบต่อ GDP ของเราเรื่องของการลงทุนการส่งออกรวมถึงการจ้างงานยังไงบ้างอะคะ
0: เยอะครับผมยังไม่ได้ประเมินตัวเลขนี
1: ้
0: ว่าจะกระทบเท่าไหร่ถ้าเราเจอภาษีสหรัฐสูงๆเนี่ยแต่ว่ากระทบแน่ๆเพราะว่า 60% ของGDP ประเทศไทยเนี่ยมาจากการส่งออกมาจากการส่งออกนะแล้วตลาดสหรัฐก็เป็นตลาดเบอร์หนึ่งที่ท่านสองท่านพูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้
0: ผมเสริมก็คือว่าเป็น 21% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนตลาดเนี่ย 21% อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสงครามครั้งนี้เป็นสงครามการค้าที่ทั้งอาเซียนก็เจอภาษีซึ่งเจอแตกต่างกันทั้งเจอเรื่องของภาษีต่างตอบแทนทั้งเจอเรื่องของมาตรา301นะครับผลกระทบโดยรวมทั้งก็คือเศรษฐกิจการส่งออกแล้วก็การจ้างงานแน่ๆแต่ตัวเลขชัดเจนเดี๋ยวค่อยมารายงานกันต่อไปครับ
1: ค่ะอาจารย์มีนิดนึงที่มีการสอบถามเพิ่มเติมกันอยู่เหมือนกันนั่นก็คือกรณีของคุณวรพักเนี่ยที่อาจจะโดนเข้าข่ายแบล็คลิสต์เนี่ยมันจะกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยไหมอาจารย
0: ์ในการเจรจาภาษีต่างตอบแทนผมพูดประเด็นในตอนแรกๆว่าเรามีประเด็นเรื่องมาตรา301
1: ค่ะ
0: แล้วขณะนี้เนี่ยเรามีเรื่องโลกแทรกซ้อนเข้ามา โรคแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยไปอยู่เป็นประเด็นของกระทรวงการของสภาคองเกรสและก็ไปเป็นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าสหรัฐอเมริกาเอาประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการจดปากกาเซ็นหรือเปล่าเพื่อให้เขามีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้นด้วยหัวข้อว่าประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินประเทศไทยเป็นแหล่งเป็นหนึ่งในแหล่งหลายๆแหล่งของโลกนี
1: ้
0: เป็นที่ฟอกเงินเป็นที่สแกมเมอร์เป็นคอร์เซ็นเตอร
1: ์
0: ถ้าเขาเอามารวมกันอำนาจในการต่อรองเราต้องยืดให้เขามากกว่าที่เราจะได้จากเขามีผลครับถามว่ามีผลไหมมีผล
1: แต่จะมีมากน้อยแค่ไหนนะอาจารย
0: ์ถูกต้องถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์อัจฉริสันวานิชนะคะประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ต้องติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วผลการเจรจาจะออกมายังไงเพราะว่าภาษีตอบแทภาษีตอบโต้เนี่ย 19% อันเนี้ยยังต้องคุยกันอยู่นะในรายละเอียดมันยังไม่เสร็จแต่มีโรคแทรกซ้อนอย่างแรกก็คือมาตรา301ที่เราโดนไป 12.5% แล้วกำลังพิจารณาเพิ่มเติมอีก 7.5 แต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนว่าจะออกมาแบบไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะต่ำกว่า 19% หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ให้50-50น
2: ะ
1: เพราะถ้าเกิดว่าเขารวมอยู่ในการหารือแล้วไม่ได้ไปคิดมาตรา301เนี่ยโอกาสมันก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดแยกส่วนกันเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะโดน30%กว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน
2: แล้วเรื่องอัตราภาษี 19% ตอนนี้หลายประเทศในเพื่อนบ้านเราก็ได้ 19% ในอัตรานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะว่าน้อยลงกว่า 19% เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็50-50มันไม่น่าจะได้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนค่ะหลังจากที่กกต.นั้นมีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในการชี้ขาด77คนในการส่งฟ้องศาลฎีกาในคดีนี้นะคะยังต้องตามกันต่อค่ะสำนวนหัวเลือกสว.สีส้มซึ่งตามรายงานนะคะหากพาดพิงเนี่ยก็จะมีการพาดพิงถึงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอด้วยแล้วก็ความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ด้วยนะคะ
1: แต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมติกกต.วันที่14ที่ผ่านมาทำเอากกต.กับ DSI แตกเป็น2ฝ่ายนะคะไม่ต่างกับเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านที่สอกเขาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขากำลังจะย้ายฝ่ายแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลเองก็ดูจะสั่นคลอนไปด้วยติดตามกับคุณสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ1สัปดาห์เต็มๆเรียกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลปล่อยคีย์เวิร์ดทำให้ต้องคิดและวิเคราะห์ถึงเสถียรภาพและเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคนั่นก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยเพราะระบุว่าเหตุที่พรรคภูมิใจไทยถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวเลือกสว.ก็เพราะฝ่ายการเมืองค่ะ
1: มีคนพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศแล้วก็คำสั่งแล้วก็ข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตัวผมที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งสว.มันมีข้อห้ามแล้วแล้วถ้าใครยังไปทำเขาก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขา
2: ท่านนายกจะทำยังไงให้ข้อครหานี้แบบหมดไปจากภูมิใจไทยค่ะไม่ถูกลากไปเกี่ยวข
1: ้
2: อง
1: ผมไม่เห็นมีใครคือคนที่ครหาก็ผมก็เห็นหน้าอยู่คนที่ไม่ติดใจผมก็เห็นหน้าอยู่นะครับ
2: แสดงว่าท่านนายกก็มองว่าเรื่องนี้เป็น
1: ไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับจุดเริ่มมาจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ฟังแบบนี้แล้วน่าจะบอกได้ว่านายกอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ติดใจกับการถูกลากไปเกี่ยวข้องกับปมหัวเลือกสว.คงไม่ 100% ค่ะก็มีอยู่ในใจบ้างแหละไม่งั้นไม่พูดออกมาหรอกค่ะว่าคนครหาและคนที่ไม่ติดใจตอนนี้ก็ยังเห็นหน้ากันอยู่ข้อสังเกตมีอยู่ว่าคนที่ครหาและคนที่ไม่ติดใจ2คนนี้นายกอนุทินกำลังหมายถึงใครสืบเนื่องจากที่ชี้ว่าจุดเริ่มต้นที่พรรคภูมิใจไทยถูกลากไปเกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกสว.เกิดจากฝ่ายการเมืองตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งย้อนไปก็จะเห็นค่ะว่าคำร้องหัวเลือกสว.ถูกจุดให้ร้อนแรงขึ้นเพราะมติ DSI บรรจุให้เป็นคดีพิเศษและเมื่อมีคดีพิเศษการตรวจสอบไต่สวนผ่านคณะกรรมการกลางชุดที่26ก็ตั้งข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับส.ส.และแกนนำของพรรคภูมิใจไทย21คนร้อนสุดคือมีชื่ออนุทินชาญวีรกุลชัยชนกชิดชอบและเนวินชิดชอบซึ่งผลแห่งคดีอาจหมายถึงการส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่หลังกกต.ลงมติฟันหัวเลือกสว.ผ่านสว.26คนและบุคคลอื่นอีก51คนตัดตอนฝ่ายการเมืองออกไปด้วยเหตุว่าพยานบุคคลกลับคำให้การมาถึงตอนนี้กำลังเดินหน้าเช็คบินคนที่ลากพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.หรือเปล่าประเดิมด้วยการแสดงเจตนาที่จะลดทอนการต่อรองทางการเมืองออกมาแล้วค่ะสืบเนื่องจากถ้อยคำที่ยืนยันว่าไม่ปิดทางการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรมและกำลังหาจังหวะพูดคุยอยู่กับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมซึ่งก็หมายถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดีตีความตามตรงเลยก็คือนายอนุทินกำลังเปิดทางตอบรับพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลไหมทางหนึ่งมีข้อสังเกตค่ะว่าบุคคลในส่วนที่เป็นพยานที่กลับคำให้การรหัสที่16ทับ26กลับคำให้การในคดีหัวเลือกสว.คือตัวแปรของการตอบรับดีลน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลอีกทางหนึ่งเมื่อผู้นำรัฐบาลส่งสัญญาณชัดขนาดนี้ฝ่ายค้านสร้างสรรค์อย่างพรรคกล้าธรรมจะรออะไรอีกดีไม่ดีอาจไม่ร่วมแม้แต่จะลงชื่อในยติซักฟอกของพรรคฝ่ายค้านในสภาที่กำลังจะยื่นไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าอยู่แล้วค่ะทั้งที่พรรคกล้าธรรมนี่แหละค่ะที่กำลังเป็นอีกข้อสังเกตว่าน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกของพรรคฝ่ายรัฐบาลไม่น้อยนี่เท่ากับว่าลดทอนให้พรรคฝ่ายค้านอ่อนแอลงไปแล้วอย่างที่เห็นค่ะและที่นายกอนุทินย้อนไปพูดถึงที่มาของจุดเริ่มต้นว่าฝ่ายการเมืองลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ก็น่าจะสบจังหวะให้เดินเกมต่อรองทางการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคนึงไหมนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะแม้ก่อนหน้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์จะไม่ติดใจกับการดึงพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ตามแต่เกมนี้อาจไม่ใช่แค่ หัวหน้าและพลพรรคของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่อาจหมายถึงนายใหญ่ไหมนายใหญ่ที่หมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำทางจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและมวลชนคนเสื้อแดงที่อาจกลับมามีอิทธิพลทางการเมืองโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะและภาวะการเมืองแบบนี้ล่ะค่ะน่าจะพูดได้ว่าเอกภาพของ3พรรคหลักฝ่ายค้านแตกแล้วล่ะค่ะแต่ก็เป็นที่สังเกตเอาไว้ด้วยนะคะว่านับจากนี้ไป2พรรคฝ่ายรัฐบาลนั่นก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะรักษาเอกภาพร่วมกันเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ได้นานแค่ไหนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าเพื่อไทยนิ่งเฉยกับทุกฉากที่พรรคภูมิใจไทยถูกโจมตีว่าหัวเลือกสว.ค่ะพรรคเพื่อไทยไม่เคยลุกขึ้นมาปกป้องหรือว่าช่วยแก้ต่างใดๆในทางการเมืองเขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรหมายความว่าทำอยู่หรือเปล่าค่ะ
3: ค่ะแต่ไม่ทำอะไรเนี่ยอาจจะเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นคนเปิดพรมเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: คะ
3: ขอบคุณค่ะครม.เงาพรรคประชาชนก็ออกมาจี้รัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหากองทุนกยศ.ที่กำลังวิกฤตนะคะเพราะว่ามีการปรับเกณฑ์มีการตัดงบส่งผลกระทบกับนักศึกษานับหมื่นคนเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยนางสาวรักชนกศรีนอกเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็เติมงบเข้ากองทุนกยศ.อุดช่องโหว่ด่วนก่อนเด็กจะหมดอนาคตติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ขณะเดียวกันนางสาวรัชนกยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยบางแห่งข่มขู่นักศึกษาค่ะว่าหากกยศ.ยังไม่จ่ายเงินก็จะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบค่ะครม.เงาพรรคประชาชนครั้งที่13แถลงข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหนึ่งในหลายปัญหาก็ยกเรื่องของเงินกยศ.ค่ะโดยนางสาวลักษณ์นกศรีนอกชี้ถึง2ปัจจัยที่กยศ.ไม่สามารถอยู่ได้เพราะ1การแก้ไขกฎหมายปรับอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงทำให้รายได้กองทุนลดลงส่งผลต่อวินัย

0: ของผู้กู้ในการจ่ายเงินและ2การลดงบประมาณสมทบกองทุนกยศ.ชี้ว่าเพราะความล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอค่ะและหยิบยกว่าปี2569รัฐบาลรู้ปัญหาแล้วแต่ว่าในการพิจารณางบปี2570รัฐบาลยังคงขาดเงินอีก 7,000 ล้านบาทค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลป้องกันหาทางแก้ไขในประเด็นนี้ส่วนตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก็สะท้อนว่านักศึกษาที่กู้เงินไม่ได้หลายหมื่นคนค่ะกำลังหลุดระบบการศึกษาคนใหม่เข้ามาไม่ได้และคนเก่ากำลังถูกเตะออกจากระบบซึ่งเข้าใจค่ะปัญหาการทวงหนี้ของรัฐบาลที่ผู้กู้กว่า2ล้าน6แสนคนไม่จ่ายหนี้และปัญหางบประมาณไม่เพียงพอแต่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลนำงบประมาณมาอุดช่องโหว่ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็สะท้อนว่ามีลูกหลายคนค่ะและการกู้ยศกยศนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ลูกๆได้รับการศึกษาต่อแต่ว่ายังติดปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่ไม่สามารถกู้ได้สาเหตุมาจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่ะ
1: ก็ต้องขอฝากครับปีนี้จะต้องช่วยนักศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบก่อนเพราะเขาเข้าจากระบบมาแล้วครับไม่ใช่เขากำลังรอเข้ามาแล้วเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาโปะค่าเทอมเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าหอจ่ายค่าเรียนจ่ายค่ากินแต่ณวันนี้เขาไม่มีความหวังเลยครับเอาเงินมาโปะครับแล้วเรื่องของการทวงหนี้เรื่องของหลักเกณฑ์จะต้องแก้ไขกันไปแบบควบคู่ต่อกันไปครับ
2: ดิฉันเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งที่นักศึกษากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมาขู่แล้วนะคะว่าถ้ากยศ.ไม่จ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบซึ่งคือดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ไหมนะคะไม่แน่ใจว่าท่านแบบว่าเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนจะพอที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมแต่ว่าดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเข้าใจทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจน้องๆในกองทุนกยศทุกคนเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่เคยเรียกว่ากู้ยืมจากกองทุนนี้เพราะเรามีปัญหายากจนสถานะทางการเงินที่ก็ไม่ได้พอที่จะให้เรียนเหมือนกันนะคะ
0: ขณะเดียวกันนางสาวลักษณ์ชนกทักท้วงว่าตั้งแต่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาดำรงตำแหน่งไม่เคยพูดถึงปัญหากยศค่ะทั้งที่เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณปี2570ตัดงบได้ 11,600 กว่าล้านบาทแต่ว่าไม่แปรงบให้กยศแม้แต่บาทเดียวค่ะซึ่งเงินกองทุนกยศนั้นจะเป็นการต่อลมหายใจให้กับเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาอีกทั้งยังเป็นอนาคตของประเทศจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะด้วยการเติมเงินเข้ากองทุนกยศค่ะขณะเดียวกันนะคะทางผู้นำฝ่ายค้านก็เปิดเผยยืนยันว่าในการเปิดเวทีซักฟอกจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะไปยื่นร้องต่อปปช.ค่ะในการเอาผิดกกต.ด้วยในเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงทันข่าวต่อไปค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ค่ะเหตุน้ำมันรั่วใต้ทางยกระดับถนนพระราม3นะคะตัวแทนบริษัทท่อส่งน้ำมันก็อยู่ระหว่างการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลต่อกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานค่ะเพื่อพิจารณาทางแก้ไขที่ปลอดภัยขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำ10จุดด้วยกันซึ่งเป็นรอบจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบดูว่ามีน้ำมันปนเปื้อนหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่อส่งน้ำมันได้เก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อระบายน้ำประมาณ10จุดโดยรอบบริเวณท่อส่งน้ำมันรั่วใต้ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3ค่ะเพื่อนำตัวอย่างนั้นไปตรวจพิสูจน์ค่าความปนเปื้อนว่ามีน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณนี้หรือไม่นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดก็ได้นำเครื่องจักรขนาดเล็กเข้าไปเปิดผิวดินเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในรัศมีประมาณ30เมตรรอบจุดที่พบน้ำมันรั่วไหลค่ะทีมข่าวได้ตรวจสอบแผนงานกับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ข้อมูลนะคะว่าขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของตัวแทนบริษัทท่อส่งน้ำมันค่ะซึ่งหลังจากรับฟังทุกหน่วยงานร่วมกันก็จะวิเคราะห์หาทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดในเบื้องต้นจุดราวที่พบบริเวณตัวท่อจุดนี้มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรค่ะบริษัทก็ได้เสนอแผนในการแก้ไขซ่อมแซมที่คาดว่าจะใช้เวลาราวๆ1สัปดาห์ค่ะ
5: ผู้นำเยอรมนียอมรับนะคะว่าผลการเลือกตั้งระดับรัฐเมื่อวานนี้ถือเป็นหายนะค่ะแต่ก็ยืนยันว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศแม้ว่าจะเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคะแนนนิยมที่ลดต่ำลงค่ะเ สมาชิกและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค AfD พรรคการเมือง

0: นิยมแนวคิดขวาจัดของเยอรมนีส่งเสียงเฉลิมฉลองทันทีที่ทราบผลสำรวจ Exit Poll ของการเลือกตั้งสภารัฐเมคเลนบวกฟอร์พอมเมนทางตะวันตกขออภัยค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าพรรคสามารถกวาดคะแนนเสียงได้ร้อยละ 38.3 ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งระดับรัฐได้สำเร็จเป็นครั้งที่2ถัดจากที่รักเซตเซ่นอันฮาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบรรยากาศดังกล่าวสวนทางกับพรรคเอสเพเดพรรคฝ่ายซ้ายที่พรรคฝ่ายซ้ายกลางนะคะที่ครองอำนาจในรัฐนี้มานานกว่า28ปีซึ่งได้คะแนนไปร้อยละ 35.4 ตกลงมาเป็นพรรคอันดับที่2ขณะที่พรรคเซเดยูของฝ่ายพรรคฝ่ายขวากลางของเฟริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้คะแนนไปเพียงร้อยละ 5.5ผ่านพ้นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4ที่จะได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาของรัฐนี้อย่างหวุดหวิดส่วนที่กรุงเบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งแห่งที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาของเมืองเมื่อวานนี้ค่ะพรรคดีลิงเคอร์พรรคการเมืองแนวคิดซ้ายจัดกวาดคะแนนเสียงไปได้ร้อยละ 25.6 ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินขณะที่พรรคเซเดอูที่นายกรัฐมนตรีกรุงเบอร์ลินคนปัจจุบันสังกัดอยู่ได้คะแนนร้อยละ 18.8 ลดลงจากเดิมมากถึงร้อยละ9ส่วนพรรค AFD ได้คะแนนไปร้อยละ 16.3 ขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ3ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคระบุว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นสะท้อนชัดเจนแล้วว่าผู้นำเยอรมนีไม่อาจดำรงตำแหน่งได้อีกต่อไปแล้วทางด้านของผู้นำเยอรมนีระบุว่าผลการเลือกตั้งที่รัฐเมคเคนบวกเพอร์ฟอร์มเมนถือเป็นหายนะของพรรคส่วนผลลัพธ์ที่กรุงเบอร์ลินถือว่าน่าพอใจแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากรวมทั้งยืนยันว่าประเทศต้องเร่งปฏิรูปด้านต่างๆของตัวเองและตัวเองจะยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อผลักดันต่อไปซึ่งจะช่วยขจัดลัทธิอำนาจนิยมในสังคมได้ค่ะ
1: หลังจากข่มขู่ใช้กำลังเข้ายึดดินแดนในกรีนแลนด์ของเดนมาร์กมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะจนทำให้เกิดความสั่นคลอนความสัมพันธ์ในนาโต้ให้ปั่นป่วนขึ้นก็หายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวมาระยะหนึ่งแล้วค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้นำสหรัฐก็ได้มีการประกาศชนะว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วนะคะคุณนิถาคะงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นชนะของทรัมป์ได้จริงๆหรอคะ
2: ทรัมป์เนี่ยเขาคุยว่าชนะใสๆเพราะว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยสักแดงเดียวแต่ว่าฝั่งเดนมาร์กหรือว่าชาตินาโต้เองก็มองว่านี้วินวินค่ะสัปดาห์นี้สหรัฐเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์มีกำหนดจะลงนามข้อตกลงกันระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กนะคะหลังจากบรรลุข้อตกลงกันสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางข้อสงสัยว่าข้อตกลงที่ทำให้ทรัมป์ภาคภูมิใจนักหนานี้มีอะไรแตกต่างไปจากข้อตกลงเดิมที่ใช้มา75ปีค่ะทหารกว่า400นายจากชาตินาโต11ประเทศตบเท้าเข้าร่วมการฝึก Arctic Shield 2026ที่จัดขึ้นทางตอนใต้ของกรีนแลนด์นะเพื่อเป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติการทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมสุดหฤโหดแถบขั้วโลกปฏิบัติการฝึกซ้อมครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะประกาศความสำเร็จว่าบรรลุข้อตกลงในการควบคุมความมั่นคงและปัจจัยสำคัญอื่นๆในกรีนแลนด์ได้อย่างเบ็ดเสร็จจะทำสิ่งที่จำเป็นได้ตามอำเภอใจทั้งหมดเพื่อปกป้องกรีนแลนด์ตอบโจทย์ทุกความกังวลของสหรัฐโดยที่สหรัฐไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะตัวข้อตกลงที่ทรัมป์บอกเนี่ยยังไม่มีใครได้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐแง้มออกมาคร่าวๆนะว่าในรายละเอียดเนี่ยสหรัฐจะได้สิทธิ์ในการตั้งฐานทัพโดยไม่ต้องขออนุญาตเข้าถึงพื้นที่ชายน่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรข้อตกลงนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดด้วยนะคะต่อให้กรีนแลนด์วันหนึ่งจะเป็นเอกราชไปก็ตามประเด็นสำคัญน่าจะเป็นการห้ามไม่ให้ประเทศนอกนาโต้มาสร้างฐานแล้วก็ห้ามประเทศที่เป็นปรปักษ์มาลงทุนใดๆที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐในกรีนแลนด์ด้วยนะคะจากที่ตอนนี้กรีนแลนด์เนี่ยเปิดกว้างให้ลงทุนกันได้ทุกภาคส่วนงานนี้หนีไม่พ้นการพาดพิงไปถึงจีนและรัสเซียโดยตรงเลยนะคะว่าข้อตกลงใหม่จะกีดกันไม่ให้ส่งทหารเข้าพื้นที่หรือว่าลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญได้ค่ะนอกจากรายละเอียดที่เปิดเผยโดยวงในนะยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงปี2026นี้มีอะไรอย่างอื่นแตกต่างจากข้อตกลงเดิมระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กเมื่อปี1951ที่อนุญาตให้สหรัฐ

0: รัฐเนี่ยประจำการกำลังพลได้มากเท่าที่ต้องการบนเกาะกรีนแลนด์นอกจากที่ตั้งที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือซึ่งทำให้กรีนแลนด์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นท่ามกลางสภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายก็กลายเป็นการเปิดเส้นทางใหม่นอกเหนือจากการเป็นเกาะยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างสหรัฐยุโรปและรัสเซียอยู่แล้วนะคะกรีนแลนด์ก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสำคัญทั้งน้ำมันแล้วก็แร่หายากซึ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ทั้งโทรศัพท์มือถือรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ผู้นำสหรัฐเนี่ยประกาศจะเดินหน้าเพิ่มกำลังทหารในกรีนแลนด์ทันทีด้วยค่ะสหรัฐมีกำลังพลประมาณ150นายประจำการอยู่ที่ฐานทัพอวกาศพิทูฟิกอยู่ตอนตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์อยู่แล้วนะคะเดิมทีที่นี่เคยใช้ชื่อว่าฐานทัพอากาศตูลี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1951แต่ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนสถานะแล้วก็ชื่อเมื่อปี2023ฐานทัพอวกาศแห่งนี้อยู่เกือบจะกึ่งกลางระหว่างวอชิงตันดีซีกับที่มอสโกพอดีนะคะแล้วก็มีสถานีเรดาร์ที่ส่งสัญญาณแผ่รัศมีได้ไกลร่วม 5,550 กิโลเมตรทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็จะตรวจการเข้าไปได้ไกลถึงในดินแดนของรัสเซียเล็งเห็นพิสัยขีปนาวุธที่ยิงมาจากจีนได้ด้วยนะคะกรณีที่ศัตรูอย่างรัสเซียหรือว่าจีนเนี่ยยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเข้าใส่สหรัฐขีปนาวุธก็จะต้องบินผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดก็คือบริเวณขั้วโลกเหนือตรงนี้เท่ากับฐานทัพในกรีนแลนด์แห่งนี้จะเป็นเสมือนดวงตาคู่แรกที่จะเล็งเห็นภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงค่ะปัจจุบันฐานทัพพิทูฟิกอยู่ในความดูแลของกองทัพอวกาศสหรัฐนะคะเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพอวกาศเดลต้าวันภารกิจหลักๆมีทั้งการตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปแล้วก็ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยิงจากทะเลติดตามวัดระยะส่งข้อมูลดาวเทียมระยะไกลรวมถึงควบคุมดาวเทียมสำหรับโครงการของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยนอกจากนี้สิ่งก่อสร้างทางทหารบนเกาะกรีนแลนด์เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมหลายพันล้านดอลลาร์ของทรัมป์นะคะซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องใช้การได้ก่อนที่ตัวเขาจะหมดวาระลงในปี2029ค่ะถ้าวันไหนเกิดศึกสงครามขึ้นโดยมีรัสเซียจีนสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกรีนแลนด์นี่แหละที่จะตกอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบนะคะทรัมป์จึงดูสบายใจเป็นพิเศษที่จะคุมการทหารแล้วก็การลงทุนบนเกาะนี้ได้ตลอดไปแต่หลายฝ่ายก็กังขาเหมือนกันว่างานนี้ที่ทรัมป์คุยไว้หนักหนาว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับชาวอเมริกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีกเดือนเสร็จๆค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาแล้วเลือกตั้งจะเกิดแล้วแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีสงครามในตะวันออกกลางกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องมีข่าวดีมากลบกระแสข่าวแย่ๆนิดนึงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ต่อเนื่องกับเทศกาลต่อเนื่องกับวันชาติจีนนะคะก็ทำให้จีนเนี่ยหยุดยาว13วันเลยตั้งแต่25กันยายนถึง7ตุลาคมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของไทยในการดึงนักท่องเที่ยวจีนและคาดว่าจะช่วยให้ระยะเวลาพำนักรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อทริปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ไปต่อเนื่องกับวันหยุดยาววันชาติจีนนะคะทำให้มีการประเมินค่ะว่าเทศกาลโกลเด้นวีคปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากกว่า 250,000 คนค่ะยอดจองล่วงหน้าในการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมขณะที่การค้นหาเที่ยวบินจากจีนมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า20%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะจากเซี่ยงไฮ้กวางโจวเฉิงตูหางโจวและฉงชิ่งค่ะและในช่วง2เดือนนี้สายการบินทั้งของจีนและของไทยเปิดเส้นทางบินใหม่ๆจากเมืองต่างๆของจีนนะคะเช่นคุนหมิงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มาสู่กรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตส่งให้มีที่นั่งโดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ที่นั่งเพื่อรองรับความต้องการเดินทางในช่วงโกลเด้นวีคค่ะแม้ว่าผู้ประกอบการจะคาดหวังนะคะว่าโกลเด้นวีคจะช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังมีการจับจ่ายไม่มากทำให้ร้านค้ายังไม่กล้าสต็อกสินค้าเพราะกังวลเรื่องกำลังซื้อค่ะ
1: น่าจะสต็อกเพิ่มขึ้นถ้าแบบแขกดีหน่อยบ้างแต่จะไม่ได้ลงเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่อาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างใช่ค่ะเพราะว่าขายยังไม่ค่อยได้แล้วก็เลขของเก่าออกอย่างเงี้ยค่ะขายยังไม่ค่อยดีก็เลยไม่กล้าลงของ

0: เยอะ
1: Golden Week ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนยังมีแนวโน้มพำนักนานขึ้นนะคะจากเฉลี่ยประมาณ8วันมาเป็น13วันจากวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ไปเชื่อมกับวันชาติจีนนะคะทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าตั้งแต่25กันยายนถึง7ตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 250,000 คนสร้างรายได้ 11,500 ล้านบาทค่ะ
2: ก็จะมีการจัดเทศกาลเพื่อมารองรับโดยเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการแอดเอาตัว values ของการเดินทางและเข้ามาพักผ่อนมากขึ้นใช้บริการมากขึ้นดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะเทียบตัวเลขกับตัวเลขของรายได้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าตัวเลขเราเพิ่ม 27% แต่รายได้เราเพิ่มตัวเลขเราเพิ่ม 24% แต่รายได้เราเพิ่มถึงเกือบ 40% 37% นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราได้นักท่องเที่ยวที่มาใช้เงินมากขึ้นอยู่ยาวมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ values นักท่องเที่ยวvalue tourism มากขึ้นค่ะ
1: นักท่องเที่ยวจีนยังครองแชมป์ตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยสูงสุดนะคะด้วยจำนวนกว่า 3,600,000 คนนับตั้งแต่ต้นปีโดยใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 55,000 บาทต่อคนต่อทริปค่ะขณะที่ททตั้งเป้าปิดปีนี้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 5,300,000 คนนะคะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะเมื่อรวมกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดปีนี้ททคาดการว่าจะอยู่ที่33ล้านคนนะคะขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ7ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะกรณีเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5ของไทยไปแสดงบนเวทีประกวดนะคะพร้อมกับเคลมว่าเป็นภาพชุดโบราณของกัมพูชาค่ะล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมาโต้แย้งในกรณีแล้วนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป็นภาพของไทยที่ถูกนำไปบิดเบือนค่ะโดยเร่งส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวดให้เร่งแก้ไขแล้วก็ออกมาขอโทษค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรณีเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026รอบ preliminary เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้ฉายภาพการแต่งกายในอดีตขึ้นบนจอ LED ค่ะโดยพิธีกรในงานก็บรรยายว่าภาพเหล่านั้นคือชุดเขมรและวัฒนธรรมเขมรโบราณค่ะโดยยืนยันว่าภาพที่ถูกนำไปแสดงนั้นไม่ใช่ตามที่กัมพูชานั้นกล่าวอ้างค่ะแต่เป็นภาพที่กรมศิลปากรได้เคยโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5สวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มจากฟิล์มกระจกจดหมายเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะภาพดังกล่าวยังได้มีการประทับลายน้ำของกรมศิลปากรไว้ด้วยแต่วิธีกองประกวดหาได้นำลายน้ำออกจากภาพนี้ไปนางสาวสบิดาย้ำว่าการกระทำเช่นนี้บ่งชี้ว่าผู้จัดเวทีประกวดดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้สาธารณะเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาอย่างแท้จริงค่ะจึงเรียกร้องให้กองประกวดยุติการดำเนินการดังกล่าวแล้วก็เร่งส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดให้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ขอโทษค่ะแต่หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
4: ภาพต้นฉบับน่ะก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตาลายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็

ามปกติพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่แม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขายังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนถนนและพื้นที่ทางการเกษตรอีกหลายจุดนะคะอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบริเวณบ้านหัวร้องเส้นทางเข้าสู่อำเภอนครไทยถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ชั่วคราวในขณะที่บ้านนาหัวเซรถเล็กยังไม่สามารถเข้าออกได้นะคะส่วนที่ตำบลเนินเพิ่มค่ะแม้ว่าบางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลมาสมทบนะคะโดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยก่อนจะเข้าสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนต่อไปค่ะไปดูกันที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพานตาลเดี่ยวลดต่ำลงกว่าระดับวิกฤตแล้วนะคะแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนในอำเภอตาลเดี่ยวจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือลำน้ำขุ่งนะคะซึ่งยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลวัดป่าและหนองไข่โดยเส้นทางจากศูนย์เยาวชนหล่มสักถึงบ้านน้ำพุงใต้มีน้ำท่วมสูงมากกว่า40เซนติเมตรรถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะความเสียหายตั้งแต่วันที่18กันยายนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยไปแล้ว13ตำบล48หมู่บ้าน919ครัวเรือนในขณะที่พื้นที่ริมน้ำแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาทางอำเภอยังประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอยู่ค่ะมาดูกันที่ภาคใต้นะคะที่สตูลค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังจากฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเลยนะคะโดยปภ.ได้ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในอำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในขณะที่ระดับน้ำที่คลองมำบังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดมีน้ำท่วมขังประมาณ 10-30 เซนติเมตรแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะคะล่าสุดระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัวและทยอยลดลงถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะฝนที่ตกหนักทำให้ขณะนี้ชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์รอไม่ได้นะคะเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาชาวนาหลายรายก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวเข้าพื้นที่หลังจากน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมแปลงนาซึ่งบางราย

0: ฝนจะตกหนักแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักเจ้าพระยามีไม่มากค่ะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 8,110 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เมตรขออภัยนะคะคิดเป็น 60% ค่ะเขื่อนสิริกิติ์นะคะปริมาณน้ำคิดเป็น 78% ส่วนที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนค่ะปริมาณน้ำคิดเป็น 59% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะคิดเป็น 64% ค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะจึงมีการออกมาแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ค่ะทางด้านของนักวิชาการได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเพราะสัญญาณตอนนี้ชัดเจนว่าฝนรวมของไทยในหลายพื้นที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะจนเริ่มเป็นเสียงเตือนให้จับตาปริมาณน้ำต้นทุนด้วยขณะเดียวกันค่ะพอเปิดปฏิทินดูก็ก้าวสู่เดือนตุลาคมประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูอากาศจะแปรปรวนปริมาณของฝนรวมในเดือนนี้พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศฝนนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะคะประมาณร้อยละ10ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือที่ฝนหายไปค่อนข้างชัดเจนต่ำกว่าปกติถึงร้อยละ20นะคะมีเพียงแค่ภาคตะวันออกที่ฝนสูงกว่าปกติเล็กน้อยร้อยละ10ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันปริมาณฝนยังคงใกล้เคียงค่าปกติค่ะแต่ที่น่าจับตาคืออุณหภูมิเฉลี่ยนะคะยังคงมีค่าสูงกว่าปกติราวๆ 0.5 ถึง 1 องศาเซลเซียสสัญญาณเตือนนี้นะคะภาคการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำต้องวางแผนกันอย่างรัดกุมเพราะว่าฝนทิ้งช่วงและตกต่ำกว่าเกณฑ์แบบนี้อาจจะส่งผลต่อการเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วงปลายปีด้วยค่ะ
1: แล้วส่วนการที่สภาพที่เรียกว่าเอลนีโญเนี่ยนอกจากฝนน้อยน้ำน้อยอุณหภูมิก็สูงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นพอจะเข้าฤดูแล้งแล้งนี้ก็ไล่ตั้งแต่ฤดูหนาวไปเลยนะครับเดือนมกราคมพายังหนาวอยู่ก็แล้งนะแล้งนี่ก็หมายถึงว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติซึ่งโดยทั่วไปนะครับตัวเอลนีโญเนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสคราวนี้สูงกว่าปกติของเราไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังอะไรเท่าไหร่เพราะเราคุ้นเคยแต่ดินเนี่ยดินมันจะระเหยน้ำออกไปมากขึ้นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางสระของชุมชนเนี่ยมันน้ำมันจะแห้งเร็วขึ้น
0: ส่วนเดือนตุลาคมปีนี้นะคะจะพบว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปะทะมรสุมเริ่มเปลี่ยนทิศค่ะทำให้ภาคเหนือและอีสานจะมีอากาศแปรปรวนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองจากนั้นฝนก็จะเริ่มลดลงค่ะและเริ่มสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ทางใต้นะคะจะสลับมารับศึกหนักเรื่องของฝนตกชุกหนาแน่นร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่คลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันสูง2ถึง3เมตรค่ะและข้อควรระวังมากที่สุดในช่วงตุลาคมก็คือสถิติของพายุหมุนเขตร้อนหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างที่มีโอกาสสูงนะคะจะเคลื่อนเข้าใกล้และพาดผ่านไทยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมที่กำลังเป็นกังวลนะคะจากข่าวเมื่อวันนี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากเมื่อวานนี้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลระบบจ่ายไฟบนแนวรางช่วงสถานีเตาปูนจนถึงบางโพนะคะจนเกิดกลุ่มควันและเพลิงไหม้ทำให้ต้องหยุดการใช้บริการกันชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะMRT เปิดมาให้บริการปกติทุกสถานีแล้วนะคะหลังจากเหตุไฟไหม้บนรางค่ะซึ่งนายภัทรพงษ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยช่วงเช้านี้นะคะว่ารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติทุกสถานีแล้วภายหลังจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลบริเวณรางรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการกันชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อจนถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะเพื่อซ่อมแซมระบบรางและระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟได้กลับมาวิ่งตามปกติตั้งแต่เวลา 5:30 นะคะของวันนี้

0: ี้ค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเบื้องต้นรฟม.ได้แจ้งว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมกับตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทั้งระบบก่อนที่จะเปิดให้บริการกันตามปกติค่ะนายพัทรพงศ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ช่วยกันเร่งแก้ไขซ่อมแซมระบบตลอดทั้งคืนเลยนะคะเพื่อให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาให้บริการได้ตามปกติในเช้าวันนี้ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากไฟฟ้าลัดวงจรของระบบไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่งผลกระทบถึงขั้นว่าต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่บริเวณสายเคเบิลระบบจ่ายไฟบนแนวรางช่วงสถานีเตาปูนถึงบางโพนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันเนี่ยกระจายแล้วก็มีประกายไฟค่ะจนต้องปิดให้บริการบางช่วงของสถานีเพื่อซ่อมแซมใหญ่และตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดให้บริการกันตามปกตินะคะซึ่งตลอดระยะเวลา22ปีของการเปิดให้บริการ MRT สายสีน้ำเงินเหตุขัดข้องส่วนใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็มักจะเกิดขึ้นจากปัญหาอื่นค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นระบบอนุสัญญาณขัดข้องระบบประตูรถไฟฟ้าหรือประตูฉุกเฉินขัดข้องหรือตัวรถไฟฟ้าขัดข้องนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อว่าสาเหตุและการแก้ปัญหาต่อจากนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยได้เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยค่ะอีกเรื่องนึงขยับมาที่นนทบุรีกันบ้างนะคะการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรียังคงเป็นอีกสนามเลยค่ะที่พรรคประชาชนแม้จะครองพื้นที่ส.ส.ได้ทั้งจังหวัดแต่ก็พ่ายแพ้ในสนามท้องถิ่นไม่ต่างจากสนามกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะคะประเด็นนี้ค่ะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งมาจากพรรคประชาชนเนี่ยก็แพ้ให้กับคุณณฤพลเย็นประเสริฐนะคะกลุ่มพึ่งหลวงซึ่งเป็นหลานอดีตนายกอบจที่ถูกยิงเสียชีวิตมากกว่า 55,000 คะแนนนะคะในขณะที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงแค่ 35% เท่านั้นท่ามกลางหลายข้อสังเกตเลยค่ะว่าปัจจัยความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนนั้นเกิดจากอะไรค่ะจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยด้วยนะคะเพราะว่าเดิมทีพรรคประชาชนคาดหวังรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์ถึง 60% ค่ะเพราะเชื่อว่าอาจจะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงได้แต่คนมาใช้สิทธิ์มีเพียง 35% จากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 1,700,000 คนนะคะคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลังนับเสร็จค่ะนายณฤพลนะคะได้ไป 193,653 คะแนนในขณะที่นายเดชรัตน์นะคะได้ไป138,274 คะแนนห่างกันประมาณ 55,000 คะแนนซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากการเลือกตั้งนายกอบจตลอด3ครั้งที่ผ่านมาค่ะแม้จะเป็นหลานของพลตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งเป็นอดีตนายกอบจนนทบุรีแต่ก็ต้องยอมรับว่านายณฤพลเนี่ยไม่เคยลงสนามการเมืองมาก่อนนะคะเพราะว่าทำงานด้านวิศวกรรมในภาคเอกชนค่ะแต่การแถลงหลังรู้ผลเมื่อคืนนี้สะท้อนได้ดีว่านอกจากการชูนโยบายสานต่อสิ่งที่นายกธงชัยทำมาตลอด20ปีเนี่ยก็คือจุดขายสำคัญของการทำการเมืองท้องถิ่นการผนึกกำลังของกลุ่มคนการเมืองในพื้นที่ไม่ส่งคนลงไปแข่งตัดคะแนนกันเองนะคะทำให้พรรคประชาชนที่แม้ว่าจะสามารถครองที่นั่งส.ส.ได้ทั้งจังหวัดผ่านระดับนโยบายชาติก็ต้องพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: โอเคถึงเราเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานพึ่งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วแล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
0: แต่สิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างจากการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่ผ่านมาก็คือรอบนี้ค่ะต้องยอมรับว่าคู่แข่งที่ถูกจับตามองทั้งสองฝ่ายเน้นการหาเสียงด้วยนโยบายการเรียกร้องเรื่องของทุจริตการเลือกตั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เคยมีเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะคะรอบนี้เหลือเพียงแค่3เรื่องค่ะโดยนายนฤพลชูการสานต่อ5นโยบายที่พันตำรวจเอกธงชัยและกลุ่มผึ้งหลวงเคยผลักดันตั้งเป้าให้นนทบุรีเป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะในขณะที่นายเดชรัตน์นะคะชูการขับเคลื่อน20นโยบายสร้างนิวนนท์เปลี่ยนนนทบุรีให้ดีขึ้นซึ่งหลังรู้ว่าพ่ายแพ้เมื่อวานนี้แกนนำพรรคพร้อมกับนายเดชรัตน์ก็ได้แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์นะคะพร้อมกับยอมรับว่าทุ่มเทกับการลงพื้นที่ตลอด31วันที่ผ่านมาแต่อาจจะยังไม่มากพอให้สามารถเข้าไปบริหารท้องถิ่นนนทบุรีได้ค่ะ
2: สำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
0: ส่วนพรรคที่ชนะสนามระดับชาติแต่กลับพ่ายแพ้ระดับท้องถิ่นนะคะนายเดชรัตน์ระบุนะคะว่าสะท้อนค่ะว่าประชาชนไม่ได้ตัดสินใจบนฐานความคิดเดียวกันซึ่งเป็นโจทย์ที่พรรครู้มาตั้งแต่ต้นแล้วในขณะที่นายพิชาญชาวพัฒนวงศ์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคก็ย้ำว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นสนามที่พรรคให้ความสำคัญนะคะเพราะเป็นความพยายามในการขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็จะเดินหน้าทำงานต่อในพื้นที่ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้คงต้องถามแบบนี้ว่าคุณผู้ชมเองเคยดูซีรีส์แนวตั้งกันบ้างหรือเปล่าประโยคที่คุ้นๆเลยนะคะก็คือฉันนี่แหละคือประธานบริษัทนะคะพล็อตเรื่องละครแบบนี้แหละค่ะเป็นสูตรสำเร็จที่เน้นการแก้แค้นบ้างชีวิตเกิดการพลิกผันนอกจากจะทำให้หลายคนเนี่ยเสพติดแล้วนะคะซีรีส์แนวตั้งแบบนี้ยังสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับซีรีส์แนวตั้งด้วยค่ะชวนมาดูข้อมูลกันหน่อยนะคะเพราะเราเห็นข้อมูลว่าปีที่ผ่านมาตลาดละครสั้นทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและไทยเองก็ติดท็อป4ด้วยนะคะของโลกเลยรองจากจีนสหรัฐญี่ปุ่นที่ดูซีรีส์แนวตั้งกันเยอะมากๆค่ะไทยติดอันดับนะคะเรื่องของการดูซีรีส์แนวตั้งค่ะคุณผู้ชมกระแสความฮิตสะท้อนผ่านออกมาเป็นตัวเลขล่าสุดในปี2568ที่พบว่าตลาดละครสั้นทั่วโลกมีมูลค่าสูงกว่าหมื่นล้านนะคะโดยพี่ใหญ่อย่างจีนครองเค้กไปมากที่สุดเลยนะคะ 14,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 78% ของตลาดโลกเลยค่ะและตลาดไทยอย่างบ้านเราเองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะยอดการดาวน์โหลดครึ่งปีแรกเท่านั้นเนี่ยสูงติดอันดับ6ของโลกโดยเฉพาะไตรมาสแรกไตรมาสเดียวมียอดการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันราวๆ260ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีมากมายขนาดนี้คือสัญญาณบวกนะคะที่ทำให้ผู้ผลิตไทยและแพลตฟอร์มมองเห็นตลาดใหม่ๆทั้งเรื่องของการสร้างรายได้และการขยายช่องทางการส่งออกคอนเทนต์อีกด้วยค่ะมีตัวอย่างนะคะอย่างเหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอนะคะที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะเขาได้นำกระแสซีรีส์แนวตั้งมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยค่ะคือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรับบทเป็นพระเอกนางเอกซีรีส์แนวตั้งเลยนะคะโดยใช้ฉากจริงในเมืองเลยไปจนถึงการให้ทีมงานไปดูแลทั้งเรื่องการเลือกบทการแต่งตัวไปจนถึงการถ่ายทำตัดต่อคลิปให้ด้วยนี่คือตัวอย่างที่สะท้อนว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยไม่ได้สร้างแค่มูลค่าจากการดูอย่างเดียวแต่ต่อยอดไปสู่อีกหลายๆธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ๆอย่างน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งถ้าไทยจะต่อยอดโอกาสนี้ทางสภาพัฒน์เองก็เคยประเมินเอาไว้ว่านี่จะเป็นการขยายผลเชิงอ้อมไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดแฟนมีติ้งการจัดคอนเสิร์ตสินค้าศิลปินไปจนถึงการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: สิ่งที่รัฐภาครัฐประเทศไทย

0: ไอจะได้ในเชิงที่ดีในเชิงสร้างสรรค์คือการขายแพร่กระจายการแนะนำประเทศไทยไงแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆอันซีนต่างๆในฉากต่างๆยกตัวอย่างลิซ่ายกตัวอย่างเนเน่ถูกทำซ้ำในกระบวนการของ VS อยู่จำนวนเยอะมากคนเราไม่ต้องมาดู Amazing Thailand แบบยาวๆเราดูโอ้หลังวัดพระแก้วหลังพระปรางวัดอรุณแค่ VS เล็ก
1: การเข้ามาของซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมาพร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะก็สร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ผลิตได้สร้างความเท่าเทียมในการเล่าเรื่องด้วยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาโชว์ศักยภาพเพราะว่าในอดีตอะค่ะถ้าการผลิตหนังหรือละครสักเรื่องนึงก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมต้องใช้ทั้งคนใช้เงินทุนสูงและมักจะถูกตีกรอบเนื้อหาจากเจ้าของทุนด้วยแต่พอเป็นซีรีส์แนวตั้งแบบนี้ข้อจำกัดเหล่านี้ก็ลดลงไปนะคะทำให้บรรดาครีเอเตอร์หน้าใหม่มีอิสระในการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยและก้าวเข้าสู่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างจีนเองนะคะมีผลสำรวจล่าสุดออกมาเขาก็พบว่ามีการสร้างการจ้างงานใหม่ได้ราวๆ 690,000 กว่าตำแหน่งเลยค่ะ
2: การที่มีพื้นที่สำหรับไมโครดราม่าเข้ามาครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์มีโอกาสได้ทำหนังแบบออฟเซชั่นน่ะถูกไหมฮะคือเรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะสามารถไต่จากงานแบบหนึ่งไปสู่งานอีกแบบหนึ่งหรือเราอาจจะไม่ไต่ก็ได้แต่เราสามารถหาเลี้ยงชีพจากการเป็นนักเล่าเรื่องได้จากการทำงานนิเทศที่เราคิดจะอยากเป็นแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เป็นนะครับคนที่อยากเป็นฝ่ายเสื้อผ้าแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานหนังใหญ่ก็ได้เป็นฝ่ายเสื้อผ้าในไมโครดราม่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ทดลองมากกว่าอาจจะทุนน้อยกว่าแต่คุณได้มีโอกาสทดลองมากกว่ามีอิสระภาพในการเล่าเรื่องมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับการในการที่เราจะมีองค์ประกอบเหล่านี้เพิ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมเราครับ
1: มีคุณผู้ชมแซวเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าไทย PBS ทำแนวตั้งด้วยสิจะได้ดูแนวตั้งด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าจำกันได้เนี่ยพฤติกรรมการเสพบนหน้าจอของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่เราเริ่มมี Facebook Instagram และชัดที่สุดก็คือ TikTok พอเป็น TikTok เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการดูแนวตั้งมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะไทยเองก็นำเรื่องของการทำละครคุณธรรมเข้ามาด้วยก็ถือว่าไทยก็แจ้งเกิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มุมนึงค่ะการเติบโตมันก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะคะที่แฝงมาด้วยความเสี่ยงทางสังคมด้วยนะคะมีการพบข้อมูลด้วยว่าเราพบการหลอกบนออนไลน์ด้วยจากการเสพคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ค่ะมาดูความสำคัญที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากดูซีรีส์แนวตั้งกันก่อนนะคะคือคลิปสั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายเลยนะคะเทคนิคการถ่ายทำก็ไม่ค่อยที่จะมีเยอะเบื้องหลังของเรื่องนี้ก็มาจากการออกแบบหน้าจอเป็นแนวตั้งที่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่พฤติกรรมของการใช้มือถือของคนเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาให้เหมาะกับการแย่งชิงความสนใจบนหน้าจออีกด้วยค่ะเริ่มจากอัตราส่วนบนภาพแบบ9:16นะคะมีวิจัยเรื่องของการปฏิวัติการเล่าเรื่องในกรอบภาพแนวตั้งสุนทรียศาสตร์ของการบีบอัดพื้นที่และการประกอบสร้างการสื่อสารแบบพหุวิธีในละครสั้นหน้าจอแนวตั้งตั้งแต่ปี2025แล้วนะคะคือจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยดึงดูดสายตาทำให้ผู้ชมประมวลผลได้ไวขึ้น 45% และเข้าใจเนื้อเรื่องได้เร็วขึ้นถึง 30% นะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสูตรสำเร็จของเนื้อหาที่ถูกคิดมาแล้วอย่างแยบยลทั้งสั้นกระชับเน้นกระชากอารมณ์เน้นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนรวมถึงมีจุดพลิกผันบ่อยครั้งด้วยนะคะและมีการทิ้งปมเอาไว้ตอนท้ายคลิปด้วยก็เร้าอารมณ์ค่ะทำให้ผู้ชมเนี่ยอยากจะดูต่อนั่นเอง
0: เป็นธรรมชาติของคนไทยด้วยเหมือนกันเราเป็นประเทศที่ adopt เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับสื่อค่อนข้างจะเร็วติดอันดับของโลกตั้งแต่โบราณกาลแล้วตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเราสืบค้นมาเพราะฉะนั้นละครคุณธรรมก็อาจจะเป็นบรานซ์หนึ่งอาจจะเป็นสาขาหนึ่งที่ทำให้ VS เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยเพราะเราคุ้นชินและเราโอเคกับมันแล้วแต่ว่าละครแนวตั้งเนี่ยฮิตถล่มทลายเพราะว่าเรามีความคุ้นชินในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอคอนเทนต์แนวตั้งเนี่ยมาเป็น10ปีแล้ว2คนไทยแต่โบราณแล้วเราไปดูในนิทานปรัมปราไปดูตามวรรณกรรมต่างๆคนไทยชอบเรื่องบันเทิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันตอบรับเรื่องเกี่ยวกับจริตของคนจริตของคนไทยการยอมรับนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มันค่อนข้างจะง่าย
1: คุณผู้ชมคะถ้าดูจากลักษณะของความบันเทิงประเภทนี้นะคะที่เน้นการขยี้อารมณ์ด้วย

0: การเข้าถึงผู้ชมแบบตัวต่อตัวด้วยก็ยิ่งเปิดช่องให้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความอินเหล่านี้รวมถึงความเหงาของผู้ชมเนี่ยมาปรับเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงในการทำกลโกงต่างๆได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะต้องย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากซีรีส์แนวตั้งนะคะแต่มีข้อมูลค่ะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เขาไปพบว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกลโกงอย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นการอาศัยกระแสละครแนวตั้งสร้างโฆษณาปลอมประเภทดูซีรีส์แล้วได้เงินมีการส่งลิงก์ให้เรากดเข้าไปดูต่อเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะคะรวมถึงมีการหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มันแฝงมาด้วยมัลแวร์ก่อนที่จะนำข้อมูลไปสวมรอยทำธุรกรรมหรือแม้แต่การควบคุมโทรศัพท์ระยะไกลเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารและการโอนเงินออกจากบัญชีด้วยนะคะซึ่งจากกลโกงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าภัยไซเบอร์ไม่ได้เลือกเหยื่อที่อายุหรือประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วจะถูกหลอกเป็นสูงวัยแล้วจะถูกหลอกง่ายแต่เขาอาศัยจังหวะที่เรากำลังเผลออินกับเนื้อหาซีรีส์อยู่ตรงหน้าเนี่ยใช้รูปแบบนี้นะคะในการสร้างกลโกงออกมาค่ะ
1: ทุกวันนี้ประเทศไทยเรามีสคบ1166ใช่ป่ะคะแล้วก็มีเอ็ดด้า1212เหมือนกับเป็นพอร์ทัลในการรับเรื่องร้องเรียนเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคสับสนไงว่าแบบเฮ้ยไม่รู้จะไปร้องเรียนทางช่องทางไหนดีหรือว่าถ้าเขาดูซีรีส์แนวตั้งแล้วเขาเผลอไปกดอะไรเข้าแล้วโดนดูดเงินเขาต้องทำยังไงเขาต้องช่วยเหลือตัวเองหรือยังไงประเทศไทยมันไม่มีพอร์ทัลจุดเดียวอะเป็น consumer protection portal แล้วยิ่งปัญหาตรงเนี้ยมันยิ่งใหญ่ stakeholder เยอะมีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มของ App Store Google Play สคบทั้ง EDDA ทั้ง PDPC ทั้งกสทชแล้วมันก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกมันจะทำยังไงให้มันเป็น one stop service หรือว่าให้ผู้บริโภคมีทางออกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
0: แต่ว่าภัยสแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับฝั่งแค่คนดูเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคนทำงานก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาใช้ต้นทุนต่ำและหลายโปรดักชันก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนกับบริษัทอย่างเป็นทางการนะคะทำให้เกิดช่องว่างมิจฉาชีพก็จะหลอกลวงทีมงานได้หรือนักแสดงก็ได้ทั้งการเบี้ยวค่าจ้างโดนเทงานหรือเลวร้ายที่สุดก็ถึงขั้นโดนหลอกไปค้ามนุษย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเลยนะคะที่จำเป็นต้องมีกลไกการคุ้มครองคนทำงานในอุตสาหกรรมลักษณะนี้ค่ะ
2: พอยิ่งเป็นไมโครดราม่ามันสั้นมันเล็กมันกระทัดรัดมันเข้าง่ายออกง่ายมันไม่ได้มีบริษัทที่เป็นแบบต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จะต้องลงทุนเพราะฉะนั้นการที่จะต้องตรวจสอบหรือการเช็คเช่นว่าแบบขอเซ็นสัญญาเพื่อจะเล่นไมโครดราม่าแต่ต้องไปถ่ายที่เมืองจีน3เดือนเราจะรู้ได้อย่างไรอย่างเงี้ยคำถามของผมคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ไปนั้นน่ะไปแล้วได้เล่นจริงไปแล้วได้เงินจริงไปแล้วไม่ถูกทิ้งไม่ถูกเอาไปหลอกขายหรืออะไรก็ตามแต่ของเหล่านี้เราต้องหากลไกสักนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะเช็คแล้วก็ระมัดระวัง
0: ในยุคซีรีส์แนวตั้งแบบนี้ก็มีความเสี่ยงกับคนทุกกลุ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมเน้นไปที่กลุ่มทั้งเด็กและเยาวชนรวมถึงสูงอายุด้วยมีข้อมูลจากการ์ดเอ็กในเครือ SCB นะคะช่วงปี 67-68 เนี่ยค่ะมีการชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสูงติดอันดับ1โดยมีสัดส่วนสูงถึง 41.26%ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการทุจริตทางการเงินนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตทางการเงินทั้งหมดเลยในสหรัฐอเมริกาเองก็มีการเก็บสถิติจากคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งพบว่าในช่วงปี 65 ถึง 66มีมูลค่าความเสียหายรวมจากโรแมนซ์สแกมในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยพุ่งสูงไปกว่าปีก่อนๆเกือบ 80% เลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากการที่มิจฉาชีพเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลอมโปรไฟล์ในรูปแบบที่นิยมกันมากที่สุดคือการสวมรอยเป็นดาราดังคนมีชื่อเสียงเพราะว่าการแอบอ้างเป็นเซเลบริตี้แบบนี้นะคะก็สร้างความน่าเชื่อถือและทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อได้รวดเร็วนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะดูซีรีส์เพื่อความบันเทิงได้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะปลอดภัยจากบรรดามิจฉาชีพด้วยทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษเรียนยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกจับตามองระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็ชัดเจนแล้วนะครับปรากฏว่าผลนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนนสูงสุดกว่า 190,000 คะแนนครับหลังผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังไม่เป็นทางการออกมาสมาชิกกลุ่มผึ้งหลวงนำพวงมาลัยและดอกไม้มามอบให้กับนายณฤพลเย็นประเสริฐก่อนที่เจ้าตัวจะชูมือแสดงความยินดีท่ามกลางทีมงานและผู้สนับสนุนที่มาร่วมติดตามผลการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอีกสนามที่ได้รับความสนใจครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนกลุ่มผึ้งหลวงส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐลงสมัครหลังการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทำให้ตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีว่างลงนายณฤพลเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยและแม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผึ้งหลวงให้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยมีเวลาในการหาเสียงค่อนข้างจำกัดครับแนวทางสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงก็คือการสานต่องานและนโยบายเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยพร้อมกับนำเสนอแนวทางพัฒนาจังหวัดนนทบุรีหลังทราบผลคะแนนยังไม่เป็นทางการนายณฤพลก็กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ออกมาใช้สิทธิ์และขอบคุณกลุ่มผึ้งหลวงรวมถึงผู้สนับสนุนที่ให้ความไว้วางใจพร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนและสานต่องานเดิม
1: เห็นว่าเป็นคนใหม่นะแต่จากประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีนะครับก็อยู่ในหน่วยงานของเอกชนที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานผึ้งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสานต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะอีกหลายโครงการที่เราวางไว้แล้วเรายังทำไม่สำเร็จก็คือท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
0: สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายณฤพลผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงได้ไป 193,653 คะแนนนะครับขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้ 138,274 คะแนนห่างกัน 55,379 คะแนนนะครับทางนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมระบุว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายและเคารพการตัดสินใจของประชาชน
2: แม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งโดยเฉพาะสำหรับทีมงานพรรคประชาชนนนทบุรีที่ช่วยกันในทุกๆเขตนะครับเพราะว่าในเวลาที่กระชั้นเราก็พยายามทำให้31วันนี้เป็นวันที่เราได้พบกับพี่น้องประชาชนในนนทบุรีอย่างทั่วถึงที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พบกันในบทบาทอื่นๆต่อไปครับผมขอบคุณครับ
0: สำหรับนายณฤพลอายุ57ปีเป็นบุตรของนายณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับและเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจบการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้านการทำงานเคยเป็นผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและวิศวกรประจำโรงงานบริษัทไทยมิตซูวาจำกัดมหาชนแม้ว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการครับแต่ก็ถือว่ามีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาจังหวัดกับพันตำรวจเอกธงชัยมาโดยตลอดก่อนที่กลุ่มผึ้งหลวงจะมีมติส่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้

0: ครับมองไปข้างหน้านะครับหนึ่งในสิ่งที่รอให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่เข้ามาแก้ไขก็คือปัญหาน้ำท่วมครับโดยเฉพาะในชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากทุกปีครับบ้านไม้ที่มีสภาพทรุดโทรมของป้าเรียมบุญประเสริฐมีร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับบ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนมัสยิดท่าอิฐหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำที่สุดของชุมชนจึงเป็นบ้านหลังแรกที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อปีที่แล้วถูกน้ำท่วมยาวนานถึง4เดือนครับ
1: ก็มีบ้านป้าหลังเดียวที่ต่ำแต่คนอื่นเขามีตังค์อ่ะเขาก็ซ่อมแซมสูงกันหมดแต่ป้ายังว่านะลูกก็ทำงานไม่ค่อยมีตังค์กันนะพูดกันง่าย
2: ๆป้าจ๋าเราเวลาน้ำหลากอ่ะเราเดือดร้อนยังไงบ้างคะ
1: เดือดร้อนมากจะอยู่ใน4เดือนน้ำเนี่ยป้าก็จะนั่งบันไดคอยดูน้ำขึ้นจะขึ้นตอนไหนจะลงตอนไหนพอลงแล้วป้าก็จะล้างบ้านจะล้างเพราะว่าดินมันเยอะ
0: ชุมชนมัสยิดท่าอิฐอยู่นอกคันกั้นน้ำครับถ้าระดับน้ำสูงขึ้น1เมตร30เซนติเมตรจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีบ้านริมน้ำได้รับผลกระทบ200หลังคาเรือนผู้นำชุมชนจึงอยากจะให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ช่วยปรับปรุงคันป้องกันตลิ่งที่มีอยู่เดิมให้สามารถป้องกันน้ำได้ในระยะยาวครับ
3: อยากจะฝากทางอบจ.เนี่ยว่าให้มีการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับเขื่อนซึ่งถ้ามีบริหารจัดการน้ำเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับกับชาวบ้านเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะครับเราสามารถ เลี่ยงภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถที่บริหารจัดการและบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
2: ค่ะหมายถึงเขื่อนที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ประโยชน์ก็คือตลิ่งเป็นหลักเหรอคะ
3: ใช่ตลิ่งการตลิ่งถ้าไม่มีเขื่อนนะครับตลิ่งบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเสียหายและพังนะครับซึ่งการของมาซ่อมแซมภาครัฐก็รู้อยู่ว่ามันยากลำบากนะครับซึ่งเราเองก็จะใช้จิตอาสาช่วยกันนะครับในการบรรเทาเบื้องต้นนะครับ
0: ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคาดหวังว่ายุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวจะเป็นสิ่งที่สำคัญครับไม่เพียงแค่การป้องกันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกปีเท่านั้นครับมีความเห็นจากพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาครับสั่งฟ้องภาคประชาชน2คนที่ถูกอบจ.สงขลาแจ้งความฐานบุกรุกส่วนราชการหลังเข้าไปตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือช่วยเหลือประชาชนเกือบ30ลำวันนี้ถูกนำตัวส่งพนักงานอัยการครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลามีความเห็นสั่งฟ้องคดีนายเกรียงไกรคมขำและนายเฉลิมชัยครุอัมโพเครือข่ายภาคประชาชนที่ถูกอบจ.สงขลาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการกรณีเข้าไปตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์เครื่องจักรที่จังหวัดสงขลานะครับตั้งอยู่ในตำบลเขารูปช้างเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้นำตัวพร้อมสำนวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยพนักงานอัยการนัดหมายที่จะฟังคำสั่งว่าฟ้องคดีหรือไม่30กันยายนนี้นายเกรียงไกรคมขำเครือข่ายพรรคประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกส่งฟ้องบอกว่าเดินทางมาตามนัดของพนักงานสอบสวนซึ่งพรรคประชาชนเองไม่อยากให้ถูกมองว่าการดำเนินคดีกับพรรคประชาชนนั้นถือเป็นคดีพิเศษที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนและกระบวนการยุติธรรมเชื่อได้ว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าไปตรวจสอบครับ
4: ประชาชนเข้าไปตรวจสอบตามอำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วผมก็เป็นพลเมืองดีเป็นอาสาสมัครของปปช.ไปตรวจสอบปกติแล้วไม่ได้เพิ่งทำมานานแล้วคำถามเมื่อไปทำแบบนี้แจ้งความนายเกรียงไกรกับพี่หลีเนี่ยสงขาได้ประโยชน์ตรงไหนปปช.เสียประโยชน์ตรงไหนอาจเพียงแค่เสียเวลาในการออกมาชี้แจงว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าเวลาเท่านั้นแหละครับที่จะบอกว่าใครเป็นคนพูดจริงใครเป็นคนโกหกใครทำถูกกฎหมายใครทำผิดกฎหมายแต่หน้าที่ตัดสินก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบครับ
5: คนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมและทำถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วมาเจอคดีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องร้องขอกับทางอัยการซึ่งเป็นหน่วยกันกรองสำนวนเนี่ยท่านควรพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ ทำถูกต้องตามกฎหมายและ

0: เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยครับ
1: ด้านนายสมโพธิ์โชติทูช่วงอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่เดินทางมาให้กำลังใจนายเกรียงไกรและนายเฉลิมชัยพร้อมด้วยข้าวผัด2กล่องและโอเลี้ยงอีก2ถุงก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับในการมาเยี่ยมผู้ต้องหาโดยยืนยันถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมส่วนการมีผู้ยิ่งใหญ่เร่งรัดคดีนั้นก็เห็นว่าทางผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาควรที่จะเร่งรัดคดีอื่นๆเช่นเดียวกับการเร่งรัดคดีของภาคประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการลักลอบตัดต้นสนในพื้นที่ป่าสนอนุรักษ์เป็นต้นครับกรมทางหลวงชนบทที่12จังหวัดสงขลายอมถอยครับปรับลดค่าปริมาณงานดินในโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสระยะทาง2กิโลเมตรเศษๆใช้งบประมาณกว่า61ล้านบาทครับโดยเงินที่ได้จากการปรับลดก็จะนำไปปรับแบบก่อสร้างส่วนขยายจุดเชื่อมของถนนเพิ่มเติมคุณติชิลาพุทธสารพันธ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ด้วยงบประมาณกว่า61ล้านบาทในการก่อสร้างถนนสายนราธิวาส4007แยกทางหลวงหมายเลข4136ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสที่มีความยาวแค่ประมาณ2กิโลเมตรเศษทำให้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และปปช.จังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบติดตามโดยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตคือปริมาณดินถมที่มากถึง 30,000 คิวซึ่งเป็นปริมาณดินที่มากสำหรับโครงการขนาดใหญ่จึงอาจไม่สอดคล้องกับถนนสายนี้ที่มีระยะทางไม่มากนักล่าสุดสตง.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งตัวแทนผู้รับจ้างใช้เครื่องนิวเคลียร์เกตเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของถนนหลังการบดอัดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโดยตัวแทนกรมทางหลวงชนบทเจ้าของโครงการยืนยันว่าการตรวจวัดความหนาแน่นนี้ได้ดำเนินการทุกๆ50เมตรและหลังการตั้งข้อสังเกตของสตง.ก็ได้ปรับลดค่าดินเหลือเงินกว่า2ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปทำจุดเชื่อมต่อของถนนอีก250เมตร
3: เราก็ไปเพิ่มในส่วนของจุดต่อเชื่อมเพื่อให้จุดต่อเชื่อมมีความปลอดภัยจากเดิมที่เราไปแล้วเรายังมองไม่ออกถ้ารถวิ่งมาจากนนท์มันอาจจะชนเกาะกลางแต่นี่เราขยายไปอีก250เมตรเพื่ออะไรนะเขาเรียกว่าเพื่อนการเดินรถของแต่ละส่วนจะได้มามีเบี่ยงมาถ้าเราไม่มีเบี่ยงอาจจะโอเคอาจจะเกาะกลางมีอาจจะมีอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
2: พื้นที่บริเวณนี้คือจุดที่กรมทางหลวงชนบทระบุว่าได้ปรับแบบเพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมหลังการปรับลดค่าดินโดยได้กำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งหลังจากนี้จะเหลือส่วนงานรองพื้นทางงานเกาะกลางงานหินคลุกงานปรับพื้นผิวถนนและการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งคู่โดยนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบตั้งแต่ระยะแรกของการดำเนินโครงการจะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
4: ว่าหลายๆโครงการที่ผ่านมาเราก็จะใช้วิธีการเข้าไปดูก่อนตั้งแต่โครงการยังเริ่มต้นที่ยังไม่เกิดความเสียหายว่าแม้แต่หน่วยปฏิบัติเองทางส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือมันมีส่วนที่แก้ไขได้เนี่ยเขาก็จะได้นำไปแก้ไขซึ่งมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทางราชการเองก็จะได้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองก็จะได้มีความรู้สึกว่าไม่เป็นการจับผิดนะเราทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
2: โครงการก่อสร้างถนนสายนี้ได้จัดทำราคากลางประมาณ61ล้าน3แสนบาทและใช้วิธีคัดเลือกผู้รับเหมาโดยได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งที่เสนอราคา61ล้าน2แสน95,000บาทซึ่งต่ำกว่าราคากลางในหลักพันโดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่22มกราคมระยะเวลาดำเนินการ300วันสิ้นสุดวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยกรมทางหลวงชนบทคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามสัญญาเพราะเนื้องานในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและการวางระบบท่อที่เกือบเสร็จสิ้นแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงแม้จะมีน้ำท่วมในปลายปีนี้ลดลงดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ส่วนหลายโครงการที่ถูกสร้างแล้วทิ้งเรายังคงเดินหน้าตรวจสอบนะครับอย่างที่จังหวัดพังงาที่กำลังเกิดคำถามว่างบกว่า130ล้านบาทที่รัฐใช้ลงทุนก่อสร้าง2โครงการมันจะ

0: ศูนย์เปล่าหรือไม่ลองไปดูสภาพกันครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับอาคารนิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่องพยักร้าย007หรือเจมส์บอนด์ภาคที่9ที่มีการถ่ายทำที่เขาตะปูอ่าวพังงาเมื่อปี2517ครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับนี่เจมส์บอนด์007ยังมีป้ายเขียนอยู่เลยนะครับอาคารนี้สร้างขึ้นบริเวณท่าเรือสุรกุลตำบลกระสมอำเภอตะกั่วทุ่งที่พังงางบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา38ล้านบาทนะครับแล้วเสร็จปี2561แต่หลังเปิดใช้งานแล้วเข้าชมได้เพียงวันเดียวก็ต้องปิดตัวลงก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อช่วงโควิด19คลี่คลายแต่ก็เปิดได้ช่วงสั้นๆครับประมาณ10เดือนตอนนั้นจัดเก็บรายได้ไป 9,000 บาทก็ต้องปิดอีกครั้งหนึ่งจนปัจจุบันเนี่ยถูกทิ้งร้างไปรองนายกเทศมนตรีตำบลกระสมบอกว่าท้องถิ่นไม่มีงบประมาณมากพอในการซ่อมแซมและบริหารจัดการชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงารื้อถอนเพราะว่าตัวอาคารบดบังทัศนียภาพท่าเรือซึ่งมีจุดเชื่อมออกไปยังอ่าวพังงาครับ
1: ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมาตลอดนะครับว่าอยากให้มีการรื้อถอนตัวอาคารเจมบอนเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นแล้วก็บดบังทัศนียภาพของอ่าวกระโสมซึ่งจะเห็นทิวทัศน์ป่าชายเลนทำให้ความสุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระโสมเนี่ยหายไปครับ
0: ส่วนอีกโครงการนึงครับเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงาท่าเรือบ้านท่าด่านหมู่ที่1ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองพังงาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเริ่มต้นสัญญา28มีนาคม2567ครบกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่16เมษายน2569รวมระยะเวลาทั้งสิ้น750วันแต่ล่าสุดนี่คุณผู้ชมแบบที่เห็นเลยนะครับสร้างไปเพียงร้อยละ60เท่านั้นจนชาวบ้านกังวลว่าอาจจะถูกทิ้งงานหรือก่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนกับหลายโครงการของจังหวัดพังงาหรือไม่ครับตอนนี้ชาวนครสวรรค์กำลังเดือดร้อนจากปัญหาฝนตกน้อยครับทำให้พืชขาดน้ำคาดว่าถ้าหากฝนตกไม่มากพอปีนี้อาจขาดทุนครับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่น้อยกว่าปกติแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานครับส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกระทบต่อผลผลิตทั้งข้าวและข้าวโพดแม้ในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในบางพื้นที่แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอยู่ครับหนึ่งในเกษตรกรที่หมู่12ตำบลปางสักอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานและมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวโพดที่มีอายุประมาณ1เดือนกำลังประสบปัญหาขาดน้ำส่งผลให้ลำต้นแคร์แกรนเหี่ยวเฉาและคาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดแม้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกลงมาก็ตามครับ
2: สภาพกลางวันโดยรวมเนี่ยคือมองไปทางไหนเหมือนกันหมดใบข้าวโพดแทนที่จะเป็นสีเขียวคือมันก็จะออกเป็นเหมือนแบบสีเทาๆนะคะด้วยความที่มันเหี่ยวค่ะ
3: จากสถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นใบเหี่ยวๆเนี่ยถ้าเกิดได้น้ำช่วง2วัน3วันเนี่ยจะฟื้นไหม
2: มันก็ฟื้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100%เพราะว่ามันก็จะฟื้นแต่คือถ้าได้น้ำมาแบบว่าชุ่มนะคะตกแบบชุ่มเกิดถ้าตกมานิดๆหน่อยๆก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าดินมันแห้งมากค่ะตั้งแต่ปลูกมานี่คือยังไม่ได้ฝนที่แบบว่าคือว่าให้ดินอิ่มตัวเลย
0: เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อีกหลายคนครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเลยและก็มีแนวคิดที่จะหยุดทำเกษตรแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบนี้เสร็จเพื่อรอดูสถานการณ์น้ำและลดความเสี่ยงจากการลงทุนในช่วงที่น้ำยังไม่เพียงพอครับไม่ต่างจากที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ว่าขณะนี้หลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แห้งขอดครับชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับนี่กลางหน้าฝนนะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนต้องนำรถบรรทุกน้ำเอาไปใส่โอ่งแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่บ้านเด่นเมานะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ชาวบ้านบอกว่าปก

0: ปกติในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีฝนตกครับแต่ที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงยาวนานจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานเพื่อให้นำน้ำมาช่วยเหลือซึ่งยอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
1: อบต.มาแจกค่ะน้ำอบต.ถ้าเราตกไปอบต.เขาก็มาแจกให้เรามันก็ไม่เพียงพอกันอยู่ดีนะคะเนาะมันเยอะน้ำต้องใช้กันเยอะชาวบ้านต้องใช้น้ำปัจจัยที่สุดก็คือของพวกเราก็คือน้ำค่ะ
0: ดูที่ลำน้ำแม่หาดครับนี่เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านที่ตำบลแม่ลานอำเภอลี้ลำพูนเขาใช้นะครับแห้งขอดแบบนี้ครับสร้างความกังวลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะไม่มีน้ำให้ชาวบ้านใช้แล้วยิ่งช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงวางแผนช่วยเหลือชาวบ้านทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้วครับ
2: ทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็มีเตรียมนะครับรดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้บรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยการส่งน้ำนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็จะส่งทั้งตำบลนะครับก็เป็นการไม่ค่อยไหวเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ต้องหาแหล่งน้ำนะครับเสริม
0: สำหรับตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมี7หมู่บ้านนะครับมีทั้งหมด 1,174 ครัวเรือนประชากร 2,905 คนนอกจากเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแล้วยังพบว่าฝนที่ทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวและข้าวโพดขาดน้ำแล้วก็ทยอยแห้งตายครับชาวบ้านประสบปัญหาขาดทุนมีหนี้สินตามมาจำนวนมากส่วนสวนลำไยหากไม่มีน้ำก็จะเสี่ยงที่ขาดน้ำแล้วก็ตายด้วยเช่นเดียวกันครับคำถามคือแล้วสถานการณ์นี้มันจะลากยาวไปแค่ไหนถ้าดูจากการคาดหมายลักษณะอากาศพบว่าไทยมีแนวโน้มจะเจอเอลนีโญไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะครับนี่จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีบริหารจัดการน้ำส่วนประชาชนเองก็ต้องพร้อมปรับตัวด้วยคุณสมคารเกื้อบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ชาวบ้านแม่ปงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันแกะกระเทียมเพื่อเตรียมไว้ทำพันธุ์ปลูกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหลังอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจจะส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรงหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้ข้อร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยทางชลประทานได้แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและใช้น้ำอย่างประหยัดตนจึงต้องปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอาทิกระเทียมถั่วเหลืองถั่วเขียวและถั่วลิสงแทนข้าวที่เคยปลูกปีละ2ครั้ง
4: หมู่บ้านเฮาต้องได้เกียมถั่วไว้เกียมเหิดเกียมหยังไว้เป็นถั่วเป็นหอมเนี่ยครับเกียมหอม
5: พืชที่จะปลูกนี่มีอะไรบ้างนะ
4: มีหอมขาวหอมแดงถั่วดินแล้วก็ถั่วแระประเภทกะหล่ำผักกาดอย่างนี
5: ้ครับเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
4: ครับครับใช้น้ำน้อยเป็นผักกาดผักอย่างนี้นะระยะสั้น
5: คือเราเตรียมรับมือ
4: ครับครับเตรียมรับมือแต่ว่าเป็นข้าวนี่ใส่มาได้ฮะถ้าใส่ก็เหมียถ้ามันแหลงมาได้มันก็ได้ยังครับ
3: ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่การจัดสรรน้ำแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์หลักของพื้นที่รับน้ำและการเชื่อมโยงระบบชลประทานโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนทำหน้าที่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์หลักที่ไม่เพียงแต่จ่ายน้ำให้พื้นที่รอบเขื่อนแต่ยังคอยประคองระดับน้ำปิงเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับตัวเมืองเชียงใหม่มีพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 137,000 ไร่ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตโครงการแม่งัด 27,000 ไร่โครงการแม่ปิงเก่า 49,000 ไร่และฝายในลำน้ำแม่ปิงอีก16แห่งที่ผ่านน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่62,000 ไร่ล่าสุดเขื่อนแห่งนี้มีปริมาณน้ำ234ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ88ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราถือเป็นเขื่อนรองรับการขยายตัวของเมืองทั้งในแง่เกษตรกรรมชุมชนและภาคอุตสาหกรรมส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 148,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงอำเภอบ้านทิและอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและยังเป็นแหล่งน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยงโซนเศรษฐกิจทิศตะวันออกของเชียงใหม่ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในจังหวัดลำพูนล่าสุดมีปริมาณน้ำ183ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ69
6: เพื่อที่จะไม่ตื่นตระหนกนะครับอันนี้ในเรื่อง

0: ของอุทกภัยนะครับนอกจากนั้นเองก็อยากจะขอให้ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยลงในทางน้ำคูคลองหรือว่าแม่น้ำลำคลองนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำนะครับสำหรับในฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คงต้องขอให้ประหยัดน้ำนะครับให้ทุกท่านประหยัดน้ำเนื่องจากการคาดหมายถึงภาวะเอลนิโยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตามที่รอบเวรที่กำหนดนะครับปลูกพืชตามแผนที่กำหนดนะครับตลอดจนการเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อย
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
2: และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในช่วงกลางหน้าฝนแบบนี้ครับภาพที่จะได้เห็นประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมงดงามมากนะครับท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมเป็นหมอกฝนครับแล้วก็กลายเป็นภาพความสวยงามที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางหุบเขาพอเมฆฝนเลื่อนผ่านปุ๊บเนี่ยครับทัศนียภาพโดยรอบดูโดดเด่นแล้วก็ดูงดงามไม่น้อยนะครับในพื้นที่เองตอนนี้มีทางตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับออกมาดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆพร้อมกับช่วยเหลืออำนวยความสะดวกดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยนะครับแม้ว่าช่วงนี้อากาศที่เขาค้อจะมีทั้งฝนตกมีแดดออกสลับกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของช่วงฤดูฝนนะครับเป็นภาพความงดงามที่ต้องบอกว่าหลายคนอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งช่วงหน้าหนาวก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่จะได้สัมผัสกันแบบนี้ใครสนใจสามารถเดินทางกันไปได้นะครับไปสัมผัสความสงบและความสวยงามของวัดผาซ่อนแก้วเขาค้อท่ามกลางธรรมชาติได้แบบนี้เลยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์
0: บ่ายสามโมงตรงนะคะ
1: เจวันนี้เหมือนมีเพื่อนสาวมาร่วมเดินรันเวย์ค่ะ
0: ก็วันนี้ขอมาแทนน้องปาร์คบ้างนะคะเพราะว่าอยากเจอพี่กิ๊บบ้างเนาะเจอแต่น้องปาร์ค
1: คิดถึงแล้วก็พี่อยากไล่น้องปาร์คไปก่อนชั่วคราวด้วย
0: ไล่เลยหรอ
1: ใจร้ายไหมเพราะว่าวันนี้เราต้อนรับนักร้องหนุ่มๆหมดปาร์คมาขัดอารมณ์พี่มาก
0: มันไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้จริงๆเพราะ
1: ต้องพวกเรานี่แหละ
0: สาวๆคุยกันนะคะเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้อาจจะงงๆเดี๋ยวเห็นศิลปินของเรานึกว่าเอ๊ะบอยแบนด์หรือเปล่าฟอร์มทีมกันใหม่หรือเปล่านะคะ
1: จริงค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มๆล้วนทั้งเวทีเลยทีเดียวแต่ว่ากุ้ยนะคะวันนี้เป็นกิฟต์กับกุ้ยนะคะก็คือ
0: เรียกเขาว่า
1: แตงกวาชื่อเล่นก็คือแตงกุ้ยคุณผู้ชมอย่างงงนะกิฟต์

0: ตกกี้เนี่ย
1: ให้เข้ากันนิดนึง
0: นิดนึงจะมาไล่จับกิ้งก่ากิ้งกือเพราะว่าเดี๋ยวจะแหลกกันสนั่นเวทีเลยค่ะ
1: วันนี้ต้องยกให้จริงๆนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าโอ้ถ้าย้อนไปเด็กๆนะพี่กิ๊ฟคือแทงรู้จักเพลงแหลกก็นี่จากท่านนี้เลยนะคะว่าเพลงอะไรทำไมมันต้องใช้ลูกคอเยอะขนาดนั้นล่ะอะไรคือกิ้งก่ากิ้งกือเนี่ยเราก็รู้จักตอนเด็กเนี่ยแหละนะก
0: ็
1: ต้องบอกว่าเป็นระดับนายกมาเอง
0: คุณก็ว่าไป
1: ไม่ธรรมดา
0: แต่ท่านนี้อยู่มาหลายสมัยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเรียนเชิญท่านนายกมาเลยท่านนี้นายกสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยของเราผู้ชายใจดีอาทศพลหิมพานต์แล้วก็วันนี้ควงหนุ่มน้อยมาอีกหนึ่งคนด้วย
1: ก็เป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยนะคะหัวแก้วหัวแหวนเหมือนกันนะเดี๋ยวดูลีลาว่าลูกคอจะสู้คุณพ่อได้หรือเปล่า
0: หาตัวได้ยากแน่นอนนะคะรวมไปถึงยังฟอร์มทีมกับลูกวงอีก2ท่านที่อยู่สู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนทำวงทศพลหิมพานต์มีอายุวงเนี่ย20 กว่าปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะก็คือรุ่งฮอตสุดๆเลยก็สู้กันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังรักกันดีเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนเปิดบ้านหิมพานต์ในช่วงเดือนแห่งการแบบช่วงนี้ทุกคนก็ไปทำบุญเข้าวัด
1: ค่ะก็เราต้องมีนักร้องสายบุญสายงานวัดสายบวชก็ต้องยกให้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันคนเพลงลูกทุ่งนี่ก็คือจะมีการรับทำขวัญนาคนะคุณอาทศพลก็ยังถือว่าเป็นNumber 1
0: ยังเป็นเบอร์1อยู่นะคะ แล้วก็ตอนนี้เป็นเสาหลักของวงการเพลงแหล่ไปซะแล้ววันนี้อยู่กับกิ๊บกุ้ย SC Band แล้วก็แดนเซอร์สาวสวยตลอด1 ชั่วโมงเต็มค่ะ

วันนี้เปิดความยิ่งใหญ่ของบ้านหิมพานต์นะคะต้องบอกว่าสกุลนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะอาทศพลหิมพานต์นี่ทั้งชีวิตร้องมานับพันเพลงเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ค่ะต่อยอดวันนี้พูดถึงลูกวงนะคะ

0: ในอดีตที่ร่วมก่อร่างสร้างตัวกันมาแล้วก็มีลูกชายด้วยแต่ก่อนอื่นเจอกับโตโผเลยนายกคนดีคนเดิมคุณอาทศพลหิมพานต์ค่ะ
1: สวัสดีครับทศพลหิมพานต์ครับ
0: คุณอายังคงนั่งแท่นนะคะเป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็ลำดับต่อไปข้างกิ๊บเองนะคะเขาบอกว่าเป็นนักร้องหนุ่มเหลือน้อยทองย้อยอริโยค่ะ
2: สวัสดีครับทองย้อยอริโยครับ
3: และอีกหนึ่งท่านนะคะต้องบอกว่าคนนี้นี่เป็นเงาเสียงก็สมชื่อจริงๆนะคะสำหรับคุณอาสายันไลไทยค่ะ
4: สวัสดีครับสายันไลไทยครับ
3: และหนุ่มน้อยของเรานะคะลูกไม้ใต้ต้นค่ะน้องอาร์ตวรพลหิมพานต์ค่ะ
5: สวัสดีครับวรพลหิมพานต์ครับ
3: สวัสดีทุกท่านนะคะ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: ค่ะ
3: สว
6: ั
3: สดีค่ะ
0: คืออาทศเนี่ยพาพี่เป้ามาหนูต้องได้ฟังสัญลักษณ์รักน้อยๆแต่รักนานๆหนูอยากรู้ว่าเหมือนจริงหรือเปล่า
1: ครับวันนี้ก็เขาก็แนวเสียงคล้ายๆสายันสัญญาตอนหนุ่มๆ
0: ต้องให้คุณอาพิสูจน์หน่อยได้ไหมคะ
1: โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย
3: นิดนึงค
1: ่
3: ะ
1: เอ้ลองดูสิ
0: เหมือนเลยนะอาน
1: ะไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใคร
0: แล้วก็เรามีปัญหาที่ฉายาของอีกท่านนึงค่ะ
1: ฮะ
0: คุณอาคารเมื่อกี้หนูไม่ได้แกล้งนะหนูแนะนำจริงๆอาทศเขาบอกฉายาคุณอาเลย
2: ครับผม
0: หนุ่มเหลือน้อย
2: ทองย้อยอริโย
0: ยังไงคะก็ใครตั้งให
1: ้ผมไม่คนตั้งชื่อทองย้อย
2: ชื่อให้ทองย้อย
1: เมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อทองย้อยหรอกก็ชื่ออีกชื่อนึงแต่ว่ามาดูแล้วพอดีท่านอาจารย์ราชันนะพันธเทศชื่อดังเขาให้ฉายาเอาแกฉายาอาจารย์ไปตั้งเป็นชื่อนักร้องเลยท่านฉายาอริโยท่านอาจารย์ราชันอริโยก็เลยผมก็เลยตั้งเป็นทองย้อยมันจะได้เข้ากับอริโยก็เลยเป็นทองย้อยอริโยใช่
2: เสริมอีก
1: ฮะ
2: นักร้องหนุ่มเหลือน
0: ้
2: อย
0: หนุ่มเหลือน้อยนี่คือ
1: ตั้งฉายาให้นักร้องหนุ่มเหลือน้อยทองย้อยอาริโย
0: มาแซวใครไม่ได้ก็แซวกันเอง
3: อยากให้แฟนๆมาลุ้นว่าเอ๊ะคนนี้จะหน้าตายังไงเนี่ยพอบอกหนุ่มเหลือน้อยแต่ว่าถ้าฟังเสียงก็ต้องบอกว่าแหมยังเอาอยู่
0: ยังแซ่บยังแซ่บ
3: นะคะ
0: ค่ะมีอีกคนนึงค่ะทศพลน้อยทำไมเหมือนขนาดนั้นดูยิ้มคุณผู้ชมคะขอโคสอัพสองท่านพ่อลูกได้ไหมคะดูยิ้มค่ะกล้องขออีกทีค่ะนี่ดูแฝดซะก่อนนี่ดิฉันนี่งงเลยจริงๆอ่ะทศตอนเด็กๆเป็นอย่างนี้เลยไหมคะเหมือนน้องอาร์ตเลยไหมคะ
1: ก็ไปมาประมาณนี้ตอนหนุ่มๆเหมือนกันประมาณนี้
0: อะไรแล้วลูกเล่นใครแพรวๆกับคันคะพ่อลูก
5: โอ้โหต้องยอมพ่อครับสู้เขาไม่ได้
0: มันยังไงอาร์ตหมายถึงลีลาการร้องใช่ไหม
5: ใช่ครับลีลาการร้องสู้เขาไม่ได้จริง
0: เมื่อกี้พี่แตงเขาดูอยู่ล่างเวทีเขาบอกอู้ทำไมพ่อลูกถึงร้องเข้ากันแล้วมีมุกตบ
3: มีมุกด้วยคือฟังเพลงแถมมุกแถมตลกด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นใครครีเอทโชว์นี้คะ
1: ก็เสริมกันมาพูดก็คือแบบผมเล่นกับพ่อไอ้พศเป็นประจำนะมีมุกเล่นกันร้องไปแซวกันไปอะไรเงี้ยนะครับพอดีมาวันนี้เอาอาร์ตเข้ามาร้องด้วยก็เลยย้อนอดีตชนิดนึงเพราะว่าพ่อไอ้พศเล่นกันสนุกสนานเนาะก็เหมือนเราเป็นพ่อกับลูกก็เลยเล่นกันแซวแบบสไตล์ของพ่อไอ้พศกับทศพลตอนนั้น
5: ครับ
1: ก็เลยมาเล่นกันขำๆนะจริงๆแล้ววงดนตรีเนี่ยผมเป็นศิลปินใบใหม่เนาะจะมีชื่อเสียงประมาณปี3940เนี้ยครับในห้างมณีสีเลี้ยงเจ้าของบริษัท 4Aเขาก็ทำวงให้ศิลปินในบริษัทนะครับก็จะมีผมมีสีพรายไทยแท้มีสุขสันต์วันสว่างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีสีพรายไทยแท้แล้วก็จะมีนักร้องที่เริ่มดังมาก็จะขึ้นวงอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เดินสายแบบเก็บเงินไปทั่วพอตอนหลังการเดินสายปิดวิกเนี่ยมันหมดยุคหมดสมัยนะครับก็เลยยุบวงนายุบวงมาตอนนี้ผมก็มาทำวงเองเนี่ยก็เป็นทีมงาน
0: หนึ่งแถมหนึ่ง
1: นี่ทีมงาน
0: งั้นถามคุณอาทองย้อยก่อนอยู่ข้างกิ๊บเนาะไปรู้จักไปเข้าวงอาทศได้ยังไงคะคุณอาตอนนั้น
2: รู้จักมันตั้งแต่ยังไม่เป็นทศพลนะครับ
0: ยังไงคะ
2: ก็ตอนร้องเพลงอยู่ด้านนอกเลยครับตอนนั้นก็ร้องตามเพลงตามสวนอาหารบ้างอะไรเงี้ยอะไรก็ลองมาเจอจนเข้ามาเป็นนักร้องดังเลยก็เข้ามาอยู่ด้วย
0: ก็คือตอนนั้นต่างคนต่างร้องที่สวนอาหารด้วยกันมาจนอาทศมาฟอร์มวงก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเส้นเสียงคุณอาโอ้เขาบอกว่าหวานซึ้งมาแนวสันติดวงสว่าง
2: ครับ
0: คุณอาค้นพบตัวเองหรือว่าอาทศเขาช่วยค้นคว้าหาดาวดวงดาวคะ
2: ก็ลองมาเองตอนนั้นลองมาเองก่
0: อ
2: นแล้วค่อยมาอยู่ตรงนี้เขาก็มาดัดให้แล้วสอนให้คำให้ชัดๆอะไรเงี้ยครับ
0: คุณอาขาอยากฟังจูบไม่หวานเป็นบุญหูเคลือบทองให้หนูแบบไม่โดนลิขสิทธิ์ค่ะอาจูบ

0: อยากฟังจบเพลงจังเลย
1: หวานพอไหมพี่กิฟ
2: หวานพอแล้วเน
1: า
2: ะ
1: หวานอ่ะถามทางด้านนี้บ้างนะคะแนวสายันเราไปเจอกันตามสวนอาหารด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่ฮะ
1: ใช่ด้วยนะคะ
3: เพราะว่า
1: เป็นแบบสไตล์ของยุคนั้นใช่ไหม
3: ผมร้องเพลงจากพัทยาแล้วก็มาอยู่กับวันชนะเกิดดีก็ไปเจอพี่ทองย้อยเขาร้องอยู่มาด้วยกันเนาะกับวันชนะเกิดดีก็เลยวันชนะยุบร้าน
4: ทำร้านอาหาร
3: ช่วงนั้นยุบพี่ทองย้อยก็เดี๋ยวไปอยู่กับทศพลด้วยกันก็เลยพากันมาสมัครก็อยู่ด้วยกันมากระทั่งทุกวันเนี้ย
0: มีอีกคนนึงค่ะ
4: ใครฮะ
0: น้องอาร์ตเจออาทศได้ไงลูก
4: นี่ไม่ทันนะนี
0: ่ต้องไปดักรอคุณพ่อไหมเพราะคุณพ่องานเยอะเหลือเกิน
5: ลืมตามาก็เจอเลย
0: เจอเลยโอ้เอาจริงๆคือเรารู้ไหมว่าเราต้องมาตามทางแหล่แบบคุณพ่อ
5: เมื่อก่อนไม่ได้คิดอย่างนี้ครับไม่ได้คิดว่าจะมาทางแหล่หรือว่าอะไรแต่ว่าเราก็ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วครับก็ร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยครับหัดร้องมาเรื่อยๆก็มีไปหัดลิเกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยิ่งกลมเกลียวไปใหญ่แล้วก็พอโตมาก็บวชครับพออายุ20แล้วก็บวชพ่อก็ส่งไปเรียนที่อุทัยธานีครับ
0: เส้นทางคล้ายๆคุณพ่อเลยไปบวชมาก่อน
5: ครับ
0: แล้วก็จะแบบได้วิชาได้อะไรมาเนาะ
5: ครับแต่พ่อเขาบวชนานกว่านานเกินเลย
0: ความโด่งดังของวงทศพลเมื่อหลายสิบปีก่อนประมาณ20ปีได้ไหมคะบรรยากาศมันเป็นยังไงคะอา
6: วันนี้จะบอกให้ฟังว่าคนเสียงดังที่สุดแต่เวลาหน้าเวทีหรือจะมาออกไมค์
0: เนี่ยเหงาเลยเหงาเลย
6: ตอนนั้นผมมีวงมาทิ้งเนี่ยวัดเนี้ยปักหลักเลย9วันเอาวงทศพลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทศพลร้องทุกคืนนะนะครับเอาเปลี่ยนนักร้องเปลี่ยนหัวนักร้องแต่ว่าทีมงานผมอยู่กันตลอด
0: อ๋อสแตนบายตลอด9วัน
6: ใช่ใช่อ
1: ย่างคุณอาสายันล่ะคะตอนที่วงนี่ดังมากๆนี่โอ้โหเราต้องเรียกว่ามีการเอนเตอร์เทนคนดูยังไงไหมคะแตกต่างจากยุคนี้ไหมคะ
3: ครับช่วงนั้นก็เป็นลูกวงก็มีหน้าที่ร้องเสร็จก็ลงมาพอมาช่วงหลังนี่ก็เริ่มจะม
1: ี
3: คนมาขอถ่ายรูปช่วงนั้นผมก็น่าจะคล้ายๆพี่เขาบางทีเขาก็ทักผิดเอ้าทศพลวันนี้
1: ค่ะคุณอาทำไงคะสมรอยเลยไหมคะ
3: เราก็เขินเดินเข้าห้องน้ำไปไหนตัวไหนไปลุ้ม
0: ดีไม่แจกลายเซ็นทศพล
3: ไม่กล้าย
1: ุคนั้นมีกันกี่คนครับนะคะในวง
6: ก็คือในวงจะหลายคนต่างคนต่างเดินทางแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปกับผมตลอดจะไปด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีเขารู้ว่าทศพลมาเนี่ยทศพลมาแต่ว่าที่ลงไปก่อนอ้าวทศพลมาแล้วโน่นนี่อะไรเงี้ยกันจะคล้ายๆกัน
0: ถามอาศัยยานว่างด้วยความที่เสียงเหมือนแบบนี้แล้วช่วงนั้นเจอพี่เป้าตัวจริงไหมคะ
3: เคยเจอฮะ
0: อุ้ยแล้วมันยังไงคะเนี่ยเจอกันสองเป้า
3: โอ้โหตอนนั้นเก่งมากเจอที่จรัญเนี่ยนะพอพี่เป้าตอนนั้นไปงานเลี้ยงด้วยกันช่วงนั้นร้องเพลงอย่าลืมตัวก็ลงมาถึงร้องดีมากไอ้น้อง
1: ทำได้แหกเหงื่อเลย
0: เหรอ
3: ดีดีดีดีก็พูดอย่างนี
1: ้แล้วตอนที่ร้องรู้ไหมคะว่าพี่เป้าอยู่ตรงนั้น
3: รู้ฮะ
1: อุ้ยอย่างนี้ไม่เกรงแย่หรอก
3: เกรงแย่เลยเราพยายามตะเบงเสียงให้มันชัดให้มัน
1: อาจจะเพี้ยนนิดนึงหรือเปล่า
3: แต่บังเอิญว่าเครื่องเสียงมันดีแล้ววันนั้นเราก็โอเคครับ
1: เป็นหวานหวาน
0: แล้วต้องคนนี้บ้างไหมอ่ะกุ้ยเนาะเพราะคุณอาเคยเจออาสันติไหม
6: สันติตลอด
7: เจอครับเจอบ่อย
0: ยังไงคะเจอกันแล้ว
7: เจอทุกงานพอผมจะไปกับเนี่ยเขาจะเป็นสนิทกับของทศพลเขาสนิทกันถ้าสนิทก็จะเจอนัดก็ไปตรงนั้นนั่งกินตรงนี้บางทีร้องเพลงด้วยกันเพลงเดียวกันแต่ร้องคนละท่อนกับสันตินะครับก็เจอประจำ
0: กันไปเลย
7: ครับไม่วันด้านล่างบางทีเจองานเดียวกันผมจะขึ้นร้องก่อนบางทีผมขึ้นไปลองจูบไม่หวานก่อนเขาก็จะอ๋องกูไปแดกซะแล้ว
0: อ
7: ๋
0: อใครขึ้นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่างนั้นเลย
7: ลูกวงนี่ผมต้องขึ้นไปร้องก่อนใช่ไหมแล้วเขาร้องทีหลังไง
0: แล้วอาไปขโมยเพลงดังเขาอ่ะ
7: ไม่ผมไม่ขโมยหรอกผมร้องประจำอยู่แล้วทุกงานไงร้องแนวเขาอะไรเงี้ย
1: เสริมอะไรคะ
3: คนนี้
0: อาจะบอกว่าร้องประจำไม่ได้คุณอาไปร้องเพลงเขา
7: อ๋อใช่ร้องเพลงเขา
0: แต่อาร้องก่อนชนะ
7: ร้องก่อนเมื่อคืนเขาไม่ได้มาทุกคืนไง
3: คนนี้ร้องจน
7: คืนน
3: ั้
7: นคืนนั้นเขามาด้วยประชนกันด้วย
0: เพราะฉะนั้นเขาผิด
7: ผมร้องก่อนใช่ไหมผมก็เอาจบไปหวานไปกินก่อน
0: แต่จริงๆคือเพลงเขา
7: เพลงเขาเอากูไปแดกอีกแล้ว
1: อันนี้เราพูดถึงรุ่นใหญ่ที่เล่นเป็นเงาเสียงเนาะแต่สำหรับน้องอาร์ตเองตัวเราเวลาร้องเพลงเนี่ยอยากจะเป็นเงาเสียงคุณพ่อไหมหรือว่าจริงๆเราอยากจะแบบดีไซน์ให้มันเป็นของตัวเองไปเลย
5: เราก็ร้องเต็มที่ของเราครับแล้วก็ มันก็มีความคล้ายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นไปเองแล้วก็ทำของเราเต็มที่ครับ
1: เพราะคิดว่าคนน่าจะถามเยอะเหมือนกันว่ากดดันหรือเปล่าเป็นลูกคุณพ่อทศพลอะไรอย่าง
5: น
1: ี้
5: กดดันไหมเหรอครับคำถามที่ถามเยอะมากครับรอบข้างถามกันหมดกดดันมากแต่ว่าเราก็ทำให้เต็มที่ไงครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะฝึกได้ทำได้แล้วก็ฝึกอยู่เรื่อยๆครับทุกวันเนี่ยครับ
1: เพราะจริงๆเห็นบอกว่าก็มีช่องทางของตัวเองเอาแบบรุ่นใหม่ของเราแบบ Gen Z ของเราเนาะก็คือตอนนี้มีทั้งแหล่มีทั้งร้องมีทั้งทำขวัญนาคแล้วลงออนไลน์ด้วยเนาะยังไงบ้างคะเห็นว่าแฟนๆเยอะเลย
5: มีทีมงานทำขวัญนาคเป็นของตัวเองครับก็วรพลหิมพานต์ภายในทีมงานก็จะมีศิลปินเสียงดีหลายๆท่านอยู่ด้วยกันก็เป็นทีมงานวัยรุ่นครับทั้งหมอหญิงหมอชายแล้วก็ร้องเพลงเราก็รับเหมือนกันครับผมช่องทางติดต่อแล้วก็ทั่วไปครับออนไลน์ทั่วไปเลยทุกช่องทางวรพลหิมพานต์เซิร์ชไปเจอหมด
1: ค่ะ
5: ครับมีช่องทางแหล่ฟุตบอลด้วย
1: ยังไงคะเหมือนภาคบอลอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ครับเหมือนการเขาเรียกเวลาบอลเตะจบเงี้ยเราก็มาแหล่สรุปผลบอล
1: ใ
5: ช่อยู่ในช่องของสปอตครับ
1: โอ้แต่แล้ว
5: ช
1: ่
5: องสปอตของเบลสปอต
1: ใช่ครับ
5: ก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับกีฬา
2: ต้องนิดนึงแล้วไหมคะวันนี้ชนะสักแมตช์ให้พี่ฟังหน่อย
5: แมตช์นี้มีดีแฟนพี่มีเฮครึ่งหลังเกือบเซแต่ยังกลับมาได้อะไรประมาณก็แซวไปแซวมา
2: เลือกเชียร์ให้ถูกนะลูกกล้องตัดเลยนะเดี๋ยวเผื่อเชียร์คนละทีมนะ
5: แล้วแต่ครับแล้วแต่แมตช์ไหนคนนี้ชนะแล้วก็แหล่ไปอะไรเงี้ยอ
2: ันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอย่าคิดมาก
5: ใช่ก็จะมี FC เขาก็มีคนรู้จักบ้างครับในการแหล่ฟุตบอลนี่ครับ
1: เก่งทุกคนเคยเห็นไหมคะคนเอาแหล่มาแหล่อะไรที่มีความหลากหลายขนาดน
5: ี้ชวนเขาไปแหล่มาแหล่
6: เขาแหล่เขาไปแหล่เขาอยู่เพลงอยู่แมตช์นึงเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
6: มันอยู่เตะดีมีลูกที่เด็ดมันสวยดังเพชรจริงๆเลยนะซันโวด้วยซ้ายปลายไปด้วยขวาโอ้แม่จ้าพ่อจ้าแล้วมันถึงใจอะไรเงี้ย
1: สนุกกว่าบอลใช่ใช่ดูบอลสนุกขึ้นเลยนะ
2: วันนี้อาทศบอกว่าขอมา PR สมาคมสักนิดนึงเอาเป็นว่าปีนี้วางแผนอะไรแล้วก็ตอนนี้สมาคมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับปี69
6: สถานการณ์สมาคมเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือหาเงินเข้าสมาคมกันเองยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาสนับสนุนเราเนาะเราก็ต้องหาเงินนะครับจัดงานหาเงินเองเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้นะไปรักษายามเจ็บป่วยก็เสียชีวิตนะฮะในนามสมาคมของเราก็ต้องดูแลกันครับแล้วไปอีกนิดนึงคือไปที่เฟซได้เลยนะมาหน้าเฟซก็จะมีเบอร์โทร
2: ทศพลหิมพานต
6: ์เบอร์โทรได้เลยตลอดเวลาเลยนะครับ
2: ค่ะให้สมมงนายกหน่อยแลหน่อยค่ะว่ายังจ้างงานได้ทีมเต็มวง
6: จะติดต่องานบวชงานแต่งงานอะไรเชิญติดต่อได้ก็เลยท่านจ้าทศพลหิมพานต์โทรได้ตลอดเวลาพี่ป่าหน้าเรียกไปช

0: จ้าภาพจดเบอร์แล้วนะคะ
1: บางทีมันนึกไม่ค่อยออก
2: เขายิงเร็วมาก
3: เร็วจริงๆรายการนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเนี่ยแหละทั้งเพลงแหล่เพลงลูกทุ่งแล้วก็เลือดใหม่แหล่แบบไม่เหมือนใครนะคะเป็นความสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็ถือว่าวันนี้ครบรถนะคะในสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายสบายแบบนี้บ่ายสามโมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอกันทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็รีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเจอกันทุกวันจันทร์บ่ายโมงค่ะตอนนี้กิ๊บกุ้ยหนีไปก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้สองคุณอาพ่อนมแม่นมเนี่ยนะคะที่เลี้ยงหลานมาเนี่ยได้โชว์ฝีมือกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวตอนนี้ลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คนบ้านเดียวกันบุรีรัมย์แท้ๆจารอยเฮนรี่ปะรุ่นน้องเกษมคมสัน
1: หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลา
0: ขอร้องเพลงดังสิทธิ์พี่จำความหลังกอดคอออนทัวร์ทั่วประเทศมาด้วยกัน
1: ใจจ้าได้ยินไม่ว่า
0: จารอยประกาศขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงลงทุนสมองสองมือขอเป็นค่ารักษาตัวเจอเลยสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่26กันยายน2569บ่าย 3:05 นาทีหน้าจอไทย PBS
2: การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
3: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
4: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
5: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
6: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแต่เท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
5: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม่
7: หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอกโ
5: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
8: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
9: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
10: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
6: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
5: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
6: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
11: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใสในพริกแกง
3: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
12: หมูปิ้งตำรับไพรวาตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
13: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้นำฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินครับคาดเปิดศึกซักฟอกเดือนตุลาคมหรือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเรียกร้องประธานสภายึดหลักการเปิดทางอภิปรายปมหัวสวครับติดตามจากคุณยานีไว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันคะโดยนันทพงษ์ยืนยันว่าการอภิปรายถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวเน้นย้ำเรื่องผลหารือระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลจะเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้แน่นอนคาดว่าจะได้อภิปรายในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรืออย่างช้าไม่เกินช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนโดยยังไม่ขอเปิดเผยถึงเนื้อหารายละเอียดของยติซักฟอกค่ะพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ยังเรียกร้องไปยังนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ยึดมั่นในหลักการตามที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไว้ว่าจะไม่มีการเตะสกัดคดีหัวสวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและชี้ว่าการอภิปรายถึงคุณสมบัติพฤติกรรมของบุคคลที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนายณัฐพงษ์ยังยืนยันว่าในสัปดาห์นี้ค่ะจะไปยื่นร้องต่อปปช.หรือว่าไม่เกินวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ในการเอาผิด7เสือกกต.ในการลงมติต่อคดีหัวสว.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่ซึ่งเป็นการเอาผิดตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เชื่อว่ามีเบื้องหลังดำเนินการอย่างไม่ตรงไปตรงมาและพิจารณาที่จะเขียนคำร้องอย่างรอบคอบหลังจากที่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะกกต.ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลในการลงมติผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ค่ะค่ะคุณอัพนันท์คะขณะที่เลขาธิการวิปวุฒิสภาก็เปิดเผยว่าเตรียมที่จะเชิญ26สว.ค่ะที่ถูกกกต.ยื่นคำฟ้องนั้นมาหารือถึงแนวทางการทำงานเบื้องต้นก็จะมีการลดบทบาทการทำหน้าที่ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทครับตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายพร้อมขอให้ชะลอการตรวจรับและเบิกจ่ายงวดถัดไปหวั่นกระทบความโปร่งใสและความคุ้มค่าเงินแผ่นดินครับนางการดีเลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สตง.ตรวจสอบโครงการ THAI Passportของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทโดยระบุว่าจากการติดตามโครงการพบข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะการเบิกจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงแต่ใน TOR และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมยังไม่พบหลักเกณฑ์คำนวณที่ชัดเจนครับและอาจจะเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจขณะเดียวกันยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมทั้งที่ TOR กำหนดว่าโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยพร้อมกับตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศผู้ชนะและการลงนามสัญญาจึงขอให้สตง.ตรวจสอบรวมถึงพิจารณาแจ้งเตือนกระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับและเบิกจ่ายงวดถัดไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายทุมพาวเมนเดนสันปาซาริบูอายุ69ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีขาวเดินขากระเพกหายจากตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลอง5ครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ

0: มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมมานั่งรอแล้วเราเจอกันนะคะอยู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งคะวันนี้ต้นสัปดาห์เรื่องราวเราก็คงซอฟๆใช่ไหมคะ
1: ไม่ซอฟเลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะรายการสถานีประชาชนของเราไม่มีแผ่วไม่มีเบาอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถ้าหากยกมาได้ทั้งจังหวัดระยองคงจะมาในรายการเราแล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกห้ามไว้สตูดิโอเล็กไปหน่อยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อค่ะไม่งั้นคงมาหมดนะคะกุ้งหอยปูปลาขนมาหมดอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: วันนี้ก็เลยส่งตัวแทนนะคะมาพูดคุยกับเราเขาจะมาคัดค้านค่ะ Data Center เกิดขึ้นแล้วนะคะที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองถึงแม้ว่าตอนนี้อาคารจะสร้างไปแล้วเกือบจะเสร็จแต่เขามองว่าเฮ้ยแต่ว่าซื้อพื้นที่ไปน่ะตั้ง500 600ไร่หากสร้างแต่พื้นที่น่ะไม่ได้นะชาวบ้านในพื้นที่กังวลแล้วสร้างไม่รู้อุบๆอิบๆหรือเปล่านะคะมารู้ตอนหลังอ้าวนี่คือตึก Data Center หรอค้านตอนนี้ก็แทบจะไม่ทันแล้วค่ะ
0: แล้ววันนี้มาจะมีประโยชน์อะไรล่ะเขาจะสร้างก็เขาจะสร้างใครจะไปทำอะไร
1: มีประโยชน์สิคะอาจารย์คะต้องมาสังคายนากันหน่อย Data Center เดี๋ยวต่อไปในอนาคตอาจจะเกลื่อนประเทศไทยก็ได้กฎหมายไทยปัจจุบันยังไม่รองรับเลยนะคะจะมีตั้งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วแต่การสุ่มดวงเอาค่ะ
0: อุ๊ยตายแล้วมหัศจรรย์นะชี้ตรงไหนก็ทำตรงนั้นนี่มันประเทศอะไรอะน้องแป้ง
1: ไทยแลนด
0: ์เอาเลยค่ะเอาเชิญแขกฝั่งเธอก่อนดีกว่า
1: 2คนค่ะวันนี้ค่ะมาเปิดโปงเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็มาคุยกันในแง่กฎหมายด้วยว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรติดกับดิฉันก่อนนะคะสสปาร์คค่ะคุณวัชรพงษ์สิริรักษ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต

0: ที่เคยเล่นหนังเป็นแบบตัวโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่เคยหรอ
1: ยังครับยัง
0: หน้าเหมือนพระเอกหนังนะชาวระยองจริงๆไหม
1: จริงๆครับ
0: แล้วพูดเหน่อป่ะ
1: ไม่เหน่อครับ
0: ลงท้ายด้วยฮิเฮ้ออะไร
1: ยังครับยัง
0: ไม่นะโอเคค่ะเรื่องราวของเธอเป็นยังไงอ่านซิ
2: เอาเล่าก่อนคุณผู้ชมค่ะ Data Center เกิดขึ้นแล้วนะคะที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้อันนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะมีการกว้านซื้อไปตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก500ไร่ได้วันดีคืนดีค่ะเขามารู้ทีหลังว่าอาคารที่กำลังก่อสร้างอึกกระทึกครึกโครมในพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็น Data Center ชาวบ้านมองว่าเฮ้ยถ้าหาก Data Center ใหญ่ขนาดนี้เข้ามาสร้างในพื้นที่แน่นอนว่ามันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าน้ำประปาที่ใช้อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันมันก็ยังมีน้อยนิดมีปัญหาอยู่หากมีตึกนี้เข้ามาปัญหาเกิดแน่แต่ตอนนี้ค่ะน้ำประปาวางไว้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือขยะเต็มพื้นที่ให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยค่ะอาจารย์ขาให้อาจารย์ดูภาพมุมสูงก่อนนู่นนู่นนู่นนี่มาดูใกล้ๆมันคือวัสดุน่าจะมันประมาณว่ามันเป็นขยะเหลือทิ้งอะค่ะ
0: นักข่าวไหนยังกระเดา
2: ประเมินด้วยสายตาอยู่ที่ประมาณสัก20ตัน20ตันนี่คือขั้นต่ำนะคะมันถูกมานำกองรวมกันบนพื้นที่พปท.5ของชาวบ้านในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะมีอะไรบ้างมีเศษอิฐมีเศษปูนมีเศษพลาสติกมีเศษไม้และที่สำคัญมันมีใยแก้วค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามคือถุงบิ๊กแบ็กบางถุงอ่ะมันมีชื่อเขียนติดเอาไว้ว่า Galaxy Data Center
0: ไอ้ย่าม
2: ันก็เลยไปเชื่อมโยงกับว่าตึก Data Center ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อขยะจากตรงนั้นระหว่างการก่อสร้างอาจจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยแม้ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันมาจาก Data Center โดยตรงหรือเปล่าแต่สำหรับชาวบ้านเองเขามองว่ากองวัสดุเหล่านี้มันเป็นเพียงเศษวัสดุที่ถูกนำมาทิ้งไว้บางคนน่ะเข้าไปเก็บของเก่าเพราะมองว่าของที่อยู่ข้างในอาจจะมีมูลค่าอาจารย์เชื่อไหมเข้าไปเก็บเขาบอกว่าเดินออกมานะมันคันตามผิวหนังเลย
0: ว้ายมันมีเคมีเปล่าหรือมีโรคร้าย
2: ไม่รู้เลยวันนี้เขาก็เลยอยากให้เราช่วยตรวจสอบหาสาเหตุให้หน่อยว่าเศษขยะเหล่านี้มันมาจากอะไรแต่ว่าคนที่เข้าไปเก็บมันคันค่ะอาจจะเป็นขยะมีพิษด้วยไหมเป็นขยะกับอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่าค่ะคราวนี้นักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปก็เลยไปถามเจ้าของที่ดินว่าขยะเหล่านี้มันเกิดขึ้นบนพื้นที่คุณพี่ได้ยังไงคะ
0: เออมายังไง
2: จุดตรงนี้มันอยู่ห่างจากตึก Data Center ประมาณ1กิโลเมตรเจ้าของที่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีคนคนนึงอะค่ะเข้ามาติดต่อแล้วบอกว่าอยากจะเอาขยะมาถมที่ให
0: ้
2: เขาก็โอเคค่ะอาจารย์แลกกับการรับเงินบางส่วนให้นำขยะจากไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เอามาถมตรงนี้ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงเอาอะไรเข้ามาก็ไม่รู้กับอีแค่เงินนิดๆหน่อยๆ
2: เขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมาเห็นอีกทีขยะมันก็เต็มพื้นที่ตัวเองแบบนี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางเนี่ยชาวบ้านเขากังวลว่าในอนาคตหากตึก Data Center มันสร้างเสร็จตามระบบกระบวนการของมันมันต้องมีน้ำเข้าไปหล่อเย็นเครื่องเพราะมันเป็นตึกขนาดใหญ่แล้วแหล่งต้นน้ำมันน่าจะมาจากแหล่งเดียวที่เอาไปผลิตประปานั่นแหละค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันติดทะเลไงอาจารย์น้ำเค็มมันก็ไม่ได้ต้องมีแหล่งน้ำจืดที่ใกล้เคียงค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของฝุ่นควันเรื่องของมลพิษต่างๆด้วยค่ะก็เลยอยากมาร้องเรียนในวันนี้เข้าใจดีแหละว่าวันนี้อาคารมาสร้างไปแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันประมาณ 70-80% แล้วค้านตอนนี้คือมันก็มาปลายทางแล้วล่ะค่ะแต่เขาไม่อยากให้มันสร้างเพิ่มในพื้นที่นั่นเองค
0: ่
2: ะ
0: คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฉันฟังหน่อยสิคุณอยู่ระยองคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงเขาสร้างกันมาตั้งแค่นี้ละถึงค่อยมานั่งร้องเรียนก็ลงเสาเข็มก็น่าจะรู้แล้วไหมอะพี
1: ่ตอนแรกเนี่ยครับเรามองว่ามันเป็นภาพของโกดังมากกว่าซึ่งมีอยู่เต็มที่เลยในระยองเนี่ยคือมีเต็มพื้นที่ทุกที่ไปหมดอยู่แล้วจนเรามารู้สึกว่ามันไม่ใช่โกดังก็คือเป็นภาพลักษณ์ด้านบนแล้วว่ามันไม่ใช่โกดังไม่ใช่หลังคาโกดังมันเป็นเหมือนคูลิ่งทาวเวอร์ต่างๆที่มันระบายความร้อนเราถึงมาศึกษากันว่าอันนี้ไม่ใช่โกดังละมันคือ Data Center ก็เลยมีความตื่นตัวหาข้อมูลกันว่าผลเสียและผลกระทบจริงๆกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะมันจะอะไรกันแน่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทะเลแล้วก็พื้นที่ชุมชนเนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดว่าสรุปแล้วมันไม่ใช่โกดังมันคือ Data Center และมีผลกระทบค่อนข้างพื้นที่ชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะ
0: ๆค่ะประทานโทษนะคะคุณก็เป็นแค่ชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนในท้องถิ่น
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเขาจะสร้าง Data Center จะมีปัญญาอะไรมั้ยซีกเป็นงัดไม้สูง
1: ก็จากที่หาข้อมูลกันนะครับเราก็พอจะมีข้อมูลที่พอจะไปตอบโต้ได้บ้างเป็นบางส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องใหญ่ที่มันมากขึ้นกับการที่จะให้เขาหยุดหรือว่ายกเลิกเนี่ยก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐให้ลงมาศึกษาเรื่องกฎหมายที่รองรับ Data Center ให้ดีกว่านี
0: ้ฉันไม่ได้ไปเข้าข้าง

0: ฝั่งผู้เป็นเจ้าของ data center นะเขาก็สร้างของเขาก็มีรั้วอยู่คุณก็อยู่บ้านคุณไปคุณคิดว่ามันจะเดือดร้อนอะไรมาถึงคุณล่ะ
1: ก็ถ้าเราศึกษากันจริงๆทางภาพลักษณ์ของ data center เนี่ยทั้งความร้อนทั้งเรื่องการใช้น้ำเรื่องการใช้กระแสไฟ3สิ่งเนี่ยครับผมมองว่ามันเป็นปัญหาของชุมชนแน่นอนเป็นปัญหาของพวกเราแน่นอนครับหนีไม่พ้น
0: ไฟฟ้าเขาก็ปั่นเองนะพี่ฉันได้ข่าวว่าเขามีเครื่องปั่นเอง
1: อันนั้นเป็นเครื่องเจนครับเครื่องเจนหลังจากที่ไฟฟ้าดับก็ค่อยๆใช้เครื่องเจนแต่ตอนนี้เขาจะใช้ไฟฟ้าโดยตรงก็คือของภูมิภาคเลยซึ่งเราแบกรับเรื่องค่า FT อยู่แล้วแล้วเขามาลักไก่ในการใช้มันก็กลายเป็นว่าเราต้องเดือดร้อนแล้ว
2: อาจารย์ก็ช่วยจ่ายไปด้วย
0: เออเกี่ยวอะไรฉันไม่ใช่คนระยองแล้วน้ำประปาจะเดือดร้อนไหมโอ้ยน้ำไหลไปสว่างระยอง
1: น้ำประปานี่ตอนนี้ยิ่งหนักเลยครับอาจารย์ก็คือตอนนี้เนี่ยในอ่างตัวกายของเราเนี่ยภาพลักษณ์ของอ่างตัวกายเนี่ยไม่ได้เปิดประตูเขื่อนมาเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนแล้วนั่นหมายความถึงว่าน้ำเราไม่เคยขึ้นเลยจะมีท่อบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเดียวครับที่สูบน้ำจากอ่างตัวกายเนี่ยไปใช้ในเขื่อนมาพุทแล้วก็ส่งต่อไปให้กับ data center ที่ผ่านมาน้ำเนี่ยจะมีขึ้นจนเราคิดว่าน้ำจะท่วมตลิ่งด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ครับน้ำกลับหายโดยทั้งที่ประตูเขื่อนไม่ได้เปิดเลย มันถูกดูดไปเก็บไว้ในส่วนหนึ่งในมาพุทเพื่อจะรอจ่ายให้กับ data center ที่กำลังจะเปิดเอาแค่นี้มันก็เป็นความกังวลมากพอสำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วครับ
0: ขอโทษนะคะที่คุณพูดมาเรียนรับฟังอะค่ะแต่ว่าโครงการใหญ่โตแบบนี้เขาก็ไม่ใช่มาเถื่อนๆเขาก็ต้องมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเขาก็ต้องรู้โอ้ยคุณคิดมากไปหรือเปล่าอ๋อตีตนไปก่อนไข้อ่ะ
1: ก็ทั้งภาพลักษณ์จริงๆแล้วผมมองว่าตอนนี้เนี่ยทั้งนักวิจัยต่างๆด้านกฎหมายและด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่ากฎหมายรองรับ data center เนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมทั้งที่กฎหมายของเมืองนอกเนี่ยของรัฐต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า data center เนี่ยไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้อย่างภาพที่เรามองครับรอบกรุงเทพก็เกิดขึ้น30กว่าแห่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ประเทศอื่นเขายอมรับแต่บ้านเรายอมรับนี่แหละครับคือข้อกังวลของเรา
0: แล้วคุณเป็นคนระยองจริงๆคุณไม่รู้เหรอพื้นที่ตรงนั้นมันมีโฉนดมันมีเจ้าของนายทุนไปซื้อมันก็ถูกต้องตามหลักการค้าขายที่ดินไม่ใช่เหรอคะ
1: ก็ถูกต้องครับแต่ทีนี้ว่าการหลีกเลี่ยงด้านกฎหมายน่ะมันหลีกเลี่ยงชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเป็นกฎหมายรองง.4เนี่ยก็คือจะต้องมีบุคคล50คนขึ้นไปถึงจะจัดตั้งได้แล้วก็เครื่องจักร50แรงม้าแต่ data center เนี่ยมันไม่ได้ใช้กระบวนการพวกนี้ครับ
0: ก็มันไม่ใช่โรงงานนะ
1: ใช่ครับมันใช้คนแค่30คนแต่ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำมันสูงกว่าโรงงานทั่วไปเนี่ยเป็น10เท่าเราน่าจะเอากฎหมายตรงเนี้ยมาแบกันก่อนใหม่ดีกว่าไม่ว่าจะต้องรองรับ data center พวกนี้ด้วย
0: อุ๊ยพี่ณัฐพงษ์พี่กำลังจะพูดว่าการอนุมัติการสร้าง data center เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับทำกันอย่างไม่ถูกต้องพี่กำลังต่อว่าใช่มั้ยคะ
1: ไม่ได้ต่อว่าครับแต่มันน่าจะเป็นเรื่องจริง
0: อ๋อเหรอคะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเอาจริงๆแล้วตามกฎหมายหลักในประเทศไทยการจะสร้าง data center มันไม่มีกฎหมายเขียนว่าสร้าง data center เพราะว่ากฎหมายเรายังไม่ได้ล้ำหน้าไปขนาดนั้นต้องใช้คำนี้อย่าลืมว่า data center เราคุยกันมาตั้งกี่ปีแล้วแต่คณะกรรมการเพิ่งจะตั้งไปไม่กี่เดือนนี้เองนะคะในการควบคุมต่างๆค่ะอาจารย์มันมีกฎหมายฉบับนึงค่ะคืออาคารที่มีความสูงเกิน23เมตรและมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษหมายความว่าพื้นที่ที่เรากำลังรายงานอยู่นี้เข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้น
0: อ๋อเธอกำลังบอกว่า BOI อ่ะมันมาแบบเหาะมาเขียวๆใครก็แตะไม่ได้ทำไมไปว่าโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างนี
2: ้ต่อประเทศชาติแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
0: ล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมล่ะสร้างขนาดนั้นก็ต้องจ้างคนคนระยองต้องมีงานทำเต็มไปหมดสิ
1: เริ่มต้นเท่าที่เรามองนะครับเอาแค่ data center ที่เกิดขึ้นในบ้านฉางเนี่ยวิศวกรคุมงานก็คือคนจีน
2: ค่ะ
1: นำเข้าจากต่างชาติคนคุมงานคือคนจีนแต่ใช้แรงงานพม่าในการก่อสร้างนะครับทุกวันนี้เวลาเข้าไปตรวจก็วิ่งกันเข้าป่า 200-300 คนเพราะไม่มีพาร์ทในการควบคุมการเข้ามา
0: เว้ยเอาคนงานเถื่อนด้วยหรอ
1: ถูกต้อง
0: อุ้ยยันไม่อยากคิดเลยประเทศเราเป็นอย่างนั้นหรอ
2: ไม่เห็นมีคนไทยสักตำแหน่งเลยที่พี่ว่ามาน้องสองสาม
1: ก็จะมีครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีบริษัทเดียวครับที่เข้าไปได้ก็คือรักษาความปลอดภัย
0: เอาคนไทยมาเป็นยามรปภ
1: ถูกต้องครับ
0: ตลกจังทำไมทำอย่างนี้
2: เห็นไหมอาจารย์บอกว่า
0: ไม่เกิดประโยชน์เลยเหรอน้องแป้ง
2: สร้างประโยชน์ทั้งประเทศแต่ความจริงทางรัฐบาลเองเขาบอกว่าการลงทุนแบบ data center มันจะไปกระตุ้น GDP ของประเทศไทยให้มันเติบโตส่วนประชาชนเองมองว่ามันเติบโตทางเศรษฐกิจก็จริงแต่การพัฒนาบุคคลตัวตนของประชาชนมันกลับสูญหายและลดลงมันสวนทางกัน
0: เธอเชิญฝั่งทางผู้แทนราษฎรมาเธ ตัวให้เขาพูดหน่อยสิเขาควรจะเป็นหูเป็น

0: ตาให้กับประชาชนประชาชนอุตส่าห์เลือกเขาเข้าไปถ้าเขาตาบอดหูหนวกแล้วไม่รู้เรื่องข่าวหน้ากำลังจะไปเลือกเขา
1: ให้เขาเปิดโปงไหมคะ
0: ให้เขาพูดสิ
1: มาค่ะมาที่สสป้าก่อนลึกเลยนะคะคำถามไปตรวจสอบมาแล้วเป็นไงบริษัทนี้เข้ามาถูกต้องหรือบินมาอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าคะ
2: คือการเข้ามาของบริษัทที่กำลังเป็นข่าวเนาะในช่วงเนี้ยก็ชื่อว่าบริษัท Galaxy Data Peak Center ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของเมืองนวัตกรรมนะครับชื่อว่า Silicon Tech Park ในพื้นที่ของบ้านฉางอย่างที่พี่น้องประชาชนได้เห็นตามภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้าไปดูครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนะครับจากบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่มีในทุนเป็นสิงคโปร์ถึง 100% นะครับแต่ซึ่งเอาจริงๆเลยเนี่ยถ้าในมุมของภาคธุรกิจที่จดทะเบียนเนี่ยก็รู้ว่าณสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการโยกเงินจากประเทศจีนเข้าไปจดในสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่นิยมชื่นชอบแล้วก็ฮิตกันมากในช่วงนี้นะครับก็คือเหมือนว่าย้ายทุนไปจดสิงคโปร์เท่านั้นแหละแต่ว่าก็ต่างรู้ดีว่าทุนนั้นมาจากประเทศจีนครับ
1: ทุนจดทะเบียนของบริษัทนี
0: ้ 3,000 ล้านเหรอค่อย 30,000 ล้านหรือเปล่า
1: 3,500 ค่ะอาจารย
0: ์ 3,500 ล้านเหรอ
1: 3,536 ล้าน
3: 3,000
1: ต้องมั้ยคะ
2: ครับ
1: ไม่ถึง 30,000 ล้าน
2: จากข้อมูลใช่ครับ
1: 3,500 แต่ถือว่าเยอะ
0: แต่นี่ก็ท่านยังไม่ทำเต็มพื้นที่นี
2: ่ใช
1: ่ใช่ตอนนี้คือถ้าหากดูในภาพมุมสูงเราจะเห็นว่ามันสร้างอาคารมาประมาณ 2-3 อาคารในการรองรับ
2: ใช่ครับ
1: ลักษณะอาคารจะไม่ใช่อาคารเป็นตึกเป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นคอนโดทั่วไปแต่จะเป็นชั้นๆลักษณะของการระบายความร้อนออก
2: ลักษณะเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่เลยเนี่ยแหละครับลักษณะคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าแต่ว่าก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าพี่น้องประชาชนเวลาตอนนี้ขับรถผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่ามีเครื่องเจนเนอเรเตอร์นะครับเครื่องเจนที่จะใช้ในการสำรองไฟเนี่ยผลิตไฟเนี่ยเอาไว้อยู่ด้านหลังอาคารเป็นจำนวนมากซึ่ง Data Center เองเวลาเขาเปิดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องรันเครื่องตลอด24ชั่วโมงไม่สามารถหยุดได้นะครับ
1: พี่ปาร์คแต่ว่าเขาซื้อที่เอาไว้เป็นร้อยไร่สร้างจริงๆมันแค่ถ้าหากดูตามหลักแบบมองด้วยตา10-20ไร่ที่เหลือเขาจะสร้างให้เต็มพื้นที่เลยเหรอ
2: ที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของอนาคตของเขาที่เขาจะเตรียมไว้ทำอะไรก็แล้วนะฮะคือที่ทราบข่าวมาเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยบริษัท Galaxy เนี่ยได้โควต้าที่ใช้ไฟเนี่ย230เมกะวัตต์230เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความต้องการของเขาอาจจะถึง600
1: ครับอีก2เท่าตัว3เท่าตัว
0: ค่ะ
1: แล้วคนในพื้นที่จะใช้ไฟยังไงหรือเขาต้องแยกเข้าโรงงานเขาโดยตรง
2: คือจากที่สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเขาเองเนี่ยรับไฟโดยตรงจากฝ่ายผลิตเข้าไปเลยเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ยังมีไฟตกอะไรอยู่บ้างเนี่ยแล้วการใช้ไฟเยอะขนาดนี้เวลามันเกิดปัญหามากจริงจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
0: ่ทีนี้เดี๋ยวขอถามก่อน บริษัทที่จะมาสร้างอ่ะเขาก็ต้องไปจดทะเบียนต่อนลงมือก่อสร้างเขาต้องไปขออนุญาตพาณิชย์จังหวัดไม่รู้เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยในจังหวัดต้องรู้สิโยธาก็ต้องรู้เพราะก็ต้องตรวจแบบก่อนไปก่อสร้างจะบอกโยธาไม่รู้อยู่ๆไปปักเสาเข็มไม่มีเขาต้องรู้ใช่ไหมคน
2: ครับคือเมื่อปัจจุบันเนี่ย
0: ค่ะ
2: กฎหมายมันไม่ได้รองรับในการที่มีกฎหมายควบคุมของ Data Center เวลาไปขออนุญาตก่อสร้างก็คือไปขอประอ1กับเทศบาลและขออนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับเป็นปกติซึ่งคือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาไปขออนุญาตกับเทศบาลเนี่ยเทศบาลก็มีหน้าที่อนุญาตเพราะในบางครั้งเวลาไม่อนุญาต
0: จะใหญ่โตแค่ไหนก็อนุญาต
2: ก็ต้องอนุญาตไปตาม
0: ไม่รู้เรื่องอะไรแค่เซ็นอนุญาตอย่างเดียวหรอก
2: อันนั้นผมคิดว่าก็ต้องไปถามจากตัวท้องถิ่นเองว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรอ๋อเดี๋ยว
0: ก็งงไงมันต้องรู้สิเธอ
1: ไม่อาจารย์ตอนนี้เขาไปขอท้องถิ่นมันเป็นการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน23เมตรถูกต้องไหมคะมันจะเป็นตัวนี้เป็นกฎหมายบทพ
0: ิเศษแปลนต้องส่งมันใหญ่ขนาดนี
1: ้แต่มันไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าทำ data center ไม่มีคำนี้
0: แต่น้องแป้งถ้าเธอสมมุติเธอสร้างบ้านนะซอยเธอเล็กนิดเดียวเธอไปสร้างบ้านแล้วเธอจะใช้ไฟเยอะการไฟฟ้าต้องมาใครจะเดินสายเมนเขาก็เก็บเงินเก็บทองหมดนี่แสดงว่ารับรู้หลับหูหลับตารู้กัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับอธิบายเพิ่มเติมครับเวลาที่ไปก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ปกติถูกต้องครับเราต้องทำ EIA แต่ตอนนี้คือพอมันไม่มีเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยที่มันควบคุมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องสอบถามไปยังสผ.ว่าคุณตีความ Data Center เนี่ย ในขณะที่สูง23หรือว่าเกิน1ตารางเมตรว่ายังไงจำเป็นจะต้องทำไหมซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราต้องรอคำตอบจากสผ.ให้มันชัดเจนเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทางเราอย่างเดียวแต่ว่าทางภาคประชาชนเองก็เรียกร้องว่าควรจะต้องรีบออกกฎออกระเบียบให้มันชัดเจนได้แล้ว
0: จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีคำตอบหรอกว่าต้องทำอะไรไหม
1: ยังค่ะยังเขาเพิ่งตั้งคณะกรรมการ
0: สร้างกันจะทั้งประเทศยังไม่รู้เรื่องกันอีกยังไม่ทำอะไรอีกหรอ
1: ก็เป็นเพราะว่าสร้างไปทั้งประเทศแล้วไปตรวจพบว่าในกรุงเทพมีตรงพระรามเก้าก็เพิ่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบดูกฎหมายรองรับเข้าวงประชุมหลายครั้งแล้วอัปเดตมาล่าสุดก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะออกกฎหมายดักอาจารย์แต่มองในมุมของประชาชนมันก็ไม่แฟร์ไหมคะเราตั้งหลักปักฐานในพื้นที่จู่ๆ data center มาจากไหนไม่รู้มาตั้งหลักอยู่ข้างพื้นที่เราโดยที่ไม่ถามเราแม้แต่คำเดียวผังเมืองก็ช่วยไม่ได้ผังเมืองสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีม่วงเขาตั้งได้หมดจะอยู่ตรงไหนก็สามารถทำได้หมดมันก็เลยเกิดคำถามว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าพี่สสเอิร์ดว่าไงคะ
3: คือจะต้องเริ่มต้นก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าData Center ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยท้องถิ่นไม่รู้พาณิชย์จังหวัดไม่รู้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเป็น Data Center Scale ใหญ่เนี่ยเขาจะขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนั้นจะผ่านเข้ามาเนี่ยโดยช่องทางของ BOI นะคะแล้วก็มาขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกฎหมายตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นการก่อสร้างระดับ10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยจะทำเพียงแค่ COP นะคะเพื่อให้มีการชี้แจงในการดำเนินงานแล้วก็มีการทำความเข้าใจกับประชาชนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงระดับ EIA ค่ะอาจารย์ทีนี้ประชาชนก็เลยไม่ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ค่ะ
0: เรียนงงนะคะหน่วยส่งเสริมการลงทุนที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอนุมัติอะไรไปเนี่ยคนในท้องถิ่นไม่รับรู้ดิ้นกำลังงงนะคะคำว่า BOI มันเหมือนมีอิทธิฤทธิ์แล้วมันเหมือนกับแบบมีสิทธิพิเศษเหนืออื่นใดข้าราชการจะต้องมานั่งไล่ตามตูดเด้นพูดหยาบๆแล้วมานั่งออกกฎหมายไล่ตามทุรนทุรายแล้วสำละสายกันไปหมดทำไมจะต้องมีหน่วยงานพิเศษอย่างนี้คะท่านสสหญิง
3: อาจจะต้องดูจากนโยบายของทางภาครัฐนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยกระตุ้นมีนโยบายที่จะกระตุ้นตัวเลข GDP นะคะดังนั้น KPI ของ BOI เนี่ยก็คือการปั๊มตัวเลขที่จะเข้ามาลงทุนทีนี้ Data Center เนี่ยมันเป็นการลงทุนระดับหลายร้อยล้านขึ้นไปซึ่งตอนนี้ถ้ารวมกันที่ขอมีคำขอมาแล้วเนี่ยมูลค่ากว่าแสนล้านแล้วค่ะอาจารย
0: ์ต่างชาติเท่านั้นที่มาลงทุนใช่ไหมคะ
3: ก็เลยจะเป็นส่วนที่จะไปผลักดันตัวเลข GDP ได้อันนี้ก็คือต้องมาจากนโยบายภาครัฐแต่ทีนี้เมื่อตัวเองส่งเสริมไปแล้วเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือว่าพ.ร.บ.ที่จะกำกับ Data Center โดยเฉพาะทุกวันนี้เราก็อาศัยพ.ร.บ.หลายๆฉบับกฎกระทรวงหลายๆฉบับนะคะเพื่อที่จะไปกำกับดูแลตอนนี้ก็มีช่องว่างช่องโหว่อยู่ที่เจอปัญหาเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลได้นะคะส่งผลกระทบทั้งในเรื่องฝุ่นนะคะการจราจรเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องขยะค่ะหลายๆที่หลายๆแห่งก็จะอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้ล่ะค่ะเร่งการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้สนใจมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้สนใจมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่คณะบอร์ด Data Center เองเนี่ยควรจะต้องเร่งหาวิธีการแล้วก็หามาตรการในการกำกับดูแล
1: ขยะล่ะอาจารย์ว่าขยะมาจากของเขาไหมในมุมอาจารย์ก่อน
0: ก็เขาเขียน Data Galaxy อะไรที่ถุงอ่ะ
1: แล้วถ้าหากมีคนเอาป้ายไปแปะล่ะอาจารย์คิดว่าไงใช่
0: ไปแปะแล้วได้ประโยชน์อะไรจะไปสร้างสถานการณ์แปะ Data เพื่ออะไรมันไม่ได้เงิน
1: พี่สสว่ามันมาจาก Data Center ไหมมันอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรนะ
3: คือจริงๆแล้วถ้าเราดูจากในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างData Center ที่บ้านฉางตรงนั้นเขาจะรั้วรอบขอบชิดมากเลยนะคะอาจารย์คือไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าออกในพื้นที่ตรงนั้นได้และการที่จะมีใครเอาอะไรไปแปะขยะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยค่ะ
0: เขาเอาไปกองไว้ไปกองไว้ในที่ของ
1: ไปถมเลยแหละค่ะ
0: ไปที่ชาวบ้าน
1: ที่ชาวบ้าน
0: แล้วทำไมเขาที่เขาเหลือเฟือทำไมไม่ขุดฝังในที่ของตัวเองล่ะถ้ามันไม่เป็นอันตรายอ่ะ
1: เอา
0: ไปไกลๆเพื่อชาวบ้านตายหรือไงคะเดี๋ยวถามมาเดี๋ยวไม่รู้ถ้าดันอยู่แถวนั้นฉันหนีนะ
1: อาจารย์มีคนหนึ่งที่สามารถช่วยไขคำตอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้คืออาจารย์สนธิคชวัฒน์อาจารย์เขาลงพื้นที่ไปดูขยะกองมหึมานี่มาแล้วด้วยนะอ
0: าจารย์บอกทีสิสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สนธิสวัสดีค่ะ
4: อ๋อสวัสดีครับผมสนธิครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์สบายดีนะ
4: สบายดีครับ
0: อาจารย์ไปดูขยะมาแคบๆปลอดภัยไหมตัวเองอ่ะ
4: ไม่ไอตรง data center ที่บ้านฉางเนี่ยมันไปเกิดมีปัญหาคือมันมีการลักลอบนำขยะสารพิษเนี่ยไปทิ้งไว้เนี่ยนะมากกว่า20ตันเนี่ยนะใช่ไหมพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่เนี่ยแล้วที่สำคัญมันมีใยแก้วอยู่ด้วยฮะไอพวกใยแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊สมูนะซึ่งมันถูกทิ้งปะปนอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วสิ่งที่มีผลกระทบคือมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนังนะฮะระบบทางเดินหายใจดวงตาเนี่ยจากฝุ่นละอองเศษใยแก้วที่ฟุ้งกระจายตรงนี้ครับอันนี้ปัญหานะครับ
1: ค่ะอาจารย์สนธิช่วยบอกหน่อยคำว่าใยแก้วเนี่ยมันมาจากขั้นตอนไหนได้บ้างคะ
4: คืออย่างนี้คือเวลาสร้าง data center ใช่ไหมมันจะต้องมีวัสดุเนี่ยนะก็คือดูดซับเสียงป้องกันเสียงแล้วก็มีทั้งวัสดุดูดซับความร้อนอะไรทั้งหลายพวกนี้นะเขาต้องบุใยแก้วไง ใช่ไหมบุผนังบุใยแก้วตรงนี้ตอนนี้คือตอนนี้ไปเอาตรงนี้เลยที่มันเป็นเศษเหลือใช้เอามาทิ้ง ใช่ไหมซึ่งอันตรายนะค่อนข้างอันตรายมากครับ20ตันนะครับเพราะว่าใยแก้วเนี่ยมันเป็นเส้นใยขนาดเล็กๆเนี่ยเวลามันปิวฟุ้งเนี่ยหายใจเข้าไปมันทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจนะแล้วเข้าตาเนี่ยทำให้ตาเนี่ยโอ้โหเผลอๆเนี่ยตาเจ็บตาบอดได้เลยนะครับตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยคือที่อันตรายเนี่ยซึ่งใยแก้วเนี่ยนะมันถือว่าเป็นขยะอันตรายมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจะต้องไปกำจัดโดยวิธีเขาเรียก secure landfill หรือฝังกลบอย่างถูกหลักปลอดภัยนะฮะใช่ไหมไม่ใช่มาทิ้งอย่างนี้นะครับ
1: มันก็เลยต้องสงสัยไงเพราะว่าตรงนั้นมันมีที่เดียวอะที่คิดว่าน่าจะมีใยแก้วแล้วเอามาทิ้งก็คือการก่อสร้าง data center ตรงนี้อาจารย์แต่ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่มันคือหน้าฝนชาวบ้านก็ทำเกษตรกรรมเยอะแล้วถ้าใยแก้วหนูไม่แน่ใจถ้าหากมันโดนฝนมันชะล้างลงดินซึมสู่แหล่งน้ำได้ไหมคะอาจารย์
4: ถูกต้องให้คือใยแก้วเนี่ยเวลามันเกิดฝนตกลงมาใช่ไหมแล้วก็มันซึมใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อน้ำใต้ดินเนี่ยแล้วก็ไหลลงไปสู่น้ำผิวดินได
1: ้
4: นะครับแล้วถ้าใยแก้วตรงนี้นะทั้งหลายพวกนี้ที่เป็นไฟเบอร์แก๊สเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไหลลงไปเมื่อไหร่เป็นแง่ระบบนิเวศไปเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าพวกใยแก้วมันคือสารเนี่ยที่มันมีคมนะแล้วก็เป็นสารโลหะหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสับน้ำกินเข้าไปก็ไปฝังตัวอยู่ในนั้นนะแล้วประชาชนมารับประทานกันไปก็เรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือทำให้พืชเพื่อทั้งหลายตรงนี้ตายหมดนะครับนะถ้าลงไปในแหล่งน้ำเยอะเนี่ยถ้าเกิดฝนตกเยอะครับ
1: น่ากลัว
0: อาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมคะเดี๋ยวสมมติถ้าบ้านเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นนะคะ
4: ไม่คือผมก็กังวลคือ data center ที่บ้านฉางมันมีขนาดใหญ่มากนะแล้วก็ใช้มันลงทุนประมาณ20,000 ล้านนะครับก็คือเขาเรียกว่าพวก Galaxy Data Center เนี่ยนะเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยใช้ไฟก็ประมาณ404 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับใช้กับบ้านเรือนประมาณสัก 240,000 ถึง 400,000 หลังคาเรือนนะไฟที่ใช้อ่ะนะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยประมาณสัก 10,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็สำหรับเป็นคูลลิ่งใช่ไหมแล้วก็ทุกวันเนี่ยต้องใส่เข้าไปประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตอนนี้การประปาที่บ้านฉางมันบรรจุมีน้ำได้แค่5,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีหาน้ำส่วนเกินเอามาใช้ในนี้ฮะมาใส่ในนี้ซึ่งผมก็กลัวไปแย่งน้ำชาวบ้านจากเกษตรกรรมครับ
1: อาจารย์หนูเอาในมุมความคิดของอาจารย์คนเดียวนะในฐานะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์มองว่าพื้นที่500ไร่สำหรับสร้าง data center ตรงนี้กลางบ้านฉางเนี่ยเหมาะไหมคะ
4: คือจริงๆคือผมมองคือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะเพราะมันแย่งน้ำแย่งไฟนะแล้วก็มีทิ้งพวกขยะอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันต้องทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะต้องรับฟังความเห็นต่อประชาชนก่อนว่าประชาชนคิดยังไงใช่ไหมเอาน้ำจากไหนเอาไฟจากไหนนะครับเพราะว่าและสิ่งที่สำคัญคือ data center มันจะทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็มีความร้อนด้วยนะชุมชนอยู่ห่างประมาณ1 กิโลเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้นะจากพัดลมที่ระบายความร้อนเนี่ยนะ
1: นะ
4: อย่างเงี้ยมันต้องแจ้งประชาชนให้ชัดว่าข้อห่วงกังวลของประชาชนเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณจะมีมาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบอย่างไรอะไรเงี้ยนะต้องบอกให้เขารับรู้แต่ทุกวันนี้ไปจดเป็นอะไรเป็นโกดังเนี่ยใช่ไหมชาวบ้านไม่รู้เลยคืออะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าในนั้นอีกเพราะว่ามันมีเรื่องใยแก้วนำแสงมันมีการขุดต่อมีเอาน้ำเรื่องเข้ามาเนี่ยมันเรื่องน้ำทิ้งน้ำเสียเยอะแยะที่สำคัญอาจจะต้องมีน้ำมันดีเซลเนี่ยเก็บ500,000 ตันนะเก็บไว้ในนั้นนะ500,000 ลิตรนะเก็บไว้ในนั้นนะเพื่อป้องกันเวลาไฟดับด้วยนะครับอันนี้คือที่น่ากลัวครับ
0: อาจารย์คะทำไมโครงการใหญ่ๆอนุมัติโดยภาครัฐให้ความจริงความรู้กับประชาชนไม่ได้หรอคะทำไมต้องตะมุตะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูตลกอะค่ะไม่จริงใจอะค่ะอาจารย์คิดยังไงคะ
4: ผมเข้าใจภาครัฐนะภาครัฐก็ไม่มีกติกาเลยแล้วเป็นเรื่องใหม่แล้วกฎหมายก็ไม่ได้บอกเลยว่าให้คือมันไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นกิจการตลาดสุขภาพด้วยนะมันก็กลายเป็นว่าอะไรนะเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่รู้เรื่องแต่เราไม่มีกติกาอะไรเลยแล้วเราก็เลยปล่อยเขาสร้างมาเป็นอะไรโกดังสินค้าเป็นแวร์เฮาส์นี่ครับแล้วตอนหลังพอเรื่องดังขึ้นมาเนี่ยอนุมัติไปแล้วเท่าไหร่ฮะในภาคตะวันออกเนี่ย41โครงการนะแล้วก็ BOI ก็ให้ก็แล้วก็ส่งเสริมไปแล้วตั้งเยอะแยะมหาศาลเลยเนี่ยตอนหลังเนี่ยคือมันเริ่มดังขึ้นมาเพราะมีต่างประเทศมาบอกว่ามันมีปัญหาหน้าอะไรนะเราก็เริ่มกลับมาดูกติกายังไม่ออกเลยฮะเนี่ยปัญหาของเราครับนะครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์คะเราได้ความรู้จากอาจารย์ครั้งต่อไปถ้ายังไงอาจารย์สะดวกอาจารย์ต้องมานั่งตรงนี้นะคะตัวเป็น
4: ๆครับยินดีเลยครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะถ้าหากฟังแบบนี้แล้วมองในมุมของรัฐบาลเองมองว่าการสร้าง Data Center เป็นการกระตุ้นการลงทุนของต่างประเทศมันจะไปกระตุ้น GDP ประเทศแต่ในมุมของชาวบ้านเองมองว่าการที่มี Data Center อยู่ตรงไหนเป็นการแย่งทรัพยากรของชาวบ้านมองใน2มุม
0: ใช่ค่ะและในขณะที่คนที่อนุมัติ Data Center ไปอยู่ตรงไหนก็ตามก็ดีแต่อนุมัติไม่ได้คิดถึงผลกระทบและการเตรียมตัวตั้งรับว่า Data Center ไปอยู่ตรงไหนท้องถิ่นนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ใช่ไปถึงเสร็จก็สร้างเลยแล้วคนอื่นเขาจะวินาศสันตโลแบบไหนก็ดิ้นรนพล่านๆกันเอาเองอันนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจเพื่อความเจริญก้าวหน้าแต่สร้างความวิบัติให้กับประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่ควรทำเรียนหันมาคุณพี่ณัฐพงษ์สุดหล่อของเรียนเรียนมีความรู้สึกว่าถ้า Data Center ไปอยู่ระยองก็ไม่ผิดแต่เขาควรบอกเราเขาควรให้ความรู้เราและคนถามก่อนณัฐพงษ์จะอยู่ต่อไหม Data Center เข้ามาเขามีตังค์สร้างณัฐพงษ์บอกไม่เอางั้นผมย้ายละกันจ่ายมาค่าที่ดินเราก็ได้ไปอยู่จังหวัดอื่นคิดยังไงคะ
5: คือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลัง Data Center บางคนเริ่มขายบ้านไปแล้วนะครับเริ่มขายบ้านเริ่มขายที่ดินตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าถ้าเขาศึกษามากๆเขาจะรู้ว่าความถี่ของคลื่นเสียงต่ำๆมันจะกวนเขาอยู่ตลอด24ชั่วโมง7วัน24ชั่วโมงเต็มๆไม่มีหยุดความถี่จากพัดลมนะครับจากการเป่าคูลิ่งโบเวอร์แล้วก็ไอความร้อนที่ออกจากการระบายน้ำมันจะระบายออกตลอด24ชั่วโมงอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าน้ำ1วันเนี่ย 10,000 กว่าลิตรมันจะไปไหนครับถ้ามันไม่ถูกพุ่งไปอยู่ชั้นบรรยากาศและด้วยการศึกษาของข้อมูลทางนักวิจัยต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง10กิโลเมตรอุณหภูมิพื้นที่จะเปลี่ยนมาทันที15องศา
1: ร้อนขึ้น
5: ถูกต้องครับ
0: เราจะปลูกอะไรเราไม่ตายหมดเหรอ
5: นั่นแหละครับก็คือมันเป็นการอนุมัติโครงการโดยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับตรงจุดนี้มาเลย
0: ทุเรียนไม่มีกลิ่นแล้วระยองจริงเป็นทุเรียนไฟนรกเลยทีนี้โอ้ยขึ้นหลายองศาจะกินยังไงโอ้ยอดเลยทุเรียนระยอง
5: ทีนี้ที่ผมมองนิดเดียวครับมุมของผมนั้นนิดเดียวผมศึกษามาเนี่ยผมมองว่าทำไมเขาถึงได้พ่นน้ำทิ้งขนาดนั้น
0: เออทำไม
5: เขาถึงไม่เอาน้ำที่มันเสร็จแล้วเนี่ยไปเวียนในระบบคูลิ่งในระบบบ่อบำบัดน้ำเย็นก็เลยไปศึกษาเรื่องลงไปว่าสุดท้ายเขามีตัวยาบางส่วนครับเคมีบางส่วนที่ผสมในน้ำก่อนที่จะเข้าคูลิ่งของเขาเพื่อไปกำจัดสารบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถไปกระทบกับระบบเครื่องจักรเขาได้เขาเลือกที่จะพ่นตรงนี้ทิ้งเพราะถ้าเกิดเขานำกลับมาใช้เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการบำบัดน้ำเสีย
1: อ้าวแล้วสารนั้นก็กระจายไปดิพี่
5: ถูกต้องครับ
0: แล้วสารนั้นเป็นอันตรายไหม
5: ก็ถ้าเขาเก็บไว้ในแสดงไม่อันตราย
0: แต่นี่เขาพ่นออกไง
5: ถูกต้องครับเขาก็พ่นทิ้งไปแล้ว
0: แล้วใครดมล่ะ
5: ก็พวกเราเนี่ยแหละครับ
0: ว่าทำไมเราต้องดมล่ะ
5: ก็มันไม่มีกติกาในการรองรับตรงนี้ไงครับเราถึงต้องดม
0: หรอ
1: มีบ้านที่บ้านฉางไหมคะอาจารย
0: ์ดิ้นไม่เอาค่ะดิ้นไม่ซื้อเนี่ยพูดแบบนี้คุณผู้ชมคะดิ้นต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ทั้งประเทศนะคะเดี๋ยวไม่อยากให้เกิดการตื่นตระหนกเรากำลังมาพูดถึงรายละเอียดไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรมาจากระยองนะปีหน้า Data Center เสร็จฉันไม่กินแล้วนะอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สิ่งที่เราคุยกันในรายการของเราคือศึกษาวิเคราะห์และหาทางออกและป้องกันร่วมกันยังไงมันก็สร้างแล้วคุณสสว่าไหมไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเงินทุนต่างประเทศมาตั้งเท่าไหร่เราไปทำอย่างนี้นะขายหน้าต่างชาติเขานะเวลาจะเอาอะไรก็ไปเชิญมาเวลคัมพอเขาลงสาวเข็มอุ้ยนั่นก็ไม่ให้ไอ้นี่ก็ไม่ให้ประเทศเราเป็นประเทศอะไร
3: เราไม่ห้ามการลงทุนค่ะอาจารย์แต่ว่าการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยต้องทำให้ถูกที่ถูกทางและในวันนี้ที่ Data Center สร้างปัญหาสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจริงๆทางพรรคประชาชนเองเรามีข้อเสนอที่จะส่งไปถึงบอร์ด Data Center รวมถึงรัฐบาลนะคะเบื้องแรกเลยเนี่ยเราเสนอให้มีการเรียกว่า เป็นจำกัดประเภทของ Data Center ว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะมีการ
0: ใหญ่เล็กแค่ไหน
3: ใช่ค่ะให้ไซซิ่งของเขา

0: ว่าจะเป็นไซส์ SML นะคะโดยเฉพาะไซส์ M ไซส์ L เนี่ยที่มีการใช้กำลังไฟตั้งแต่ประมาณ500กิโลวัตต์จนถึง10เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยควรจะต้องจัดทำ EIA นะคะที่จะต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมถึงการปิดช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ผังเมืองนะคะพ.ร.บ.สาธารณสุขนะคะรวมถึงพ.ร.บ.โรงงานแล้วก็พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนด้วยที่จะต้องเร่งในการที่จะต้องไปปิดช่องว่างตรงนี้ค่ะ
1: อุ๊ยสสหญิงก็ทำการบ้านดีจังเลยนะโอ้คุณมีความรู้นะคะเดนชื่นชมจากใจเดนมาถามคุณปาร์คหน่อยสิคะคุณปาร์คคะเดนมีความรู้สึกว่าการลงทุนต่างชาติเขาตัดสินใจมาเขาไม่ผิดเขาได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องเขาเอาขนเงินมาเขาไม่ผิดเลยแม้แต่อย่างเดียวคนที่บกพร่องเดนไม่ขอใช้คำว่าผิดบกพร่องคือฝั่งเราเองต่างหากที่ไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวการให้ความรู้กับประชาชนการเตรียมความพร้อมทุกอย่างในการรองรับสิ่งที่เราอนุมัติไปคุณปาร์คคิดไหมคะว่าเดียนคิดแบบนี้ถูกต้อง
2: คือสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วการเดินหน้าของประเทศเนี่ยมันไม่ได้มองแค่กี่30กว่ากระทรวงที่อยู่ในประเทศเราตอนนี
1: ้
2: แต่ต้องมองถึงว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยในพื้นที่หรือว่าในประเทศเราเนี่ยต้องการหรือเปล่ามันคือการมีส่วนร่วมที่เขาจะออกแบบสิ่งที่เขาจะตื่นมาเจอในทุกวันเองด้วยอ่ะไม่งั้นนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยก็จะออกแบบทุกอย่างไปกระตุ้น GDP แต่ว่าก็บังคับให้พี่น้องประชาชนต้องไปอยู่ภายใต้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่สามารถไปหลีกเลี่ยงอะไรได้เลยเหมือนวันนี้ที่บอกว่าเราเลือกได้ไหมอ่ะสุดท้ายเข้ามาแล้วเลือกได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้
1: คุณกำลังจะบอกว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ก็อยู่กับ data center business ไม่ได้หรอคะ
2: ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าการอยู่ได้เนี่ยต้องอยู่ด้วยแบบพอดีคำถามแรกคือคำถามสำคัญเลยคือประเทศไทยจำเป็นหรือว่าต้องการ data center ไหม
1: อ้าวเขาก็ต้องศึกษาไม่เช่นนั้นเราจะเป็นสิงห์แห่งเอเชียไม่ได้นะคะ
2: เห็นไหมครับว่าโอเคสมมติว่าท่านวันนี้บอกว่าอยู่ต้องการจะได้ไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนเทคโนโลยีคำถามต่อไปคือแล้วต้องการมากแค่ไหน
3: อันนี้สำคัญ
2: ถูกไหมครับฉะนั้นการต้องการมากแค่ไหนคุณต้องย้อนกลับไปดูว่าโอเคถ้าคุณจะเปิดรับ data center เนี่ยกระตุ้นการลงทุนเนี่ยดังนั้นรัฐก็ฝากมือเรียกว่างั้นคุณมาเลยลงทุนผมให้เลยเต็มที่เลยแต่ทรัพยากรคุณไม่ได้ดูเลยว่าปัจจุบันทรัพยากรในประเทศไทยมีเท่าไหร่แล้วมันรองรับมันพอไหมใช้น้ำก็เยอะใช้ไฟก็เยอะ
1: ก็แก้ไขกันไป
2: ทำไป
1: แก้ไขไปนะอย่าคิดเยอะเลยป้าเอ้ย
2: ไม่ได้หรอกครับอาจารย์ครับผมก็ต้องพูดครับเพราะผมก็เป็นชาวบ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันครับไม่แตกต่างจากพี่น้องประชาชนถูกไหมลูกผมก็ต้องตื่นมาก็ต้องเจอเหมือนกับลูกประชาชนเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพยายามพูดกันวันนี้ก็คือหนึ่งผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐเองต้องบอกข้อดีข้อเสียทั้งหมด
1: ค่ะคุณณัฐพงษ์คะเราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความเจริญก้าวหน้าสูงสุดของโลกใบนี้ทางเทคโนโลยี Data Center กับชีวิตของเกษตรกรมีความสุขจูงวัวจูงควายนกเอี้ยงเกาะไปข้างหลังกำแพง Data Center เป็นไปไม่ได้หรอ
4: ผมมองว่าทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับก็คือจริงๆในสิ่งที่เรากำลังตื่นที่เรากำลังพูดอยู่บนโต๊ะกลมโต๊ะนี้นะครับนี่คือ Data Center แค่จุดเดียวทำไมใช้น้ำขนาดนี้ใช้ไฟขนาดนี้แล้วตอนนี้ภาครัฐสนับสนุนผลักดันไปแล้ว100กว่าโครงการที่ยังไม่ได้สร้างก็ยังมีอีกเยอะขนาด1โครงการที่กำลังเกิดขึ้นที่ปั้นฉางยังจะต้องถูกผลักดันให้ไปทำอ่างเก็บน้ำที่วังตะโนดพอน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองไม่มีพูดง่ายคือตอนนี้ระยองกำลังจะไปขโมยน้ำที่จันทบุรีละนี่คือแค่จุดเดียวแล้วถ้าเกิดมันสร้างครบจริงๆครับภาคเกษตรกรไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะใช้น้ำอยู่ตรงไหนกัน
1: แสดงว่าเขากำลังจะคิดว่าอนาคตพวกเราจะไม่ชาติเกษตรกรเกษตรกรเป็นความหวังของประเทศชาติ
3: เขากำลังจะมองอีกมุมนึงอาจารย์นะเขามองว่าประเทศไทยจะโตต่อไปได้ต้องมี GDP แต่ไม่ได้มองว่า GDP ที่ได้มามันยั่งยืนต่อคนในประเทศไหม
1: ก็ในเมื่อแค่ลงหลุมขุดก่อสร้างก็ไม่มีคนไทยสักคนไปเป็นแค่รอปภแล้วคือ GDP อะไรอะ
3: ตัวเลขมันพุ่งก็จริงแต่ถ้าหากพื้นฐานในพื้นที่มันไม่ขึ้นหนูสงสัยอย่างนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์มองมาหนูไหมคะคือ data center สำหรับไทยณเวลานี้มันคือเรื่องใหม่ก็จริงแต่ต่างประเทศที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วเขามีมานานมากแล้วแล้วคนในประเทศเขาเองก็คัดค้านด้วย
1: มาสิงคโปร์เขาหยุดโครงการก่อน
3: ใช่และยังมีอีกหลายประเทศ ประเทศไทยเราไม่สามารถเอาโมเดลแบบนั้นมาชั่งน้ำหนักว่าต่างประเทศมันเกิดข้อเสียอะไรแล้ว

0: มาอุดรอยรั่วก่อนอนุญาตไม่มีเหรอคะ
1: นี่เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถามรัฐบาลนะวันนี้ครับถ้าถามผมตรงๆเลยคือแบบนี้ว่าการถอดบทเรียนของต่างชาติมีมาแล้วต่างชาติคัดค้านไม่เอามีมาแล้ว Data Center ไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วที่ผ่านมาเองเนี่ยก็คำวอร์ดอยู่ในวงการของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรฉะนั้นการปล่อยเกียร์ว่างไม่ถึงทุกวันเนี้ยต้องตอบให้ได้ว่ามันคืออะไร
0: พี่ก็ไปถามในสภาสิคะพี่เคยถามหรือเปล่า
1: ผมก็เคยถามอยู่พอสมควรครับเพียงแต่ว่าเอาจริงๆเวลาถามกันวันนี้ Data Center มีมาตั้งนานแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาพยายามตื่นตัวในการจะทำบอร์ดในวันนี้บริษัทใครก่อสร้างครับบริษัทใครส่งน้ำครับ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครู
2: ก็ทำไมอยู่ๆก็หม่งมาใส่ฉันคนเดียว
1: จะเป็นบริษัทอื่นก็ได้ครับเพราะนี่ครับอาจจะเป็นบริษัทอื่นคือเป็นบริษัทจีนี้ครับเวลาถามถึงผลเขาเรียกว่าเม็ดเงินการลงทุนนะมี GDP การลงทุนเท่านี้ส่งเสริมโดย BOI มาเท่านี้ธรรมดาเนี่ยเวลาที่คุณได้รับการส่งเสริมแล้วเนี่ยคุณจะมันจะต้องมีพวกโลคอลคอนเทนต์ก็คือว่าคุณจะต้องใช้ทรัพยากรของในประเทศไทย
2: คนในนี
1: ้
2: วัสดุก่อสร้างในนี้
1: แต่ว่าภาพข้อเท็จจริงที่เห็นนะครับมีแต่แรงงานต่างด้าวแปะป้ายข้างหน้าก็บริษัทก่อสร้างจีนของก็ไปแอบขนกันมาเองเหล็กข้ออ้อยที่ต้องใช้มีมกก็ไปแอบขนกันมาเอง
2: แม้สสพูดแบบนี้ไปใส่ร้ายเขาเดี๋ยวระวังนะ
1: ผมไม่ได้ใส่ร้าย
2: ต้องมีหลักฐานจะมาพูดอะไรที่โต๊ะฉันไม่ได้ยินนะฉันไม่ต้องการไปเป็นพยานในศาลนะตกลงเขาเอาเข้ามาผิดหมดเลยเหรอ
1: แค่บางเจ้าครับแค่บางบริษัทเท่านั้นครับเพียงแต่ว่าก็คือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นจริง
0: ๆและกันมันจะบอกว่าพอถ้าหากสร้างเสร็จปุ๊บมันก็มีบุคคลอยู่เบื้องหลังที่ได้รับผลประโยชน์กับเรื่องนี
1: ้ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นครับ
2: แค่กลุ่มเดียว
1: แค่กลุ่มเดียว
2: ไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ
1: คาดว่ากลุ่มเดียวครับ
0: อาจารย์รู้ไหมกลุ่มไหน
2: เขียนได้ไหม
1: อะไรนะครับ
2: ไหนอ่ะบอกฉันหน่อยสิ เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไม่อยากให้รายการของเรากลายเป็นรายการตีตนไปก่อนไข้หรือเป็นรายการประมาณว่าเจ๊กตื่นไฟหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นอีก100กว่าสถานที่ทั่วประเทศไทยเรียนคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆมันไม่ใช่โรงงานเล็กๆมันไม่ใช่โกดังเล็กๆถ้าทุกที่ต้องเดือดร้อนระบบไฟระบบน้ำและสิ่งที่สำคัญการระบายความร้อนออกมาต้องใช้เคมีแล้วก็พ่นกันออกไปหมดนี่อีก100กว่าสถานที่ทั่วประเทศเรียนกำลังถามว่าเยาวชนจะอยู่อย่างไรอนาคตลูกหลานเราเมื่อกี้อาจารย์ท่านก็บอกแล้วไอ้พวกใยสังเคราะห์ต่างๆใยแก้วมันอาจจะแบบเล็กมากจนมองด้วยตาไม่เห็นมันละลายลงไปกับดินอยู่ในน้ำแล้วมันถูกพืชดูดเข้าไปสัตว์กินเข้าไปบางขณะอีใยต่างๆเหล่านี้อาจจะรวมกันใหญ่เท่าฝอยขัดหม้อฝังอยู่ในสมองของใครก็ได้ดิ้นคิดว่าอันนี้ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กกับอนาคตวงการแพทย์ก็คงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวศึกษาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้ที่ไม่อยากนึกเลยนะคะเดินๆอยากจะสร้างอะไรเดินๆอยากจะพัฒนาอะไรก็ทำโดยที่ไม่สนใจว่าคนข้างหลังจะเป็นยังไงเหมือนเห็นอะไรถูกใจก็หยิบเฟี้ยงข้างหลังก็กระเด็นกันไปแถบเป็นแถวแบบนี้อันนี้นี่ว่าส่งเสริมเหรอคะ
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงอยากฝากทิ้งท้ายไม่แน่ใจจันยิ่งศักดิ์เห็นด้วยกับหนูไหม
2: ค่ะ
0: ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าพื้นที่ของตัวเองจังหวัดของตัวเองจะมี data center เกิดขึ้นตรงมิกัดตรงไหน
2: ทำได้เหรอคะ
0: จะได้ต้องเตรียมตัวก่อนค่ะ
2: ไม่พี่จะได้ย้ายบ้านหนีเลย
0: นี่ไงคะอาจารย์มันก็เลยต้องเตรียมตัวและรู้ล่วงหน้าก่อนอย่าบอกว่า data center ไม่กระทบมันกระทบนะคะเพราะถ้าเข้าไปแล้วมันไปมีผลกระทบต่อการแย่งทรัพยากรอันนี้ถือว่ากระทบแล้วเกษตรกรก็กระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นประชาชนก็ควรจะมีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าก่อนว่าในพื้นที่ตัวเองจะมี data center เกิดขึ้นหรือเปล่า
2: ใช่เพราะอย่างน้อยที่สุดระบบน้ำการระบาย
0: ใช่
2: แล้วก็ที่สำคัญมีน้ำมันบึ้มบั้มขึ้นมาฉันจะทำยังไงไม่ต้องวิ่งหรอกค่ะคุณเป็นขี้เถ้าเลยไหมคะขนาดนั้นน่ะฉันมีสิทธิ์เลือกไหมคะชีวิตของฉันจะปลอดภัยหรือไม่หรือว่าเดี้ยนก็ไม่มีสิทธิ์คะเพราะต้องการ GDP เดี้ยนต้องพรีชีพหรอคะ
0: เนี่ยอาจารย์ถามท่านอนุทินอีกแล้ว
2: ไม่เดี๋ยวไม่ได้เอ่ยนะ ท่านนายกต้องดูรายการเดี้ยนแน่เลยตอนนี้ คิดยังไงคะ
0: เอาไว้ให้ท่านตอบเป็นคำถาม question mark สำหรับประชาชนค่ะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้เรายังมีเวลาคุยต่อได้อีกไหมคะ
0: หมดเวลาประเด็นนี้ค่ะ
2: จะ
0: ต
2: ้
0: องไปประเด็นต่อไปค
2: ่ะค่ะประเด็นต่อไปวันนี้ยังไงก็ตามเรียนฝากให้คุณช่วยทำหน้าที่นี้ต่อนะคะยังไงประชาชนที่ระยองของพี่ณัฐพงษ์สุดหล่อของเรียนต้องมีชีวิต

0: ็นสุขเรียนฝากนะคะ
1: เ
0: รียนขอบคุณมากค่ะ
2: คุ
0: ณพี่นันทพงศ์คะอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องย้ายนะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมขาเรายังมีหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงต่างชาติเข้ามาลงทุนนี่ก็ต่างชาติอีกแล้ว
3: ต่างชาติเข้ามาลงทุนและหลอกต่างชาติด้วยกันค่ะแต่ที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้ค่ะทำไมเนาะทำไมฐานสแกมเมอร์ต้องมาตั้งอยู่ในประเทศไทยและก็ไม่ได้หลอกแค่เพียงคนไทยนะคะฐานนี้หลอกชาวญี่ปุ่นเสียชื่อเสียงประเทศไทยหมดให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยว่าเขาไปตั้งกันที่ไหนค่ะ
0: ค่ะ
3: ตั้งกันในคฤหาสน์เลยใหญ่ไหมคะอาจารย
0: ์ใหญ่มาก
3: ใหญ่เวอร์
0: ผู้ตายหรูหราอลังการ
3: สุดๆค่ะรองรับแบบโอ้โหคนเข้าไปทำงานเนาะคนทำงานที่นี่ไม่รู้มีความสุขหรือเปล่านะแต่ว่าคนญี่ปุ่นที่ถูกหลอกเขามีความทุกข์แน่นอนค่ะนี่คือคฤหาสน์หรูค่ะเป็นฐานสแกมเมอร์ที่เพิ่งถูกปิดไปหมาดๆเลยนะคะตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเขานำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเขาไปได้เบาะแสแล้วก็สืบสวนพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้าออกภายในคฤหาสน์อย่างผิดสังเกตตำรวจเขาเลยวางแผนเข้าตรวจค้นค่ะมีการประสานตัวแทนสถานทูตญี่ปุ่นร่วมตรวจสอบด้วยภายในคฤหาสน์นะคะพบชาวต่างชาติมากกว่า10คนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบปากคำแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดต่อไปคุณผู้ชมเหลือเชื่อเหลือเกินจากการไปตรวจสอบพบว่าคฤหาสน์แห่งนี้ถูกเช่าเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เช่ามาปีนึงแล้วนะคะที่ว่าเหลือเชื่อคือเขาเช่าเดือนละ 900,000 บาท
0: โอ้แพงเนาะเดือนเป็นล้านน่ะ
3: เกือบล้านนะคะ
0: บริเวณไปอีกเกินนะ
3: ใช่ชั้น2อาจารย์ไปดูทึ่งอีกค่ะคือเขาบอกว่ามันถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนหลายห้องมีห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายจัดโต๊ะทำงานแล้วก็วางสคริปต์บทสนทนาสำหรับใช้หลอกลวงตามโต๊ะเลยมีเครื่องแบบตำรวจด้วยแต่ว่าเป็นตำรวจที่ญี่ปุ่นนะคะไว้ใช้หลอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามองประเทศไทยเป็นอะไรอ่ะทำไมมาตั้งแบบนี้เสียชื่อเสียงหมดเลยค่ะ
0: เอาประเทศของเรานะเป็นรังโจร
3: วาย
0: อ่ะก็คำนี้ก็ถูกต้องนะเป็นรังโจรให้โจรเข้ามาอยู่กัน
3: ฉะนั้นคุยกับตำรวจหน่อยไหมคะ
0: หนูเชิญตำรวจมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะมาหาคำตอบกันว่าทำไมฐานสแกมเมอร์ต้องตั้งอยู่ในประเทศไทยและก็หลอกคนญี่ปุ่นด้วยนะคะด้านขวามือของดิฉันก่อนนะคะขอต้อนรับนะคะพันตำรวจเอกชยะพานกิจค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: แป้งครับ
0: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะอู้ตายตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยาวเหมือนกันนะคะท่านสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังมีตำแหน่งอีกนะคะท่านยิ่งอ่านอีก2บรรทัดค่ะเอาเท่านี้นะคะท่านพันตำรวจโทโกเมนวันนะบวรค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมตำแหน่งหน้าที่การงานของตำรวจยาวๆนะคะ
3: งั้นเรียกสั้นๆค่ะ
0: ผู้ประกาศสั้นมากเลยอ่ะ
3: งั้นคุยกับฝั่งนี้เรียกสั้นๆค่ะแต่เป็นผู้กำกับแล้วกันนะคะ
0: ท่านผู้กำกับนะคะ
1: ครับผม
3: ท่านผู้กำกับไปเจออะไรบ้างฐานนี้คือเห็นภาพเลยฉันทึ่งมากเท่าเขาทำงานกันในคฤหาสน์นะคะเนี่ย
1: คือจากการข้อมูลการข่าวของเจ้าที่ตำรวจนะครับสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราก็เห็นความผิดปกติของบ้านหลังนี้นะครับว่ามีคนต่างชาติเข้าอยู่นะครับเข้าออกโดยผิดปกตินะครับก็เลยทำรายงานสืบสวนแล้วก็ขออนุมัติหมายค้นนะครับที่ศาลอาญาธนบุรีและเขาตรวจค้นเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาครับแล้วก็ปรากฏตามที่เป็นภาพข่าวที่หลายๆสื่อนำเสนอนะครับในเบื้องต้นก็มีการจับกุมนะครับจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติจีน2รายแล้วสัญชาติไต้หวัน2รายในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ส่วนรายอื่นเนี่ยเราอยู่ระหว่างการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสั้นๆก็คือการเราเพิกถอนวีซ่าแล้วเอาตัวไปควบคุมที่ห้องกักคนต่างด้าวที่ตม.สวนพลูนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็กำลังประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตำรวจญี่ปุ่นหรือตำรวจไต้หวันนะครับในการขยายผลการสืบสวนเนื่องจากเราเชื่อว่าน่าจะกระทำความผิดอื่นๆนะครับตามที่เราเห็นภาพนะครับซึ่งอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายไทยหลายข้อหานะครับ
0: โอเคเดินหันมาทางท่านสารวัตรท่านสารวัตรนะคะเดินอยากทราบอะค่ะเขาหลอกเฉพาะคนต่างชาติไม่เกี่ยวกับคนไทยใช่ไหมคะ
4: ครับสำหรับกรณีนี้นะครับที่เราเข้าทำการตรวจค้นครับจากพยานหลักฐานที่เราตรวจค้นพบในขณะนี้และการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราพบผู้เสียหายนะครับที่เป็นคนต่างชาติคือเบื้องต้นที่พบเป็นชาวญี่ปุ่นครับตามที่ได้ประสานงานมาครับ
0: คือดูจากข้อมูลที่เขาใช้ประกอบการคือไปหลอกคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
4: ใช่ครับ

0: ญี่ปุ่นหรอกญี่ปุ่นอันนี้ฉันอยากรู้ความเป็นอยู่คือเราสองคนนำเสนอข่าวอาจารย์ก็เห็นเรานำเสนอว่าคนไทยไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่กันแบบปากกระป๋องอย
1: ู่กันแบบแล้วก็หลอกคนไทยเพราะพูดภาษาไทย
0: แล้วก็อยู่กันแบบแออัดคืออยู่ในตึกที่แบบมันแบบไม่ดีเลยแต่อันนี้อยู่คฤหาสน์อ่ะเขาทำงานกันยังไงอยู่กันแบบ
1: เดือนละล้านนะค่าน้ำค่าไฟอีกทำไมเขาลงทุนแสดงว่ารายได้เขาดีสิคะก็ถึงจ่ายเป็นล้านได้อ่ะเนาะวันหนึ่งคงขายแบบหลอกแต่ขายหลอกได้หลายล้านสิ
2: ครับจากการที่เราเข้าเท่าคำการตรวจค้นนะครับเนื่องจากเวลาที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยมันเป็นในช่วงเวลาที่เลิกงานของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเวลาประเทศไทยกับญี่ปุ่นอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งพอเราเข้าตรวจค้นเนี่ยเราก็เจอพยานฐานเบื้องต้นนะครับก็คือข้อมูลที่มีการหลอกลวงเหยื่อได้นะครับในที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่เราพบนะครับก็มี35ล้านบาทที่รวมมูลค่าความเสียหายนะครับ
1: ณวันนั้นเท่านั้น
3: ครับใช่ครับ
1: โอ้ยตายแล้วเสียชื่อหมดเลยนะเราแล้วขอโทษนะคะเอาคฤหาสน์นั่นเป็นของคนไทยใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เบื้องต้นใช่คร
1: ับ คุณตำรวจคุณยังไม่รู้เหรอบ้านใครอ๋อบ้านหลอกใหญ่โตมันต้องรู้สิน้องแป้งท่านคะท่านมีข้อมูลไหมคะบ้านใครให้โจรเช่าคะ
3: คือเบื้องต้นก็เป็นเจ้าของเป็นคนไทยฮะแล้วก็เป็นนักธุรกิจในพื้นที่แล้วก็ทำสัญญาเช่ากันมาอยู่ประมาณ1ปีเศษๆแล้วครับแล้วก็เบื้องต้นมีนายหน้ามาเช่าซึ่งมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาติดต่อเช่านะครับแล้วเจ้าของเขาก็เข้ามาดูอยู่เรื่อยเบื้องต้นเจ้าของก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็มาดีแคลร์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอสมควรแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยก็ประสานกับตำรวจญี่ปุ่นในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็มีการซักถามปากคำผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ห้องกักสวนพลูเพิ่มเติมเพื่อให้ยืนยันการทำความผิดในบ้านหลังนี้ครับ
1: ค่ะเดียนได้เรียนถามท่านนิดนึงนะคะ
3: ครับ
1: โดยปกติแล้วเดียนซื้อของยายแป้งขโมยมาเดียนก็ยังโดนจับในฐานะเดียนซื้อของโจรนะคะทีนี้ถ้ามีคนมีอสังหาตอนนี้ใครก็รายได้ไม่ดีนะปล่อยบ้านเช่า
3: คร
1: ับ พอปล่อยเสร็จแล้วเข้าไปทำรังโจรแบบนี้เจ้าของบ้านจะต้องแบบพลอยฟ้าพลอยฝนเข้าไปนอนมุ้งใส่บัวด้วยไหมคะ
3: คืออันนี้ก็ต้องดูเจตนาของเจ้าของบ้านแล้วก็ไปดูสัญญาเช่าว่าเขาให้ใครเช่าต่อกันไปบ้างแล้วก็ที่สำคัญการเข้าพักการเข้าอยู่อาศัยก่อนแล้วก็ต้องแจ้งที่อยู่แจ้งที่พักอาศัยตามพรบคนเข้าเมืองอยู่แล้วนะครับคันไม่แจ้งก็เป็นความผิดอยู่แล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็มีการดำเนินการปรับเจ้าของบ้านกรณีที่ไม่แจ้งที่พักของที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกลุ่มนี้อยู่แล้วครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีบ้านเหลืออยู่จะให้คนโน้นให้คนนี้เช่าระวังนะก็เอาไปเช่าเสร็จแล้วก็เดินเข้าเดินออกรู้ทำกิจการอะไรพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยคุณผู้ชมต้องระวังนะคะ
0: เช่าแพงมากสแกมเมอร์อยู่แบบอยู่หรูสุด
1: ๆแต่เดินละล้านหนึ่งถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทำกิจการข้ามชาติวันเดียววันนั้นเจอกี่สิบล้านนะ35 ล้าน
3: ครับ
1: โอ้วันเดียว35 ล้านน้องแป้งเดี๋ยวว่าคุ้มค่ะ
0: เช่าได้ไปอีก30 ปีอ
1: ่
0: ะ
1: น่ะ
0: คืออย่างนี้แต่หนูก็ยังงงอยู่ดีค่ะงงว่าแล้วทำไมต้องเลือกไทยทั้งที่หลอกก็หลอกคนญี่ปุ่นคนทำงานก็เป็นคนญี่ปุ่นหรือประเทศไทยมันสวยคะ
3: คืออย่างนี้ต้องอธิบายว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราเป็นเหมือนไข่แดงของแต่ละประเทศประเทศที่รายล้อมเราเพื่อนบ้านรายล้อมเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเมียนมาหรือทางใต้ก็เป็นมาเลเซียเนี่ยสถานการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์คอมพาวด์เนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เป็นข่าวตั้งแต่โอซาเมตปอยเป็ดนะไพลินสีฮนุวิลนะครับแต่พอไทยมีสถานการณ์สู้รบกับกัมพูชาพวกนี้ก็ขยับขยายเคลื่อนย้ายไปทางฝั่งตะวันตกบ้างนะครับไม่จะเป็นเมียวดีที่เราเห็นสมัยก่อนนะครับเคเคปาร์คชเวโกโกปัจจุบันก็ลงไปถึงพญาตองซูในเขตพื้นที่ตรงข้ามกาญจนบุรีก็มีบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญปัจจุบันตอนนี้ที่เราไล่ตรวจสอบกันก็ลงไปถึงชายแดนไทยมาเลเซียพวกนี้ก็จะเคลื่อนย้ายฐานที่มั่งตั้งของคอนเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์คอมพาวด์อยู่โดยตลอดนะครับที่ไหนเข้มงวดก็จะเคลื่อนย้ายไปที่อื่น
1: ค่ะท่านสารวัตรคัดเด่นถามหน่อยสิคะเป็นไปได้ไหมคะประเทศเราใครๆก็เข้ามาได้เราไม่ได้จำกัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามาในบ้านเราง่ายดายแล้วก็บางคนก็ไม่ต่อวีซ่าเป็นโรบินฮูดหนีซุกไปซุกมาตำรวจก็ไม่รู้จะไปจับมือใครดมเป็นไปได้ไหมคะ
2: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการในการเข้าประเทศนะครับแต่ละสัญชาติเนี่ยเรามีกระบวนการในการอนุญาตเข้ามาแตกต่างกันบางประเทศก็อนุญาต30 วันบางประเทศ60 วัน บางประเทศก็ต้องทำวีซ่าเข้ามาก่อนนะครับซึ่งของตม.เราเนี่ยเราก็มีกระบวนการในการคัดกรองนะครับซึ่งย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีการคัดกรองไปนะครับจากข้อมูลสถิติ 50,000 กว่ารายนะครับซึ่งเรามีการไปเสร็จเข้าเมืองเนี่ยกว่า 25,000 รายก
1: ็คือตั้งครึ่งนึง
2: รีเซ็ตเข้าเมืองกว่า 50% นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: เรียนประธานโทษนะคะข้อมูลที่กองที่ตม.ตำรวจเขามีอ่ะคือเดียนเอาพาสปอร์ตไปให้คุณสแกนตึ๊ดคุณจะเห็นประวัติไหมคะว่าเดียนเป็น18มงกุฎเดียนมีอาชญากรรมเดียนเคยค้ายาเสพติดมันจะมีแบ็กลิสต์หรือมันมีอะไรไหมคะที่เราเชื่อมโยงกับประเทศอื่นนะคะ
2: ครับในการตรวจอนุญาตคนต่างด้าวคนต่างชาติหรือว่าคนไทยก็ตามที่เข้าประเทศนะครับเราตรวจด้วยหนังสือเดินทางครับแล้วก็จะมีข้อมูลไบโอเมตริกก็คือภาพใบหน้าลายนิ้วมือซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลได้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดมีหมายจับเนี่ยอันนี้เราทราบแน่นอนนะครับถ้ามีแบ็คลิสต์วอทลิสต์หมายอินเตอร์โพอันนี้เราทราบเราสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ครับและเรายังเห็นข้อมูลสถิติการเดินทางเข้าออกว่ามันผิดปกติไหมนะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วีซ่าที่เขาเข้ามาในประเทศไหมถ้าเขาขอวีซ่าท่องเที่ยวแต่เข้าออกบ่อยตลอดเลยอันนี้อาจจะเรียกวีซ่ารันที่เคยได้ยินกันครับซึ่งถ้าผิดวัตถุประสงค์นะครับเจ้าที่ตม.เราก็มีอำนาจในการปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในประเทศครับ
0: แล้วคนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเขาจะมองไทยยังไงล่ะคะเนี่ย
1: ทำไมสแกมเมอร์มาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยก็เนี่ยก็กำลังแข่งกีฬากันอยู่ด้วยนะเขาจะมองประเทศไทยไม่น่ารักไหมทำไมอย่างนี้ท่านคะอย่างนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเราจะเสียหายไหมคะ
3: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่ากลุ่มแก๊งคอนเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยวิธีการปฏิบัติของแต่ละชาติเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอย่างญี่ปุ่นกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปหลอกลวงเน้นผู้สูงอายุซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับ
1: แล้ว
3: ก็เขาก็ไม่ถึงขนาดที่จะมาตั้งเป็นสแกมเมอร์คอมพาวเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็จะไปหลบอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆเป็นเซลล์เล็กๆย่อยๆใช้คนทำงานอยู่ในนั้นประมาณไม่ถึง5คน10คนประมาณนี้เหมือนที่เราสามารถจับกุมได้นะครับประมาณนี
0: ้เอาละแบบนี้แล้วกันค่ะหน้าจอทีวีหมดเวลาแต่เดี๋ยวเราจะไปขยายต่อในออนไลน์นะคะว่าสุดท้ายแล้วจับได้แล้วยังไงต่อกับขบวนการนี้แล้วมันสามารถต่อยอดไปถึงประเทศอื่นๆด้วยไหมอีกสักครู่นะคะผ่านทางออนไลน์เท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
1: ตามมาค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งย้ายผอ.รพ.สต.คลอง1ครับมาช่วยราชการที่อบจ.หลังมีข้อร้องเรียนชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาเล่นไพ่ในสถานที่ราชการครับ
1: เราก็มอบนโยบายไปอยู่แล้ว
0: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งย้ายผู้อำนวยการรพ.สต.คลอง1มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีตั้งแต่วันนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งวงเล่นไพ่ภายในสถานที่ราชการครับนายกอบจ.ปทุมธานีระบุว่าหลังทราบเรื่องได้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายฝ่ายเบื้องต้นมีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อกล่าวหาจึงเห็นว่าต้องแยกผอ.ออกจากพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโดยกำหนดให้คณะกรรมการสรุปผลภายใน7วันส่วนบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่ากระทำผิดจริงจะพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนครับขณะที่เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลอง1คน1ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลนะครับว่าผอ.เดินทางไปพบผู้บริหารอบจ.ในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวอาจเกิดจากความขัดแย้งภายในหน่วยงานและปฏิเสธประเด็นเรื่องเวรทิพย์โดยขณะนี้ต้องรอผอ.ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปครับป๋องสุพรรณเซียนพระเข้าให้ปากคำกับตำรวจกองปราบแล้วนะครับหลังพบชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิหวันโชตวัดพุทธไทยสวรรค์ยืนยันว่าเป็นเพียงกรรมการในนามไม่มีอำนาจด้านการเงินและไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายครับนายเสมิงยิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระเปิดเผยว่าได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามแล้วเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาหลังพบชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิหวันโชตซึ่งจัดตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นายเสมิงระบุว่าอดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้ชักชวนให้เข้ามาเป็นกรรมการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยความศรัทธาและเป็นลูกศิษย์จึงตอบรับแต่ทำหน้าที่เพียงกรรมการในนามไม่ได้มีอำนาจหรือบริหารดูแลด้านการเงินจึงไม่ทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิส่วนการทำธุรกรรมหรือเบิกจ่ายเงินจะมีอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการและกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบอำนาจร่วมลงนามโดยที่ผ่านมามูลนิธิเคยนำเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบริจาคช่วยเหลือตามสถานที่ต่างพร้อมระบุว่าหากตำรวจต้องการข้อมูลด้านการเงินควรสอบถามคุณหมีซึ่งทำหน้าที่เลขานุการและเหรัญญิกดูแลเรื่องการเงินของมูลนิธิให้อดีตเจ้าอาวาสชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลปักหลักหน้ากระทรวงพลังงานทวงถามรายชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนครับหลังพบว่าไม่มีตัวแทนชาวบ้านตามรายชื่อที่เสนอไว้ห่วงว่าการพิจารณาเยียวยาเงิน 1,600 ครอบครัวอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีปักหลักหน้ากระทรวงพลังงานเพื่อทวงถามรายชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลหลังพบว่าไม่มีรายชื่อชาวบ้านตามที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้นางสมปองเวียงจันทร์ตัวแทนชาวบ้านระบุว่ากระทรวงพลังงานเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ4คนแต่ชาวบ้านเห็นว่าไม่ใช่ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงและอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงกังวลว่าการหารือเรื่องการเยียวยาชาวบ้าน 1,632 ครอบครัวอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนชาวบ้านจึงเสนอให้พิจารณารายชื่อนางสมปองเวียงจันทร์นางบัวลีพงวงนางพวงพยอมขันใหญ่และนางอรัญญาเรือนเงินเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมหลังยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนานประมาณ2ชั่วโมงตัวแทนกระทรวงได้เชิญนางสมปองและตัวแทนชาวบ้านอีก1คนเข้าร่วมสังเกตการประชุมเพื่อรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโดยชาวบ้านยืนยันว่าประเด็นการเยียวยาและการจัดสรรที่ดินทดแทนการสูญเสียอาชีพประมงเป็นข้อเรียกร้องที่สะสมมานานกว่า30ปีแล้วหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์ น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ใช่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะว่ากันด้วยเรื่องของข้อเข่าคุณผู้ชมท่านใดเริ่มมีอาการแล้วบ้างเวลาเดินขึ้นบันไดชันๆทำไมมันดังกรอบแกรบกรอบหรือว่าถ้านั่งนานๆนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินะคะลุกทีนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามันเจ็บแป๊บนั่งนานก็ไม่ค่อยจะดีอาการเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุโดยตรงค่ะแต่ว่าสังขารมันก็พาไปบางทีอายุเยอะก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้แต่คนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนบางครั้งถ้าเกิดว่าใช้งานข้อเข่าหนักเกินไปหรือเกิดอาการบาดเจ็บก็อาจจะทำให้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะหลายคนหาวิธีป้องกันใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายามารับประทานอาหารเสริมอะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะช่วยไหมก็อีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของการผ่าตัดก็ต้องมาพิจารณากันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเขาจะช่วยหาทางออกเรื่องนี้ให้กับพวกเราอย่างไรได้บ้างอยู่กับพี่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิชนะอริทิชัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเอาจริงๆการรักษาข้อเข่าเนี่ยมันคงจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดจะไปสู่ถึงเรื่องของการผ่าตัดเลยเนี่ยค่ะจริงๆมันจะต้องพิจารณาอะไรบ้างระหว่างทาง
1: โอเคครับก็สำหรับการพิจารณานะครับเราก็จะดูจากอาการคนไข้ก่อนครับว่าคนไข้มีอาการเจ็บอาการปวดที่ข้อเข่ามากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาใช้งานบางคนเนี่ยแม้กระทั่งเวลานอนพักนั่งพักก็อาจจะเจ็บเข่าถ้าเป็น

ื่องของศักยภาพนะคะเรื่องของอาการอื่นๆที่มีความแทรกซ้อนไหมเรื่องอายุก็เป็นปัจจัยด้วยเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความกังวลหรือว่าคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับข้อเข่าของตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยกันนะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมผ่านออนไลน์ในช่องทางต่างๆของไทย PBS ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube เว็บไซต์ของไทย PBS ค่ะอีกสักครู่เดียวคำถามของคุณผู้ชมก็จะถูกนำมาสอบถามแล้วก็เคลียร์ข้อข้องใจเหล่านั้นได้เลยแต่เรามาไขข้อสงสัยกันสักนิดนึงนะคะกับเรื่องราวที่เขามักจะบอกกันมาว่าอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมไปโรงพยาบาลหรือมีการเจาะเลือดเนี่ยเขาก็มักจะเจาะกันตรงข้อศอกตรงแขนตรงนี้ใช่ไหมบางคนเจาะตรงนิ้วตรงมือก็ว่ากันไปแต่เมื่อเจาะแล้วเสร็จพยาบาลก็จะเอาสำลีเอาเทปมาแปะให้เขาบอกกันว่าให้งอข้อศอกเอาไว้อย่างนี้จะได้ช่วยเรื่องของการทำให้เลือดหยุดไหลได้เร็วมากขึ้นเรื่องนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าจริงแค่ไหนแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: หลังเจาะเลือดหลายคนบอกว่าถูกบอกให้พับข้อศอกเอาไว้นะครับเลือดจะได้หยุดเร็วๆไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับการที่เรายิ่งพับข้อศอกนะครับจะยิ่งทำให้มีเลือดออกง่ายและบวมช้ำได้ง่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหลังเจาะเลือดนะครับเราต้องพับข้อศอกเรื่องนี้ไม่จริงครับกลไกที่ทำให้เวลาพับศอกตอนหลังเจาะเลือดแล้วเลือดไม่หยุดหรือกลายเป็นบวมช้ำยิ่งมากกว่านะฮะง่ายๆเลยครับผู้ชมต้องนึกก่อนครับว่าเส้นเลือดของเราที่เจาะเนี่ยตรงเนี้ยที่เรียก anti cubital vein ตรงข้อพับเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดดำนะฮะเขาไม่เจาะเส้นเลือดแดงกันเส้นเลือดดำมันจะเหมือนกับเป็นยางสายยางที่มันแฟบๆนะครับเหมือนยางในรถยนต์ที่แฟบๆนะพอเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยเรายิ่งพับมันนะครับแล้วเราไม่ได้พับอย่างเดียวนะฮะเราจะเอาสำลีนะครับใส่เป็นก้อนไว้ตรงข้อพับด้วยแล้วพับลงไปด้วยไอ้เส้นเลือดที่เหมือนยางในมันก็บิดไปบิดมาไอ้รูที่เราเพิ่งเจาะไปเนี่ยมันก็จะปลิ้นไปปลิ้นมาเลือดก็รั่วสิครับพอเลือดรั่วแล้วเนี่ยทีนี้ก็เกิดแขนบวมเขียวช้ำและนั่นเรียกว่าฮีมาโตมานะครับหรือบรูซิ่งขึ้นมาเพราะกลไกการจะหยุดเลือดได้มันต้องนิ่งต้องแน่นก็คือมีเพรสเชอร์มีแรงกดเพียงพอครับหลังจากเจาะเลือดเสร็จนะครับสมมติเราเจาะตรงแขนตรงข้อพับเนี่ยนะฮะให้ใช้การกดลงไปตรงๆโดยไม่ต้องพับแขนนะฮะเขาให้สำลีมาอันนึงใช่ไหมครับเราก็กดลงไปตรงๆนี่แหละครับปิดกดลงไปตรงรูที่เจาะนะฮะอย่าไปกดคนละข้างนะไม่ช่วยนะฮะกดลงไปตรงๆตรงรูที่เจาะนี่แหละแล้ว direct pressure ก็คือกดแน่นๆโดยตรงเนี่ยครับ 2-5 นาทีนะครับ 2-5 นาทีถ้าให้ดีกว่านั้นนะครับทำยังไงอีกอันนึงรู้ไหมฮะเอาแขนสูงขึ้นมาเหนือหัวใจสักนิดหนึ่งนะฮะผมอยู่ในท่านี้มันอาจจะดูไม่ถนัดแต่เวลาท่านเจาะเลือดเนี่ยมันจะอยู่กับโต๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เขาหาอะไรหนุนแขนนิดหนึ่งให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพราะจำง่ายๆเส้นเลือดดำเนี่ยครับมันไหลตามแรงโน้มถ่วงยิ่งเราห้อยไว้อย่างเงี้ยเป็นไงฮะท่านจะเหมือนกับให้น้ำมันไหลครับมันก็รั่วไหลออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนอกจากกดให้แน่นตามที่ WHO บอกแล้วหมอกฤษดาขอบอกเพิ่มยกแขนให้สูงเหนือหัวใจแล้วเลือดท่านจะหยุดเร็วแบบสมูทด้วยในคนกลุ่มที่เลือดออกง่ายหลังเจาะเลือดนะครับควรจะต้องกดให้แน่นและกดให้นานนะครับกว่าคนทั่วไปบางที10นาทีเลยครับจนกว่าเลือดมันจะหยุดนะครับถ้าให้ดีประคบเย็นช่วยด้วยนะครับโคคอมเพรสหรือการประคบเย็นเนี่ยจะทำให้เลือดแข็งตัวจับตัวเป็นลิ่มง่ายคลอตง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะคอนโทรลหรือว่าคุมการที่เลือดออกไม่หยุดได้ง่ายขึ้นครับการที่เลือดออกนานๆนะครับหลังเจาะเลือดเนี่ยครับส่งผลเสียแน่นอนครับข้อแรกเลยก็คือเลือดนั้นเนี่ยมันจะออกมาตุงเป็นก้อนที่แขนทำให้เราขยับแขนลำบากข้อ2ถ้าเลือดนั้นออกเยอะมากจริงๆมันจะเบียดครับเบียดข้างในแขนเราแล้วปวดนะครับข้อที่3นะฮะถ้าทิ้งไว้นานจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นแขนม่วงเพราะว่าเลือดนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับการที่มันบวมหลังเจาะเลือดนะครับสมมติเราพลาดไปแล้วนะครับหนีบแขนไปแล้วจนแขนมันบวมหรือว่าเจาะหลังมือจนมันบวมเนี่ยฮะไม่ต้องกังวลอะไรครับนะฮะประคบนะครับเย็นก่อนใน24ชั่วโมงแรกนะฮะหลังจากนั้นพอครบ24ชั่วโมงก็ประคบอุ่นครับแล้วร่างกายจะดูดซับและดูดซึมไอตัวเลือดที่มันออกมาใต้ผิวของเราเนี่ยเข้าไปเองครับเพราะเลือดที่มาจากการเจาะเลือดที่มันบวมๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ลึกหรอกครับมันอยู่แถวๆผิวเรานี่แหละนะสักพักหนึ่งร่างกายก็ดูดซึมไปได้ไม่ต้องกังวลครับเพียงแต่มันดูไม่สวยแล้วมันก็ทำให้บางทีเนี่ยเราปวดแขนโดยไม่จำเป็นด้วยครับ
1: เรียกว่างอข้อศอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องทำค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าให้กดนะคะลงบนสำลีตรงๆนี่แหละ 2-5 นาทีก็สามารถหยุดเลือดได้ดังที่พี่หมอต้นได้เล่าให้เราฟัง

0: นะคะก็ขอบคุณพี่หมอต้นด้วยค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมกันต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นยากคือโอ้โหคนเป็นกันเยอะมากแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ร่างกายกันเยอะนะไม่ว่าจะทำงานหรือว่าแอคทิวิตี้แบบเอ็กซ์ตรีมถ้าขอท้าความสักนิดนึงค่ะเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมนะว่ากว่าจะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้คุณหมอมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
1: ครับปัจจัยข้อเข่าเสื่อมนะครับก็เบื้องต้นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คืออายุที่มากขึ้นครับก็เวลาอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนรถยนต์ที่เวลาใช้งานเป็นนานๆเวลาใช้รถระยะทางไกลๆแบกน้ำหนักเยอะๆดอกยางของรถมันก็สึกข้อเข่าเราก็เช่นกันครับเข่าเรามันก็จะมีโอกาสสึกได้นะครับนอกจากนี้สาเหตุอื่นๆที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมก็คือโรคที่เคยเกิดขึ้นในคนไข้นะครับเช่นโรคข้ออักเสบพวกรูมาตอย SLE อย่างนี้นะครับจะทำให้ข้ออักเสบขึ้นมาทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นหรือคนไข้ที่เคยมีการติดเชื้อในข้อเข่าหรือมีอุบัติเหตุในข้อเข่ามาก่อนพวกนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าอายุครับ
0: อย่างเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะรถล้มหกล้มอะไรก็ตามค่ะทีนี้ช่วงวัยมันมีผลไหมคะคุณหมอว่าถ้าเรารักษาแล้วจะฟื้นตัวได้เร็วหรือว่ามันมีวิธีไหมที่เขาบอกไปกินอะไรแล้วรักษาช่วยเคลือบเข่าได้ทำให้ข้อเข่าเราแข็งแรงมากขึ้นได้อ่ะค่ะ
1: โอเคครับเรื่องอายุนะครับก็จริงๆแล้วอายุที่เราจะไม่ผ่านในคนไข้อายุน้อยมากๆเนื่องจากว่าอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมเนี่ยก็อาจจะมีอายุการใช้งานโดยปกติเราก็จะพิจารณาในคนไข้ที่อายุมากขึ้นคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวร่วมโรคร่วมเนี่ยไม่ได้เยอะมากการฟื้นตัวของการหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะดีนะครับในขณะที่คนสูงอายุเช่นอายุ80 90ถามว่าผ่าตัดได้ไหมเรามีการผ่าตัดในคนไข้สูงอายุอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมเราสามารถผ่าตัดได้แล้วก็ฟื้นตัวได้เช่นกันครับ
0: อ๋อแต่คุณหมอว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยก็คือรักษาเรื่องการกินยาอะไรมาหมดแล้ว
1: ก็
0: แล้วไม่ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
1: เราอยากจะลองรักษาด้วยวิธีการโดยไม่ต้องผ่าตัดดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีดครับ
0: ที่เขามักจะเข้าใจกันว่าถ้าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าไปทำอะไรกับร่างกายเลยเดี๋ยวฟื้นตัวยากแล้วก็กลัวจะบาดเจ็บอย่างอื่นซ้ำเข้ามาเพิ่มอันนี้ยังเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะ
1: จริงๆเป็นความกังวลของคนไข้โดยทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิทยาการแล้วก็ความปลอดภัยในการผ่าตัดที่ดีมากขึ้นเรามีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่สุดก่อนผ่าตัดเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยของการผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาอายุ 80-90 เราก็ยังผ่ากันอยู่ครับ
0: โอ้ยังผ่าได้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แล้วผ่าได้จะกลับมาเดินได้ปกติเลยไหมคะคุณหมอ
1: ส่วนมากผมกล้าบอกคนไข้ว่าถ้าคนไข้สามารถเดินมาหาเราได้คนไข้เดินได้เราจะพาคนไข้เดินกลับบ้านได้ครับ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ใจชื้นกันนะคะคลายความกังวลไปได้เยอะเหมือนกันแต่เรื่องของการเตรียมตัวในการเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดก็จำเป็น
1: ค
0: ุณหมอต้องให้คนไข้เตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อดูความเข้มข้นเลือดดูว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างนะครับเช่นโรคไตโรคของการเลือดจุดไหลยากหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็จะดูพวกเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับคนไข้ที่อาจจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจอาจต้องให้คุณหมอหัวใจช่วยประเมินก่อนผ่าตัดด้วยนะครับว่าหัวใจมีความพร้อมไหมถ้าเราต้องเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: ครับ
0: ต้องมีโรคอะไรพิเศษที่ผ่าไม่ได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่โรคที่ผ่าไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคที่มีการติดเชื้อในข้อเข่ายังแอคทีฟอยู่คือหมายถึงว่ายังมีการติดเชื้ออยู่ณตอนนั้นเนี่ย
0: ติดเชื้อรุนแรงยังควบคุมโรคไม่ได้
1: ยังควบคุมการติดเชื้อไม่ได้ก็ยังจะไม่ผ่าตัดให้ครับหรือว่าคนไข้มีภาวะความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจที่ยังไม่สามารถควบคุมได้อันนี้อาจจะต้องไปรักษาหัวใจก่อนคร
0: ับ รักษาอย่างอื่นก่อนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหมอบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังผ่าตัดได้เลยแล้วถ้าเด็กล่ะคะจริงๆต้องพิจารณาไหมว่าไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัวของอุปกรณ์เนี่ยมีความคงทนมากขึ้นนะครับอาจจะอยู่ได้ถึง30ปี
0: โอ้
1: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากผ่าในคนอายุน้อยๆเนื่องจากว่าในคนอายุน้อยๆเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะต้องใช้อุปกรณ์ไประยะเวลานึงถ้าบุตรผ่าในคนอายุสัก30ผ่านไป30ปีอายุ60อาจจะต้องมาผ่าซ้ำ
0: อ
1: ันนี้เราอาจจะไม่อยากผ่าเขาเราอยากจะให้เขาใช้งานเข่าไปจนกระทั่งเขาใช้งานไม่ได้หรือว่ามีปัญหาการใช้งานจริงๆก่อนแล้วค่อยพิจารณาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมตอนอายุเยอะครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าเราไม่ควรผ่าตัดบ่อยๆ
1: แล้วก็ไม่ควรการผ่าตัดทุกครั้งมันก็จะยากขึ้นแล้วก็การที่ เราผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมครั้งที่1แล้วมาผ่าครั้งที่2เนี่ยจะมีการสูญเสียพวกกระดูกรอบๆไปทําให้การผ่าตัดเนี่ยยากขึ้นใช้ความชํานาญของแพทย์มากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะแล้วกระบวนการผ่าตัดเนี่ยเขาทํายังไงเหรอคะคุณหมอเอาเข่าเดิมออกไปเอาอันใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยจริงๆก็เราไม่ได้ตัดออกไปทั้งเข่านะครับเราจะเจียเฉพาะผิวกระดูกนะครับของกระดูกท่อนขาเนี่ยเราก็จะเจียผิวออกเหมือนเจียฟันแล้วเราก็ครอบทับนะครับครอบทับด้วยข้อเหมือนเวลาครอบฟันเปลี่ยนทั้งชิ้นกระดูกท่อนขาต้นขาและกระดูกท่อนขาแล้วก็มีการใส่ผิวรองข้อถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนยางล้อรถเข้าไปตรงกลางเพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปงอเหยียดเข่าได้เหมือนเดิมครับ
0: ค่ะโอ้โดยกระบวนการไปแบบนี
1: ้ใช่
0: แล้วผ่าตัดมาวิ่งได้เลยไหมคุณหมอเดินได้คุณหมอเดินได้วิ่งได้ไหมทำอะไรได
1: ้
0: บ้าง
1: จริงๆแล้วสามารถทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุของคนไข้ได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งนะครับแต่ขอย้ำกิจกรรมกีฬาบางอย่างที่จะมีการปะทะกันเช่นการเล่นฟุตบอลการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่กีฬาที่ง่ายๆเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งการตีกอล์ฟตีแบดตีเทนนิสเนี่ยทำได้ครับ
0: เดี๋ยวนี้การแพทย์ก็วิวัฒนาการไปไกลแล้วก็ตัวเราเองก็มีวิธีการหลากหลายในการดูแลตัวเองได้เหมือนกันอะไรที่กระแทกเยอะๆอาจจะต้องพักก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พักตั้งแต่ตอนที่รู้สึกเจ็บเข่าเลยไหมคุณหมอคือไม่ต้องถึงกับผ่าตัดแต่ว่าถ้าใครบางคนเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันมีอาการแปลกๆก๊อบๆแก๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงประเมินตัวเองอย่างไรบ้าง
1: ครับส่วนใหญ่คนไข้ที่มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเขาจะเจ็บในท่าที่เขาพับขาเยอะๆครับก็ให้สังเกตว่ากิจกรรมที่คนไข้เจ็บเนี่ยมันมีการพับขาอยู่เยอะๆไหมถ
0: ้
1: ามีก็ควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการไปนั่งกับพื้นคุกเข่ายองๆพับเพียบขัดสมาธิเนี่ยก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้อาการเจ็บก็จะคลายไปนอกจากนี้ให้สังเกตครับกีฬาที่ต้องมีการกระโดดกระแทกเนี่ย
0: อ
1: ิมแพคมันลงที่เข่าแรงกระแทกมันขึ้นลงมาที่เข่าก็อาจจะทำให้ถ้ามุดมีอาการก็ขอให้หลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
0: หลีกเลี่ยงการกระแทกแต่เราเสริมกล้ามเนื้อช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับการเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยรอบๆข้อเข่าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยจะทำให้อาการปวดเวลาใช้งานของคนไข้ดีขึ้นครับ
0: เป็นการป้องกัน
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณหมอจะแนะนำกีฬาอะไรได้บ้างคะ
1: กีฬาที่เหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาข้อเข่านะครับก็จะแนะนำเรื่องของการปั่นจักรยานการว่ายน้ำเพราะหนึ่งเนี่ยไม่มีแรงกระแทกลงมาที่ข้อเข่าอันที่สองก็คือได้กล้ามเนื้อต้นขาอย่างมากเพราะกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมีความจำเป็นในการใช้งานในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นลุกยืนจากการนั่งแล้วเปลี่ยนเป็นท่ายืนหรือการขึ้นลงบันไดครับ
0: อย่างน้อยว่ายน้ำมีน้ำพยุงมวลร่างกายของเราอยู่การกระแทกก็น้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เรื่อง
0: ของการรับประทานสิ่งอื่นๆแล้วค่ะคุณหมอว่าบางคนไปหาอะไรมากินเสริมหรือเลือกทานอาหารอย่างไรมีข้อแนะนำด้วยไหมคะ
1: อย่างแรกต้องบอกก่อนว่าพวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยไม่มียาตัวใดในปัจจุบันที่ทำให้เข่าที่เสื่อมอยู่หายเสื่อมได
0: ้
1: ยาส่วนใหญ่ณปัจจุบันเป็นการบรรเทาอาการปวดหรือควบคุมอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นยาบำรุงก็ขอให้ดูว่ามันมีองค์การอาหารและยารับรองหรือเปล่ามีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไหมเพื่อบ่งชี้ว่ายานั้นปลอดภัยในการทานส่วนผลดีเนี่ยก็จริงๆแล้วยาหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะพอควบคุมอาการได้บ้างนะครับแล้วก็แต่ถ้าปวดจริงๆก็ขอให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าอยากให้มาใช้ยาอยู่ในการดูแลของแพทย์ดีกว่าครับ
0: คุณหมอบอกว่าย้ำอีกทีเนาะส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปวด
1: ครับ
0: แต่การทำให้ความเสื่อมนั้นมันหายอาจจะไม่ค่อยได้ผล
1: ใช่ครับเข่าเสื่อมมันเข่าแก่ครับ
0: คือเสื่อมแล้วเสื่อมเลย
1: มันเป็นไปตามอายุครับแต่เราสามารถมีวิธีการดูแลเพื่อทำให้เราอายุมากขึ้นหรือแก่แต่โดยมีคุณภาพได้
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างหน้าเนี่ยยังมีอะไรฉีดเข้าไปช่วยได้เข่านี่ทำฉีดหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคุณหมอคะ
1: อาจจะมีฉีดเพื่อลดปวดได้บ้างครับ
0: อ๋อแต่ทำให้มันอ่อนเยาว์ยาก
1: แต่ไม่ได้นะปัจจุบันครับ
0: ค่ะถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าอย่างบางท่านให้คุณหมอเตือนนิดนึงก็ได้ชอบไปซื้อยาแก้ปวดมารับประทานแทนมันก็ช่วยได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปแต่ว่าถ้าจะรักษาในระยะยาวเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าการที่เราแก้ปวดมันยิ่งเหมือนกับว่าบังไม่ให้เรารู้ว่ามันมีการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นยังไงบ้าง
1: ครับก็ถ้าไปซื้อยาด้วยตัวเองนะครับก็ขอให้ดูว่ามีฉลากยาที่รับรองมีการขึ้นทะเบียนเรื่องของยานะครับกับกรมการอาหารและยานะครับเพื่อมั่นใจว่ายาที่เราจะใช้เนี่ยปลอดภัยนะครับ ยาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือยาที่มีการบอกว่ามีสรรพคุณครอบจักรวาลเนี่ยขอให้ระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะมีสารเคมีถึงแม้ยาจะขึ้นทะเบียนว่าเป็นสมุนไพรแต่มันอาจจะมีสารเคมีพวกสเตียรอยด์หรือเป็นยาลดอักเสบเนี่ยปนปะปนอยู่ซึ่งเราจะได้รับผลเสียนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ขอให้มารักษาภายใต้การดูแลของแพทย์จะดีกว่าครับ
0: กินเยอะๆก็ไม่น่าดีเนาะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: มันแค่กดอาการ
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้นำไปสู่การรักษาที่แท้จริง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้คุณหมอว่าคนเราเข้าถึงการรักษาข้อเข่ามากน้อยแค่ไหนคะ
1: จริงๆหลังๆคนไข้เราใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะมี2แง่นะครับแง่แรกก็คือคนไข้ก็จะมารักษาด้วยความรวดเร็วซึ่งกันได้ดีเพราะเราก็จะแนะนำคนไข้ให้กลับไปปฏิบัติตัวได้ดีแบบที่2เรารักษาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแต่อาจจะหักโหมเกินไป
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าการออกกำลังกายบางอย่างอย่างที่เล่ามาก็คือถ้ามีแรงกระแทกลงที่ข้อเข่าเยอะๆก็อาจจะทำให้อาการแย่ลงมีอาการปวดมากขึ้นได้ครับ
0: ออกกำลังกายไม่ได้แปลว่ารักษาได้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้บางคนยังบอกว่าขอทนปวดดีกว่าไม่ผ่าตัดไม่ผ่าเข่าคุณหมอคิดเห็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจริงๆอยากให้มองว่ามันเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปตามอายุอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรคนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยต้องผ่าตัดนะครับโรคนี้มันเกิดกับเราอยู่แล้วแล้วก็เราจะผ่าตัดก็ต่อเมื่อคนไข้มีอาการมากจริงๆกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตจริงๆรักษามาด้วยวิธีอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการได้เราถึงจะพิจารณาแนะนำคนไข้เพื่อให้มาผ่าตัดครับ
0: ค่ะขออนุญาตกลับไปเรื่องของการผ่าตัดเนาะคะเพื่อคอนทินิวว่าถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเรื่องของการติดตามอาการคุณหมอต้องมีการให้เขาเข้ามารีเช็คในทุกๆระยะเวลาเท่าไหร่บ้างคะ
1: หลังผ่าตัดนะครับจริงๆแล้วเรามีการติดตามเป็นระยะอยู่แล้วนะครับโดยส่วนมากเนี่ยหลังจากระหว่างอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะให้คนไข้เนี่ยลุกยืนลุกเดินเลยนะครับแล้วก็อย่างในที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองเราก็จะมีแนวทางการดูแลให้คนไข้เนี่ยลองเดินทางราบถ้าเดินทางราบได้พาขึ้นลงบันไดถ้ามุดอาการเรียบร้อยดีควบคุมอาการปวดได้ดีแล้วให้คนไข้กลับบ้านเราจะนัดคนไข้กลับมาเจอประมาณ2สัปดาห์เพื่อดูแผลครับหลังจากนั้นอาจจะนัดเป็นระยะแต่ก็จะห่างขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะนัดสัก1เดือน2เดือน3เดือนเป็นต้นไปครับ
0: ถ้าเข้าสู่กระบวนการผ่าต้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนคะ
1: ปัจจุบันเดี๋ยวนี้นอนโรงพยาบาลน้อยมากเลยครับหลังผ่าประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยคนไข้ครึ่งนึงเราสามารถกลับบ้านได้ภายใน24ชั่วโมงหลังผ่าตัด
0: เร็วมากค่ะทีนี้คุณผู้ชมถามมานะคะว่าทำไมยาที่กินแล้วรู้สึกว่าช่วยให้หายปวดเร็วมากต้องระวังเป็นพิเศษค่ะคุณหมอ
1: ต้องระมัดระวังเลยครับยาที่หายปวดเร็วมากไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนว่าเป็นสมุนไพรหรือเป็นยาอะไรก็ตามเนี่ยให้ระมัดระวังเลยเพราะว่าอาจจะมีส่วนผสมของพวกสเตียรอยด์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกยาลดอักเสบได
0: ้
1: เอายกตัวอย่างทีละอย่างก็คือถ้าเป็นพวกสเตียรอยด์เนี่ยมันอาจจะลดปวดได้ไวนะครับแต่ผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความดันควบคุมระดับน้ำตาลหรือไปกดการทำงานของต่อมหมวกไตพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับส่วนพวกยาลดอักเสบถ้ามันปะปนอยู่ในอาหารเสริมนั้นๆเนี่ยลดปวดได้ดีก็จริงแต่เมื่อกินไปเยอะๆมันอาจจะทำให้มีผลต่อไตการทำงานของไตลดลงได้ครับ
0: คุณหมอมีแนะนำเรื่องอาหารด้วยไหมคะบางคนก็เข้าใจว่าถ้ากินข้อไก่อาหารตีนไก่ซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนและช่วยรักษาเรื่องข้อเข่าได
1: ้จริงๆอาหารที่ช่วยโดยตรงเนี่ยคิดว่าเป็นการควบคุมน้ำหนักจะดีกว่าครับ ถ้าเราควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่นะครับถ้าน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือดัชนีมวลกายน้อยกว่า25เนี่ย อาการปวดเข่าก็จะดีขึ้นครับ
0: คุณหมอบอกว่าไม่ต้องหากินเยอะ อย่า กินเยอะเลยจะช่วยมากกว่า
1: ควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายครับ เป็นทางที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องสรีระเนาะคุณหมอขาอาจจะเล็กแต่ว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงล่ะคะ
1: ก็จริงๆแล้วก็เรื่องของอาหารการควบคุมน้ำหนักตัวเนี่ยสำคัญแต่ถ้าสมมติว่าควบคุมอาหารไม่ได้ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ได้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทางด้านโภชนาการก็อาจจะช่วยได้ครับทุกๆ1กิโลที่เราลดในคนไข้ที่น้ำหนักตัวมากนะครับถ้าทุกๆ1กิโลที่เราลดได้เนี่ยจะทำให้ลดภาระของข้อเข่าไปได้3เท่าคือ3กิโลคร
0: ับทุก1กิโลหายปวดเข่าได้มากขึ้นแน่นอน
1: ก็ถ้ามุดลดน้ำหนักได้ประมาณ 5% ของน้ำหนักตัวนะครับภายในเวลา5เดือนถ้าเราลดได้เนี่ยอาการปวดลดลงครึ่งหนึ่งครับ
0: โอ้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหยุดยาแล้วนะบางคนเบื่อกินยาก็คือให้ลดน้ำหนักเลยดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่รักษาได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะช่วยฝากถึงหลายๆท่านสักนิดนึงรวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะว่าถ้าเกิดเราจะดูแลเขาหลีกเลี่ยงเรื่องของการรักษาระยะยาวที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยสร้างความมั่นใจยังไงได้บ้างทั้งเรื่องของการดูแลด้วยตัวเองหรือแม้แต่การเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด

0: ครับอย่างแรกเลยครับก็อยากให้สังเกตอาการมันสังเกตอาการก่อนนะครับว่าอาการปวดเข่าของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราสังเกตว่ามีอาการปวดเข่าใช้งานได้ไม่ดีแล้วก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะครับการแพทย์เนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่การรักษาด้วยการแนะนำการออกกำลังกายการลดน้ำหนักนะครับการให้ยากินเพื่อควบคุมอาการปวดนะครับถ้าการปวดมากๆเราก็จะมีฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเพื่อจะทำเพื่อให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นแต่หากการรักษาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถทำให้อาการมันดีขึ้นคนไข้ยังมีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะครับใช้ชีวิตได้ไม่มีความสุขกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตการผ่าตัดก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะทำให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองคาดหวังได้ดีเหมือนเดิมปัจจุบันวิทยาการในการรักษาเนี่ยเราดีขึ้นมากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยขึ้นมากนะครับเราควบคุมอาการปวดของคนไข้ได้ดีจนคนไข้สามารถลุกเดินได้เร็วนะครับภายใน12ชั่วโมงหลังผ่าตัดเราก็สามารถพาเดินได้และกลับบ้านได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็จะได้รับผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีครับ
1: โอ้สุดยอดเลยคลายความกังวลได้เยอะนะคะแล้วก็ข้อมูลหลายอย่างที่บางคนอาจจะสับสนอยู่วันนี้ชัดเจนแล้วนะว่า1คือเรื่องการผ่าตัดเนี่ยให้คุณหมอช่วยประเมินถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าได้ก็ลองดูนะคะว่าตัวเองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเทคนิควิธีในการรักษาป้องกันข้อเข่าไม่ให้เสื่อมไปก่อนการที่ควรจะเป็นด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิชนะอริทิชัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีมีข้อเข่าที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆใช้งานมันก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในรายการคนสู้โรคเดลี่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านเปิดเส้นทางภูสาล้านนาชวนเดินทางตามเรื่องราวผืนผ้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชาวบ้านนครราชสีมาเดินเก็บเห็ดป่าในดงต้นตรงหลังฝนชุกอีกรอบได้วัตถุดิบเมนูสุด

0: เด็ดแล้ววิวสุดว้าวจุฑามาศปลูกโพพาไปดูพืชสร้างรายได้ปลูกครั้งเดียวตัดดอกขายได้นานกว่า10ปีปลูกเฮลิโคเนียหรือธรรมรักษาไม้ดอกสีสดใสที่จังหวัดนครปฐมมีเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่องใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับที่ย่านซื่ออำเภอกันตังของจังหวัดตรังคราวนี้นะครับนำแนวคิดโลคาร์บอนนะครับมาเป็นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพนะครับเอาจุดเด่นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะต้นจากใบจากที่เอามาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำครับเส้นทางเริ่มต้นที่วัดย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเปิดการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวแนวคิดโลคาร์บอนโครงการจิรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงณชุมชนย่านซื่อไปกราบไหว้ขอพรพ่อท่านอินพระปลัดอินอินทสโรพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพเสร็จแล้วไปหมู่บ้านปากกัดตีนขีบนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพการทำใบจากใช้เท้าเกี่ยวใบจากแล้วก็ใช้ปากกัดนะครับเพื่อลอกใบก่อนทำวนเป็นขั้นตอนจนได้ใบจากเป็นมัดนะครับมาไปใช้เป็นยาสูบชาวบ้านแทบทุกบ้านเขาก็มาทำใบจากแบบนี้กันจนกลายเป็นวิถีของคนที่นี
1: ่มันจะลายแล้วก็ไม่ใส่ในโน
0: ้ตแล้วไปกินของว่างกันต่อที่กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลย่านซื่อครับซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยครับมาทำเป็นเครื่องดื่มขนมต่างๆมีน้ำลูกจากขนมจากวุ้นลูกจากแก้วทับทิมหอมหมื่นลี้ครับเสร็จแล้วไปทดลองทำผ้ามัดย้อมจากสีของลูกจากนะครับเลือกแบบลวดลายออกแบบได้เองนะครับลงมือทำจริงด้วยนี่คือการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว
2: นะคะซึ่งเราก็มองว่าย่านซื่อเป็นชุมชนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทำสบู่เป็นการทำผ้ามัดย้อมแล้วก็มีการทำขนมที่ใช้ลูกจากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูว่ามันเป็นซีโร่เวทได้เราก็เลยเลือกชุมชนนี้เพื่อทำเป็นเส้นทางซีโร่เวทนะคะหรือเป็นวิวที่เราเรียกว่าโลคาร์บอนนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยจังหวัดตรังเราอะอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราพึ่งพาธรรมชาติมากเกินไปไหมเป็นอย่างนี้พอมันปิดเกาะเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเราเลยพยายามหาชุมชนที่คิดว่าเขามีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนได้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นของจังหวัดด้วยนะคะก็เลยเลือกเป็นย่านซื่อในวันนี
0: ้ส่วนที่วิสาหกิจชุมชนย่านซื่อโกกรีนหมู่2ตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังนะครับมีกิจกรรมทดลองทำสบู่ถ่านไบโอชาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาเพิ่มมูลค่ากันนะครับแล้วก็ไปดูการเรียนรู้การทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองหม้อจากก้านจากเสวียนหม้อที่ผลิตโดยชาวบ้านนะครับเอาไปวางขายกันที่ร้านสวนคาเฟ่นี่เป็นสินค้าทำมือที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญ
3: เส้นทางเมื่อเรามาเห็นทั้งชมรมมาเห็นการกระจายครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอย่างว่าถ้าเกิดเวลาเราได้นำเที่ยวนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวจังหวัดตรังอย่างน้อยๆครั้งนี้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกเขามาเฮ้ยพี่ลองมาดูเที่ยวชุมชนไหมแล้วมันเป็นชุมชนพื้นบ้านจริงๆการก้านจากต่างๆตั้งแต่ว่าใบจากใหญ่ทำหลังคาบุ้งจากใบจากกลางห่อขนมจากใบจากที่เป็นยอดจากเรามาทำมวลยาสูบซึ่งจังหวัดตรังเราเองก็เป็นมวลยาสูบที่ขึ้นชื่อระดับประเทศว่าเป็นเหนียวแล้วก็ขนาดใหญ่ครับผม
0: กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทดสอบเส้นทางหลังจากอบรมไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเราก็เชิญทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนมาร่วมทดลองเพื่อดูว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้านใดบ้างนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวจริง
2: ก็ที่เราคุยกันในชุมชนอยู่ที่ประมาณ900บาทแล้วเขาจะรับกรุ๊ปนึงไม่เกิน20นะคะเป็นการเราจะในเรื่องเลยเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวดูงานเป็นอันดับแรกเราค่อยๆต่อยอดกันไปเป็นนักเที่ยวแบบมาวิสิตมาปกติถามว่าเงินไปถึงชุมชนมันก็ไปชุมชนจริงๆแต่คราวนี้เดี๋ยวทางสำนักงานเองอ่ะก็จะต้องมาสอนเขาเรื่องการทำท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นตามที่กรมการท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมคือให้ชุมชนเป็นเจ้าของจริงๆซึ่งจริงๆตอนที่มาอบรมมันมีการพูดคุยเขาก็มีกระบวนการอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละฐานของเขาเนี่ยเขาจะมีแบ่งปันส่วนเรื่องรายได้กันยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นอ่ะแล้วไม่สามารถที่เรียกว่ากฎกติกาที่สร้างเอาไว้ไม่เข้มแข็ง

0: มันก็จะอาจจะพังเพราะฉะนั้นสามารถก็ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในเพื่อให้เขาเป็นท่องเที่ยวชุมชนจริง
1: การเข้ามาทดสอบเส้นทางครั้งนี้ครับถือเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กันตังนะครับโดยเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายให้มากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันตอนนี้เบื้องต้นนะครับกลุ่มที่มาลองทดสอบการท่องเที่ยวก็บอกว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องการที่จัดลานจอดรถนะครับทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวห้องน้ำห้องท่าต่างๆให้สะอาดสวยงามครับไปดูการท่องเที่ยวกันต่อคราวนี้เชื่อมโยง4จังหวัดนะครับเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะครับนำเรื่องของวัฒนธรรมผ้านะครับเรียกว่าเส้นทางภูสาล้านนาแล้วก็เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกันในแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยครับนำลูกเดือยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ร่วมสมัยรับสะท้อนเสน่ห์งานฝีมือและก็ภูมิปัญญาของชาวอาคาครับที่ศูนย์การเรียนรู้ฮักอาคาโฮมตำบลเกาะช้างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหลังเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมกิจกรรมงานฝีมือมีการทอผ้าปักผ้าแบบดั้งเดิมงานร่วมสมัยครับจังหวัดเชียงรายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางภูสาล้านนาที่เชื่อมโยงเรื่องราวผืนผ้ากับวิถีชีวิตไปอีก3จังหวัดนะครับเดี๋ยวมีที่พะเยาแพร่และน่านด้วย
2: ซึ่งเราจะพาไปชมไปพูดไปคุยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงแค่การได้สินค้าสวยๆกลับบ้านเท่านั้นนะครับแต่มันคือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อลมหายใจแล้วก็สืบสานมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในระดับสากลครับ
1: เดินทางต่อไปที่พะเยานะครับไปชมงานผ้าและงานคราฟต์ในชุมชนบ้านใหม่ราชบำรุงที่อำเภอดอกคำใต้ครับไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอีสานล้านนาครับที่เขาย้ายถิ่นฐานมาจากภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เลยผสมผสานวัฒนธรรมผืนผ้าเหนือกับอีสานออกมาเป็นผ้าเกล็ดเต่าเราต่อที่จังหวัดแพร่ครับวันนี้ผ้าม่อห้อมไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าเอามาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้งการเพ้นมือการสาดสีการตัดแปะและการออกแบบรูปทรงใหม่ๆครับเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุศรีดอนคำตำบลห้วยอ้อที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปไม้แกะสลักฝีมือช่างพื้นบ้านโบราณกว่าพันองค์เลยครับ
3: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนเหนือนะครับผมที่ใส่ชุดเมืองอยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้ถือว่าดีใจนะครับที่ได้มาเห็นการทำผ้าทอนะครับที่เราใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมว่าเอ้ยมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ปิดท้ายเส้นทางที่จังหวัดน่านนะครับมีผ้าทอพื้นเมืองที่ยังอยู่ในวิถีของผู้คนทั้งลายน้ำไหลรับสะท้อนความงามของสายน้ำแล้วก็ภูมิประเทศเมืองน่านรวมถึงผ้าทอพื้นเมืองจากชุมชนต่างๆที่นำมาต่อยอดเป็นสินค้านะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เส้นใยการย้อมสีการทอไปจนถึงเอาผ้ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นะครับการท่องเที่ยวเส้นทางสายภูสาล้านนาแห่งนี้ครับยังเชื่อมโยงเรื่องของร้านอาหารท้องถิ่นรวมถึงโฮมสเตย์ที่พักในชุมชนต่างๆไว้อย่างครบครันเลยครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อสินค้าของชาวบ้านกันต่อใครที่ไม่ชอบเดินห้างแต่ว่าชอบเดินตลาดนะครับที่นี่เรียกว่าตลาดซาวให้นะครับที่อุทัยธานีวันหยุดที่ผ่านมาคึกคักกันมากนะครับดันรายได้เข้าชุมชนแต่ 1.5 แสนบาทต่อสัปดาห์ที่เปิดขายเลยครับเสียงดนตรีพื้นบ้านที่มาเติมสีสันตลาดซาวให้ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยอีสานคนภาคกลางแล้วก็ชาวขมุนะครับที่นำอาหารภูมิปัญญาและสินค้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษนะครับมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวกันสินค้าที่ตลาดที่นี่ครับมีอาหารพื้นเมืองพืชผักผลไม้ที่มาจากสวนหลังบ้านของแต่ละคนนะครับเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ผ้าทอลายโบราณกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งนะครับที่ก็สืบทอดกันมานานเรื่องการทอหลายอายุคนแล้วก็ของพื้นบ้านที่บางอย่างเนี่ยซื้อในเมืองไม่ได้ครับ
4: แล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์นะเม็ดพริกไทยอ่อนมะตูมใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมดค่ะ
5: ครับ
4: บรรยากาศก็ดีค่ะ
5: บรรยากาศดี
4: ค่ะ

0: ากๆเลยค่ะมาดัดช้างแล้วก็แวะเที่ยวที่นี่มาที่นี่ก็ไปดัดช้างได้นะคะดอยเทวดาก็มีกาแฟอร่อย
1: ตลาดเสาให้ครับที่นี่เปิดดำเนินการมา10ปีแล้วนะครับเปิดทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับผู้ค้าหลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์มาขายของกันนะครับสร้างรายได้เข้าชุมชนทุกสัปดาห์เลยครับ
2: รายการก็จะมีพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับมีคนลาวนะครับมีไทยอีสานมีคนภาคกลางเองนะครับมีขมุกด้วยนะครับก็มีหลายชาติพันธุ์อาหารผักพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีความหลากหลายไปตามแต่ละชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ตลาดเสาให้เนี่ยก็มีความหลากหลายไปด้วยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก100,000-150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500 คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณนี้
3: ในช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซั่น
2: หรือไฮซีซั่นก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกรานะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับ
1: ในตลาดยังตกแต่งด้วยวัสดุจากไม้ไผ่ครับมีแค่ไม้ไผ่เอาไว้นั่งพักผ่อนกันแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยครับมีการระบายสีของเล่นพื้นบ้านต่างๆสร้างความประทับใจกันไปครับที่นี่ไม่เพียงเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับยังเป็นพื้นที่ที่ใช้รักษาภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาในหลายกลุ่มชาติพันธุ์เอามาวางขายให้คนได้รู้จักกันครับช่วงนี้รับฝนส่งท้ายฤดูกาลที่พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาก็มีเห็ดป่าในดงต้นปรงที่ออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บกันแล้วก็ไปชมวิวไปด้วยครับ
4: มาของวันนี้บอกเรียกจะหมานบอกเห็นไหมสุดยอดนี่ดูตีดอก
1: ได้หมานสมใจกันทั่วหน้าครับเพราะว่าได้เห็ดอร่อยหลากหลายเลยครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนตกอีกรอบนึงต่อเนื่องกันหลายวันนะครับทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติอย่างป่าชุมชนบ้านตะเหล่งชันตำบลจระเข้หินที่อำเภอคอนบุรีครับเห็ดป่าหลายอย่างก็เลยงอกให้ได้เก็บกันอีกรอบนะครับซึ่งเห็ดที่หาได้ในช่วงนี้หลายชนิดนะครับมีเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวานเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดใครเห็ดก่อแดงนะครับลุงพลบุญฉิมพรีอาชีพเลี้ยงควายครับแค่เดินต้อนควายไปเลี้ยงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หาเห็ดโคนใหญ่กลับบ้านไปกว่า1กิโลกรัมนะครับเอาไปทำเมนูเด็ดหรือว่าเอาไปขายก็ได้กิโลกรัมละ200บาท
5: มันเด็ดล้วนที่นี่เด็ดใจก็เอาได้ที่นี่คนเนียวหน่อย
6: เนียวหน่อย
5: ไก่ละปลาย่างนี่เหลืออีอ่ะ
7: มันอันมานานนะเนาะฝนเนาะเฮ็ดก็อันเหมือนกัน
5: อัน
7: เฮ็ดคนอย่างงี้กินดีมั้ยตา
5: อู้มันก็อยู่ก็คนมีฟันแหละตามันมีฟันเลย
7: แต่ก็ชอบกันยังไม่เฮ็ดยังไง
5: ก็ชอบแหละผมชอบนี่ถามช่างเจ๊กเถอะ
6: ชอบเพิ่นแหละคนมีฟัน
5: ไอ้คนนี้ฟันนี่ต้องพูดดอก
7: ช่วงนี้น่าจะพอได้เนาะนี่เนาะ
6: ด
7: ู
6: เนาะผมขึ้นมาที่หลังตาเห็นนั่นเจ็บผมแล้วนี่นะก็ได้ดู
5: นี่นะเลาะทางกล้วยทางงัวบ่ได้3ดอกที
6: พี่น้องสุดยอดเลย
1: ลาช่วงนี้รับสภาพผืนป่าชุมชนบ้านตะลิ่งชันเนี่ยกลับมาเขียวขจีครับนี่คือต้นปรงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่านับหมื่นๆต้นเลยครับก็สร้างสีสันให้ผู้ที่มาเดินเก็บเห็ดเหมือนได้มาพักผ่อนชมวิวไปด้วยครับเห็ดป่านี่ทำเมนูกินได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเห็ดไหนที่ชาวบ้านเขาไม่คุ้นเคยกันเขาใช้ความชำนาญนะครับเขาแยกไว้ไม่เก็บเด็ดขาดนะครับป้องกันเห็ดที่มีพิษด้วยครับแต่เป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนม.3กันที่พิษณุโลกนะครับหารายได้ช่วยครอบครัวนะครับเวลาว่างตอนเย็นถึงค่ำเนี่ยไปเปิดร้านขายไข่เจียวบุฟเฟ่กันนะครับ25บาทลูกค้าแน่นทุกวันครับน้องม.3นะครับตั้งใจหาเงินมาตั้งร้านเปิดขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่รับท้ายรถจักรยานยนต์จานละ25บาทนะครับลูกค้าตักเครื่องได้หลากหลายเลยครับผักก็มีให้เลือกเยอะด้วยหรือว่าถ้าใส่ไข่2ฟองก็จานละ35บาท3ฟองจานละ45บาทนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิผักให้กินคู่กันฟรีด้วยครับไปอุดหนุนกันได้ในช่วงเวลา 5:30 น.เป็นต้นไปครับบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมถนนพุทธบูชาหน้าไปรษณีย์พิษณุโลกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเป็นกำลังใจให้กันกับนางสาวธิตารีแสงฤทธิ์มั่นหรือว่าน้องใบเตยครับอายุ15ปีอยู่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
8: ก็แบบว่ามาใช่ไหมคะทางเราจะมีเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วขนาดไซส์เท่านี้

0: ให้ทุกคนตัก25บาทตักได้ทุกอย่างเลยค่ะตักเต็มหรือว่าตักล้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตักเสร็จก็เอามาเดี๋ยวหนูก็จะทำเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่ให้อะไรอย่างเงี้ยกล่องแค่25บาทนะคะมีซอสมีน้ำจิ้มให้ตักได้เรียบตักได้เองบริการตัวเองได้เลยค่ะ
1: ได้ข้าวเยอะไหม
0: ข้าวให้ตามปริมาณที่แบบคุ้มพอโอเคพอได้ค่ะ
1: ราคายังไงบ้างราคา
0: ราคา25บาทค่ะถ้าเพิ่มก็จะเป็นส่วนในราคาของไข่หรือว่าจะเพิ่มข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอะไรให้ใส่บ้างครับอยากให้บอกหน่อยมี
0: จะมีแครอทต้นหอมมีไส้กรอกหมูยอแล้วก็เป็นไส้กรอกพวกแล้วก็มีกุนเชียงปูอัดพวกผักพวกอะไรพวกนี้พริกหมูสับแหนมหอยอะไรพวกนี้ค่ะ
2: น้องเขาเริ่มต้นขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่เหมือนน้าครับก็เลยสั่งทำโครงเหล็กมาประกอบท้ายรถจักรยานยนต์ใช้เป็นพื้นที่ขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ครับไปขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าใช้เวลาเตรียมไม่นานก็พร้อมเปิดบริการไข่เจียวร้อนๆแล้วครับทำเลที่ตั้งนะครับอยู่ใกล้กับแหล่งเครื่องเล่นของเด็กๆด้วยแล้วก็ยังเป็นเส้นทางเดินวิ่งของกำลังกายของสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติลูกค้าก็เลยผ่านไปมาเยอะได้อุดหนุนน้องกันครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปดูพืชสร้างรายได้ที่ปลูกครั้งเดียวแต่ว่าตัดดอกขายได้นานกว่า10ปีเลยนะครับในพื้นที่ของตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ปรับพื้นที่15ไร่ยกร่องสวนปลูกเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาครับเป็นไม้ดอกสีสดใสสวยมากครับส่งขายทั่วไทยเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: หรือธรรมรักษาไม้ดอกสีสันสดใสกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับนางเพ็ญศรีสังวานหรือป้าอ้อยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
4: ป้าอ้อยก็ขายดอกไม้ป้าอ้อยว่าการตลาดดอกไม้ตัวนี้คู่แข่งขันมันน้อยแล้วก็ชอบตรงที่มันไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงวันเดียวกันดูแลแล้วใจเห็นปุ๊บมันถูกชะตากับดอกไม้ตัวนี้เลยก็เลยพอดีมีที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับลูกสวนมาก่อนแล้วพอตอนหลังๆเราเจอโควิดลูกสวนเราก็ตัดบอนขายไม่ได้ลูกสวนเราก็เลิกปลูกมะพร้าวกันหมดแต่ป้าอ้อยปลูกมะพร้าวอยู่ป้าอ้อยก็เลยล้มมะพร้าวมาปลูกเองรับลูกส่งน้อยลงลูกสวนนะก็เลยเป็นที่มาของการเยอะแยะไปเลยตอนนี้ที่เราปลูกเองขายเอง
3: ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มร้อนชื้นมีน้ำสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกเฮลิโคเนียที่สำคัญเฮลิโคเนียปลูกครั้งเดียวสามารถตัดดอกขายได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีช่วยลดค่าแรงลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: เลือกที่เป็นสมบูรณ์ให้หน่อมันอวบๆนะคะแล้วก็มีตาที่ตุ้มมันน่ะนิดหน่อยแตกมาเนี่ยเราก็ลงดินก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกพอปีนึงเราก็จะลอกเลนในท้องร่องขึ้นมาทับให้เขาชอบแบบนั้นนะคะ8เดือนแล้วเราก็เริ่มมีดอกแล้วเราก็จะตัดอาทิตย์ละครั้งเรื่อยไปเขาจะอยู่กับเราถ้าเราดูแลเขาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาสม่ำเสมอแล้วอยู่กับเราเป็น10ปีไม่ต้องมารื้ออะไรใหม่
3: แต่สิ่งสำคัญคือการจัดการน้ำและแสงแดดเพราะเฮลิโคเนียต้องการแสงแดดจัดเพื่อสีของกาบดอกสดใสแต่ต้องได้รับน้ำที่เพียงพอป้าอ้อยจึงต้องปลูกแบบยกร่องสวนใช้น้ำจากลำคลองในการรดเฮลิโคเนียยังเป็นพืชที่ทนต่อโรคพืชสูงดูแลไม่ยุ่งยากใช้เพียงปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วแค่น้ำไอ้ต้นไม้ตัวนี้ชอบน้ำค่ะชอบน้ำอย่าให้น้ำขาดมีน้ำให้เขาแล้วก็ปุ๋ยเป็นระยะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกส่วนใหญ่เขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเป็นปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ค่ะ
3: ปัจจุบันสวนสีสมบูรณ์ปลูกเฮลิโคเนียทั้งหมด4สายพันธุ์คือสายพันธุ์บิ๊กบัดจุดเด่นคือดอกใหญ่สีแดงสดใสสายพันธุ์เซ็กซี่พิงค์โดดเด่นด้วยโทนสีชมพูหวานแซมด้วยสีเขียวอ่อน

0: ายพันธุ์เซ็กซี่เรดให้ดอกสีแดงเข้มและสายพันธุ์ส้มออเรนจ์สดใสด้วยโทนสีส้มซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ
1: มีหลายสายพันธุ์แต่บ้านป้าอ้อยจะนิยมปลูกบิ๊กบัดตัวนี้เขาชื่อบิ๊กบัด
2: อ๋อเขาชื่อบิ๊กบัด
1: แล้วก็มันออกดอกตลอดปี
2: ค่ะลักษณะเด่นของดอกเขาเป็นยังไงบ้างคะป้าคะ
1: มันเป็นแฉกๆขึ้นไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเวลาเราตัดเราก็จะตัด3 4 5เนี่ยเขาจะนับจากนี้มียอดแต่พอไม่มียอดเราก็ตัดทิ้งทำปุ๋ยไปอะไร
2: เสียดายมากค่ะแต่เวลาตัดนี่คือเราต้องดูชั้นเขาด้วยแล้วก็ต้องมียอดแบบนี
1: ้
2: นี่คือความสวยงามที่จะส่งตลาดนะคะราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะป้าอ้อยคะ
1: ราคาตอนนี้เรื่อยๆมันไม่โลดโผนเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่านอกมันไม่ค่อยเดินตลาดจีนก็เขาก็มีอุทกภัยบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยสั่งเราก็จะไปขายที่ตลาดปากคลองใหม่เป็นสาขา1
2: ค่ะ
1: แล้วสาขา2เราก็มีปากคลองเก่าไปส่งพี่อ๋อย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่อ๋อยใบไม้จะรับจากสวนสีสมบูรณ์นี่ไป
2: ค่ะ
0: สวนสีสมบูรณ์จะตัดดอกเฮลิโคเนียทุกวันพุธและวันอาทิตย์โดยจะนำส่งที่ปากคลองตลาดในวันพฤหัสบดีและวันจันทร์ซึ่งแต่ละครั้งจะตัดดอกส่งขายอยู่ที่ประมาณ500ดอกขึ้นไปมีราคาขายส่งอยู่ที่ดอกละ15บาทหรือช่อละ30บาทขึ้นไปค่ะซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเฮลิโคเนียด้วยนะคะ
1: แพ็คเราก็จะเอามาประกบกันนะคะเอามาประกบกันเนี่ยเราก็จะเลือกที่คล้ายๆกันเนี่ยเอามาเกยแล้วก็ให้ทางแบนและทางแบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดอกก็จะเสมอกันแล้วเราก็จะเอาเชือกหรือหนังยางมัดตรงนี้สวมเข้าไปแล้วก็วางแบนๆแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำไว้รอเพื่อจะรับไปส่งปากคลองตลาดอยู่ได้5วันถึง7วันถ้าอยู่ในร่มเลยเนี่ย7วันอยู่สบายเลยค่ะแล้วอันเล็กๆอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาไปตัดสั้นแล้วก็ไปปักเป็นถ้วยดอกไม้ถวายพระก็มีประดับตามโรงแรมประดับจัดงานทั่วไปได้หมดทั้งงานมงคลและงานอะไรได้หมดแล้วแต่คนจัด
0: การหันมาปลูกเฮลิโคเนียของสวนสีสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสนิยมแต่ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยลดต้นทุนและแรงงานรวมถึงยังมีการเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในสวนส่งผลให้สามารถตัดดอกส่งขายได้ตลอดทั้งปีค่ะ
3: ดอกเฮลิโคเนียนี่ค่อนข้างจะทนนะครับหลังจากตัดเอามาแล้วเนี่ยเอามาใส่ใจกันอยู่ได้สวยงามทั้ง 5-7 วันเลยครับแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นธรรมรักษาเป็นธรรมคุ้มครองหลายๆคนก็เลยซื้อไปประดับบ้านตามความเชื่อกันครับวันนี้ปิดท้ายด้วยจุดชมวิวภูค้อน้อยที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับชาวบ้านช่วยกันปรับเปลี่ยนจากแปลงเกษตรมาเป็นจุดชมวิวครับตอนนี้มีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มองเห็นวิวได้ไกลถึงประเทศลาวเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มาหาหน้าบ้านหน้ามา

0: ที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
1: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
2: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมาแถลงโต้เวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026หลังจากที่นำภาพชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ไปแสดงบนเวทีประกวดนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาค่ะพร้อมกับเตรียมเดินหน้าเอาผิดตามกฎหมายหากผู้จัดนั้นไม่เร่งแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ออกมาขอโทษในเรื่องนี้ค่ะภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระพุ่มที่ถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5เป็นหนึ่งในภาพอดีตที่เป็นหนึ่งในภาพอดีตของไทยค่ะที่ถูกเวทีประกวด Miss Universe Cambodia นำไปขึ้นจอ LED และก็ให้พิธีกรบรรยายอ้างว่าเป็นภาพแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติในชุดพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกเมื่อปีคริสตศักราช2017หรือพ.ศ.2560ค่ะซึ่งภาพต้นฉบับนั้นเป็นฟิล์มกระจกเก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติและมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้นั้นมีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกและไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะสิ่งมอบหมายให้กรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลทำหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาโดยเร็วและหากยังไม่ยุติการดำเนินการและออกมาขอโทษทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายค่ะ
1: ประการแรกเราก็ต้องดำเนินการตามช่องทางทางการทูตนะคะเพื่อเป็นการตักเตือนคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดำเนินการแก้ไขแน่นอนว่าเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐค่ะซึ่งเลือกใช้วิธีทางการทูตตักเตือนไปยังภาคเอกชนที่จัดประกวดเวทีนี้ขณะที่หนังสือที่ส่งไปก็จะย้ำถึงกรอบระยะเวลาที่ให้ทางกองประกวดนั้นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะกระทำด้วยความสุขุมและก็รอบคอบเพื่อให้การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมช่วงเดือนธันวาคมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะที่มีการตั้งวงเล่นพนันระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีหลังพบว่ามีมูลพร้อมกับตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะคะก่อนที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยค่ะเป็นคลิปหลักฐานที่พลเมืองดีแจ้งข้อมูลกับเพจทางชมรมต้านทุจริตประเทศไทยค่ะร้องเรียนถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังล้อมวงเล่นการพนันในห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวรเย็นว่าเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบกระทบประสิทธิภาพและการให้บริการผู้ป่วยหรือไม่ค่ะอีกทั้งยังมีการนำแมวไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยด้วยโดยมีการพบขนแมวตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลให้กับผู้ป่วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงจึงเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบจึงเรียกร้องให้อบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดนั้นเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นและก็คำให้การของผู้ใต้

0: ครับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงค่ะซึ่งถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรล่าสุดได้ออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีนับตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมกับตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบระยะเวลา7วันก่อนจะพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดค่ะ
1: ออกคำสั่งเรียกตัวพอ.และพอ.ชต.คนนี้เอามาช่วยราชการที่อบจ.วันนี้เลยนะครับมีผลวันนี้เลยแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนำมาสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วว่าขอให้สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะเสนอผลมาซึ่งผลเป็นประการใดนะก็จะรีบดำเนินการลงโทษ
0: นายกอบจ.ปทุมธานียืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนโดยยึดตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการทุกคนแต่เมื่อกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามระเบียบและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานอื่นๆกระทำลักษณะเดียวกันนี้อีกค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ยื่นคลิปเสียงที่อ้างว่าคล้ายเสียงของกันจอมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ DSI นั้นได้ตรวจสอบเนื้อหาว่าเข้าข่ายเป็นการเชิญชวนให้สมัครใช้งานเว็บไซต์พนันหรือไม่นะคะพร้อมกับร้องขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมทำงานทนายความประชาชนได้นำคลิปเสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงของนายกันนทัศน์พงไพบุญเวชหรือว่ากันจอมพลังยื่นต่อเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ค่ะเนื่องจากว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชิญชวนให้สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์พนันออนไลน์นายสิทธาอ้างว่ามีไฟล์เสียงต้นฉบับถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ปี62ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จึงเชื่อว่าเสียงในคลิปนั้นเป็นเสียงจริงนะคะไม่ใช่เสียงที่สร้างขึ้นมาหรือว่าตัดต่อขึ้นมาจึงต้องการให้ DSI นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงไปจนถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
2: จะเป็นเสียงของใครหรือเปล่าที่ไม่ใช่กันนะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับนะแล้วก็มีการเชิญชวนว่าให้มาสมัครเว็บ USA จุดๆๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยจะได้มีส่วนในเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นเจ้าของเว็บหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจ้าที่จะได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับ
0: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่นายสิทธานั้นได้ร้องต่อหน่วยงานภาครัฐให้ตรวจสอบกันจอมพลังค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายสิทธาก็ได้ยื่นต่อกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบเงินบริจาคสะสมกว่า200ล้านบาทของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ขณะที่กันจอมพลังนั้นก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่ามูลนิธิดำเนินการและก็ส่งรายงานงบการเงินอย่างโปร่งใสตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วและก็ยินดีให้ทุกหน่วยงานนั้นตรวจสอบค่ะตำรวจ191ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนไอซ์300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เตรียมที่จะส่งลำเลียงไปยังพื้นที่ภาคใต้ค่ะก่อนที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3ทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้ค่ะ
3: ตำรวจหยุดตรงไปดิตามไปดิ
0: ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสกัดตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2พื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตำรวจเข้าตรวจค้นพบไอซ์15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอำพรางมากับสินค้าอื่นๆนะคะพร้อมกับจับผู้ต้องหาได้2คนพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยค่ะว่าพฤติการของกลุ่มนี้นะคะผู้ว่าจ้างก็จะติดต่อแล้วก็นัดหมายสถานที่กันกับผู้รับจ้างที่มาพร้อมกับรถขนสินค้าจากนั้นก็จะถ่ายสินค้าต่างๆที่มีไอซ์นั้นซุกซ่อนอยู่ภายในไปยังรถของผู้รับจ้างเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามเป้าหมายของตำรวจค่ะ
4: แล้วก็ถ่ายสินค้าถ่ายยาเสพติดใส่ไปในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปิดบังอำพรางนะครับแล้วก็เตรียมที่ล็อกเกอร์อีกอันหนึ่งซึ่งเขาเบิกเตรียมไว้เนี่ยมาล็อกแทนเพื่อ หลบเลี่ยงการตรวจว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่รับสินค้ามาไม่มีการนำสินค้าอื่นปะปนนะครับเวลาผ่านด่านตรวจก็จะได้เรียบร้อยว่าเขาไม่มีการนำสินค้าอื่นมาจากที่จะต้องนำไปส่งที่ในพื้นที่

0: ิลิปปินส์และก็เกาหลีใต้ซึ่งปฏิบัติการสกัดจับกุมครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งครั้งนั้นนะคะยึดไอซ์ได้น้ำหนักรวม300กิโลกรัมเช่นกันค่ะกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ได้ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์2คนค่ะหลังจากที่ถูกหลอกสูญเงินราว 1.3 ล้านบาทคืนผู้เสียหายค่ะผู้เสียหายเข้ารับเช็คเงินสดคืนค่ะจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ตำรวจนั้นเร่งทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็สามารถอายัดเงินเอาไว้ได้ทันนะคะคดีแรกผู้เสียหายหญิงซึ่งเป็นข้าราชการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทโทรศัพท์โดยอ้างว่าชื่อของเธอนั้นถูกนำไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อกระทำผิดก่อนที่จะโอนสายไปให้กับผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจซึ่งมีการข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและอาจถูกอายัดบัญชีหรือให้ออกจากราชการด้วยความหวาดกลัวนะคะผู้เสียหายจึงได้โอนเงินของตัวเองแล้วก็เงินกู้จากญาติรวมกว่า1ล้านบาทไปให้กับตำรวจได้ทำการติดตามเส้นทางเงินแล้วก็สามารถอายัดเงินที่ยังเหลือนำคืนผู้เสียหายได้ผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้สึกขอบคุณตำรวจค่ะที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมยอมรับว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือมิจฉาชีพมีข้อมูลส่วนตัวที่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเพิ่มมาตรการดูแลข้อมูลของประชาชนด้วยค่ะ
1: มองว่าก็คือจะไม่เลือกที่ว่าจะโทษอะไรนะคะแต่ว่าคือบ้านเราต้องปรับปรุงระบบในเรื่องของข้อมูลอีกเยอะค่ะเพราะว่ามันมีการรั่วไหลได้ตลอดเวลาค่ะทั้งจากในเรื่องของแอปของเอกชนหรือจะในส่วนของที่เป็นโกเวอร์เมนต์เองหรือรัฐบาลเองก็ตามแต่ค่ะมันสามารถรั่วไหลได้ค่ะถึงแม้จะมี PDPA มาแล้วก็ตามแต่ค่ะ
0: ส่วนคดีที่2ค่ะผู้เสียหายเป็นหญิงเช่นกันถูกหลอกผ่านทาง Facebook อ้างแจกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฟรีก่อนจะชักชวนทำกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ให้โอนเงินเพื่อรับค่าตอบแทนสุดท้ายนะคะไม่สามารถถอนเงินได้ก็สูญเงินกว่า 4.5 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาได้4รายจากหมายจับ12รายแล้วก็พบเงินของผู้เสียหายกว่า 339,000 บาทอยู่ในบัญชีของผู้ต้องหาจึงได้อายัดไว้เพื่อดำเนินการคืนเงินตำรวจไซเบอร์ก็เตือนนะคะหากมีผู้โทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าสถาบันการเงินแล้วก็มีการพูดข่มขู่ให้โอนเงินนะคะอย่าโอนเด็ดขาดนะคะให้หยุดการติดต่อแล้วก็ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานโดยตรงก่อนค่ะตำรวจปทุมธานีจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่ขโมยพระพุทธรูปภายในวัดเขียนเขตโดยหนึ่งในผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าเคยเป็นอดีตเด็กวัดมาก่อนค่ะจึงได้คุ้นเคยกับพื้นที่ค่ะตำรวจสภ.ธัญบุรีจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางได้แก่พระพุทธรูปจำนวน4องค์ประกอบด้วยพระภัยรีพินาศพระพุทธชินราชหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงและหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพร้อมกับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในเขตสายไหมการจับกุมครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าวัยยาวัชกรวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะว่ามีผู้ก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปภายในวัดหายไป3องค์ตำรวจจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นขับรถเก๋งหลบหนีไปกระทั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้3คนก็คือนายอดูลอายุ47ปีนายอำนาจอายุ45ปีและนายชัยสิทธิ์อายุ43ปีพร้อมกับของกลางทั้งหมดค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าหนึ่งในผู้ต้องหานั้นเป็นเด็กวัดค่ะตั้งแต่อายุ 7-14 ปีแล้วก็มีประวัติคดีอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดรวมถึงคดีลักทรัพย์อีก14คดีส่วนผู้ต้องหารายอื่นก็พบว่ามีประวัติยาเสพติดเช่นเดียวกันค่ะนายอำนาจผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าขับรถเก๋งเข้าไปขโมยพระพุทธรูปกับเพื่อนอีก2คนโดยได้อาศัยความคุ้นเคยในพื้นที่เนื่องจากว่าเคยเป็นเด็กวัดที่นี่มาก่อนค่ะก่อนที่จะนำพุทธรูปที่ขโมยไปได้นั้นไปให้เพื่อนช่วยขายต่อในราคาองค์ละประมาณ 8,000 บาทพร้อมกับกล่าวขอโทษวัดแล้วก็สังคมต่อพฤติกรรมที่ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
2: เราก็ใช้เทคนิคตำรวจในการไล่ติดตามนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุวันที่18นะครับแล้วก็มาจับกุมได้เมื่อช่วงเวลาประมาณ 4:00 ของเช้าวันที่21นะครับแล้วก็พาผู้ต้องหาหลังจากได้พระพุทธรูปมานะครับก็ไปขายต่อให้กับคนที่ชอบบูชาพระนะครับในราคาองค์ละ 8,000 บาทนะครับในราคาองค์ละ 8,000 บาทนะครับก็ตอนนี้ก็ไปตรวจยึดพระพุทธรูปมาได้ครบ รงตามที่ผู้ต้องหาก่อเหตุไปครับ

0: เบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนสภ.ธัญบุรีได้ทำประวัติบันทึกการจับกุมก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด3คนพร้อมกับของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะตัวแทนบริษัทท่อส่งน้ำมันอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลต่อกระทรวงพลังงานและก็กรมธุรกิจพลังงานค่ะเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำ10จุดรอบจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีน้ำมันปนเปื้อนหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่อส่งน้ำมันได้เก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อระบายน้ำประมาณ10จุดที่อยู่โดยรอบบริเวณท่อส่งน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3เพื่อนำตัวอย่างน้ำนั้นไปส่งตรวจพิสูจน์ค่าการปนเปื้อนว่ามีน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณนี้หรือไม่นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ได้นำเครื่องจักรขนาดเล็กเข้าไปเปิดผิวดินเพิ่มเติมค่ะเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในรัศมีประมาณ30เมตรรอบจุดที่พบน้ำมันรั่วไหลทีมข่าวได้ตรวจสอบแผนงานกับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนบริษัทท่อส่งน้ำมันซึ่งหลังจากรับฟังทุกหน่วยงานร่วมกันแล้วก็จะวิเคราะห์หาทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดค่ะในเบื้องต้นนะคะจุดราวที่พบบริเวณตัวท่อจุดนี้มีความยาวประมาณ 6.6 ซมลึกประมาณ7มมบริษัทก็ได้เสนอแผนในการแก้ไขซ่อมแซมที่คาดว่าจะใช้เวลาราวๆ1สัปดาห์ค่ะวันนี้สว.เทวฤทธิ์มณีฉายได้หอบเอกสารขอความเป็นธรรมกับทางกกต.ค่ะให้เปิดสำนวนหลังจากที่ถูกร้องในคดีหัวเลือกสว.พร้อมกับขอให้กกต.นั้นเตรียมวินิจฉัยสำนวนสว.สีส้มเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากกกต.ค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทางด้านของสว.เทวฤทธิ์ก็ยังระบุนะคะว่ากรณีที่มีข้อครหาว่าหัวแพ้กับหัวชนะนะคะมองประเด็นนี้ว่าระบบทำให้ต้องมีการหัวค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต่างกันที่เรื่องของเส้นเงินยังคงกลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับคดีหัวเลือกสว.นะคะแม้มติกกต.จะส่งฟ้องศาลฎีกาแล้วแต่ยังมีข้อครหาจากฝ่ายตรงข้ามเหตุคนในพรรคภูมิใจไทยถูกยกคำร้องทั้งหมดและล่าสุดค่ะนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาแม้จะเป็นหนึ่งในผู้ถูกยกคำร้องแต่ก็ข้องใจค่ะว่าถูกร้องกรณีใดจึงเดินทางมาที่กกต.ยื่นหนังสือถึงนายณรงค์กันวารินทร์ค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้เปิดเผยสำนวนคดีเพราะส่วนตัวไม่มั่นใจว่าที่ถูกยกคำร้องไปเป็นกรณีใดเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยถูกกกต.เรียกมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเลยแต่หากสันนิษฐานจากตัวผู้ถูกร้องในข้อหาเดียวกันคาดการได้ว่าเป็นกรณีห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีซึ่งยืนยันได้ว่าวันนั้นไม่มีการจัดเลี้ยงเป็นเพียงการไปแนะนำตัวและคุยเป้าหมายโน้มน้าวให้เลือกสว.เพื่อเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ยอมรับว่าไม่มีเรื่องของการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของอาหารและแม้แต่น้ำดื่มก็ไม่มีค่ะยอมรับนะคะว่ามั่นใจหากจะเป็นเรื่องของระบบยังไงก็ต้องมีการหัวและคิดว่าเรื่องของการหัวแพ้หัวชนะตัดสินกันได้ที่เรื่องของเส้นเงินหากพิสูจน์ทราบเรื่องของเส้นเงินได้ก็ต่างกันค่ะส่วนที่กกต.เปลี่ยนจะพิจารณาสำนวนสว.สีส้มนายเทวฤทธิ์ก็ขอยกมือท่วมหัวขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันเหมือนกับสว.เสียงข้างมาก
2: ในยะหนึ่งเนี่ยที่ท่านสว.ท่านพิสิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าดูจากการลงของท่านเนี่ยลงมติของท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่แล้วครับท่านเป็นโฆษกวิบวุฒิด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้มาตรฐานเดียวกับท่านเนี่ยผมพูดในเชิงตลกร้ายว่าดังนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกกกต.ได้4ท่านแบบเดียวกับกลุ่มท่านหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานเดียวกับพวกท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระบวนการตามระบบระเบียบตามปกติเนี่ยเรายินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วครับ
1: นายเทวฤทธิ์ก็ยังย้ำถึงข้อครหานะคะว่าเรื่องของการหัวค่ะหัวแพ้หัวชนะก็มองว่าเป็นการหัวเหมือนกันนะคะแต่ยืนยันว่าระบบออกมาให้มีการหัวต้องแนะนำตัวต้องจูงใจแต่สิ่งที่แตกต่างและเปิดสามารถที่จะชี้วัดได้คือเรื่องของเส้นทางการเงินที่จะสามารถพิสูจน์ว่ามันต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะมีรายงานล่าสุดในเรื่องของการพิจารณาสำนวนของสว.ที่มีการใช้คำเปรียบเปรยว่าเป็นสว.สีส้มนะคะล่าสุดตอน

0: นี้ยังไม่ได้มีการส่งสำนวนทั้ง3สำนวนเข้ามาสู่ที่ประชุมกกต.ค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าสว.ที่ใช้คำว่าสว.สีส้มนั้นจะมีใครอยู่ในสำนวนบ้าง
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นปปช.ให้เอาผิดกับทางกกต.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะสืบเนื่องจากมติสำนวนส่งคำฟ้องคดีหัวสว.ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังรอปรับคำร้องให้สมบูรณ์ค่ะอาจจะมีการเพิ่มประเด็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากการให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะผู้นำฝ่ายค้านยืนยันว่าภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินวันศุกร์ที่25กันยายนจ่อยื่นต่อปปช.เอาผิด7เสือกกต.ค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสืบเนื่องจากมติต่อคดีหัวสว.ค่ะว่าเป็นการเอาผิดต่อกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เชื่อว่ามีเบื้องหลังที่ดำเนินการอย่างไม่ตรงไปตรงมาโดยจะพิจารณาเขียนคำร้องอย่างรอบคอบรัดกุมหลังจากที่นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลในการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีว่าอาจมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ค่ะ
3: ก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ภายในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนนะฮะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้เราต้องมีการปรับปรุงนะทีนี้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยณตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่ายังไงไม่เกินวันศุกร์เนี่ยนะตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรง
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยังอัปเดตผลการหารือระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจะเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้แน่นอนคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยถึงเนื้อหารายละเอียดของยติซักฟอกพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องไปยังนายโสพลสารัมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ยึดมั่นในหลักการตามที่ลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่มีการเตะสกัดคดีหัวสวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยนายณัฐพงษ์ชี้ว่าการอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติพฤติกรรมหรือว่าบุคคลที่มาจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลโดยตรงหรือแม้จะอยู่นอกหรืออยู่ในรัฐบาลชุดนี้ก็ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถใช้การอภิปรายได้ค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะที่26สว.ที่ถูกกกต.ยื่นคำฟ้องนะคะหลังจากนี้จะมีการลดบทบาทการทำหน้าที่ค่ะเช่นการไม่ร่วมโหวตร่างกฎหมายสำคัญหรือว่าการไม่เข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการหรือว่าการร่วมโหวตบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่นะคะซึ่งฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำป่าจากเขาแม่วงได้ล้นคลองเอ่อท่วมถนนลาดยาวแม่วงในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้สัญจรถนนสายลาดยาวแม่วงบริเวณหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะหลังฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงที่ไหลลงคลองส่งน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนเป็นระยะทางกว่า200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ได้นำไม้ปักบริเวณริมถนนพร้อมกับติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ชาวบ้านเปิดเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้น้ำจากหลายพื้นที่นั้นไหลมารวมกันส่งผลให้คลองส่งน้ำระบายมวลน้ำไม่ทันค่ะก่อนที่จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางลาดยาวแม่วงส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดนั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะตำรวจภูธรลมสักจึงได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและก็นำน้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระสงฆ์ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานราชการได้ระดมกำลังซ่อมสะพานซูตองเป้ในตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังเสียหายจากน้ำป่า2ระลอกก็ทำให้สะพานนั้นได้รับความเสียหายเป็นระยะทางกว่า20เมตรการซ่อมแซมครั้งนี้นะคะยังคงยึดโครงสร้างแล้วก็รูปแบบอัตลักษณ์เดิมเอาไว้อยู่ค่ะคือใช้คานเหล็กเสริมความแข็งแรงปูทับด้วยพื้นไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทุกฝ่ายนั้นก็เร่งมือซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึงค่ะ ชาวรัสเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังการเลือกตั้ง3วันนั้นโดยผลการคะแนนเบื้องต้นก็ชี้ว่าพรรครัฐบาลนั้นส่อแววด้วย

0: รับชัยชนะแม้ว่าจะถูกยูเครนนั้นส่งโดนโจมตีป่วนเมืองหลวงอย่างหนักก็ตามค่ะกลุ่มควันดำลอยปกคลุมเหนือโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกค่ะหลังจากเมืองหลวงของรัสเซียถูกโจมตีด้วยโดรนซึ่งทางการมอสโกระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งรุนแรงที่สุดสร้างความเสียหายแก่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็เกิดขึ้นในระหว่างที่รัสเซียนั้นกำลังจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาโดยช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นยังคงพบเห็นภาพชาวรัสเซียทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการทำสงครามในยูเครนของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022ค่ะโดยผลสำรวจหน้าคูหาพบว่าพรรครัฐบาลยูไนเต็ดรัสเซียนั้นน่าจะได้คะแนนร้อยละ49ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียเปิดเผยว่าหลังการนับคะแนนไปร้อยละ14ค่ะก็พบว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียนั้นได้คะแนนเสียงร้อยละ57ก็นำทิ้งห่างพรรคอันดับ2ที่ได้คะแนนไปร้อยละ14ค่ะขณะที่นายเยอรมนีก็มีการประท้วงย่อมๆที่จัดขึ้นเพื่อต่อต้านปูตินค่ะระหว่างที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียนั้นเปิดให้พลเมืองไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับที่อาร์เมเนียค่ะที่มีชาวรัสเซียนั้นไปต่อแถวรอใช้สิทธิ์ที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเยเรวานโดยหลายคนก็มองว่าการมีส่วนร่วมทำหน้าที่มากกว่าการได้ออกเสียงเลือกจริงๆค่ะสถานการณ์ในเวสต์แบงค์ทวีความตึงเครียดขึ้นค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรง2จุดติดต่อกันขณะที่รัฐมนตรีอิสราเอลนั้นได้ออกมาจี้ให้ใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุค่ะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลระบุว่าควรนำกฎหมายโทษประหารชีวิตมาบังคับใช้กับมือปืนผู้ก่อเหตุในเวสต์แบงก์หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามือปืนคนดังกล่าวก่อเหตุยิงใส่กลุ่มชาวอิสราเอลที่มารวมตัวกันบริเวณบ่อน้ำจนชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวมือปืนได้หลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุยิงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ไม่นานกองทัพอิสราเอลก็เปิดเผยว่าได้กำจัดชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งที่พยายามขับรถพุ่งชนทหารใกล้กับเขตตั้งถิ่นฐานกานิมทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์โดยที่ไม่มีทหารได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งสองเหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยเกิดขึ้นก่อนวันที่ยมคิปปูซึ่งเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิวด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงว่าได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเปิดปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ดังกล่าวแล้วขณะที่กลุ่มฮามาสนั้นได้ออกมายกย่องเหตุยิงชาวอิสราเอลแต่ไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะผู้นำเยอรมนียอมรับผลการเลือกตั้งระดับรัฐเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นหายนะค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศแม้ว่าจะเผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากคะแนนนิยมที่ลดต่ำลงค่ะสมาชิกและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค AFD พรรคการเมืองนิยมแนวคิดขวาจัดของเยอรมนีส่งเสียงเฉลิมฉลองทันทีที่ทราบผลสำรวจ Exit Poll ของการเลือกตั้งสภารัฐแมกเลนบวร์กฟอร์พรอมเบิร์นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะว่าพรรคสามารถกวาดคะแนนเสียงได้ร้อยละ 38.3 ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดก้าวขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งระดับรัฐได้สำเร็จเป็นครั้งที่2ถัดจากที่รัสซัสเซนส์อันฮันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบรรยากาศดังกล่าวส่วนทางกับที่พรรค SPD พรรคฝ่ายซ้ายกลางที่ครองอำนาจในรัฐนี้มานานกว่า28ปีซึ่งได้คะแนนไปร้อยละ 35.4 ตกลงมาเป็นอันดับ2ขณะที่พรรค CDU ของพรรคฝ่ายขวากลางของฟริดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้คะแนนไปเพียงร้อยละ 5.5 ซึ่งผ่านพ้นเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ4ที่จะได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาของรัฐนี้อย่างหวุดหวิดค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกานะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: ไม่ปล่อยผ่าน งัดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกกว่าร้อยปีจี้เวทีนางงามกัมพูชาขอโทษเคลมภาพชุดไทยสมัยร.5เป็นของตัวเองพรรคประชาชนพ่ายสนามอบจ.นนท์ชี้คะแนนนิยมไม่ลดแต่คนใช้สิทธิ์น้อยจ่อแก้เกมสนามใหญ่สักฟอกตอกย้ำปมหัวสว.เอกนิติส่งสัญญาณลดภาษีสรรพสามิต B20 E20 มั่นใจต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วยค่าครองชีพได้ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุดไต้ฝุ่นตู้เจวียนน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มยกเลิกเที่ยวบินรถไฟห่วงกระทบเอเชียนเกมติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: จับผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
4: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
5: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
6: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
7: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมครับ
6: ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
4: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียนสามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพท.วันอังคารที่22กันยายน22 น.ทางไทย PBS

0: ป้องสิทธิ์เนาะโดยจากงานที่ทำอะครับก็คือว่ามันเป็นงานขับเคลื่อนงานเคลื่อนไหวงานที่เป็น movement การเคลื่อนไหวของพวกเขามันไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อตัวเองเนาะมันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อชุมชนเพื่อฐานทรัพยากรเพราะฉะนั้นพี่น้องกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิ
1: ์เราได้กลับมาทบทวนถึงสิทธิของเราตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิดแล้วก็ถึงวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่การเติมข้อมูลเรื่องสิทธิ์เนี่ยยังหน่อยให้จะได้รู้ว่าแต่ละคนอ่ะมันมีสิทธิ์ในอย่างแน่แล้วเฮ็ดจังได๋ที่จะไปบ่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนําแล้วอย่างนึงถ้าเฮาได้รับความรู้แล้วเฮาสามารถที่ไปช่วยผู้อื่นได้บ
3: ่มันก็จะตระหนักถึงสิทธิได้มากขึ้นการละเมิดสิทธิในท้องถิ่นชุมชนก็จะโดนเกิดขึ้นได้น้อยอะค่ะ
4: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของนักปกป้องสิทธิ์นะคะคำที่ได้ยินเมื่อต้นรายการบอกได้รู้และปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นนี่คือคำสำคัญจากเสียงของนักปกป้องสิทธิ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคอีสานและเครือข่ายนักข่าวพลเมืองที่ร่วมเรียนรู้สร้างเครือข่ายคนทำงานและสื่อสารผ่านเสียงเปลี่ยนเมืองในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขยายกันในรายการค่ะเวลานี้สิทธิ์ของประชาชนสิทธิชุมชนหลายๆแห่งทั่วประเทศไทยถูกละเมิดอยู่นะคะและหลายครั้งที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิชุมชนก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบถูกข่มขู่คุกคามถูกดำเนินคดีหรือกรณีถูกรัฐเมินเฉยก็ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นคือกรณีของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลเดินทางจากอุบลราชธานีเลยนะคะมาปักหลักอยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานหลังจากที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์มายาวนานกว่า36ปีถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากรัฐบาลนะคะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองคุณสดใสสางโศกค่ะบันทึกภาพเล่าเรื่องเข้ามานี่คือชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลเดินทางจากอุบลราชธานีพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงมาปักหลักที่หน้ากระทรวงพลังงานตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาวันนี้21กันยายนแล้วนะคะมาติดตามการประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาของสมัชชาคนจนกรณีปัญหาเขื่อนปากมูลครั้งที่1ทับ2569ซึ่งมีขึ้นวันนี้ละค่ะ21กันยายนเพื่อให้รัฐบาลชดเชยเยียวยาชาวบ้านเจ้าของปัญหาทั้ง 1,632 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลอยากจะให้รัฐชดเชยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ด่วนที่สุดเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าที่ผ่านมามีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเรียกร้องให้ตัวแทนชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งพ่อๆแม่ๆคุณตาคุณยายที่มา

0: ครั้งนี้หอบเอาอาหารพื้นบ้านแนวอยากแนวกินมานึ่งข้าวเหนียวจ้ำแจ่วรอคำตอบอย่างมีความหวังค่ะ
1: กินข้าวกับหยังเนาะคุ้มนี่คุ้มทางเหนือนี
2: ่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยกินข้าวกับแจ่วปลาแดกแจ่วบองหองมาจากบ้าน
2: จ้า
1: ต้นเขาอันนี้ทั้งนี้ได้เมนูอย่างน้อน
2: เมนู
1: อ
2: ะไรเนี่ยค่ะ
3: เบิ้งที่ไหนนะอาจารย
2: ์ไม่รับ
3: แ
2: ม
3: ่มาไม่ยังเหรอว่า
1: โอ้ได้ชิ้นมา
3: เออ
4: เนี่ยเรากิน
5: ต้มกันปลาแดกค่ะ
1: ปลาแดกกับไข่ต้ม
5: ลวกผัก
1: กับลวกผักค่ะโอ้มีลวกผักมีบักอันนี้เนาะ
5: มีจีหนังด้วย
1: มีจีหนังมีจีภาพยนตร์มีจีภาพยนตร์โควันนี้เมนูโปนนะคะกับแจวอันนั้นอย่างนั้นแจวบ่หรือเผียนนี่อย่าง
2: ไม่บอกค่ะไอ้ลาบกุ้งจ้ะ
1: ว้าว
6: แกงหน่อไม
2: ้
1: ลาบกุ้งแกงหน่อไม
2: ้ปลาเขือ
1: ซุปปลาเขีย
2: แจวบอง
1: แจวบอง
2: ทอดใส่เนื้อหมู
1: อ้าวค่ะเซนแซ่บเซนแซ่บ
0: ถ้าสบายดีไม่มีใครอยากมานะคะชาวบ้านต้องทิ้งอาชีพทิ้งบ้านเพื่อที่จะมาเคลื่อนไหวหน้ากระทรวงพลังงานสัญญาณที่เงียบหายไปจากรัฐบาลหมายถึงความไม่เป็นธรรมที่คนในพื้นที่กำลังแบกรับเอาไว้ค่ะนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวหน้ากระทรวงพลังงานก็มีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียกย่อว่ากสม.นะคะกสม.พบว่าในปีงบประมาณ68มีเรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากถึง 1,027 เรื่องไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการดำรงชีวิตสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราชุมชนของเราโดยพื้นที่เกิดเหตุที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด3อันดับแรกกรุงเทพค่ะ265เรื่องรองลงมาก็รวมๆภาคกลาง155เรื่องและภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก145เรื่องนะคะทีนี้ถ้ามองแยกเป็นรายประเด็นว่าแล้วเรื่องอะไรบ้างล่ะที่ถูกร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิ์เรื่องสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเยอะที่สุดเลยค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนสูงที่สุดต่อเนื่อง4ปีตั้งแต่ปี2566จนถึงวันเนี้ยโดยเฉพาะในปี69ค่ะข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน69พบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมยังสูงเป็นอันดับ1 193เรื่องนะคะรองลงมาก็คือเป็นเรื่องสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตร่างกาย156เรื่องและสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวอีก146เรื่องค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะก็มีความตระหนักเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวนักข่าวพลเมืองพี่ตุ๊กชานรงค์วงลาของเรานะคะปักหมุดเล่าเรื่องเข้ามากับซีไซด์ไทย PBS ค่ะเล่าถึงกิจกรรมโรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งตอนนี้ชาวบ้านริมโขงในภาคอีสานก็ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิชุมชนเมื่อแม่น้ำโขงปนเปื้อนสารพิษค่ะเป็นภาพที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงมาอย่างต่อเนื่องนะคะและภาพนี้ก็เช่นกันค่ะเพราะการสร้างเครือข่ายผ่านโรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีสานภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนทำงานกรณีเขื่อนปักมูลจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้ที่ทำงานปกป้องแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายก็ไปร่วมด้วยรวมถึงคนทำงานด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิทธิชุมชนในพื้นที่อื่นๆก็ไปร่วมด้วยค่ะเพื่อเสริมทักษะกลไกการคุ้มครองสิทธิบันทึกข้อมูลข้อเท็จจริงว่าสิทธิของพวกเขาถูกละเมิดในมิติไหนบ้างมีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงเรียนรู้ทักษะการสื่อสารสาธารณะนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนและปกป้องสิทธิชุมชนไปในตัวด้วยค่ะ
7: อำนาจสิทธิมนุษยชนตามพรบ.เนี่ยครับให้ความหมายว่าอย่างไรซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องร้องเรียนว่ามันมีประเด็นสิทธิหรือไม่เสาหลักใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค
8: สำหรับการเข้าร่วมโรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีสานเนี่ยนะคะก็คือเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งเนาะที่เราได้กลับมาทบทวนถึงสิทธิของเราตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิดแล้วก็ถึงวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสิทธิส่วนบุคคลเราแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์เกี่ยวกับการทำงานของเราเช่นเราทำงานเรื่องนิเวศทำงานกับผู้คนอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรานำความรู้บางอย่างเช่นแบบกลับไปทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้อง

0: วบ้านได้กลับไปส่งต่อความรู้ให้น้องๆมัธยมเด็กๆในชุมชนได
1: ้การเฮ็ดงานคือในการในส่วนของภาคประชาชนคือมันต้องเอาตัวของเจ้าของเนี่ยเข้าไปกับคือว่าคุกคีกับประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วก็จากที่เข้าเฮ็ดงานมาตลอดมาเนี่ยครับเฮายังบ่เคยได้รับความรู้แทบจะหมายถึงว่าได้รับส่วนนึงแต่ว่าบ่ได้ชัดเจนแบบนี้ในการเติมข้อมูลเรื่องสิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยเฮาจะได้ฮู้ว่าแต่ละคนน่ะมันมีสิทธิ์อีหยังแน่แล้วเฮ็ดจังได๋ที่จะไปบ่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนําแล้วอย่างนึงถ้าเฮาได้รับความรู้แล้วเฮาสามารถที่ไปซอยผู้อื่นได้บ่เบิ่งคนอื่นเบิ่งที่รอบๆข้างของเฮาว่ามีหม่องใดที่มีการละเมิดสิทธิ์ที่เฮาสามารถที่จะไปซอยเหลือเขาได้จากที่ผ่านมาก็เห็นว่าไทบ้านเนี่ยในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเจ้าของนี่ยากบ่กล้าถ้าเป็นภาครัฐอะไรอย่างพวกเนี้ยครับเฮาก็ต้องอาศัยพวกนี้ว่าเฮามีความรู้แล้วเฮาจะไปซอยเหลือเขาจังใดแม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเชิงทรัพยากรที่เขาบ่สามารถที่จะสะท้อนออกมาได้เป็นคําพูดคําเว้านะครับแต่ว่าเฮาก็พยายามที่จะถ่ายทอดจากสิ่งที่เฮาเห็นนะครับเอามาถ่ายทอดมาว่าอันเนี้ยเป็นสิทธิ์คือกันจังซี่นะเฮาก็ต้องซอยรักษาครับ
2: หลายครั้งที่เราพบว่าการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองปกป้องสิทธิชุมชนจําเป็นต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความกล้าหาญด้วยนะคะเพราะหลายครั้งเราก็เห็นพวกเขาเผชิญกับความเสี่ยงการพัฒนาศักยภาพของนักปกป้องสิทธิการมีโรงเรียนนักปกป้องสิทธิแบบนี้ค่ะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวบุคคลที่ลุกขึ้นมาสื่อสารสาธารณะค่ะ
3: เรื่องนักปกป้องสิทธิ์อ่ะมันจะมีอีเวนต์หรือว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่ออกสมัครงานเคลื่อนไหวโรงเรียนนักปกป้องสิทธิ์ก็คือว่าอยากจะให้มีการเสริมทักษะสำหรับคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนว่าควรจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในการไปทำงานเนาะแล้วก็สามารถประเมินความเสี่ยงจากงานของตัวเองได้ว่างานของตัวเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างแล้วก็สามารถวางแผนในการทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือชุมชนได้เนาะแล้วก็สามารถช่วยกันเองได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันทำงานเป็นงานเครือข่ายครับนักปกป้องสิทธิ์เนาะมีความเสี่ยงทางกายภาพเลยก็คือว่าโดยจากงานที่ทำอะครับก็คือว่ามันเป็นงานขับเคลื่อนงานเคลื่อนไหวงานที่เป็น movement เนาะการเคลื่อนไหวของพวกเขามันไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อตัวเองเนาะมันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อชุมชนเพื่อฐานทรัพยากรเพราะฉะนั้นพี่น้องกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิ์แล้วโดยตัวของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเคส by เคสเนาะตัวคนต่อตัวคนแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องหลักๆก็คือเป็นเรื่องฐานทรัพยากรครับมันก็จะเป็นประเด็นที่ผลกระทบกับภาพใหญ่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นการออกมาเคลื่อนไหวมันก็จะกระทบกับโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด้วยซ้ำเนาะที่ลงไปในพื้นที่แล้วตัวพี่น้องก็ลุกขึ้นมาสู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมันมากกว่าคนปกติทำเพราะฉะนั้นสิ่งเขาต้องได้รับการคุ้มครองก็ควรต้องมากกว่าคนปกติที่รับการคุ้มครองนะก็คือว่าเขาก็จะเป็น priority ก็คือจะเป็นถูกยกขึ้นมาเป็นนักปกป้องสิทธิ์ในการที่จะต้องกรรมการสิทธิ์เองจะต้องมา take action กับเขาหรือว่ามาสนับสนุนหรือว่ามาเสริมทักษะให้เขามีเขี้ยวเล็บเนาะในการทำงานหรือว่ามีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการที่จะต้องมาทำงานด้านปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ครับ
2: ความเสี่ยงของนักปกป้องสิทธิ์ที่พูดเรื่องผลประโยชน์โดยรวมของคนในสังคมนี่มีความเสี่ยงอยู่หลายมิตินะคะทั้งเรื่องการข่มขู่คุกคามก็ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเสี่ยงจะถูกคดีความหรือว่าการฟ้องปิดปากข้อมูลจากองค์กร Protection International ระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี57นะคะถึงกุมภาพันธ์ปี68ที่เขารวมสถิติไว้ประเทศไทยมีคดีฟ้องปิดปากหรือว่าคดีสแลปเนี่ยค่ะเกี่ยวเนื่องกับผู้หญิงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากถึง595คดีจาก13ฐานความผิดนะคะเป็นความผิดตามข้อกล่าวหาที่มีการฟ้องร้องกันมีการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเอาไว้ในรายงานของกสม.เมื่อปี68 3ประเด็นหลักๆที่เป็นข้อเรียกร้องค่ะ1คือให้รัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรมควรเร่งจัดทำร่างพ.ร.บ.ป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนโดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการดำเนินคดีสแลปหรือว่าคดีฟ้องปิดปากนะให้ชัดเจนว่าอันไหนถึงเป็นคดีสแลปเพื่อปกป้องสิทธิ์ด้วยนะคะข้อ2ก็คือกระทรวงยุติธรรมค่ะควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผลกระทบจากการใช้กระบวนการกฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีสแลปเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้ร่วมกันว่าอันเนี้ยเป็นคดีสแลปอันเนี้ยมีผลต่อสิทธิของ

ผู้ที่ลุกขึ้นมาปกป้องฐานทรัพยากรและเรื่องอื่นๆ 3 ค่ะให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ให้สำนักงานกสทช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังหรือว่า hate speech การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการข่มขู่หรือคุกคามทางออนไลน์นะคะการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนของนักปกป้องสิทธินับเป็นอีกกลไกของภาคประชาชนที่กำลังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและจำเป็นต้องให้รัฐเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงรอบเย็นมาแล้วนะคะอยู่กับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการสำหรับเวที Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่นำภาพจากฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ของไทยไปเปิดเป็น VTR นะคะอ้างอิงเป็นการแต่งกายประจำชาตินี่เป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองพร้อมขอให้ยุติการกระทำและจะดำเนินการตามกฎหมายหากไม่มีการแก้ไขเรื่องการบิดเบือนค่ะนี่คือหนึ่งในภาพค่ะที่เวที Miss Universe Cambodia 2026นำไปเปิดเป็น VTR ค่ะใน Preliminary รอบชุดประจำชาติแล้วอ้างว่าเป็นสตรีกัมพูชาเพื่ออ้างอิงถึงรูปแบบการแต่งกายอีกต่อหนึ่งแต่ที่จริงแล้วค่ะภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ค่ะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพจากฟิล์มกระจกของไทยนะคะบันทึกไว้ที่หอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยค่ะโดยภาพที่ว่านี้ได้มีการโพสต์เป็นความรู้นะคะผ่าน Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกนำไปเปิดบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ในวันที่18กันยายนค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมมีการประชุมหารือและแถลงข่าวกรณีการนำเสนอการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีดังกล่าวค่ะโดยซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวยืนยันนะคะว่าภาพที่ปรากฏใน VTR ซึ่งถูกอ้างอิงว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชานั้นเป็นภาพที่มีแหล่งที่มาจากไทยและขอเรียกร้องให้เวที Miss Universe Cambodia หยุดการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนค่ะ
1: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
0: หลังจากนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือประท้วงและตักเตือนไปยังผู้จัดกองประกวด MUC ค่ะและหากทางกองประกวดยังไม่มีการแก้ไขกระทรวงจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะรอบชิงอเมริกาสกัตทาเลนต์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเช้าวันพุธนี้จะได้เห็นว่าสาวน้อยจากภูเก็ตเล่นเพลงไหนแต่การไปถึงตำแหน่งผู้ชนะค่ะไม่ได้มีเพียงเงินรางวัลเท่านั้นแต่อาจจะยังมาพร้อมเงื่อนไขและสัญญาที่ต้องตัดสินใจจึงเกิดคำถามค่ะว่าสำหรับเนเน่รอยัลเวทีนี้คือประตูสู่โอกาสระดับโลกจริงหรือไม่ค่ะ
2: แชมป์อเมริกันสกัตทาเลนต์ในอดีตไปไหนหมด
3: ผมว่าสัญญาศิลปินเนี่ยมันต้องทำมุดน้องได้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าอยู่ที่น้องละว่าเขามองแล้วมัน

0: มันวินวินเนี่ยเขาไหม
1: ประกาศไม่ไปต่อจะกลายเป็นตำนานที่กล้ากบฏต่อเวทีโลก
0: ได้งานได้จามกับศิลปินระดับโลกได้สร้างผลงานที่นู่นเนี่ยผมว่าคุ้มนะ
2: คนหนึ่งเชียร์ให้ถอยเพราะเชื่อว่าเนเน่รอยัลไปได้ไกลกว่าเงินรางวัลที่จะได้อีกคนเชียร์ให้ไปต่อค่ะเพราะมองว่าโอกาสที่ได้รับคุ้มที่จะแลกคุณผู้ชมล่ะมองแบบไหนระหว่างความเห็นของตำนานเพลงเพื่อชีวิตไข่มาริฮัวน่ากับมือกีตาร์รุ่นใหญ่ปราดอรุณรังสีค่ะเพราะว่าเงินรางวัลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ที่ประกาศไว้1ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้หมายความว่าผู้ชนะจะได้รับเงินก้อนเต็มจำนวนทันทีแต่สามารถเลือกรับได้นะคะแบบทยอยจ่ายนาน40ปีหรือว่าจะรับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันซึ่งจะต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์แน่นอนขณะที่รายละเอียดของสัญญาค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรอบลึกยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดนะคะจึงทำให้คำถามของคนในวงการไม่ได้อยู่เพียงว่าเน่ๆจะชนะหรือไม่แต่รวมถึงว่าหากชนะแล้วคุ้มค่ากับเงื่อนไขที่ต้องยอมรับหรือเปล่าค่ะ
1: ผมมองต่างไปนะทัวร์อย่าลงแล้วกันถอยหลังมาแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆจากเซาท์อีสต์เอเชียจากเกาะเล็กๆที่เรียกว่าภูเก็ตประเทศไทยถอยหลังไม่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประกาศไม่ไปต่อช็อกโลกเลยคนตกใจเลยแล้วจะจุดจานและจุดขานจะกลายเป็นตำนานที่กล้ากบฏต่อเวทีโลกเงิน10ล้านผมว่าเขาสามารถได้มากกว่านั้นน้องสามารถออนทัวร์ในรูปแบบของน้องได้อย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่อยู่ใต้กรอบกติกาเหล่านั้นที่ขังไว้คำถามอีกครั้งตั้งสติช้าๆแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ในอดีตไปไหนหมดตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ไม่แน่ลูกสาวแห่งชาติของเราคนนี้อาจจะทะลุเพดานให้พลิกโลกช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ Born to be ลูกสาวแห่งชาติของเรากำลังใจอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้ครับ
0: คือมันเป็นผมว่าเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันนะครับเวลาเราได้เงินรางวัลอะไรเงี้ยถ้าคุณจะเอาเต็มเนี่ยคุณต้องค่อยๆแบ่งไปแต่ถ้าคุณจะรับทั้งหมดเนี่ยมันจะโดนหักไปประมาณเกือบ 40% เพราะมันมีเรื่องภาษีมันมีเรื่องอะไรอีกครับแต่คุณอยากได้เงินก้อนคุณก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเป็นเรื่องปกติครับผมว่าสัญญาศิลปินเนี่ยมันต้องทำน้องได้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าอยู่ที่น้องละว่าเขามองแล้วมันวินวินเนี่ยเขาไหมสมมติโดนเซ็นสัญญา3ปีละสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยได้ความเป็นเวิลด์คลาสระดับโลกได้งานได้จามกับศิลปินระดับโลกได้สร้างผลงานที่นู่นเนี่ยผมว่าคุ้มนะยังไงทั้งหมดก็ยังอยู่ในโลกใบเดียวกันครับอย่าไปถูกปะ
2: ตามเวลาไทยรอบชิงคือพุธนี้นะคะแล้วก็เวลา10นาฬิกาค่ะรายการไทยบันเทิงเรามีบทวิเคราะห์สำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะแต่ว่าจะพามองไกลไปมากกว่าโอกาสของเนเน่ค่ะเพราะว่าความสำเร็จของศิลปิน1คนไม่ควรจะเกิดจากการรอให้ใครหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่บ้านเราเองควรมีระบบต่างๆพื้นที่ทุนโครงสร้างนะคะที่จะพาใครคนนึงที่มีความฝันเติบโตไปสู่เวทีโลกเดี๋ยวรอลุ้นกันพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์พร้อมกันวันพุธนะคะในไทยบันเทิง10โมงค่ะไปกันต่อค่ะที่ผ่านมารูปแบบของการทำละครเพลงค่ะที่บรรจุเพลงพื้นบ้านลงไปด้วยจะมีให้เห็นไม่มากนักนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่พยายามทำให้คนมองเห็นค่าของเพลงและก็ภูมิปัญญาค่ะจนในปีนี้นะคะแวดวงการแสดงมีกระแสมากขึ้นค่ะจากเรื่องพระปีเป็นไวรัลค่ะในแง่การนำประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มาเล่าเรื่องใหม่ผ่านทำนองเพลงพื้นบ้านโบราณถึง16ทำนองจะเป็นอย่างไรนั้นชวนติดตามกันในลั่นทุ่งค่ะ

ฉากย้อนยุคมุกร่วมสมัยบทร้องใหม่ในทำนองเพลงเก่านิยามได้ว่าเป็นสิ่งแทนการแสดงละครเพลงพื้นบ้านเรื่องพระปีค่ะในรอบล่าสุดรีสเตทกลับมาที่โรงละครวังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคนดูไปให้กำลังใจกันเต็มทุกที่นั่งค่ะกับการสัญจรมาแสดง2รอบเพื่อให้ผู้ชมทั่วไปได้เห็นการตีความใหม่จากเรื่องราวของพระปีพระราชโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยแต่งบทละครอ้างอิงจากเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งพระราชพงศาวดารและบันทึกชาวต่างชาติตีความเพิ่มพร้อมสะท้อนมุมมองใหม่ต่างจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์หรือละครที่เคยสะท้อนบทของพระปีไว้อีกแบบโดยเล่าเรื่องในรูปแบบของละครเวทีร้องเล่นเต้นและบรรเลงดนตรีสดโดยมีนักแสดงจากสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และศิลปินนับ

0: ร้อยอยู่เบื้องหลังนักแสดงบางคนไม่มีประสบการณ์เพลงพื้นบ้านมาก่อนค่ะส่วนพ่อเพลงแม่เพลงบางคนก็ไม่เคยแสดงละครเวทีความสดใหม่เหล่านี้จึงเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ฝรั่งที่มารบแล้วผิดว่าจะดีหรือชั่วให้มันเกิดแก่ข้าเถิดพระเจ้าค่ะ
2: พอมาเป็นละครปุ๊บจะมีตัวละครเข้ามาฟิกตัวเราทันทีครับอย่างพระปีนี้ก็ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเป็นยังไงเราก็ต้องฟิกตามนั้นเลยครับอันนี้คือความยากส่วนเรื่องเพลงก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าในเรื่องนี้ผมได้รับภาระก็คือหลายเพลงมากไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแอลเขาซอเพลงฉ่อย
3: ตอนแรกก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้เรื่องที่เป็นเรื่องแบบทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องแบบในราชสำนักสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์อะไรเงี้ยครับแล้วพอมาถูกมาจับชนกับเพลงพื้นบ้านนี่มันจะเป็นยังไงมันจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับพอออกมาปุ๊บเราก็มันเป็นการเล่าเรื่องในราชสำนักสมัยโบราณผ่านเพลงพื้นบ้านเนี่ยครับมันก็กลายว่าไอเดียดีมาก
4: ๆโครงสร้างหรือรูปแบบในการทำงานเลยเนี่ยเราใช้โครงสร้างคล้ายๆกับตะวันตกเราใช้วิธีการเล่าเรื่องคล้ายกันแต่ตัวโน้ตที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นโน้ตของเพลงพื้นบ้านอ่ะมันเป็นชนิดเพลงพื้นบ้านต่างๆเราเอามาเล่าทีเนี้ยโปรเซสของการทำงานของละครแนวเนี้ยครับมันเริ่มจากการร้อง

บทเพลงพื้นบ้านทำนองโบราณไม่น้อยกว่า16ทำนองรวบรวมไว้จากการสืบค้นมาทำบทแสดงค่ะบรรจุเพลงแต่ละทำนองให้เข้ากับเรื่องเช่นเพลงพิสถานสันนิษฐานว่าเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณของไทยที่เพี้ยนมาจากคำว่าอธิษฐานค่ะชาวบ้านใช้ร้องต่อหน้าพระประธานเป็นการบูชาหรือขอพรปรับแต่งเนื้อร้องให้เข้ากับฉากพระปีเข้ารีด

มถึงฉากสนุกสนุกที่มีเพลงชักกระเยอะเพลงชักกระดานเพลงฮินเลเลเพลงระบำบ้านไร่ที่เบื้องหลังคำร้องทำนองมีคู่หูตลกหลวงครูมหาอัยเรศกับอาจารย์สแตมสตานันเติมความรู้ในทางเพลงพื้นบ้านจนเป็นบทละครเพลงพื้นบ้านพระปีที่สมบูรณ์ถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆที่แทบจะสูญหายไปแล้วในปัจจุบัน

0: ซึ่งบางทำนองอาจจะไม่คุ้นหูหรือคนฟังอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงแต่งใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเอาทำนองของเพลงพื้นบ้านมาทั้งหมด10เพลงแต่ว่ามีหมายถึง10ประเภทเพลงแต่ว่ามี16ทำนองอย่างเพลงฉ่อยมันก็มีแบบฉ่อยทางเหนือสำเนียงผู้ชายสำเนียงผู้หญิงอะไรเงี้ยมีปีเยอะก็แบ่งแยกย่อยไปอีก
1: เพลงพวกเราชาวเพลงพื้นบ้านไม่มีโอกาสมาอย่างนี้ได้มากมายขนาดนั้นไงก็อยากจะให้ปลุกกระแสให้คนมาเอ้ยตื่นตัวขึ้นมามาสืบดูซิเพลงนี้คือเพลงอะไรเขาเอาเพลงนี้มาทำแล้วมันทำไมเพลงนี้มันติดหูเช่นเพลงระบำบ้านไร่เอามาทำเป็นระบำที่เห็นกันนะเพลงตอนเล่นว่าวเพลงอะไรนะเพลงชักกระดานเงี้ยซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเอามาใช้ได้อะคือเขาไว้ใช้เอาออกแรงเวลาดึงข้าวโกยข้าวมากองรวมกันที่ร้านเพื่อจะเอาข้าวขึ้นยุ้ง
2: ก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเพลงพื้นบ้านเองเนี่ยเล่นเป็นเพลงปฏิภาคนะครับชอยอีแซวกันอยู่แล้วแต่พอมาใช้ในการเล่นละครเวทีร่วมสมัยทำให้เหมือนมีพื้นที่ให้เพลงพื้นบ้านเองมีพื้นที่มากขึ้นในการที่จะนำเสนอนอกจากการเป็นเพลงปฏิภาคโต้ตอบในงานมหรสพต่างๆเหมือนกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยครับมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3: ปีเกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางผ่านโครงการนวัตกรรมละครเพลงพื้นบ้านสัญจรหรือไทยโฟล์คมิวสิกทัวร์โดยใช้ความรู้จากหลักสูตรศิลปะดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และพ่อเพลงแม่เพลงเพื่อขยายพื้นที่ของศิลปะการแสดงจนมี4รอบการแสดงที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงละครวังหน้าในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เพลงพื้นบ้านและการแสดงไทยได้เ

0: ถึงคนรุ่นใหม่และผู้สนใจเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางซึ่งปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางถูกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมร่วมสมัยเป็นการเก็บชุดความรู้และบันทึกบทเพลงจากอดีตที่ใกล้เลือนหายให้ย้อนกลับมาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะคุณผู้ชมดูออนไลน์ได้ทางไทยบันเทิงไทย PBS เพจของเราที่ Facebook นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
1: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
2: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
3: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจวักแกต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
4: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
5: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างแค่เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอโอ๊ะ
7: เรียบร้อยค่ะแม
8: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
9: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจวักบ้าง
10: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
4: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
5: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
11: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
12: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
1: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
13: หมูปิ้งตำรับไครหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
14: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
15: ้กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
16: ไม่ปล่อยผ่านงัดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกกว่า100ปีจี้เวทีนางงามกัมพูชาขอโทษเคลมภาพชุดไทยสมัยร.5เป็นของตัวเองพรรคประชาชนพ่ายสนามอบจ.นนท์ชี้คะแนนนิยมไม่ลดแต่คนใช้สิทธิ์น้อยจ่อแก้เกมสนามใหญ่ซักฟอกตอกย้ำปมหัวสว.เอกนิติส่งสัญญาณลดภาษีสรรพสามิต B20 P20มั่นใจต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วยค่าครองชีพได้ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุดไต้ฝุ่นตู้เจียนน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มยกเลิกเที่ยวบินรถไฟห่วงกระทบเอเชียนเกมติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่อละกว้างของเราประจำวันนี้นะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการปั่นจักรยานไปตามชายฝั่งตะวันตกของเกาะทาเนงาชิมะครับที่มีป่าโบราณแล้วก็ต้นไม้อายุเก่าแก่หลายพันปีพร้อมกับไปเยี่ยมชมช่างทำกันไกนะครับซึ่งความลับเบื้องหลังความคมเนี่ยอยู่ที่กระบวนการในการผลิตนั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นไปตามชายฝั่งตะวันออกครับผ่านชายฝั่งหินรูปทรงตระการตาแล้วก็ไปต่อกันที่ศูนย์อวกาศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นพร้อมพูดคุยกับเด็กๆจากโรงเรียนท้องถิ่นด้วยนะครับที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศและสัมผัสชีวิตบนเกาะแห่งนี้ครับและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปยังที่เกาะยากุชิมะครับเพื่อไปสำรวจป่าที่มีอายุกว่าพันปีแล้วก็ยังค้นพบอีกนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้กับชาวเกาะแห่งนี้อีกด้วยล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนทาเนงาชิมะ and Yakushima Inspired by Nature ธรรมชาติในทาเนงาชิมะและยากุชิมะครับ

0: きれい、うん、はい、あ、はい、
1: はい、はい、
2: バチ
3: バランスをうまく取りながら、
0: はい、
3: そのまま回してきますか、
0: はい、

คุณผู้ชมครับมีดและกรรไกรที่ผลิตบนเกาะทาเนงาชิมะเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมนะครับที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นครับช่างฝีมือเนี่ยได้สืบทอดเทคนิคดั้งเดิมในการตีขึ้นรูปแล้วก็รับคมเครื่องมือเหล็กมาอย่างต่อเนื่องครับและเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับช่างฝีมือและพ่อครัวก็อพยพมาจากเกียวโตผู้คนบนเกาะเนี่ยยังคงพูดสำเนียงเกียวโตกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องมือต่างๆเช่นมีดที่ใช้สำหรับทำครัวและกรรไกรทาเนงาชิมะครับซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในงานศิลปะบอนไซอีกด้วยล่ะครับน่าสนใจมากจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ชมทำได้ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของทางรายการได้ตลอดเวลานั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนคากาวะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศกันครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: ระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ไม่ปล่อยผ่านงัดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกกว่าร้อยปีจี้เวทีนางงามกัมพูชาขอโทษเคลมภาพชุดไทยสมัยร.5เป็นของตัวเองพรรคประชาชนพ่ายสนามอบจ.นนท์ชี้คะแนนนิยมไม่ลดแต่คนใช้สิทธิ์น้อยจ่อแก้เกมสนามใหญ่สักฟอกตอกย้ำปมหัวสว.เอกนิติส่งสัญญาณลดภาษีสรรพสามิต B20 E20 มั่นใจต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วยค่าครองชีพได้ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุดไต้ฝุ่นตู้เจวียนน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มยกเลิกเที่ยวบินรถไฟห่วงกระทบเอเชียนเกมติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: จับผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน่รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22 นาฬิกาทางไทย PBS
3: อย่างไทย PBS เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทย PBS เพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
4: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ไม่ปล่อยผ่านงัดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกกว่าร้อยปีที่เวทีนางงามกัมพูชาขอโทษเคลมภาพชุดไทยสมัยร.5เป็นของตัวเองพรรคประชาชนพ่ายสนามอบจ.นนท์ชี้คะแนนนิยมไม่ลดแต่คนใช้สิทธิ์น้อยจ่อแก้เกมสนามใหญ่ซักฟอกตอกย้ำปมหัวสว.เอกนิติส่งสัญญาณลดภาษีสรรพสามิต B20 E20มั่นใจต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ช่วยค่าครองชีพได้ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุดไต้ฝุ่นตู้เจวียนน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มยกเลิกเที่ยวบินรถไฟห่วงกระทบเอเชียนเกม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: หลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาที่ไทยและกัมพูชาตกลงกันไม่ได้นะครับล่าสุดที่เราไปเจอกันในเวทีอังคลอสก็ไม่ค่อยจะคุยกันรู้เรื่องเท่าไหร่ครับล่าสุดแม้กระทั่งเวทีนางงามก็ยังมีประเด็นนะครับเรื่องการที่ทีมจัดทีมประกวดของกัมพูชาเขาฉายภาพผู้หญิงใส่ชุดโบราณแล้วก็พยายามจะสื่อว่าเคลมว่าชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดของกัมพูชา
3: ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องอธิบายกันในวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นไม่ใช่การมาถกเถียงกันว่านั่นเป็นชุดของใครไทยหรือว่ากัมพูชาแต่คำถามก็คือภาพนี้เป็นภาพของใครแท้ที่จริงแล้วภาพนี้คือภาพของหญิงชาวกำแพงเพชร7คนค่ะแล้วถ่ายเอาไว้เมื่อ120ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยไทยมีหลักฐานชัดเป็นฟิล์มกระจกแล้วเราก็มีภาพต้นฉบับและเป็นภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยภาพจริงมีลายน้ำของกรมศิลปากรด้วยแต่ว่าถูกลบออกไปค่ะการประกวด Miss Universe Cambodia 2026ในรอบ Preliminary เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาฉายภาพการแต่งกายในอดีตบนจอ LED ค่ะซึ่งพิธีกรบรรยายว่าอ้างว่านั่นคือชุดของกัมพูชาและวัฒนธรรมเขมรโบราณภาพที่ถูกฉายบนเวทีมีหลายภาพด้วยกันแต่ภาพที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงคือภาพของผู้หญิง7คนที่นั่งรวมกลุ่มกันภาพนี้ค่ะทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนำภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดแสดงต่อสื่อมวลชนเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชร7คนสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนและตัดผมทรงดอกกระทุ่มถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449หรือ120ปีก่อนค่ะแล้วบอกว่าภาพต้นฉบับมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดกัมพูชาใช้มีการลบลายน้ำตรากรมศิลปากรออกและไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้ลบหรือแก้ไขลายน้ำยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
2: ภาพนี้ครับได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560นะครับกรมศิลปากรเคยนำมาเผยแพร่ในเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรครับในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับบอกว่าการกระทำครั้งนี้บ่งชี้ว่าผู้จัดการประกวดมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้สาธารณะเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาอย่างแท้จริงจึงเรียกร้องให้กองประกวดยุติการดำเนินการดังกล่าวครับโดยจะเร่งส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดในหนังสือเนี่ยระบุกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขและขอโทษนะครับถ้าไม่ดำเนินการกระทรวงวัฒนธรรมจะเอาผิดตามกฎหมายต่อไปครับนางสาวซาบิดาย้ำนะครับไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐจึงเลือกใช้วิธีทางการทูตตักเตือนไปยังภาคเอกชนที่จัดการประกวดครับ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
3: ยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพของไทยค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าภาพนี้ถูกเก็บเอาไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3นะคะเป็นภาพที่ถ่ายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆและทำให้เห็นการแต่งกายที่หลากหลายค่ะจึงมั่นใจว่าภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรเป็นของไทยเนื่องจากอยู่ในกล่องที่ราชสำนักจัดเก็บวันนี้กรมศิลปากรยืนยันภาพหญิงสาวชาวกำแพงเพชรภาพนี้ภาพเดียวนะคะที่ถ่ายนั่งรวมกลุ่มกัน2แถวบนล่างเนี่ยค่ะส่วนภาพที่มีลักษณะเป็นการอัดขยายภาพต้นฉบับเกิดจากการคัดลอกจากฟิล์มเพราะฉะนั้นจะมีช่างภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจัดส่งมาถวายและบรรจุเอาไว้ในอัลบั้มซึ่งในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6รวบรวมไว้และพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ยอมรับหลายภาพก็ยังระบุที่มาได้ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากไม่มีรายละเอียดปรากฏเอาไว
2: ้ดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่ถูกฉายบนเวทีนะครับเป็นภาพหญิง7คนนุ่งโจงในท่ายืนครับเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าภาพนี้คล้ายภาพที่ปรากฏในหนังสือผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์โดยบรรยายภาพเอาไว้ว่าการแต่งกายตามปกติของสตรีฝ่ายในครับกรมศิลปากรไม่ได้ยืนยันที่มาของภาพนี้นะครับโดยระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพทั้งหมดที่ถูกนำไปแสดงบนเวทีต่อไปครับ
3: ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะเรามีวิถีชีวิตมีประเพณีบางอย่างที่มีความใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกันหรือว่าบางครั้งอาจจะเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมเป็นแบบนั้นนะคะแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการแอบอ้างหรือเคลมวัฒนธรรมไทยหรือไม่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอธิบายโดยมองว่าถ้าลองมองให้ลึกลงไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองเบื้องหลังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของชุดไทยหรืออาหารเท่านั้นแต่มองว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสชาตินิยม

0: ต้องการสื่อกับคนข้างในบ้านเขาก็โกหกพวกลมไปฮะก็ช่างของก็เรื่องของเขาเพราะว่าคุณมันของเทียมของไม่แท้อยู่แล้วแล้วเราจะไปดิ้นไปปะทะทําไมล่ะครับเพราะถ้าเราไปดิ้นเราไปปะทะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปสร้างกระแสนิยมในบ้านเขานะ
1: นายทรงฤทธิ์วิเคราะห์บอกว่ากัมพูชาเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามนานถึง432ปีทำให้มีอารยธรรมและวัฒนธรรมร่วมกันก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสต่ออีก90ปีก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแทนที่แล้วก็ตามมาด้วยสงครามยุคเขมรแดงค่ะจนรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมสูญหายไปเกือบทั้งหมดและคาดว่ากัมพูชาต้องการจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่จึงพยายามหาจุดยึดเหนี่ยวที่ง่ายที่สุดประกอบกับอิทธิพลของสื่อไทยอย่างละครบุพเพสันนิวาสที่เคยโด่งดังผ่านสถานีโทรทัศน์กัมพูชาก็ทำให้ชาวกัมพูชาหันมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปและพยายามอ้างว่านั่นเป็นวัฒนธรรมของตัวเองโดยเชื่อว่าการสร้างกระแสวัฒนธรรมถูกทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือปลุกกระแสชาตินิยมและสืบทอดอำนาจทางการเมืองภายในประเทศเท่านั้นค่ะ
2: เจอรอยร้าวแล้วนะครับสำหรับท่อส่งน้ำมันที่น้ำมันรั่วออกมาครับใช้เลื่อยลมตัดสลิปหรือปลอกที่หุ้มอยู่นะครับปรากฏว่าเจอข้างในเจอแผลเนี่ยความยาว6เซนกับอีก6มิลครับลึกลงไปตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจสอบนะครับเปิดหน้าดินในรัศมี30เมตรครับเพื่อจะดูว่ามีรอยรั่วจุดอื่นๆอีกไหมขณะเดียวกันครับก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่อยู่รอบๆ บริเวณ10จุดนะครับเพื่อหาสารปนเปื้อนเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่อส่งน้ำมันครับเก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อระบายน้ำประมาณ10จุดโดยรอบบริเวณนะครับที่พบท่อส่งน้ำมันมีรอยร้าวใต้ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3ครับเพื่อนำตัวอย่างน้ำส่งตรวจพิสูจน์ค่าความปนเปื้อนว่ายังมีน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณนี้หรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดครับนำเครื่องจักรขนาดเล็กนะครับไปเปิดผิวดินเพิ่มเติมตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในรัศมี30เมตรรอบจุดที่พบน้ำมันรั่วไหลหลังจากเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จนะครับในการใช้เลื่อยลมตัดสลีปหรือปลอกเหล็กหุ้มท่อส่งน้ำมันออกครับตอนนี้เนี่ยเห็นรอยร้าวที่อยู่ด้านในชัดเจนความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกลงไป7มิลลิเมตรครับไทย PBS สอบถามไปยังเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าบริษัทบางจากได้เสนอแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นก็คือจะใช้วัสดุแรปหรือห่อหุ้มบริเวณที่เจอรอยร้าวหยุดการรั่วซึมก่อนหลังจากนั้นครับก็จะอัดอากาศเข้าไปเพื่อไล่น้ำมันค้างท่อออกมาโดยระหว่างนั้นจะมีการควบคุมแรงดันนะครับไม่ให้รอยร้าวมันปริหรือแยกตัวเพิ่มขึ้นพอไล่น้ำมันค้างท่อออกเรียบร้อยแล้วก็จะทำการตัดท่อช่วงที่มีรอยร้าวออกครับความยาวประมาณ12เมตรเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่เข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบความสมบูรณ์รอยเชื่อมของท่อเก่าและท่อใหม่อีก 3-4 ขั้นตอนจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยครับส่วนการทดสอบสภาพท่อตลอดแนวขนส่งยาวทั้งสิ้น32กิโลเมตรจะใช้กระสวยอัจฉริยะครับทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการขนส่งน้ำมันให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับ
3: ท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็สั่งการเลยว่าทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือในเรื่องของแดชบอร์ดกับในเรื่องของระบบแพลตฟอร์มเนี่ยในการดีเทคน้ำมันด้วยคืออีกหน่อยเราอาจจะต้องเชื่อมข้อมูลกันระหว่างของกรมแล้วก็ในส่วนของโรงกลั่นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราดูเฉพาะรถกับเรือถูกไหม
4: ฮะ
3: แต่ท่อเราก็ต้องเพิ่มไปด้วยทั้งนั้นรัฐมนตรีเอกนัทก็สั่งเลยว่าต่อไปนี้ต้องทำท่อด้วยก็ต้องดูด้วยมอนิเตอร์คู่กันไปเลยว่าต่อไปนี้กรมอาจจะเห็นได้มากกว่าทางตัวบริษัทก็ได้ก็คือจะมีมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ในท่อการขนส่งน้ำมันด้วยซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีสั่งการไว้เรียบร้อยแล้ว
2: พรุ่งนี้ครับบริษัทเอกชนจะเข้าเสนอแผนซ่อมแซมกับกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับทางกรมจะมีการออกคำสั่งเพื่อให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เจอรอยร้าวเมื่อสักครู่นะครับประมาณ1สัปดาห์ครับ
1: การเมืองท้องถิ่นมีความสลับซับซ้อนไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติหรือว่าการเมืองภาพใหญ่เลยนะคะคำอธิบายนี้น่าจะใช้ได้ดีกับสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแม้ว่าพรรคประ

0: ชาชนจะมีส.ส.นนทบุรีถึง8เขตใน2สมัยด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ายสีส้มกลับไม่ประสบความสำเร็จสำหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะตั้งแต่การลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าลากยาวมาจนถึงการเป็นพรรคประชาชน3ครั้งแล้วค่ะปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความคาดหวังของชาวจังหวัดนนทบุรีบางส่วนที่ต้องการจะให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่เข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะชาวนนทบุรีบางส่วนมองว่าปัจจัยที่ทำให้นายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงชนะการเลือกตั้งเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาและนโยบายต่อยอดงานเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีค่ะ
1: แล้วก็อยากให้ประสานต่อนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ถนนอะไรด้วยนะคะที่บางที่เนี่ยมันยังขรุขระอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเรียบไปเลยนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ำด้วยนะคะ
2: คุณป้าว่าเพราะอะไรคนนนท์เขาถึงเลือกผึ้งหลวงอะค่ะ
1: เพราะว่าเห็นผลงานด้วยค่ะนะคะเห็นผลงานเห็นการทำงานด้วย
2: เราอยากให้นายกอบจ.คนใหม่ช่วยอะไรบ้างคะป้า
3: ค้าขายค่ะ
2: เรื่องค้าขายเพราะว่าอะไรอะคะ
3: มันเงียบค่ะอยากให้กระตุ้นหน่อย
2: กระตุ้นเศรษฐกิจมันเงียบมาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
3: โหมันดังมากแล้วนะคะเนี่ยเป็นปีแล้วมั้ง
4: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีรอบนี้ครับเป็นอีกสนามนะครับที่คนให้ความสนใจมากเพราะเป็นการแข่งขันระหว่างฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมแล้วก็พรรคการเมืองระดับชาติอย่างพรรคประชาชนครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนนไป 193,653 คะแนนครับขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้ไป 138,274 คะแนนห่างกันถึง 55,379 คะแนนก็ถือว่าห่างกันเยอะนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับ 1,700,000 คนแต่มีผู้มาใช้สิทธิ์แค่ 370,000 คนคิดเป็น 35% เท่านั้นครับบัตรดี 340,000 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบครับมีบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบสำหรับนายนฤพลครับเป็นหลานชายของอดีตนายกธงชัยแม้ที่ผ่านมาไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผึ้งหลวงครับให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเวลาอันจำกัดแนวทางสำคัญที่ใช้ครับก็คือการโปรโมตการสานงานต่อนโยบายเดิมที่อดีตนายกธงชัยเคยทำเอาไว้แล้วก็เสนอแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพิ่มเติมด้วยครับส่วนปัจจัยที่ทำให้นายนฤพลชนะการเลือกตั้งและสาเหตุที่พรรคประชาชนยังไม่ประสบความสำเร็จในการเมืองท้องถิ่นครับแม้จะมีส.ส.นนท์เนี่ยยกจังหวัดนะครับ8เขตได้ทั้งจังหวัด2สมัยรองศาสตราจารย์อัวลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับวิเคราะห์ว่ากลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยยังสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ผ่านการประสานงานการผนึกกำลังของเครือข่ายบ้านใหญ่ในหลายระดับครับเพื่อต่อสู้กับพรรคประชาชนซึ่งโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับเครือข่ายอำนาจและความสัมพันธ์นะครับจุดอ่อนและสิ่งที่พรรคประชาชนขาดก็คือการทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับการเมืองท้องถิ่นต้องอาศัยการสะสมความคุ้นเคยความไว้วางใจและการพบปะเห็นหน้ากับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถนำหลักคิดแบบการเมืองระดับชาติมาใช้กับการเมืองการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ครับ
5: ถ้าเราดูผลการเลือกตั้ง3ครั้งเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยนะครับยังทำงานการเมืองท้องถิ่นไม่ดีพอคือต้องเข้าใจพรรคประชาชนเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีนโยบายเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแต่เขาจะไม่เคยทำงานการเมืองท้องถิ่นแบบต่อเนื่องอะครับเขามีแค่นโยบายมีแค่ความฝันแต่เขาไม่ค่อยลงมือทำอ่ะเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องมันต้องอาศัยความไม่เนื้อเชื่อใจมันต้องอาศัยทุนทางสังคมซึ่งส่วนเนี้ยพรรคส้มมันไม่เคยมีไง
4: นอกจากโอลานนอกจากอาจารย์โอลานนะครับนักวิเคราะห์ท่านอื่นก็มองตรงกันครับเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ที่รอบนี้มาไม่เยอะอาจจะมาจากความเบื่อหน่ายข้อจำกัดด้านเวลาฝนตกอากาศไม่ดีไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนเลือกตั้งใหญ่ ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตครับก็เลยไม่มีปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้คนตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิ์นะครับอีกปัจจัยก็คือระยะห่างของอบจกับประชาชนครับซึ่งอบจเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับเน้นงานประสานเชิงโครงสร้างต่างจากเทศบาลหรืออบตครับที่ทำให้คนรู้สึกว่าอบจใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันน้อยกว่าครับ
0: มาย้อนดูผลการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีย้อนหลังนะคะปี2563ตอนนั้นพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 190,000 คะแนนส่วนคู่แข่งคือนายไพบูลย์กิจวรวุฒิจากคณะก้าวหน้าตามมาด้วยคะแนน 130,000 คะแนนทิ้งห่างกันอยู่ประมาณ 58,000 คะแนนต่อมาค่ะผลการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วปี68พันตำรวจเอกธงชัยตอนนั้นได้ 210,000 คะแนนก็ทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคประชาชน 64,000 กว่าคะแนนสรุปผลการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งกำลังบ่งชี้ว่าฐานอำนาจของกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยค่ะก็น่าจะยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญสำหรับพื้นที่นี้แล้วการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งมีคะแนนนำผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าและพรรคประชาชนอยู่ประมาณ 55,000 ถึง 64,000 คะแนนทีนี้ลองปัดไปดูอีกสนามหนึ่งที่อาจจะฉายภาพเครือข่ายบ้านใหญ่ที่ชนะพรรคประชาชนพรรคสีส้มได้ก็คือการเลือกตั้งอบจปราจีนบุรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.ต้องถูกยิงเสียชีวิตและต่อมาก็ทำให้นางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนหรือสจ.จอยภรรยาของสจ.ต้องตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจปราจีนบุรีลงแข่งกับนายจำรูนสวยดีจากฝั่งของพรรคประชาชนแต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นรักษาฐานคะแนนเสียงเดิมเอาไว้ได้ค่ะและทำให้สจ.จอยชนะการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นได้คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจากฝั่งของพรรคประชาชนไปถึง 65,000 คะแนนค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคสีส้มคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งในสนามการเมืองท้องถิ่นนะคะการเลือกตั้งอบจ. นนทบุรีทั้งที่เคยกวาดส.ส.แบบยกจังหวัดที่ผ่านมาพรรคประชาชนนั้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีหัวสว.หรือว่ากรณีการเตรียมยื่นซักฟอกรัฐบาลนะคะแต่ก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าเวลานี้กระแสของพรรคกำลังเปลี่ยนไปหรือไม่คุณเจษดาคุยกันต่อเรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสค่ะ
4: คุณประจักษ์ครับฝ่ายค้านมีทั้งการอภิปรายเรื่องหัวเลือกสว.จ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ไปแพ้เลือกตั้งนายกอบจ.ที่นนทบุรีไม่มีเรตติ้งเลยเหรอฮะ
6: จริงๆแล้วเลือกนายกอบจ.ที่นนทบุรีนะคือมองในเชิงบวก
4: ครับ
6: คือทั้งสองฝ่ายที่สู้กันเนี่ยสู้กันในเรื่องของนโยบายไม่ได้สู้กันที่เรื่องของการกล่าวหาหรือเรื่องที่ไปเกทับบับแหลกกัน
4: ครับ
6: เสียงร้องเรียนเรื่องของการทุจริตเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าคนก็ชื่นชมว่าทั้งทีมผึ้งหลวงและก็ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเนี่ยสู้กันในเชิงของนโยบาย
4: ครับ
6: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับกันก็คือว่าการเลือกในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากการเลือกระดับชาติอย่างที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็มีคอนเนคชั่นที่สามารถรวบรวมประสานกับกลุ่มการเมืองในจังหวัดนนทบุรีบ้านใหญ่หลังต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรของทางกลุ่มผึ้งหลวงไม่ว่าจะเป็นรัตนเสถียรไม่ว่าจะเป็นเดชาธนกุลหรือแม้แต่บรรดาศักดิ
4: ์
6: ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นตระกูลที่คุมการเมืองท้องถิ่นและถือว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในระดับเทศบาลทั้งระดับเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอหรือแม้แต่การคุมเสียงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการรับมือกับการแข่งขันในลักษณะนี
4: ้
6: พรรคประชาชนก็เสียเปรียบตรงที่ว่านี่มันเป็นการเลือกนายกอบจที่ปัจจุบันทันด่วนแล้วเขาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ขยับในพื้นที่มาก่อนก็จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบขณะที่ทางผึ้งหลวงเองนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาแล้วเผอิญว่าพรรคประชาชนก็ไปเน้นเรื่องนโยบายในเชิงของการศึกษาในเชิงสาธารณสุขมันก็เลยชนกันพอชนกันปั๊บเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ทางค่ายผึ้งหลวงก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยถือได้ว่าได้รับการยอมรับมาก
4: มีผลงานอยู่แล้ว
6: ใช่ก็เลยทำให้ทางค่ายของพรรคประชาชนเนี่ยอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและยิ่งฝนตก อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วมันก็เลยทำให้เป้าที่ทางพรรคประชาชนเขาอุตส่าห์ใช้

0: คอนวอย8สายเนี่ยนะเอาระดับแกนนำตั้งแต่สมัยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มสำหรับการขับเคลื่อนเนี่ยส้มไปทั้งจังหวัดแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะฝ่าเรื่องความผูกพันในระดับท้องถิ่นได
1: ้
0: แล้วพอดีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยแพ้ขาดนะฮะ
1: ครับแต่ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งใหญ่เราเห็นกระแสของสสพรรคประชาชนที่นนทบุรีจากเลือกตั้งใหญ่วันนั้นมันผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะครับกระแสมันไม่ส่งกันเลยเหรอ
0: คืออย่างที่ทราบนะก็คือในระดับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพรรคประชาชนเขาพยายามมาตั้งแต่สมัยคณะก้าวหน้า
1: ครับ
0: ตั้งแต่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับแกนำยุคแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่โดนสอยนะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปตั้งกลุ่มคณะก้าวหน้าแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปรณรงค์ส่งเสริมการเมืองระดับท้องถิ่นไปทำผลงานเอาไว้อย่างเช่นโครงการน้ำประปาดื่มได้ที่อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่คุณทักษิณเนี่ยเคยไปทำเรียลลิตี้โชว์แก้จนแล้วสุดท้ายโครงการน้ำประปาดื่มได้เนี่ยกลายเป็นโครงการที่รับรางวัล นะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งอบท.ที่โดดเด่น
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่พ
1: อ
0: แนวทางที่คุณธนาธรพยายามที่จะใช้เนี่ยถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเอาชื่อยุทธศาสตร์สมัยก่อนมาจับเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมือง
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าพอนำมาใช้ในเชิงทางการเมืองระดับแบบนี้มันไม่บรรลุเป้าอย่างที่ควรที่จะเป็นมันก็เลยทำใหแทนที่การเลือกที่จังหวัดนนทบุรีจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เขาคาดหวังนะแล้วตัวเลือกก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว
1: ้
0: ซึ่งไม่ใช่ที่แรกของภาคประชาชนก็พยายามแบบนี้มาหลายจังหวัดแต่สุดท้ายก็ยังแพ้พึ่งได้นายกอบจที่เดียวก็คือจังหวัดลำพูนแต่ว่าลำพูนนี้ก็เป็นทายาทบ้านใหญ่นะไม่ใช่เป็นนักการเมืองโดยทั่วไปหรือหน้าใหม่เข้ามา
1: ครับประเด็นก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่การชูตัวบุคคลด้วยหรือเปล่าตราบใดที่ยังเป็นธนาธรตราบใดที่ยังเป็นเท้งตราบใดที่เป็นชัยธวัฒน์เอาไปบุกสู้กับบ้านใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาผิดทางไหม
0: ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่จะมองปัจจัยเหล่านี้ได
1: ้ครับ
0: คือจะอาศัยตัวบุคคลเข้ามาแล้วใส่ค่ายใส่เสื้อสีส้มแล้วจะเป็นตัวเต็งจ๋าหรือชนะคู่แข่งได้อันนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าในต่างจังหวัดปัจจัยหลายอย่างมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับการเลือกในระดับประเทศสิ่งที่ทางพรรคประชาชนจะต้องกลับไปทบทวนเนี่ยผมว่าต้องไปดูตั้งแต่1ตัวผู้สมัคร
1: ครับ
0: อันนี้พูดถึงระดับท้องถิ่นนะตัวผู้สมัครกระบวนการในการคัดเลือกตัวผู้สมัครวิธีการในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ในการชูในการใช้ในการหาเสียงหรือแม้แต่ระดับหัวหน้าพรรคพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: ระดับผู้นำพรรคเนี่ยตัวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยถ้าเทียบความโดดเด่นเทียบกับออร่า
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมว่ามันยังสู้ไม่ได้ฮะแล้วพรรคประชาชนมันยังมีประเด็นคำถามว่าตกลงเป็นพรรคของประชาชนจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือยังเป็นพรรคการเมืองที่มีเจ้าข้อเจ้าของ
1: ม
0: ีผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ได้แต่งจากพรรคการเมืองอื่นมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่นับวันเนี่ยพ
1: ร
0: รคประชาชนจะต้องตอบคำถามเหล่านี
1: ้
0: และจะต้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ได
1: ้
0: ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้โดยเร็วเนี่ยผมว่าอันตรายในอนาคตข้างหน้านะอย่าว่าแต่สนามเลือกตั้งระดับชาติเลยระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันอาจจะส่งผลถึงการเลือกตั้งในระดับชาติเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนได้ส.ส.ลดต่ำลงกว่าครั้งก่อนนะ
1: ครับทีนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่ล่ะกลับมาที่คำถามแรกครับณวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนทำอะไรรัฐบาลไม่ได้เลยใช่ไหมเปิดเรื่องหัวสว.ก็เปิดมาแล้วจ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ในสนามเลือกตั้งก็ยังแพ้อยู่ดี
0: คือมองความตั้งใจของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: มองเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองมองข้ามช็อตไปข้างหน้าผมว่าเขามีวิสัยทัศน
1: ์
0: ที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: คือพรรคประชาชนเองเนี่ยข้อเด่นอย่างหนึ่งก็คือไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆทั้งที่สู้ไปแล้วก็แพ้นี่การเมืองระดับท้องถิ่นนะระดับชาติมันก็แพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งที่ทางพรรคประชาชนถ้าให้ผมเดาใจนะนับจากนี้ไปการขับเคลื่อนเขาจะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องละเอียดรอบค
1: อบ
0: แล้วต้องตอบโจทย์ถอดรหัสในหลายเรื่องผมเข้าใจว่าสิ่งที่พรรคประชาชนกำลังเตรียมอยู่นับจากนี้ไปเรื่องของการแก้มือก็คือ การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่ายังไงเสียยื่นแน่ๆเรื่องนี
1: ้
0: แล้วตัวของพรรคประชาชนก็จะทำการบ้านที่หนักขึ้นแล้วก็จะเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาของกกต.ทั้งที่เขาหามาร่วมกับไอลอร่วมกับพันธมิตรเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ได้นำไปพิจารณารวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเส้นเงินที่ตัวของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนจะอาศัยข้อมูลจะอาศัยสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกกต.เสียงข้างน้อยแต่พูดแล้วดังกว่ากกต.เสียงข้างมากผมเชื่อว่าเขานำมาใช้ประโยชน์แน่นอนอ
1: ัน
0: นี้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็เป็นเวทีที่เขาจะต้องแก้มือให้ได
1: ้
0: สองก็คือเรื่องหัวสวเนี่ยฟังจากที่คุณณัฐพงศ์หัวหน้าเท้งบอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปยื่นปปช.
1: ครับ
0: ก็เขาจะว่าศุกร์นี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงจะไปยื่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นการขยับรุกคืบต่อของพรรคประชาชนที่ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมท้อถอยยังจะเดินหน้าต่อเพราะว่ารู้ว่าประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยมีคนที่ให้การสนับสนุนหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป FC หรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองโดยทั่วไปกูรูทางการเมืองส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นเรื่องของการเดินหน้าต่อเพราะมันมีประเด็นค้างคาใจเยอะอย่างที่เราเคยพูดกันไว
1: ้
0: มันมีคำถามปริศนาหลายข้อและสุดท้ายผมเชื่อว่าเป้าจริงๆของพรรคประชาชนคือการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: สิ่งที่พรรคประชาชนมองไปข้างหน้าคือประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญเขาจะต้องสร้างสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปจะเพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะยังยิ่งประเด็นที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่เรื่องสสร.ถึงแม้ว่ามันจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็มีปมเรื่องคูหาสสร.อะไรต่อมีอะไรใช่ไหมที่มีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านกับสว.บางส่วนไปเจออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: ก็มีการพูดถึงกันอยู่นี่ยังไม่นับรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเป็นประเด็นใหญ่เป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนมันจะรวมไปถึงเรื่องบทบาทและอำนาจของสว.รวมไปแล้วตั้งถึงองค์กรอิสระอย่างกกต.
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้ถ้าพรรคประชาชนเนี่ยจุดพลุรวบรวมแล้วก็พุ่งเป้าให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะมีเสียงสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: ครับเรตติ้งทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่การเมืองหลังจากนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เราสนใจและติดตาม
0: เราหวังว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ
2: คดีหัวสว.ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองเป็นการเอาคืนระหว่าง2ค่ายสีนะคะฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ายสีส้มเองนอกจากแพ้การเลือกตั้งแล้วก็อาจจะยังเผชิญกับการกล่าวหากรณีหัวสว.สีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีคำยืนยันมาจากกกต.เรื่องการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนหัวสว.สีส้มแต่ล่าสุดก็มีรายงานมาจากกกต.บอกไปเจอพิรุธ3ข้อที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีพร้อมสาระสำคัญในสำนวนที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลและแผนการรณรงค์สว.ประชาชนนะคะและเป็นไปอย่างที่คุณประจักษ์ว่าเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะการเดินเกมต่อจากนี้ของพรรคประชาชนหัวหน้านัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าจะไปยื่นเอาผิดกับกกต.ต่อปปช.วันศุกร์นี้ส่วนการยื่นซักฟอกจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ค่ะหลังการประชุมครม.เงาในนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเปิดทำลายการเดินหน้าทางกฎหมายเพื่อเอาผิดกกต.และบุคคลที่เกี่ยวข้องคดีหัวเลือกสว.เพราะเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาหรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบโดยทีมกฎหมายเตรียมคำร้องยื่นร้องต่อคณะกรรมการปปช.ไม่เกินวันศุกร์นี้ค
3: ่
2: ะ
3: ในทีมฝั่งกฎหมายของพรรคประชาชนเองเนี่ยจริงๆเตรียมคำร้องที่จะต้องยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์นะผมยกตัวอย่างเช่นที่คุณสิทธิโชติออกมาแสดงความเห็นหรือว่าเราเห็นนะครับข้อมูลพยานหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นใหม่ก็อาจจะทำให้เรามีการปรับปรุงคำร้องให้มันมีการรัดกุมรอบคอบแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ภายในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้เราต้องมีการปรับปรุงนะทีนี้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยณตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่ายังไงไม่เกินวันศุกร์เนี่ยนะตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรง
2: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการยื่นยติก็จะอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้อย่างแน่นอนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะนำมาใช้หรือมาใช้เป็นประเด็นชูธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือปมคดีหัวเลือกสว.อย่างแน่นอนค่ะ
3: นี่ก็เห็นทางประธานโสภณเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะพยายามไปเตะสกัดนะครับหรือว่าพยายามไปบล็อกไม่ให้เอาเรื่องของประเด็นการกงเลือกสว.เนี่ยเข้ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาได้ท่านเองก็ให้ความเห็นแบบนี้แล้วนะก็อยากจะให้ทางประธานรัฐสภาเนี่ยครับยืนยันในหลักการแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าการอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติพฤติกรรมนะครับที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลโดยตรงถึงแม้จะอยู่ในหรืออยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งหมดครับ
1: นายเทวฤทธิ์มณีฉายครับเข้ายื่นหนังสือถึงประธานกกต.นะครับขอให้เปิดเผยสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลังปรากฏชื่อในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาแม้ว่ากกต.จะเปิดมติเอกฉันท์ยกคำร้องไปแล้วแต่ส่วนตัวไม่แน่ใจครับกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะกกต.เนี่ยไม่เคยเรียกชี้แจงหรือให้ข้อมูลนะครับและหากเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีนายเทวฤทธิ์เนี่ยยืนยันครับบอกวันนั้นวันที่จัดเลี้ยงที่ห้องประชุมนั้นวันนั้นไม่มีการจัดเลี้ยงเป็นเพียงการเปิดตัวแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยเป้าหมายของแต่ละคนครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสว.ปี67และภายในงานก็มีกกต.ร่วมสังเกตการอยู่ด้วยครับ
4: ในยะหนึ่งเนี่ยที่ท่านสว.ท่านพิสิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าดูจากการลงของท่านเนี่ยลงมติของท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่แล้วครับท่านเป็นโฆษกวิบวุฒิด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้มาตรฐานเดียวกับท่านเนี่ยผมพูดในเชิงตลกร้ายว่านั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกกกต.ได้4ท่านแบบเดียวกับกลุ่มท่านหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานเดียวกับพวกท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระบวนการตามระบบระเบียบตามปกติเนี่ยเรายินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วครับ
2: และจากกรณีคณะสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ของกกต.ที่ยังมีสำนวนตกค้างอยู่อีก3สำนวนในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะคะก็พบว่ามีการเชื่อมโยงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอและกลุ่มสว.อิสระกรณีจัดเลี้ยงและแนะนำการเลือกสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีล่าสุดมีรายงานจากกกต.แจ้งบอกว่ามี3ข้อสังเกตจากที่ประชุมวันนั้นนะคะก็คือผู้เข้าร่วมสวมใส่ริสแบนแบ่งเป็น3สีมีภาพการจ่ายเงินของผู้ร่วมประชุมและยังไม่มีการแสดงใบเสร็จค่าใช้จ่ายแต่ภายหลังทราบว่าผู้จัดและผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลในสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและจากสำนวนก็ยังอ้างถึงพยานบุคคลที่เลื่อนให้การหลายครั้งรวมถึงการเชื่อมโยงตัวบุคคลผ่านแผนรณรงค์เลือกสว.ประชาชนทั้งจากแกนนำกลุ่มคณะก้าวหน้าและแกนนำของพรรคประชาชนโดยตั้งเป้าให้ได้สว .70 คนเพื่อร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะและหลังประกาศผลไอลอก็ระบุถึงจำนวนสวที่มีจุดยืนเดียวกัน24คนและเมื่อทราบชื่อผู้สอบตกก็พบว่าบางคนเข้าสังกัดพรรคประชาชนและไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสปี69ซึ่งอาจจะสะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันค่ะ
1: ในความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับคนที่ไม่ไว้ใจสว.ที่เรียกเป็นสว.สายสีส้มก็มีครับขณะที่สว.ชุดปัจจุบันที่ถูกเรียกเป็นสายสีน้ำเงินก็มีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเหมือนกันครับบทบาทของสว.นั้นสำคัญนะครับโดยเฉพาะการโหวตเลือกบุคคลไปนั่งในองค์กรอิสระสว.ชุดปัจจุบันครับเป็นคนเลือกกกต.เข้าไปนั่งในเก้าอี้กกต.3ใน7ของกกต.ปัจจุบันมาจากสว.ชุดนี้ครับสว.3คนโหวตไม่ส่งคำร้อง12กรรมการบริหารพรรคในคดีหัวเลือกสว.สว.ชุดปัจจุบันมีสว.ที่ถูกส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา26คนยังไม่นับรวม138คนนะครับที่เป็นการถูกยื่นให้ตรวจสอบเป็นการยื่นคำร้องเท่านั้นประเด็นเหล่านี้ครับล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นความเชื่อถือหรือพูดให้ชัดก็คือศรัทธาของคนที่มีต่อสว.ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูครับ
5: มติชี้ขาดของกกต.ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาฟันสว.26คนพร้อมดำเนินคดีหัวสว.ร่วมกับบุคคลอื่นอีก51คนปฏิเสธไม่ได้ว่านี่กลายเป็นวิกฤตศรัทธาของสภาสูงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าจะยังคงเป็นนิติสงครามระหว่างสวที่ถูกเรียกว่าสีน้ำเงินสีส้มกลุ่มอิสระและสวสำรองในการแย่งชิงที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อไปและการเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งที่

0: ่างท่ามกลางภาวะนี้แม่บ้านวุฒิสภาอย่างนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรยืนยันที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรต่อไปทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุ26สว.เริ่มลดบทบาทตัวเองลงจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลฎีกาไม่ว่าจะร่วมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหรือการถกกรรมาธิการชุดต่างๆโดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในองค์กรอิสระและเร็วๆนี้วิบวุฒิจะเชิญมากำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนขึ้น
1: ท่านก็แสดงสปิริตด้วยการที่ว่าโอเคต่อไปนี้ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของกฎหมายสำคัญก็คงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมการที่จะเข้าไปเป็นกรรมการนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระก็คงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมครับนะครับจนกว่าจะมีการเรียกว่าไปต่อสู้คดีในชั้นศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับก็ค่อยมาว่ากันใหม่
0: สำหรับการพิจารณาคำร้องของศาลฎีกาจะขยายผลซัดทอดสว.อีกหรือไม่ยังไม่มีฝ่ายใดคาดการได้แต่คาดว่ากกต.จะใช้เวลาอีกราว120วันนับแต่ลงมติยื่นคำร้องอาจเสร็จสิ้นรู้ผลก็น่าจะกลางเดือนมกราคมปี2570ผลปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนน่าจะยืนยันได้ด้วยทิพย์วุฒิสภาพบสื่อมวลชนที่จังหวัดตราดกับกรณีผักดันอ่างเก็บน้ำบ้านคลองพร้าวเกาะช้างและการสร้างถนนบนเกาะกูดเพื่อความมั่นคงชายแดน
2: ด้วยกระแสการเมืองใดๆก็แล้วแต่ผมไม่ทราบครับแต่ในส่วนของชาวบ้านได้รับรู้ครับถึงการทำงานของท่านวุฒิสภาแล้วมีชุดเดียวได้ครับผมกล้าท้าเลยนะครับไม่มีครับหน่วยงานไหนไม่เคยมีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเป็นนิมิตหมายดีเชื่อไหมครับว่าวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยดีใจครับแล้วก็อยากได้เตรียมพื้นที่นะครับได้พูดคุยแล้วก็ได้สื่อสารความในใจความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับผมกราบขอบพระคุณคณะท่านวุฒิสภาคณะนี้จริงๆครับที่ได้นำเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อน
0: ส่วนผลงานการพิจารณากันกองกฎหมายสำคัญวุฒิสภาชุดนี้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายประมงกฎหมายชาติพันธุ์และกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขท่ามกลางข้อสังเกตว่าวุฒิสภาเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายด้วยเนื้อหาที่ล้อไปตามทิศทางของครม.และพรรคภูมิใจไทยเว้นแต่ร่างกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการร่วม2สภาด้วยข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเนื้อหาเน้นหนักไปตามพรรคประชาชนทำให้วุฒิสภาปรับแก้สาระบางส่วนตามที่พรรคภูมิใจไทยอ้างถึงซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และหลักการของสภาสูงอยู่ด้วยแต่บรรทัดฐานหรือมาตรฐานวุฒิสภาจะยังคงระดับความเชื่อมั่นไว้แค่ไหนอย่างไรส่วนหนึ่งอาจยึดโยงกับคดีหัวเลือกสว.ในมือศาลฎีกาแต่อีกส่วนหนึ่งย่อมต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานที่สะท้อนความเป็นองค์กรใช่แค่ปัจเจกบุคคลที่กระทำผิดยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
3: สว.เสียงแตกอย่างที่คุณเจษฎาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะแล้ววันนี้ก็มีบางส่วนถามถึงความเป็นกลางของรายงานสรุปผลการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งค่ะทำโดยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภานะคะกรรมาธิการชุดนี้ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะโดยเสนอแนะอยากจะให้มีการแก้ไขที่มาของกกต.ระบุให้ชัดเจนเรื่องอำนาจบทบาทและหน้าที่มีข้อเสนออยากจะให้มีการแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะคะระหว่างอำนาจหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งควรจะแยกออกจากการตรวจสอบและไต่สวนคำร้องเรื่องทุจริตการเลือกตั้งค่ะรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาค่ะอ้างถึงการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งส.ส.ทั้งปี2562ปี2566และปี2569โดยบอกว่าพบปัญหาเชิงโครงสร้างของกกต.ทั้งตัวบุคคลตัวบทกฎหมายส่งผลต่อการพิจารณาใช้ดุลยพินิจที่ไม่น่าเชื่อถือการปฏิบัติงานที่ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์การใช้อำนาจที่ขาดมาตรฐานและปัญหาการตีความกฎหมายทั้งตีความคับแคบระมัดระวังเกินเหตุไม่ทันสมัยและใช้อำนาจทำลายโครงสร้างพรรคการเมือง
4: คณะกรรมการเข้าประจำที่พร้อมแล้ว
5: หมดประมาณ

0: 4ส่วนหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วย5มิติที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ตรงนี้นะครับผมโดยที่ปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่เราสังเคราะห์ได้เนี่ยมีอยู่4ส่วนก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะแล้วก็ปัญหาเชิงด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีปัญหาด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและปัญหาด้านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกกต.ที่ประชุมเนี่ยมองกันว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่มีมาตรฐานตรงกันนะครับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ผิดหรือบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ยังมีข้อสงสัยหรือแม้แต่หลายๆครั้งเนี่ยการดำเนินการในการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะครับผม
1: กรรมาธิการชุดนี้ครับตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของกกต.นะครับบอกว่าเป็นที่กังขาโดยเฉพาะกลไกที่ยึดโยงกับการยึดอำนาจซึ่งแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2560ครับแล้วก็พบว่ามาตรฐานของกกต.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างกันเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหรือกปน.พัวพันกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นครับแล้วก็ผันแปรไปตามการเมืองส่งผลต่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเชิงอุปถัมภ์
2: ประธานครับสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นสิทธิ์ที่เข้าถึงได้จริงความโปร่งใสต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงและอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งที่รายงานฉบับนี้เสนอและเป็นฐานของการก้าวจากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับและสไลด์สุดท้ายเองเราคิดว่าในส่วนของรายงานเราเองจะนำไปสู่ของการแก้ไขรีบกกต.การแก้ไขพ.ร.ป.ของกกต.นะครับแล้วก็จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่สะท้อนไปถึงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามฉันทามติวันที่8ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแนวทางแก้ไขพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.นะครับ
3: ในบทแนบท้ายค่ะพูดถึงข้อเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มการยึดโยงกับประชาชนแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบไต่สวนคำร้องและเร่งรัดการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน7วันส่วนการอภิปรายของสว.ก็มีการตั้งข้อสังเกตความหลากหลายของคณะทำงานและที่ปรึกษาค่ะโดยพันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตติอภิปรายถึงข้อกังขาเรื่องความเป็นกลางในการเสนอแนะนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์อภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะคะแต่ก็เน้นย้ำบอกว่าการปรับแก้จะไม่ถอยหลังไปยึดโยงอยู่กับกระทรวง มหาดไทยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะอภิปรายถึงมาตรฐานการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่ฝ่ายการเมืองไม่ควรจะนำหน่วยงานอื่นเข้ามาทำงานหรือชี้นำและนางสาวนันทนานันทวโรภาสอภิปรายเน้นย้ำบอกว่ากกต.ปัจจุบันทำงานเหมือนมีธงและบอกด้วยว่าจะยื่นคำร้องถามข้อเท็จจริงต่อกกต.กรณีสว.มีชื่อถูกสอบโดยไม่เปิดไต่สวนได้อย่างไรคะ
1: ข้อเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยย้ำนะครับเป็นข้อเสนอของกรรมาธิการในวุฒิสภาเท่านั้นครับแต่ก็หวือหวาพอสมควรนะครับถ้าจับใจความดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาเสนอหลายเรื่องเช่นเรื่องการสรรหาเดิมทีเนี่ยกกต.เนี่ยผ่านการเห็นชอบของสว.เท่านั้นชุดเมื่อกี้เขาเสนอบอกต้องผ่านรัฐสภาต้องมีส.ส.บวกสว.ถ้าที่มาเป็นแบบนี้เวลาถอดถอนกกต.ครับเขาก็เสนอว่าเวลาถอดถอนมันก็ต้องทั้งส.ส.และสว.เหมือนกันมีการเสนอแม้กระทั่งลดอายุขั้นต่ำของกกต.คนสมัครเช่น อย่างต่ำต้องอายุ35ปีแบบนี้ประเด็นเหล่านี้ถือว่าหวือหวานะครับแต่หวือหวาอย่างไรก็ตามก็เป็นแค่ข้อเสนอของกรรมาธิการในวุฒิสภาเท่านั้นครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สังคมกำลังให้ความสนใจครับวันนี้ออกเป็นกฎหมายตั้งมาเป็นบอร์ดแล้วก็คือคณะกรรมการสร้างเสริม สร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นตามพ.ร.บ.นิรโทษกรรมครับเป้าหมายก็คือนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองมีคณะกรรมการหรือบอร์ดชุดหนึ่งขึ้นมากันกรองนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือวันนี้บอร์ดบางคนเนี่ยเขาบอกว่าในการประชุมครับเขาเห็นตรงกันเรื่องของนิยามคำว่าการเมืองอาจจะขยายให้กว้างขึ้นสำหรับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงยุติธรรมและอนุกรรมการเข้าร่วมครับนายปกรณ์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความสำคัญในมิติของการเมืองนะครับในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในช่วง20ปีที่ผ่านมาผ่านพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขดังนั้นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วต้องยุติและจำหน่ายรวมถึงลบประวัติอาชญากรรมต่างๆให้เรียบร้อยครับทั้งนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา

0: 2ชุดชุดแรกทำหน้าที่พิจารณากันกรองข้อเรียกร้องชุดที่2ครับเป็นชุดสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนโดยสำนักงานปลัดสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ภายใน30วันครับ
1: อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำนิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงๆสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าน
2: ายประกรณ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าจะมีจำนวนผู้ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมกี่คนโดยย้ำว่ากฎหมายได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้เห็นต่างทางการเมืองแต่ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงการให้ความช่วยเหลือในการทุจริตพร้อมระบุว่ากลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามารถกลับมาเล่นการเมืองใหม่ได้ก่อนจะอธิบายว่าการนิรโทษกรรมก็คือไม่ถือว่ากระทำความผิดค่ะ
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยหนึ่งในคณะกรรมการนะครับบอกว่าที่ประชุมครับกำหนดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นเรื่องได้อย่างสะดวกหลายช่องทางนะครับไปรษณีย์ก็ได้อีเมลก็ได้หรือในกระบวนการทางราชการปกติก็ได้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆตามกระบวนการต่อไปด้วยขณะที่นางทิชาณนครอีกหนึ่งคณะกรรมการครับบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามตีความประเด็นทางการเมืองให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความครอบคลุมต่อบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ควรจะต้องจบลงให้ได้มากที่สุดและจบอย่างงดงามครับ
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ใช้โอกาสนี้ในการมอบนโยบายเรื่องการทำงานกับทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวค่ะดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีอนุทินพยายามจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบนะคะยืนยันรัฐบาลจริงจังกับเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์สิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะคะแล้วบอกว่าคนในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องเหล่านี้ค่ะก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นนะคะมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นรวมไปถึงการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์รวมไปถึงการป้องกันธุรกรรมทางการเงินผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐจึงทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าเชื่อถือเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยให้มาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพส่วนปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ปราบปรามอย่างเต็มที่ตอนนี้เหลือเพียงการเข้าไปทลายโรงงานผลิตยาเสพติดแล้วนำมาขายในไทยซึ่งเรื่องนี้ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรวมถึงพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของไทยนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการที่รัฐบาลเอาจริงกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบยังแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความตั้งใจทำให้ยืนยันได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องเหล่านี้เด็ดขาดค่ะ
3: ทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เรียกคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
2: ตา ามกำหนดการช่วงนี้ก็เดินสายไปต่างประเทศนะคะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สำนักงานใหญ่สหประชาชาติค่ะก่อนที่ช่วงค่ำจะร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมค่ะ
0: ตอนนี้เรายังเจอน้ำมันแพงอยู่นะครับมีหลายเสียงสะท้อนเหมือนกันอยากจะให้ลดราคาน้ำมันมากกว่าการกระตุ้นด้วยคนละค่อนที่กำลังจะเดินหน้าเฟส2นะครับวันนี้ครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยรองนายกเอกนิติก็ยืนยันนะครับเรื่องของการลดภาษีน้ำมันในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ลดแน่ครับเพราะมันจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ส่งสัญญาณลดภาษีในกลุ่มน้ำมันไบโอทั้งหลายทั้ง B20 E20 นะครับที่อาจจะมีการลดภาษีน้ำมันในกลุ่มนี้แล้วก็อย่างว่าครับไทยช่วยไทยพลัสคนละค่อนเนี่ยเข้าครม.แน่ๆกระทรวงการคลังครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2พรุ่งนี้นะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังมีแนวคิดปรับลดขนาดวงเงินจากเดือนละ1,000 บาท4เดือนเหลือเดือนละ500 บาทเป็นเวลา2เดือนครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับเพราะค่าครองชีพและราคาน้ำมันยังสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ที่รัฐบาลยังเดินหน้าต่ออายุมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมืองครับ
4: เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเสียงกล่นด่าเยอะก็อาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อออกมา เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500 บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้200,000 ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งนะคะที่เคยมีโครงการมาก่อนหน้านี้ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันบอกไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้จริงและยังดูแลผู้ประกอบการรายย่อยได้ด้วยส่วนเรื่องมาตรการดูแลราคาน้ำมันในประเทศรัฐบาลได้ใช้เครื่องมือต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะทั้งการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าการกลั่นจนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่แสดงความชื่นชมเรื่องการจัดการราคาน้ำมันของไทยแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทะลุ100 ดอลลาร์สหรัฐและเครื่องมืออื่นๆก็เริ่มจำกัดกระทรวงการคลังจึงกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล B20 และ E20 พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในช่วงที่เริ่มมีวิกฤตตะวันออกกลางเพราะว่าตอนนั้นนะคะพื้นที่ทางการคลังเหลืออยู่ประมาณ10,000 ล้านบาทถ้าตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันตามแรงกดดันเดี๋ยวจะกลายเป็นการกระทบฐานะทางการคลังและอาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันรอบนี้จึงขอขยายเวลาพิจารณาผลการจัดเก็บรายได้รัฐและฐานะทางการคลังในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณค่ะ
5: เพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
6: บนเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะใช้ภาษีสรรพสามิต
5: ก็อันนึงที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20 คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทย
0: กระทรวงการคลังครับรายงานยอดเงินที่รัฐร่วมจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับ มากกว่า 94,000 ล้านบาทครับจากกรอบเงินกู้ 160,000 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 163,000 ล้านบาทนะครับส่วนความคืบหน้าโครงการใช้เงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกันกรองโครงการบอกว่าคณะกรรมการตีกลับโครงการแจกเงินอุดหนุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ครอบครัวเรือนนะครับเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกแผนดูงานต่างประเทศที่แนบมากับโครงการครับรวมถึงปรับปรุงโครงการให้เชื่อมโยงกับ SME และแรงงานในประเทศตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครับแต่จนถึงขณะนี้กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ส่งแผนงานกลับเข้ามาพิจารณานะครับคาดว่าจะเรียกประชุมอีกครั้งสัปดาห์นี้เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
2: การพบว่ามีการลักลอบตั้งบ่อนกลางเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วนะคะแต่ว่ามันจะยิ่งน่าตกใจแบบคูณ2เข้าไปอีกถ้าพิสูจน์ตรวจสอบแล้วไปเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั่นหมายความว่ามันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะตอนนี้ขยายผลกันอยู่หลังจากมีการบุกไปทลายบ่อนการพนัน2จุดใหญ่ๆกลางเมืองเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวหาพาดพิงตรวจสอบกันอยู่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ภาคประชาชนออกมาเรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามบ่อนการพนันรวมไปถึงการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะเข้าถึงประชาชนและเยาวชนได้ง่ายค่ะบริเวณชั้น1ของอาคารแห่ง1ในซอยถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดนี้ล่ะค่ะเป็นที่ตั้งของบ่อนการพนันที่รู้จักกันในชื่อบ่อนสันติธรรมเป็นจุดที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจู่โจมจับกุมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมามีรายงานว่าบ่อนการพนันแห่งนี้เปิดให้เล่นการพนันแบบตลอด24ชั่วโมงแต่ละวันจะมีนักเล่นนักพนันทั้งชายทั้งหญิงวนเวียนผ่านเข้าออกกว่า100คนมีการดูแลบุคคลต่างๆอย่างเข้มงวดหน้าอาคารจะมีกล้องวงจรปิดสามารถดูความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาอีกจุดหนึ่งที่มีการจับกุมไปพร้อมกันนะคะก็คือบริเวณกาดเวียงพิงถนนศรีปิงเมืองในตำบลหายาจุดนี้เจ้าหน้าที่จับกุมนักพนันได้กว่า100คนมีของกลางเป็นเงินสดและชิปมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นการพนันหลากหลายอย่างบริเวณนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเช่นกันและเป็นจุดที่มีข้อมูลความเชื่อมโยงกับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้บริเวณนี้มีคนผ่านเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนการค้าขายก็คึกคักตามไปด้วยโดยเฉพาะพวกร้านอาหารค่ะแต่หลังจากเจ้าหน้าที่บุกจับบริเวณนี้ก็เงียบเหงาลงไปทันที
0: มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ปรากฏชื่อสอทอคนหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นผู้จัดหาคนมาทำหน้าที่เป็นคนดูแลบ่อนซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับมีหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะครับทีมข่าวครับสอบถามไปยังประธานสภาเทศบาลตำบลฟ้าห้ามได้รับการชี้แจงนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากทางอำเภอและจากการตรวจสอบยังไม่พบบุคคลที่ปรากฏชื่อดังกล่าวแต่อย่างใดครับภาคประชาชนในเชียงใหม่นะครับบอกว่าบ่อนการพนันเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมและเป็นภาพลบของเมืองเชียงใหม่ครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามให้หมดรวมถึงพนันออนไลน์ด้วยครับ
7: สิ่งหนึ่งที่เฮาสังเกตก็คือว่าบ่อนมีคนเล่นหูว่ามันมีที่ไหนที่อย่างตำรวจมาฮู้ทั้งที่พื้นที่หลายพื้นที่มันก็อยู่ในเขตเมืองด้วยซ้ำไปเนาะเราก็เลยมองว่าบางทีถ้าเรามีกฎหมายอยู่ละมีผู้รับผิดชอบเรื่องดูแลเรื่องกฎหมายอยู่ละเราจริงจังสักหน่อยดีบ่เนี่ยคือมันบัดใจว่าพอเบิ้นจีมหากรรมก่อตื่นมหากรรมหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพอผ่านนี้ไปคนลืมไปมันก็ปิ๊กปัญญาเก่าไว
2: ้
7: เนาะ
2: ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากบ่อนการพนัน2แห่งที่ถูกจับกุมไปแล้วนะคะยังมีบ่อนการพนันอีกหลายแห่งที่ลักลอบเปิดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและบางส่วนเป็นสถานประกอบการในรูปแบบสถานบันเทิงซึ่งก็เปิดให้เล่นการพนันแฝงอยู่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากนะครับน้ำเหนือกำลังไหลลงสู่ภาคกลางครับปีนี้น้ำมาช้าแต่สุดท้ายมานะแล้วก็มาเยอะด้วยตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากปกติเนี่ยเพิ่มเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสิ่งที่คนปลายน้ำเป็นห่วงก็คือ อย่างชาวบางบานครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปสำรวจริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏหลายจุดตลิ่งทรุดครับถ้าน้ำมาเยอะมาแรงเนี่ยก็อาจจะสร้างผลกระทบให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านได้ครับตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่9ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ะครับตลิ่งซุดเป็นแนวยาวเกือบ100เมตรครับหลังถูกน้ำกัดเซาะจนดินสไลด์หายไปในแม่น้ำนะครับบางจุดแทบมองไม่เห็นแนวตลิ่งเดิมครับชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เริ่มมีปัญหาตลิ่งซุดเมื่อ2เดือนก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้ามาปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ช่วงนี้ฝนหนักต่อเนื่องทำให้ดินริมตลิ่งซุดตัวแล้วก็สไลด์ยิ่งกว่าเดิมครับจุดที่น่ากังวลก็คือบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากตลิ่งห่างเนี่ยนิดเดียวท่านผู้ชม 5-6 เมตรเท่านั้นชาวบ้านกังวลครับถ้าตลิ่งซุดต่อเนื่องอาจลุกลามเข้าใกล้ตัวบ้านจนกระทบกับโครงสร้างของบ้านนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
1: เนี่ยช่วงฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยพอตกเยอะๆเข้าน้ำแบบน้ำมันอมพื้นดินมันอมน้ำอมน้ำเรื่อยๆพอนี้มันพื้นที่ของเรามันชันอยู่แล้วตรงอยู่แล้วแต่นี่พอน้ำก็ลงไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อย
2: อ๋อที่ตลอดที่มันลงนี่คือช่วงฝนตกใหญ่เนี่ยนะ
1: เนี่ยนะฝนตกใหญ่เนี่ยตอนที่แรกๆเลยมันก็ยุบลงไปทีละนิดทีละนิดอ่ะเนี่ยไอ้พื้นเก่าอ่ะนะที่เคยยุบเขาก่อนใช่ป่ะมันก็รู้สึกว่าจะยุบไปประมาณร่วมเมตรน่ะเนี่ยที่ยุบลงไปนะแต่ว่ามันก็ยังไม่นั่นนี่พอมาเรื่องเนี่ยคือของเรามันตรงอยู่ต้อง 6-7 เมตรนะความตรงอ่ะเนาะทีนี้พอดินมันสไลด์อุ้ยพอฝนอมน้ำมันก็แบะไปความน้ำหนักความตรงใช่มั้ยมันไม่ได้อย่างงี้ใช่มั้ยมันไม่ได้ว่าลาดมันตรงงี้พอแล้วมันก็ไปเลย
3: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันชั่วคราวโดยนำเสาเข็มหรือวัสดุมาติดตั้งเพื่อชะลอการทรุดตัวล่าสุดทางเทศบาลบางบานค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากบอกว่างบประมาณที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับจะเอามาก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจะเร่งประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหาแนวทางในการหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ตลิ่งทรุดตัวเพิ่มลดความเสี่ยงลดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
0: กรมชลครับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยานะครับและคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยครับเตรียมรับมือกับน้ำสูงเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาครับทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนครับจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรก็คือจากครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งท่านผู้ชมเยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนครับ
3: วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่ทางเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากงูลปักหลักนะคะวันนี้หลักๆเป็นการจี้ถามเรื่องการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากงูลที่กระทรวงพลังงานเพราะว่ายังไม่เจอรายชื่อของชาวบ้านร่วมการประชุมวันนี้นะคะก็มีการพูดคุยหารือยื่นหนังสือกันทางผู้แทนของกระทรวงพลังงานยอมรับค่ะตอนนี้บอกว่าจะรอให้มีการตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อศึกษากรณีที่ชาวบ้านกว่า 1,600 ครอบครัวตกหล่นค่ะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลปักหลักเป็นวันที่3หน้ากระทรวงพลังงานวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังต่อสู้กันมายาวนานกว่า30ปีนับตั้งแต่เขื่อนเปิดใช้งานและพบงานวิจัยด้านวิชาการที่ระบุว่าบางส่วนอาจจะไปทำลายระบบนิเวศแม่น้ำมูลปลาในแม่น้ำอพยพไม่ได้ส่งผลให้ชาวบ้านสูญเสียรายได้จากการประมงและวิถีชีวิตดั้งเดิมจำนวน 1,632 ครอบครัวตัวแทนสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลเรียกร้องการเยียวยาจนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่กลับไม่มีรายชื่อตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมนางสมปองเวียงจันทร์นักต่อสู้สิทธิมนุษย์ขออภัยค่ะนักต่อสู้สิทธิชุมชนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลบอกว่าเสนอรายชื่อชาวบ้านร่วมไป9คนแต่ไม่ได้รับเลือกซึ่งบุคคลที่มีชื่อก็ไม่ใช่คนที่เป็นผู้เดือดร้อนตัวจริงแม้ว่าจะเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องสิทธิการเยียวยาก็ตามจึงกังวลว่าทั้ง 1,632 ครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการเยียวยานะคะดังนั้นทางกลุ่มจึงยื่นจดหมายเรียกร้องต่อนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานอยากให้มีการทบทวนผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่ะ
4: ทำไมเราถึงพยายามที่จะ

0: เสนอชื่อใหม่ว่าต้องเป็น4คนที่เราเป็นคนจัดวางไว
1: ้แล้วถามเราเป็นคนตรวจสอบเราจะมั่นใจยังไงล่ะคุณมีข้อมูลมั้ยที่คุณตั้งคณะกรรมการขึ้นมาม
0: ี
1: ข้อมูลเกี่ยวกับเรามั้ยอ่ะแม่สมปองมีอาชีพอะไรจับปลาได้วันกี่บาท

0: ่อมาตัวแทนของกระทรวงพลังงานออกมาเชิญนางสมปองเวียงจันทร์และนายบัวลีโพธิวงศ์เข้าร่วมสังเกตการการประชุมนะคะปรากฏว่าผลการประชุมก็เป็นที่น่าพอใจของชาวบ้านนางสมปองเปิดเผยบอกว่านายภัยรัฐเพชรล้ำผู้อำนวยการกองตรวจราชการกระทรวงพลังงานรับรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลของสมัชชาคนจนทั้ง 1,632 ครอบครัวและรับรองผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาตรวจสอบนะคะเครือข่ายจึงประกาศยุติการชุมนุมค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับล่าสุดเรื่องของการทำเหมืองโพแทสในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอธาตุพนมนะครับซึ่งเป็น1ใน5จังหวัดที่ผ่านมาภาครัฐเคาะให้เอกชนเข้าไปสำรวจแร่ทำให้ชาวบ้านกังวลครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำรวมถึงพื้นที่การเกษตรครับ
2: ตัวแทนชาวบ้านจากหลายตำบลอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสหลังคณะกรรมการแร่เห็นชอบตามคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินของบริษัทไซโนเอสอีประเทศไทยจำกัดในพื้นที่4ตำบลอำเภอธาตุพนมและ3ตำบลอำเภอเรนูนครเนื้อที่กว่า 17,000 ไร่เป็นเวลา5ปี
3: ชาวบ้านก็คงไม่ยอมแหละครับเพราะว่าผลกระทบมันเยอะตามที่เรารู้กันนะครับอย่างที่มีการเจาะขุดอยู่ที่โคราชนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างดินเค็มปูปลาอยู่อาศัยไม่ได้ตามลำน้ำลำคลองนะครับความเสียหายมันเยอะครับคือทำการเกษตรไม่ได้ก็ไม่อยากให้ทำครับ
2: พื้นที่การเกษตรเสียหายผิวดินที่เต็มไปด้วยเกลือตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นภาพจำที่ชาวบ้านเหอบตำบลนาขามอำเภอเรนูนครอ้างว่าหากเกิดโครงการเหมืองแร่โพแทสผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คงไม่ต่างกันที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านใน3ตำบลของอำเภอเรนูนครมีมติประชาคมร่วมกันไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการสำรวจแร่โพแทส
4: ต่อไปนี่ไรนะเขียวๆแบบนี้มันก็จิตตายเบิดเพราะเป็นเกลือเนาะมันเกลือมันสมมติว่าเขาเจาะมาอะไรมันก็จิตตายบ่มีอย่างต้นไม้มันก็ยังตายก็เลยบ่ต้องการแร่โพแทสนะ
5: เดี๋ยวความเจริญล่ะครับความเจริญเขาจะมาสั่งโรงงานมีลูกมีหลานเขาไปทำงาน
4: โอ้บ่เอาดอกกินได้มันเบิดไวอันนั้นบ่เอาตรงนั้นนะเพราะความเดือดร้อนมันหลายกว่าความเจริญมันโมเมนต์สิเดือดร้อนเท่านั้นนี่มันเดือดร้อนผลกระทบอ้อมไปหมดหลายกิโลก็เลยบ่ต้องการจ้ะ
2: ที่นาระหว่างบ้านเหิบและบ้านดอนยมตำบลนาขามกรมทรัพยากรธรณีเคยเจาะหลุมสำรวจเมื่อปี2567พบแร่โพแทสในระดับความลึก255เมตรและมีความหนากว่า45เมตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามอ้างว่าตอนแรกคิดว่าเป็นโครงการที่ดีจึงให้เจาะสำรวจในที่นาของตนเองเพราะลูกหลานจะได้ทำงานใกล้ชุมชนแต่เมื่อเดินทางไปดูผลกระทบที่บ้านหนองไซกลับพบว่าที่นาปลูกข้าวไม่ขึ้นแหล่งน้ำบ้านเรือนและวัดต่างได้รับผลกระทบจากความเค็มของเกลือเป็นวงกว้าง
6: ผมก็สอบถามทางปลัดผลกระทบในการสร้างเหมืองและก็มีระบบป้องกันยังไงเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็อยากชวนเราไปดูงานที่ต่างประเทศแต่ผมว่าผมคงไม่ไปหรอกนะครับอันส่วนหนึ่งเพราะว่าก็สอบถามแล้วก็พูดถึงเรื่องเมืองลาวที่มีผลกระทบพี่น้องลาวเพราะว่าคนลาวที่มาอยู่บ้านเราก็มีนะครับก็มีความเชื่อทางที่ว่ามันผลกระทบค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีข่าวทางภาคเหนือที่เมืองพม่าเนี่ยก็เป็นเมืองจีนเหมือนกันที่ทำให้ระบบปล่อยน้ำเสียลงมานะครับเราก็เลยยังไงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับ
2: ภาคอีสานมีเหมืองแร่โพแทสที่ได้รับประธานบัตร3แห่งคืออำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีส่วนอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครยังไม่มีบริษัทเอกชนยื่นคำขอออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ครั้งใหม่

0: ล่าสุดอำเภอเรนูนครและอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมคณะกรรมการแร่มีมติเห็นชอบให้สำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เป็นเวลา5ปีบนพื้นที่กว่า 17,000 ไร่ยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
1: เครือข่ายเกษตรกรยังไม่คลายความกังวลเรื่องการผูกขาดพันธุ์พืชนะคะแม้ว่าวันนี้มีคำอธิบายมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันค่ะการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและอนุสัญญา UPOF 1991ต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของเกษตรกรนะคะโดยเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะเดินหน้าตัดสินใจขณะที่ไบโอไทยบอกว่ารัฐบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้มากกว่านี้หลังพบว่าที่ผ่านมาข้อเท็จจริงที่อธิบายยังไม่ครบถ้วนค่ะหลังจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOF 1991และการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542นะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้ปลูกต่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้เพาะปลูกในไร่นาของตัวเองโดยไม่ผิดกฎหมายค่ะและไม่ว่าไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญาหรือไม่ก็จะต้องไม่กระทบกับการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลัก UPOF 1991จะมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทนโรคทนแล้งและเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่ะและยังไม่ได้ข้อสรุปในการเข้าร่วมนะคะโดยเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องถกเถียงกันด้วยเหตุผลข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของประเทศและก็เกษตรกรเป็นหลักเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยครับข้อสักถามที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชถ้าเกิดสมมติปลูกอยู่แล้วยกตัวอย่างพืชเลยครับวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างเลยว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้าเราเข้าไปร่วมกับยูพอฟ
3: กรมการข้าวยืนยันนะครับเกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกโดยไม่มีความผิดครับแต่ห้ามขยายและห้ามขายเมล็ดพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งขอบเขตการคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นครับจะไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนะครับขณะที่มูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยครับออกแถลงการครับบอกว่าคำชี้แจงของกรมการข้าวยังมีความคลาดเคลื่อนและบอกข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่มีความผิดครับ
1: ในมาตรา15วรรค2ของ UPOF 1991ระบุเอาไว้บอกว่าเปิดให้แต่ละประเทศอาจออกข้อยกเว้นให้เกษตรกรนำผลผลิตจากพันธุ์คุ้มครองมาปลูกเอาไว้ในที่ของตนได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของนักปรับปรุงพันธุ์หมายความว่าการมีข้อยกเว้นอาจทำได้น้อยมากและไม่ใช่พืชทุกชนิดจะได้รับข้อยกเว้นนี้เหมือนกันนะคะรวมถึงข้าวโดยรัฐบาลไทยเคยถามยูป๊อปโดยตรงว่าจะให้เกษตรกรรายย่อยเก็บพันธุ์ปลูกต่อโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิ์ได้หรือไม่อันนี้ยูป๊อปตอบกลับบอกว่าก็ต้องพิจารณาขนาดฟาร์มพื้นที่ปลูกและมูลค่าผลผลิตไม่สามารถกำหนดคำว่าเกษตรกรรายย่อยจากขนาดพื้นที่เพียงอย่างเดียวได้แม้แต่การปลูกเพื่อยังชีพก็ยังมีเงื่อนไขแต่ยูป๊อปไม่ได้ระบุว่าจะได้รับการยกเว้นทั้งหมดนะคะแต่ใช้คำว่าอาจถือว่าเข้าเงื่อนไขถ้าหากพบว่าเป็นการขยายพันธุ์เพื่อบริโภคจึงกังวลว่าการแก้กฎหมายนั้นอาจจะทำให้เกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาแพงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตอบข้อสงสัยประชาชนว่าการแก้ไขพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชปี2542นั้นทำไปเพื่อประโยชน์ของใครคะ
3: เวลามีกรณีคนหายนะครับเจอยิ่งเร็วยิ่งดีครับลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยกำลังจะมีร่างพรบการติดตามคนหายคนนิรนามและศพนิรนามนะครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นความหวังและช่วยคนได้มากแค่ไหนติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ

0: ้งแต่มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีจำนวนของคนหายคนนิรนามและศพนิรนามอยู่ที่ 4,184 คนบางคนอาจจะโชคดีได้กลับบ้านแต่บางคนเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะคะยิ่งหาไม่เจอนานเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงที่จะกลายเป็นศพมากขึ้นหัวใจสำคัญของการตามหาคนหายก็คือจำเป็นต้องทำเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะหากยังไร้ระบบการรองรับตามหาคนหายที่มีประสิทธิภาพมีการคาดการณ์กันจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าในอนาคตคนหายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะการที่เราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยความเสี่ยงที่จะมีคนหายคนนิรนามและอาจกลายเป็นศพนิรนามก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะปีที่ผ่านมาปัญหาคนหายไม่เคยมีกฎหมายในการรองรับโดยตรงค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต่างคนต่างทำงานของตัวเองรวมทั้งไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกันได้ทำให้การทำงานการติดตามหาคนหายเป็นไปอย่างล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นค่ะกระบวนการการตามหาคนหายคนนิรนามและศพนิรนามเป็นกระบวนการที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมด้วยนะคะตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ต้องรับแจ้งเรื่องมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและต้องไม่รอให้ครบ24ชั่วโมงด้วยนะคะต้องดำเนินการในทันทีค่ะถัดมาอย่างภาคประชาสังคมเองเราก็จะเห็นบทบาทของศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมประสานงานและประกาศตามหาคนหายอย่างต่อเนื่องทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมถ้าสุดท้ายแล้วตามเจอแบบเป็นศพนี่คือตัวแปรสำคัญในการทำหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลการตรวจสอบศพนิรนามค่ะโดยเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำงานภายใน24ชั่วโมงก็เพื่อคืนคนกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการกลายเป็นศพด้วยค่ะ
1: พี่ชายเนี่ยหายไปตั้งแต่เดือนเมษา
2: ติดต่อ
3: สอบถามทุกโรงพยาบาล
1: ศพไร้ญาติอย่างเงี้ยว่ามีไหมมีคนชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมศพไร้ญาติใช้เวลาประมาณ6เดือนมูลนิธิกระจกเงาโทรมาบอกว่าเจอศพแล้วนะคะ
3: วันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราดีใจในความเสียใจนะแต่ก็ดีใจมากที่เราได้นำร่างนำศพของพี่ชายเรากลับไปดำเนินตามพิธีกรรมทางศาสนา
4: อุปสรรคใหญ่ๆเนื่องจากว่ากรณีของคนหายเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดว่าเป็นกรณีคดีอาญาหรือไม่นะครับการตรวจสอบข้อมูลในหลายเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้เลขคดีอาญาหรือมีต้อง

0: ทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ดีต่อกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอนตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอนตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569
0: พระท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอนตากรุงวันเลต้าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอนตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอนตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอนตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพเปิดงานและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล นิทรรศการ100ปี100

0: ลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Year ก้าวที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและกายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกรองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดสอบตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบซีโร่เวสต์ฟีดไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงและสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัตนิติติสถาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตฮวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies ณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกเวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนและโลกเกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน7คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,612 คนในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆอาทิด้านการจัดการศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบคลังหน่วยกิตและแพลตฟอร์มดิจิทัล PSU MOOCรวมถึงประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม World Tops 2% Scientist แรกของโลกโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและประสบความสำเร็จจากการค้นพบสารชีวโมเลกุลใหม่ HEAL จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จเป็นรายแรกของภูมิภาค

0: ด้านบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมในสถานการณ์อุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลภาคสนามช่วยเหลือประชาชนกว่า 14,000 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุผลนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดิษฐราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

เวลา 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวเฉ

0: ถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trotและการวิ่งขยกหรือ canter ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected, working, medium และ extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระดิโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุระดิโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสามนาคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสามนาศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวน63รูปพระราชาคณะหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับการสถาปนาหรือแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะโดยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาหรือพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยมี9ชั้นและ21อันดับเช่นพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชมีราชทินนามว่าราชนำหน้านามส่วนพระราชาคณะชั้นสามัญไม่มีราชทินนามนำหน้า
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568
3: ที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของ

0: มูลนิธิช่วยครูอาวุโสสมควรได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวนรวม 2,491 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดที่จะมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในกิตติยศที่ได้รับครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไป
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดฤกษ์บุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัศน์วัดเทพสิริหนองกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดโนนรังวัดหนองลมและวัดเหล่าจันทร์รวมทั้งมาจากวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเวลา 17:00 น.บริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางเกาะและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตะโหนดวัดจันทร์วัดรางจะเข้พระนครศรีอยุธยาวัดวังวัดธรรมจริยาวัดปีดารามวัดโคกช้างและมีวัดครองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุระและคณะบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูป
2: ราชสกุลและคณะบุคคลได้รับ

0: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตนยาพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัฒนาสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดสมณัติวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดบางบำรุวัดสมณัติวิหารวัดเสวตฉัตรและวัดกุณฑีรุทธารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4 รูป
2: มูลนิธิชัยพัฒนาจะจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพหรือนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันได้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสม

0: เดชพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: คณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดประชนชีพทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศและณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนวิเคราะห์สนามเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีนะครับสะท้อนทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองภาพใหญ่ของประเทศตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เปิดเหตุผลยูเครนใช้โดรนปูพรมโจมตีกรุงมอสโกมองโอกาสยุโรปตกเป็นเป้าการโจมตีจับตา2แนวรบตะวันออกกลางเดือดฮูตีโจมตีเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียวิกฤตความขัดแย้งสะเทือนราคาพลังงานสหรัฐจ่อตั้งกองกำลัง AI ปัดกระแสชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีฮัลโหลกับไทย PBS คืนนี้ 15:15 น
5: ประสบการณ์ผมเองผมก็ทำงานบริหารมา30กว่าปีที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานพึ่งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วแล้วเรายังทำไม่สำเร็จอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดในสิ่งที่มาเสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับ
6: ช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทนะครับ
7: พวกเราในฐานะนักการเมืองครับผลการเลือกตั้งเป็นแบบไหนก็ต้องน้อมรับแบบนั้นคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดครับ

วัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีครับยังถือว่าเป็นของแสลงสำหรับพรรคประชาชนนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นถึงแม้ว่าพื้นที่อย่างจังหวัดนนทบุรีกวาดส.ส.8เขต2สมัยติดๆกันแล้วแต่ว่านายกอบจ.ยังเจาะไม่เข้าพ่ายแพ้กันมา3ครั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งติดๆนะครับมันจะกระทบกระเทือนถึงสนามเลือกตั้งใหญ่ของพรรคประชาชนหรือไม่นี่ถือว่าเป็นขาลงของพรรคส้ม

0: เอาหรือเปล่านะครับวันนี้คุยกัน2ท่านครับอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีและรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์เดชรัตน์เมื่อวานผมเห็นตอนแถลงยอมรับความพ่ายแพ้อาจารย์ก็อาจจะยังไม่อยากจะวิเคราะห์สาเหตุที่แพ้มากนักเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มีมากนะครับตอนนี้ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วอาจารย์ตกผลึกกับตัวเองแล้วหรือยังว่าตกลงแพ้เพราะอะไร
1: ครับก็เรายังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ในรายละเอียดนะแต่ว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลมาทุกเขตทุกหน่วยเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าแพ้ก็เพราะเสียงของพี่น้องประชาชนตัดสินเป็นแบบนั้นนะครับส่วนประเด็นที่เราพูดกันถึงว่าผู้มาใช้สิทธิ์น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นแล้วแปลว่าผมต้องชนะนะครับเพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแม้กระทั่งเป็นผู้แพ้เองถ้าเราแพ้โดยมีคนมาออกเสียง 35% กับเทียบกับมีคนมาออกเสียง 70% เราก็อยากจะแพ้โดยมีคนมาออกเสียง 70% นะครับเพราะงั้นโดยรวมก็แปลว่าเรายังไม่สามารถที่จะยื่นคำตอบหรือเสนอคำตอบที่มันเหมาะสมสำหรับพี่น้องประชาชนนนทบุรีได้ดีพอ
0: ถ้าวิเคราะห์จากความเป็นตัวเองจากความเป็นตัวอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยตัดเงื่อนไขอื่นออกไปก่อนเลยนะคิดว่าทำไมคนถึงยังไม่เลือกด้วยความเป็นตัวอาจารย์ทั้งๆที่ผมสังเกตสีหน้าอาจารย์ผิวอาจารย์นี่ก็คล้ำไปเยอะเหมือนกันนะ30กว่าวันนี่ก็ลงพื้นที่ไม่หยุดเลยถูกไหมวิเคราะห์จากความเป็นตัวเอง
1: คือผมคิดว่าเรายังเข้าถึงคนอีกหลายกลุ่มไม่ได้นะครับทั้งในชุมชนแล้วก็ทั้งในที่เป็นคอนโดหรือบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยครับในเวลา31วันเราอาจจะเข้าถึงไม่พออันนี้นอกจากนั้นเนี่ยในแง่เนื้อหาคนก็อาจจะยังไม่ได้นึกว่าอบจ.มีความสำคัญกับชีวิตเขาเท่ากับรัฐบาลเพราะงั้นตอนที่เลือกรัฐบาลเลือกส.ส.เขาก็จะออกกันมา70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอเลือกอบจ.เขาก็อาจจะออกมา30กว่าเปอร์เซ็นต์อันนั้นแปลว่าจริงๆที่เราลงสมัครเนี่ยเพราะเราเห็นเลยว่าอบจ.นนทบุรีเนี่ยมีทรัพยากรและมีศักยภาพพอที่จะตอบโจทย์หลายเรื่องที่เราหาเสียงตอนเลือกตั้งส.ส.เนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลเลยเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งนี้ไปสื่อสารแต่อาจจะด้วยทั้งเวลาที่จำกัดทั้งเราเข้าไม่ถึงหรือวิธีการที่เราสื่อสารยังไม่ดีพอมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอบจ.อาจจะยังไม่ใช่คำตอบของเขามากเท่ากับเรื่องรัฐบาล
0: ครับและในแง่ตัวผู้สมัครเอาอย่างผมทำข่าวมาก็รู้จักอาจารย์เคยสัมภาษณ์อาจารย์รู้ว่าเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรหรือในแวดวงวิชาการก็รู้จักดีอยู่แล้วแต่พอไปพบปะผู้คนต้องไปลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงอาจารย์เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: โอ้โหผมว่าเรียนรู้เยอะมากเลยครับอย่างที่ผมตอบเมื่อวานในคลิปเลยว่า31วันเป็น31วันที่สำหรับผมนี่เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากผมคิดว่าผู้คนต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีเขาเลยซึ่งบางส่วนเนี่ยนโยบายของเราก็ตอบได้บางส่วนมันจำเป็นจะต้องเหมือนกับคิดเพิ่มเติมซึ่งบางส่วนเราก็คิดเพิ่มเติมได้ทันทีบางส่วนก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบเขาได้ทันทีนะครับแต่เราเห็นถึงความหวังอ่ะคือถ้าเราได้เจอคนจำนวนมากจริงอ่ะผมเชื่อว่าเราจะสัมผัสถึงความหวังว่าเขาอยากจะมีคนมาตอบและจริงๆอบจ.เนี่ยตอบได้แต่มันแปลว่าเราอ่ะยังไม่ได้มีโอกาสไปเจอผู้คนจำนวนมากพอที่เราจะบอกกับเขาว่าอบจ.เนี่ยเป็นคำตอบได้โดยที่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกผมนะแต่หมายความว่าเราอยากให้เขาเห็นน่ะว่าอบจ.นี่แหละจริงๆเป็นองค์กรที่ตอบโจทย์คนนนทบุรีได้มากพอสมควรเลยและอันนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าถ้าเป็นอบจ.บางจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีศักยภาพขนาดนี้ในแง่งบประมาณมันก็แล้วก็ในแง่ขนาดจังหวัดอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์คนในจังหวัดได้แต่ในกรณีนนทบุรีเนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ตัวผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าเราทำอบจ.ให้ดีเนี่ยเราจะตอบโจทย์คนนนทบุรีแทนรัฐบาลไปได้เยอะมากเลยครับ
0: จะอยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจยังไงนะผมชวนคุณผู้ชมดูคะแนนย้อนหลังที่บอกว่าเลือกตั้งอบจ.3ครั้งที่ผ่านมาว่าพรรคประชาชนไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ในนามของคณะก้าวหน้าก็ดีหรือว่าในนามของพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลก็ดีนะครับย้อนกลับไปการเลือกตั้งปี63ตอนนั้นพันตำรวจเอกธงชัยอดีตนายกเนี่ยก็ลงชิงตำแหน่งนะครับได้ไป 197,592 คะแนนคณะก้าวหน้าณวันนั้นส่งผู้สมัครคือคุณไพบูลย์กิจวรวุฒิ 139,401 คะแนนแต่ดูจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ดีๆผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย50.02%แต่ผมจำ คือตอนปี63มันเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ
1: พร้อมกันทั้งประเทศ
0: เพราะว่าคสช.ตอนนั้นฟีด

0: การเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้ถูกไหมครับแล้วก็มาปลดล็อกตอนปี63ฉะนั้นก็อาจจะเป็นกระแสตื่นตัวกันทั้งประเทศเลือกกันพร้อมกันถัดมาการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีในปี68ครับก็อดีตนายกธงชัยคนเดิม 219,173 คะแนนส่วนพรรคประชาชนอันนี้มาในนามของพรรคแล้วนะไม่ใช่คณะก้าวหน้าแล้วส่งคุณเลิศมงคลวราเวนุชครับ 155,035 คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากรอบปี63ออกมา 41.47% ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับคุณณฤพลเย็นประเสริฐเป็นหลานของอดีตนายกธงชัยได้ไป 193,653 คะแนนส่วนตัวอาจารย์เดชรัตน์ 138,274 คะแนนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่กกต.รายงานอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย3เกือบ 35% นะ 34.99 อาจารย์โอลานเห็นตัวเลขย้อนหลัง3ครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาชน
1: คือถ้าดูจากตัวเลขผมคิดว่าฐานคะแนนเนี่ยยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับทั้ง3ครั้งก็คือหมายความว่าก็ยังมีฐานนะครับของคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพียงแค่นะครับเที่ยวนี้นะครับถ้าไปดูสัดส่วนเที่ยวนี้นะครับคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าทุกครั้งคะแนนอยู่ที่นะครับ 138,000 เนี่ยผมคิดว่ายังรักษาฐานคะแนนนะครับเอาไว้ได้แต่โจทย์ใหญ่ก็คือ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติมคะแนนให้เพิ่มขึ้นได้และแน่นอนว่าแสดงว่านะครับส่วนหนึ่งผมว่าคนนะครับยังไม่รู้สึกเห็นความสำคัญของอบจทั้งที่อบจเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่มีงบประมาณสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางด้วยและการต่อมาผมประเมินนะครับจากงานวิจัยที่ศึกษาก่อนหน้านี้ในภูมิภาคในภาคตะวันออกนะครับบรรดานะครับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขากำลังเจอภัยคุกคามใหม่ของเขาก็คือไม่ใช่แค่ว่าการเมืองระดับชาติที่เป็นพรรคส้มแต่หมายถึงสนามการเมืองท้องถิ่นเขาก็เจอภัยคุกคามเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่มันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมันมาพร้อมกับกลุ่มชนชั้นกลางกับกลุ่มคนที่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับในท้องถิ่นแล้วก็มีนัยยะสำคัญในการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยจะเทไปที่พรรคประชาชนเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บในสนามการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกผนึกกำลังกันเอาไว้ในกลุ่มนะครับพันธมิตรของการเมืองท้องถิ่นบางจังหวัดก็อาจจะมีกลุ่มเดียวบางจังหวัดก็จะมีสองสามกลุ่มสถานการณ์แบบนี้ถ้าพูดในทางการเมืองคือเขามีศัตรูร่วมก็คืออาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแต่เขารู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามร่วมกันที่ต้องผนึกกำลังกันสถานการณ์ที่เขาประเมินได้เขารู้สึกว่าเที่ยวนี้มันเป็นการเลือกตั้งเฉพาะกิจนะฮะสำหรับผมเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่ในกระแสครับไม่ได้อยู่ในการเลือกตั้งที่พร้อมกันทั่วประเทศแล้วคนเองก็อาจจะไม่ได้รู้จักนะครับเรื่องของอบจ.มากนักนะครับแล้วก็ประการสำคัญต่อมาก็คือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางครั้งพรรคประชาชนคิดว่าเป็นฐานของเขาแต่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับเขาอาจจะชอบพรรคประชาชนนะเป็นคนชั้นกลางก็อาจจะเลือกพรรคประชาชนแต่เขารู้สึกว่าในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาแทบไม่ต้องพึ่งพาอบจเลยนิติบุคคลดูแลน้ำไฟทุกอย่างเรียบร้อยหมดความปลอดภัยทุกอย่างจนรู้สึกว่าตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นมันห่างจากชีวิตเขามันก็เลยทำให้กลุ่มคนที่มาเลือกตั้งเที่ยวเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตมันจึงกลายเป็นเรื่องของการจัดตั้งนะครับได้สำคัญมากกว่าโดยเฉพาะการผนึกกำลังกันของกลุ่มต่างๆในพื้นที่เนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขากำลังเจอภัยคุกคามจะต้องผนึกกำลังกันเพราะถ้าดูนะฮะกลุ่มนะครับพึ่งหลวงเนี่ยคะแนนผมคิดว่ายังอยู่ในระดับนะครับ3ครั้งเนี่ยห่างกันไหมห่างกันแต่มันก็มีนัยยะสำคัญว่ามันยังเป็นกลุ่มก้อนเดิมทั้งสิ้น
0: แปลว่าทางฝั่งคือทางฝั่งกลุ่มพึ่งหลวงรักษาฐาน
1: ครับ
0: กลุ่มสีส้มก็รักษาฐาน
1: ฐานครับ
0: คือกลุ่มสีส้มไม่สามารถที่จะเอาคนที่บ้านมีรั้ว
1: ใช่ครับ
0: มาเติมตรงนี้ได้
1: ใช่ครับคือบ้านมีรั้วบางส่วนก็ไม่ม
0: า
1: ก็คืออามาสำหรับผมประเมินว่ามาน้อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคนอยู่คอนโดนะครับคนอยู่บ้านมีรั้วเนี่ยแล้วก็สำคัญเลยก็คือสำหรับผมมองว่านนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มันเป็นแหล่งที่พักอาศัยของคนที่มาทำงานในกรุงเทพสำนึกความรักความผูกพันของท้องถิ่นเนี่ยผมว่ายังน้อยไปถ้าเขารู้สึกว่าท้องถิ่นนนทบุรีเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นนะครับคนที่มาลองหลักปักฐานใหม่เนี่ยสำนึกความเป็นคนที่นี่เห็นคุณค่าของการปกครองท้องถิ่นบวกกับต้องยอมรับว่ากระบวนการที่จะให้ความรู้เรื่องกระจายอำนาจความรู้บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างตัวอบจกับประชาชนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะแทบไม่มีเลยคนไม่รู้เลยว่าอบจคืออะไรซึ่งมันแตกต่างจากพวกเทศบาลแตกต่างจากอบต.ที่เป็นการปกครองท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับคนในชีวิตประจำวันได้มากกว่าเก็บขยะนะครับกำจัดยุงดูแลคุณภาพชีวิตคือถึงตัว

0: ถึงตัวมากกว่าแต่อบจบทบาทเขาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนประสานงานแล้วก็ช่วยหนุนเสริมองค์กรต่างๆในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเทศบาลอบตนะครับหรือส่วนราชการภาพจะเป็นลักษณะนั้นคนก็รู้สึกว่าห่างไกลจากชีวิตมันก็เลยทำให้การจัดตั้งผ่านนะครับพื้นที่ของชุมชนที่เป็นพื้นที่รอบนอกที่อิงอยู่กับบรรดานักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็จะสัมพันธ์กับสทคนนี้สัมพันธ์กับสจคนนี้สัมพันธ์กับผู้บริหารมันก็เลยอาศัยนะครับส่วนหนึ่งมาจากความใกล้ชิดคุ้นเคยเนี่ยเป็นตัวทำให้คนเนี่ยไปเลือกแต่ไปเลือกกับกลุ่มอำนาจเดิมหรือว่ากลุ่มที่เขาเคยเป็นนายกอบจมาก่อนผมประเมินอย่างนี
1: ้แต่ไอการความใกล้ชิดคุ้นเคยการพึ่งพาอาศัยกันของกลุ่มจัดตั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดซะ 100% ทีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นธรรมชาติของการเมืองที่พรรคประชาชนเองต่างหาก
0: ที่จะเจาะ
1: เข้าไปถึงหรือเปล่า
0: โครงสร้างของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาก็คือมันทำให้เกิดความคาดหวังกับตัวนักการเมืองท้องถิ่นเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คนคาดหวังบางครั้งเขาไม่ได้สนใจตัวนโยบายว่าจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดยังไงจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแต่เขารู้สึกว่าการเลือกนายกนายขอเนี่ยมันสร้างหลักประกันบางอย่างในชีวิตฝากลูกเข้าทำงานฝากลูกเข้าเรียนนะครับไปเกทับคนอื่นได้นะครับว่ารู้จักนายกรู้จักสจมันมีความสัมพันธ์อย่างอื่นก็คือคนเหล่านี้บางครั้งนะเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างนะครับปัญหาสาธารณะที่ประชาชนเข้าไม่ถึงในขณะที่อำนาจหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกันเลย
1: แต่ประสานได
0: ้ประสานได้ซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนกลับว่าโครงสร้างของรัฐราชการเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆมันทำให้คนเนี่ยไปเลือกนะครับผู้นำท้องถิ่นเนี่ยภายใต้ความคาดหวังอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เขาเลย
1: ซึ่ง
0: ส้มยังทำเรื่องนี้ไม่ได้
1: ถ้าอาจารย์เดชรัตน์ลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าชาวบ้านบอกเดี๋ยวถ้าเลือกแล้วช่วยฝากลูกเข้าโรงเรียนได้ด้วยได้ไหมอาจารย์จะตอบเขาอย่างอาจารย์เจอปัญหานี้ไหมอย่างที่อาจารย์โอรันวิเคราะห์มาให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
2: ครับจริงๆก็เจอเลยก็เขาถามมาว่าเรื่องเรียนฟรีที่ท่านอดีตนายกธงชัยทำไว้เนี่ยเราจะเลิกไหมเราก็บอกว่าไม่เลิกเพราะว่านี้เราประกาศชัดเจนว่าเรื่องใดที่ดีอยู่แล้วเราก็สานต่อแน่นอนเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอฝากลูกด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าไม่ได้ก็คือเรียนฟรีก็คือเป็นไปตามระบบนะคือพูดถึงเรียนฟรีนี่มันหมายถึงโรงเรียนเฉพาะที่เป็นโรงเร
1: ีย
2: นของอบจ2ภาษาซึ่งมันก็จะมีกระบวนการคัดเลือกตามระบบของโรงเรียนอบจนะครับทีนี้ผมขอขยายความนิดเดียวที่อาจารย์โอรานพูดถึงเนี่ยมันคือถ้ามองจากมุมประชาชนเนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากว่าเขามีระบบของเรามันมีทรัพยากรที่จำกัดเขาเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะงั้นเขาก็ต้องหาตัวกลางมาช่วยทำให้เขาเข้าถึงทรัพยากรได้คราวนี้พรรคประชาชนเนี่ยเราเสนอว่าเราสามารถทำให้มันมีระบบใหม่ที่คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยใครก็เข้าถึงบริการสาธารณะได้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แล้วทำไมเราต้องลงสนามอบจล่ะทำไมเราต้องลงสนามท้องถิ่นล่ะก็เพราะเรากำลังอยากจะเสนอโมเดลใหม่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปยึดเมืองนั้นยึดเมืองนี้ให้เป็นสีส้มแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการบริหารแล้วไอ้โมเดลใหม่ที่เราไม่ต้องอาศัยคอนเน็กชันไม่ต้องอาศัยบุญคุณกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแต่ผมย้ำนะไอ้ระบบแบบเดิมมันก็เป็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์ที่ทรัพยากรของเขามันจำกัดเขาก็ต้องหาใครสักคนมาช่วยเขา
1: คือเข้าใจเขา
2: ไม่ได้ผิด
1: ที่อยู่กับระบบนี้
2: แต่เราอ่ะอยากจะเสนอโมเดลใหม่ที่เราคิดว่ามันตอบโจทย์เขามากกว่าโดยที่เขาก็ไม่จำเป็นต้องไปอะไรดีตัดสายสัมพันธ์กับคนเดิมเพียงแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องการคอนเน็กชัน
1: งั้นผมแบ่งเป็น2กลุ่มที่จะชวนอาจารย์เดชรัตน์วิเคราะห์ว่ากลุ่มจัดตั้งที่อยู่กับความใกล้ชิดกับนายกท้องถิ่นเราพยายามจะเสนอโมเดลใหม่ยังไม่ซื้อเพราะอะไรเขาถึงยังไม่ซื้อตรงนี
2: ้คือถ้าย้อนกลับไปคำถามแรกผมคิดว่าเราอาจจะยังคุยกับเขาไม่มากพอนะครับอย่างจังหวัดไอ้โทษครับอำเภอที่เราแพ้เยอะอย่างเช่นอำเภอไซน้อยอย่างเงี้ยพอเราได้มีโอกาสไปคุยเรื่องเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อไอเดียนะครับแต่เราอาจจะคุยได้แค่ 2-3 กลุ่มจำนวนคนอาจจะน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราคุยเยอะขึ้นว่าโอเคตอนนี้พี่น้องเกษตรกรที่นนทบุรีมีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่เผาฟางเนี่ยต้นทุนการผลิตเขาสูงขึ้นถ้าอบจนโยบายของเรามีศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรคอยให้บริการจะดีไหมอย่างเงี้ยครับคุยกันเลยไปจนถึงว่าระบบรอต้องเป็นยังไงถึงจะมาใช้ได้ในพื้นที่นะคือมันตอบโจทย์ได้ลึกระดับนั้นเพียงแต่ว่าไม่กว้างพอครับ
1: ด้วยเวลาที่มี
2: ครับและก็อาจจะด้วยกลยุทธ์ที่เราใช้อาจจะยังทำให้ไม่กว้างพอ
1: ส่วนกลุ่มที่เป็นบ้านมีรั้วอย่างที่อาจารย์โอรานบอกคือซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่พรรคประชาชนคาดหวังแล้วทำไม

0: โอเคอาจารย์โอฬารอาจจะวิเคราะห์ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพาอบจ.เพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเขามันก็มีคนที่ดูแลครบหมดแล้วถูกไหมแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงเขาออกมาเลือกได้เลยอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ยังไงก็น้อยกว่าที่คิด
1: ใช่ครับก็อาจจะยกตัวอย่าง2เรื่องที่เราพยายามขายในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเราเรื่องการศึกษานนทบุรีนี่เขาลงทุนเยอะใช่ไหมฮะอบจ.ท่านอดีตนายกก็ลงทุนเยอะแต่เราพูดเรื่องพื้นที่การเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นเพนพอยต์ของเด็กนนทบุรีพอจะหาโคเวิร์กิ้งสเปซดีๆหาห้องสมุดดีๆพิพิธภัณฑ์ดีๆในเมืองนนท์ไม่มีต้องเข้ามาที่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับหรืออีกเรื่องนึงก็คือโรงพยาบาลคือเด็กคนนนท์ส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาที่วชิระรามาสิริราชซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าตอนนี้การเดินทางมันลำบากขึ้นอายุมากขึ้นเราก็พยายามจะพูดถึงเราพอสอตอที่สามารถที่จะตรวจเช็คได้และมีข้อมูลโยงไปสู่โรงพยาบาลใหญ่ได้ก็แปลว่าในครั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลใหญ่เขามาที่ใกล้ๆบ้านเขาอันนี้เราก็พยายามซึ่งมันก็เรียกว่าตอบโจทย์ระดับหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากพอโดยเฉพาะกรณีเรื่องพื้นที่เรียนรู้เนี่ยครับนนทบุรี Learning Space เนี่ยก็รู้สึกว่าได้รับเสียงตอบรับจากคนที่มีลูกเล็กหรือมีลูกเด็กเยาวชนและตัวเด็กเยาวชนเองเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับมากพอสมควรแต่เราอาจจะยังไม่สามารถแพร่ไอเดียความคิดนี้ได้กว้างเท่าที่ควรจะเป็น
0: คือถึงแม้อาจจะไม่ต้องพึ่งพาท้องถิ่นมากนักแต่มันก็มีอะไรที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้เขาได้มากขึ้นก
1: ็
0: อาจจะเป็นจุดอ่อนอย่างนึงที่ก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ผูกพันกับนักการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยไม่ออกมาเลือกเราให้มากพอในแง่ของความผูกพันตัวบุคคลของตัวอาจารย์เองกับความที่พักส่งเนี่ยถ้าผมย้อนกลับไป3ครั้งก็3คนเลยเนี่ยมันมีส่วนไหมว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชัดๆแหมจะรู้ได้ยังไงว่านายเดชรัตน์คือใครไม่เหมือนกับกลุ่มพึ่งหลวงจะใครก็แล้วแต่เห็นชื่อกลุ่มก็รู้แล้วว่าผูกพันกับการเมืองท้องถิ่นนนทบุรีมานาน
1: ครับก็มีผลแน่นอนครับแล้วก็มันก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้เนาะในทางการเมืองเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีโจทย์อะไรบ้างในแต่ละครั้งอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเลยตั้งแต่ก่อนวันที่จะไปจับเบอร์ว่าผมมาอยู่เมืองนนท์มานานเท่าไหร่อย่างไรผูกพันอย่างไรกับเมืองนนท์ก็คืออยู่มาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นโจทย์แบบนี้แต่แน่นอนจะเทียบกับโอกาสที่พึ่งหลวงเขาได้ทำงานต่อเนื่องมา20กว่าปีมันก็คงเทียบไม่ได
0: ้
1: มันก็เป็นโจทย์ที่เราก็มีข้อจำกัดแล้วก็อย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการถ้าเราลงไปในพื้นที่ที่มีนายกเทศมนตรีที่มาจากพรรคประชาชนเขาก็จะรู้สึกเข้าใจแล้วว่าพรรคประชาชนทำงานอย่างไรแต่เวลาเราไปคุยกับพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสในการที่พรรคประชาชนแสดงฝีมือในการบริหารงานเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเก็ทว่าแล้วพรรคประชาชนจะทำยังไง
0: ถ้าจอดเทศบาลไม่ได้การจะไปสื่อสารต่อผ่านตัวนายกเนี่ยหรือเห็นวิธีการเห็นโมเดลการทำงานมันก็ยาก
1: ครับ
0: ซึ่งนนทบุรีก็ยังเป็นจุดอ่อนตรงนี้อยู่ในแง่ของเทศบาลข้างในถูกไหม
1: คือจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับนนทบุรีหรอกก็คือเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีโอกาสได้ทำงานกับเรายังไม่มีโอกาสได้ทำงานมันก็อาจจะยากหน่อยเราก็ต้องพยายามเสนอว่าของเราอ่ะมันจะแก้ปัญหาแตกต่างจากเขาอย่างไรแต่คนฟังก็จะต้องนึกภาพตามและว่าโอเคใช่ไหม
0: มันไม่เห็นตัวอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ส่วนในแง่ภัยคุกคามที่อาจารย์อวลานใช้ล่ะว่าอบจมันก็อาจจะเป็นแหล่งงบประมาณสำคัญใช่ไหมของการเมืองท้องถิ่นเขากลัวพวกส้มมาเห็นสสกวาดมา8ครั้ง8เขต2สมัยใช่ไหมอาจารย์เขากลัวว่าจะมายึดเมืองนนท์มันมีปฏิกิริยาแบบนี้กลับมาไหมโดยเฉพาะเวลาไปคุยกับท้องถิ่น
1: มีครับมีบางท่านก็อาจจะพูดมาตรงๆเลยว่าช่วยอาจารย์ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอาจารย์ชนะ พวกผมเหนื่อยแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราพูดเราคิดไว้แล้วแล้วเราก็พูดตั้งแต่วันรับสมัครอะครับว่าเราจะไม่ได้มายึดเมืองนนท์แล้วเราก็จะมาเป็นอิฐ5ก้อนไม่ได้ทำให้ทั้งเมืองเป็นสีส้มแต่ว่าอิฐ5ก้อนนี้จะปูทางให้ทุกกลุ่มทุกสีเติบโตได้ที่นนทบุรีแต่มันก็แปลว่าเมสเสจเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะไปสร้างความไว้วางใจหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาได้ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคือเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าถ้าจะให้ไปตกลงว่าโอเคเราไม่ส่งเขตนั้นเขตนี้มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วิสัยที่พรรคประชาชนจะดำเนินการ
0: คือนายกท้องถิ่นที่เล็กลงมาเขาก็อาจจะกลัวว่าในอนาคตส้มจะลงมาถึงรากถึงอบต.ถึงเทศบาลถูกไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าอบจ.ยึดได้ส.ส.เห็นแล้วว่ายึดได้เหมือนกันเขาก็เลยกลัวแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นการที่จะต้องมารวมตัวกันอาจารย์มันเกี่ยวไหมว่าไอ้ที่คำว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันคือผลการเลือกตั้งส.ส.หรือกลัวว่าถ้าเสียอบจ.ปล่อยปุ๊บมันจะลามไปถึงท้องถิ่นอื่น
2: คือผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่การเมืองระดับชาตินะครับแล้วก็กระแสของพรรคส้ม ที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางคนสถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติด้วยแล้วในพื้นที่ในนนทบุรีเองสสก็เป็นส้มแล้วอย่าลืมว่ากลุ่มชนชั้นกลางซึ่งกลุ่มเหล่านี้เขาไม่ได้มีความผูกพันใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองเดิมมากนักแล้วถ้ามันเกิดการเลือกตั้งระดับชาติกระแสก็จะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าอบจ.นะครับได้เป็นของพรรคส้มด้วยเนี่ยอบจ.อย่างที่ผมบอกว่าบทบาทของเขาคือการสนับสนุนงบประมาณให้กับตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆพอเป็นแบบนั้นปั๊บโอกาสที่เขาอาจจะคิดได้ว่าต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งเทศบาลซึ่งวันนี้ก็มีอยู่แล้วที่บางส่วนก็เป็นตัวแทนของพรรคส้มต่อไปถ้ามีอบต.เนี่ยพื้นที่เขาจะหมดเลยนะหมดเลยปั๊บเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการเมืองระดับชาติด้วยอย่าลืมนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคที่อาศัยฐานของเครือข่ายสมาพันธ์บ้านใหญ่นะครับและถ้าเกิดว่าสมาพันธ์บ้านใหญ่เนี่ยนะครับถูกแซะก่อนบอลทำลายโดยพรรคส้มเนี่ยมันไปกระทบกับโครงสร้างการเมืองระดับชาติด้วยนะครับซึ่งเป็นฐานสำคัญของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามผนึกกำลังกันผมคิดว่าเขาไม่ได้มองดูเฉพาะระยะสั้นแต่เขามองดูระยะยาวว่าถ้าเขาไม่ผนึกกำลังกันเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียพื้นที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะไล่ระดับจากอบจ.ไปเทศบาลไปอบต.นะครับ
0: ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งที่มีความผูกพันส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเท่าไหร
2: ่
0: รู้สึกว่าไม่ได้มีความผูกพันไม่สามารถจะเอาการเมืองระดับชาติไปโน้มน้าวให้เขาออกมาเลือกอบจ.ที่เป็น
2: คือตอนนี้มันต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้นะครับขนาดใหญ่ก็คือต้องยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากๆในฐานะที่เป็นรากฐานประชาธิปไตยเป็นโรงเรียนสร้างผู้นำทางการเมืองแต่สังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากคนในสังคมยังไม่รู้เลยว่านะครับทุกวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอำนาจหน้าที่อะไรบางคนถึงขนาดยังไม่รู้ว่าตัวเองสังกัดหน่วยการปกครองท้องถิ่นอะไรนี่คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญกกต.เองไม่ใช่แค่บอกว่าให้ไปเลือกตั้งนะกกต.ต้องมีหน้าที่มากกว่านั้นที่จะบอกว่าอบจ.สัมพันธ์ยังไงกับคนงบประมาณนะครับของอบจ.สามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตคนยังไง อบต.คืออะไรเทศบาลคืออะไรเนี่ยเราไม่มีเลยเราจะมีช่วงกระแสของการเลือกตั้งแต่เราไม่เคยให้คนตระหนักเห็นความสำคัญเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากๆถ้าคนเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเนี่ยไอ้ตัวเลขมันจะไม่ลดลงขนาดนี้หรอกครับไอ้ตัวเลขที่ลดลงมันสะท้อนในยะว่าคนเนี่ยไม่ใช่แค่เบื่อหน่ายการเมืองแต่มันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับชีวิต
0: ตกลงที่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 35% นี่ต้องโทษอาจารย์เดชรัตน์หรือโทษกกต.หร
2: ือ ผมก็ทั้งสังคมอ่ะต้องช่วยกันนะกกต.ด้วยต้องช่วยกันทั้งหมดให้เห็นความสำคัญว่าถ้าสำหรับผมนะการเมืองระดับชาติเนี่ยมันมีปัญหาแต่ถ้าการเมืองท้องถิ่นมันมีคุณภาพที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยคนไม่ต้องพึ่งพาการเมืองระดับชาติเลยฮะท้องถิ่นสามารถดูแลจัดการได้ตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งนี่สำคัญมากแต่เราให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยแล้วในต่างประเทศเนี่ยที่ผมทุกคนก็รู้ว่าประชาธิปไตยเขาตั้งมั่นได้เนี่ยเพราะรากฐานการปกครองท้องถิ่นเขามีความมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็สามารถสร้างผู้นำดีๆส่งให้กับการเมืองระดับชาติได้ด้วยเรื่องนี้เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกัน
0: ก็จริงๆสถานการณ์เชิญอาจารย์
1: ขออนุญาตเติมนิดเดียวครับมันเป็นอย่างที่อาจารย์โอรานพูดเลยคือเมื่อตอนต้นเราคุยกันว่า31วันมันน้อยเกินไปแต่จริงๆเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้ทั้ง365วัน
0: ไม่ต้องเฉพาะช่วงเลือกตั้ง
1: แต่ว่า365วันเราอาจจะพูดน้อยไปนะครับเพราะงั้นก็เป็นภารกิจอ่ะของพรรคประชาชนแล้วก็ตัวผมที่จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ต่อเนื่องต่อไป
0: จริงๆมันก็คล้ายการเลือกตั้งระดับชาติตอนต้นปี69ที่ผ่านมาที่พรรคประชาชนก็สสก็ลดลงไปพอสมควรไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งคือก็จะมีกรณีบางเขตที่เคยเป็นสีส้มอยู่แล้วแล้วเกิดการจับมือกันของบ้านใหญ่ในพื้นที่อาจจะหลบหลีกกันบ้างเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มรู้เขาเริ่มปรับตัวอยู่ที่เราพรรคประชาชนเนี่ยปรับตัวแล้วหรือยังอาจารย์ตกลงหาสมดุลระหว่างระบบอุปถัมภ์ดั้งเดิมกับการเมืองแบบใหม่โมเดลแบบใหม่ที่เราพยายามจะเสนอเนี่ยแต่ถ้าจะเลือกแค่โมเดลใหม่อย่างเดียวเลยไม่สนใจว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงมีความผูกพันกับท้องถิ่นยังไงมันก็เจาะไม่เข้าอยู่ดีอาจารย์วางสมดุลตรงนี้ยังไงที่คุยกันในพัก
1: ครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเลือกขนาดนั้นนะคือหมายความว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่มันถูกต้องได้เนาะหมายความว่าเรายินดีร่วมมือกับทุกเทศบาลทุกอบต.แหละนะครับภายใต้หลักการทำงานที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่ได้มีการทุจริตคอร์รัปชันเรายินดีหมดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์โอรานพูดถึงเนี่ยคือการคิดข้ามช็อตไปอะว่าแล้วถ้าเราเข้ามาเป็นอบจ.แล้วจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับนายกเทศมนตรีอะไรอย่างนั้นนะซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นว่าเราจะไปหยุดอยู่ว่าโอเคถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะไม่ส่งนายกเทศมนตรีหรือสภาเทศบาลอะไรมันคิดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าสำหรับผมการเมืองมันคือ

0: พื้นที่เปิดเนาะทุกคนเนี่ยควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเมืองได้บางพื้นที่อ่ะที่ผมได้มีโอกาสคุยด้วยแล้วก็เขาเปิดมากขึ้นเขาก็จะบอกว่าตัวกับผมก็จะบอกกับเขาว่าของพี่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วผมส่งแข่งผมก็คงสู้ผลงานของพี่ไม่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะแต่ไม่ได้หมายว่าผมจะไม่ส่งแข่งใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเราจะไปตั้งใจว่าเราจะไปยึดนนทบุรีไหมจริงๆคือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ส่งเทศบาลผมคิดว่าน่าจะเป็นหลัก10เองมั้งจากประมาณแบบ30-40เทศบาลอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเราไม่ได้มีความพร้อมหรือไม่ได้มีความคิดจะไปยึดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละพออะไรมันเป็นภัยคุกคามบางทีเขาก็จะต้องระมัดระวังไว้ก่อนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นปัญหากับพรรคส้ม
1: เวลาอาจารย์หาเสียงอาจารย์เอาสถานการณ์การเมืองระดับชาติการทำงานในฐานะฝ่ายค้านไปพูดด้วยบ้างไหมหรือเขาถามบทบาทการเมืองระดับชาติของเราจากการที่อาจารย์ไปลงนายกท้องถิ่นไหมครับ
0: ครับก็มีถามบ้างนะครับอย่างเช่นเขาก็จะวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนนี่จะมีคนถามเยอะว่าทำไมถึงมาตัดสิทธิ์บัตรคนจนอะไรเงี้ยครับหรือมีบางคนถามว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอบจจะเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการถามในเชิงทั้งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ถามในเชิงนโยบายซึ่งเราก็จะตอบแยกแยะเป็นกรณีไปเลยว่าอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอบจคงไปเติมให้ไม่ได้แต่ว่าเราจะเติมสวัสดิการแบบไหนได้เช่นเรามีศูนย์เดย์แคร์ผู้สูงอายุได้เรามีบริการที่รถรับส่งไปโรงพยาบาลได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่เราจะไปเติมเงินอย่างที่รัฐบาลเติม
1: ที่ชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่าไอ้เงินส่วนนี้มาจากไหนอำนาจเป็นของใคร
0: ใช่ครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เมื่อสักครู่อาจารย์โบราณก็พูดว่าระบบของเรามันวางไว้ซับซ้อนเกินไปอ่ะมันทำให้สุดท้ายกลายเป็นภาระของชาวบ้านที่ต้องมาทำความเข้าใจนะครับ
1: หรือ
0: ถ้าโทษทีถ้าตอนที่ผมอยู่เดนมาร์กเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่เทศบาลมันก็จบนะส่วนหลักประเทศก็คือบริหารภาพใหญ่ของประเทศไปอันนี้ของเรามันซับซ้อนกัน
1: ครับหรือแบบบทบาทของเราในฝ่ายค้านในสภาการตรวจสอบหัวสวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหรือมันมาเป็นปัจจัยที่จะเลือกอบจไหม
0: มีคนพูดถึงแต่ผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการที่จะเลือกนะฮะเขาก็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมในลักษณะที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นอบจเนี่ยเราจะมีการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
1: หมายถึงว่าเห็นบทบาทจากฝ่ายค้านแล้วคาดหวังว่าถ้ามาเป็นอบจ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่อาจารย์โอรานก็มันไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนจากคะแนนเลือกตั้งระดับชาติมาเป็นเลือกตั้งท้องถิ่น
2: ใช่ครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าคนในท้องถิ่นบางครั้งเขาจะมีวิธีคิดนะครับที่แตกต่างกันระหว่างการเลือกระดับชาติกับการเลือกท้องถิ่นสังเกตได้ง่ายๆนะครับในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยก็จะสามารถรักษาพื้นที่ได้นะครับแต่การเมืองระดับชาติเนี่ยหลายจังหวัดเองก็จะเป็นพรรคประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่าคนในท้องถิ่นเขายังพิจารณาจากตัวบุคคลความสัมพันธ์จากตัวบุคคลที่มีความใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนมีจุดอ่อนก็คือหลายๆครั้งถ้าเราดู3การเลือกตั้งเนี่ย
1: เปลี่ยนตัวทุกครั้ง
2: เลยถ้ากับว่าเราต้องนับ1ใหม่ตลอดนะครับนับ1ใหม่ตลอดแต่นะครับของท้องถิ่นเนี่ยบางคนอยู่อย่างยาวนานแพ้วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อแพ้วันนี้วันพรุ่งนี้ก็เดินงานต่อนะครับสะสมนะครับต้นทุนสะสมคะแนนนิยมสะสมนะครับทุนทางสังคมแต่เรื่องนี้ของพรรคประชาชนในหลายๆกรณีเนี่ยนะครับผมพบว่าเวลาแต่ละครั้งเลือกตั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเสร็จปั๊บก็ต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับมาตั้งมาแนะนำตัวใหม่แล้วก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือสุดท้ายก็ต้องเอาแกนนำระดับชาติซึ่งแกนนำระดับชาติเนี่ยโอเคแล้วครับเป็นที่รู้จักสามารถสร้างกระแสได้แต่หลายครั้งที่ผมทำงานวิจัยเนี่ยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะเห็นตัวผู้สมัครแสดงบทบาทเพราะเขาต้องอยู่กับผู้สมัครคนนี้ไปอีก4ปีแต่บางครั้งแสงของแกนนำระดับชาติก็มาสร้างกระแสได้นะครับแต่เวลาคนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเห็นคนผู้นี้คนนี้ทำให้มีความโดดเด่นมากกว่าหลายๆพื้นที่แกนนำระดับชาติก็ไปแย่งไปกลบแสงเขาหมดจนบางคนไม่รู้นะว่าตกลงใครเป็นผู้สมัครซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องพูดกับตรงๆว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมว่านี่เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีความทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์เดชรัตน์แพ้วันนี้คุณสมบัติความรู้ความสามารถไม่มีใครปฏิเสธแต่ถ้าวันพรุ่งนี้ทำงานต่อเกาะติดนะครับทำพื้นที่ต่อเพราะว่าผมเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่ผมทำวิจัยศึกษาเรื่องพวกนี้มานะฮะอบต.บางครั้งนะเล็กๆตำบลเดียวนะหมู่บ้านเดียวเปิดตัวเป็นปี
1: ให้
2: คนรู้จักครับนี่คือเป็นการสะสมต้นทุนทางสังคมซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับการเมืองท้องถิ่นที่บางครั้งเองนะฮะไอ้ตัวนโยบายอ่ะที่ผ่านมามันอาจจะ สามารถขับเคลื่อนได้บ้างขับเคลื่อนไม่ได้บ้างทุกคนก็เลยอิงกับตัวบุคคลความสัมพันธ์ในส่วนบุคคลมีส่วนเลยทำให้วิธีคิดทางการเมืองระหว่างการเมืองระดับชาตินะครับที่มันมาพร้อมกับกระแสมันมาพร้อมกับกฎระเบียบแล้วมันมาพร้อมกับช่องทางการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตถูกไหมแล้วก็กระแสทางโซเชียลมีเดียทางสื่อเนี่ยทำให้คนสนใจมากขึ้นแต่พอมาการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคนก็บางครั้งก็ไม่ได้คาดหวังตัวนโยบายที่บอกเลยคาดหวังความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนต้องถอดบทเรียนอย่างหนักแล้วก็ประการต่อมาเองว่าสนามการเมืองท้องถิ่นเข้าใจว่าพรรคประชาชนอยากจะได้ตำแหน่งบริหารเลยเพื่อสร้างนะครับรูปแบบใหม่ทางการบริหารสร้างนโยบายนะครับให้คนเห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่การเมืองท้องถิ่นบางครั้งถ้าปรับนะครับจากตัวผู้บริหารเนี่ยมาเป็นสภาท้องถิ่นก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวผู้บริหารที่มาจากพรรคประชาชนที่มาจากสจมาจากสทมาจากอบต.เพราะอย่าลืมนะครับว่านายกอบจ.หลายๆจังหวัดเนี่ยก่อนจะมาเป็นนายกอบจ10ปีเนี่ยก็เป็นสอบจมาก่อนนะครับเป็นสทมาก่อนก็มาเป็นนายกซึ่งเรื่องนี้มันเป็นผมว่าสำคัญในเรื่องของการสร้างผู้นำทางการเมืองให้เขาได้เรียนรู้การทำงานในพื้นที่และที่สำคัญเขาไม่ต้องไปชนกับพวกบิ๊กเบิ้มพวกเบอร์ใหญ่เพราะว่าเทศบาลก็ต่อสู้กันในเขตเล็กๆชนะกันไม่เกิน 3-400 คะแนนอบต.ชนะกันไม่เกิน 3-400 คะแนนและมันมีต้นทุน
1: สู้ได้ตรงนั้น
2: สู้ได้ครับหาคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถมีอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกับพรรคประชาชนถ้าปรับแบบนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นปรับวิธีคิดแบบหนึ่งการทำงานแบบหนึ่งเพราะว่าการเมืองบางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องชนะอย่างเดียวนะแต่เมื่อโอกาสเข้าไปต่อรองอย่างเช่นประสบการณ์ที่ชลบุรีเนี่ยครับเขาก็มีสจนะฮะสบจพรรคส้มเขาก็เข้าไปต่อรองให้มีการนะครับอภิปรายงบประมาณแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผมว่านี่คือการต่อรอง
1: ให้เห็นบทบาท
2: คือนี่คือบทบาทจากเห็นไหมเขาไม่ได้เป็นนายกอบจแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งนี่ผมว่าจุดเล็กๆแต่มันมีนัยยะมากถ้าอบต.1 นะสมาชิกสภาเป็นของพรรคส้มสัก 4-5 คนเนี่ยกลไกการตรวจสอบมันก็จะทำให้ยังไงผมว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกัน
1: ครับ
2: กลไกการตรวจสอบมันก็ทำให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมว่าถ้าพรรคประชาชนนะปรับวิธีคิดแบบนี้บ้างผมก็น่าจะสนใจ
1: อาจารย์เดชรัตน์ทำไมเปลี่ยนทุกครั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วไม่ใช่แค่นนทบุรีนะแทบจะทุกสนามเลยนะเปลี่ยนตัวตลอดเข้าใจแหละรอบแรกมันอาจจะยังไม่ได้รู้จักคนมากพอใช่ไหมครับอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้รอบ2ก็แล้วรอบ3ก็ยังเปลี่ยนอีกอาจารย์ก็เพิ่งจะมารอบหน้าผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะลงอบจ.นนทบุรีอีกหรือเปล่าเนี่ยนะก็ทำให้ไอ้ที่30วันที่ผ่านมาที่ลงพื้นที่มันอาจจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่สำหรับคนใหม่อยู่ดีมันเพราะอะไรอาจารย
0: ์ครับจริงๆรอบนี้อาจจะต้องยกเว้นไว้เพราะว่า มันเกิดจากเหตุที่เราไม่คาดฝันแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทุกๆรอบผมเข้าใจที่อาจารย์โอรันแนะนำนะครับแต่ว่าด้วยแนวทางเดิมนะของพรรคแนวทางที่เราใช้อยู่ก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันผมเข้าใจว่าผู้สมัครรอบแรกก็ได้มาแข่งขันในรอบที่2มาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบ2ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในกรรมการคัดเลือกเลยไม่ทราบว่าในครั้งที่2เนี่ยเหตุผลใดถึงเลือกท่านเลิศมงคลซึ่งท่านเลิศมงคลก็ทำงานเต็มที่นะครับแต่ว่าหนนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็เลือกผมจะด้วยข้อจำกัดของเรื่องเวลาน่าจะเป็นตัวสำคัญ
1: คือรอบนี้ไม่ได้มีกระบวนการคัดเลือกเหมือนรอบปกติ
0: ครับ
1: เพราะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิด
0: ครับ
1: ก็จะต้องจิ้มมาก่อนแหละตอนเนี้ย
0: ก็คือใช้คำตอบว่าคณะกรรมการจังหวัดซึ่งเป็นคนตัดสินนะครับก็เป็นคนเสนอชื่อขึ้นมา
1: แต่ว่าที่อาจารย์บอกว่ารอบ1กับรอบ2เนี่ยคุณไพบูลย์ที่เคยลงกับคณะก้าวหน้าก็มาผ่านการคัดเลือกเหมือนกันเข้าสู่กระบวนการ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นคุณเลิศมงคลแต่ว่าก็เข้าใจนะว่ามันก็จะมีกระบวนการประชาธิปไตยอะไรในพรรคเนี่ยนะแต่เป้าหมายมันก็เป็นอย่างที่เห็นอาจารย์มันเป็นโจทย์ที่จะต้องไปแก้กันไหม
0: ครับใช่ผมคิดว่ามันเป็นน้ำหนักแน่ในการพิจารณาอย่างถ้าสมมุติว่ารอบถัดไปผมเสนอตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักแน่ว่าผมได้ลงรอบนี้เพียงแต่ว่าอาจารย์โอรานอาจจะมองว่าไอ้น้ำหนักตรงนี้มันควรจะมากกว่านี้ไหมเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นในการพิจารณาแน่นอนครับ
1: ต้องกลับไปทบทวนกันว่าไอ้กระบวนการของเราภายในในการคัดเลือกมากับเอาตัวบุคคลเดิมเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องฝังอยู่ในพื้นที่ให้คนเขาเห็นให้เขารู้จักเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่าหรือเปล่า
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างกรณีส.ส.ครับก็เดิมทีก็จะใช้ระบบเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นมานิดนึงก็คือบางเขตก็อาจจะมีการกำหนดได้เลยว่าผู้สมัครคนเดิมที่แพ้ไม่มากนักก็สามารถที่จะไปต่อได้เลยอย่างเงี้ยครับเพื่อเขาก็ทำตอนนี้เข้าใจว่าบางส่วนก็ทำงานในพื้นที่ไปแล้ว
1: ตัวระดับชาติเริ่มปรับแล้ว เริ่มไม่ต้องมาเข้าสู่กระบวนการกันใหม่ถ้าคนนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงเนี่ยก็ให้คล้ายๆว่าฝังตัวทำผลงานอยู่ในพื้นที่ไปเลย
0: ซึ่ง อบจพอดีรอบนี้มันอย่างที่บอกครับมันเกิดขึ้นกระทันหันถ้าเกิดอบจทั่วไปก็น่าจะอีกสัก2ปีนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะนำคำแนะนำของอาจารย์โอรานไปอาจจะต้นปีหน้าเราอาจจะแบบประกาศชื่อว่าจะมีใคร
1: แปลว่าอาจจะเป็นคนที่เคยลงแพ้แล้วก็กลับมาลงอีกรอบนึงได้
0: ครับหรือจะเป็นคนใหม่ก็ประกาศล่วงหน้าก็น่าจะมีเวลาทำงานซึ่งคนใหม่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เคยทำงานนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์โอรานพูดคนใหม่อาจจะเคยเป็นสจมาก่อนอาจจะเป็นนายกเทศมนตรีมาก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าเอาให้ชัดเร็วหน่อยแล้วก็ให้เวลาเขาทำงานได้อย่างเต็มที่ขึ้น
1: ครับอาจารย์โอรานตกลงโดยภาพรวมของความเป็นส้มขาลงแล้วหรือยังจะกระเทือนกับการเลือกตั้งระดับชาติด้วยหรือเปล่า
2: ผมดูผลคะแนนอาจารย์บอกว่ายังเป็นฐานเดิมอยู่ก็คือยังเป็นกลุ่มเดิมอะครับก็คือถ้าลดลงผมว่าต้องลดลง okay. มากกว่านี้
1: คือยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วจะสะเทือนไปถึงการเลือกตั้งระดับชาติด้วยไหมระดับชาติถ้าคือถ้าท้องถิ่นยังไม่ได้ลดลงแค่หามาเติมไม่ได
2: ้ครับ
1: ระดับชาติอาจารย์คิดว่าแนวโน้มเป็นยังไง
2: จากสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งนะครับสมมติว่ามีการเลือกตั้งไวๆนะไม่รู้ว่าผมว่าส้มก็ยังมีความได้เปรียบอยู่สถานการณ์ตอนนี้
1: เฉพาะนนทบุรีนะ
2: ทั้งหมดทั้งประเทศครับทั้งภาพรวมก็คือถ้ามี
1: แปลว่าอาจารย์ไม่เอาผลของปี69มาคำนวณ
2: ครับก็คือสมมติว่าถ้าวันที่8เนี่ยครับกกต. อาจสาร รวม
1: เอาใกล้ที่สุดเนี่ยนะ
2: การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยสาการด้วยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมว่าส้มก็จะมาอีก
1: ไอ้คำว่ามานี่มาระดับไหน
2: มาระดับอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ยังเป็นที่2เหมือน69หรือเปล่า
2: ผมว่าเท่านี้ไม่แน่ๆ
1: อ๋อเพราะว่า69ปัจจัยหลายๆอย่าง
2: มีปัจจัยอยู่เข้ามาแต่สถานการณ์ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่ายังไงสถานการณ์ถ้าเป็นเลือกพรรครัฐบาลเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตปัญหานะครับเยอะแยะมากมายที่เป็นอยู่ผมว่าส้มก็ยังเป็น
1: รัฐบาลอยู่มา 5-6 เดือนเองอาจารย์จะเปลี่ยนใจกันเร็วขนาดนั้นหรอ
2: ความคือตอนนี้ประเด็นใหญ่
1: ชวนคุยการเมืองใหญ่ด้วย
2: ก็คือตอนนี้แน่นอนรัฐบาลทำเนี่ยทำภายใต้นะครับความชอบธรรมทางกฎหมายความชอบธรรมทางกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันกำลังเกิดขึ้นคือนะครับปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองอย่างเช่นกรณีเรื่องนะครับสว.เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเยอะก็คือทุกอย่างนะกกต.ทำตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่มี
1: รัฐบาลยกแล้วรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวแล้ว
2: เป็นไปตามกฎหมายแต่ความชอบธรรมทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่มันเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของประชาชนยุติธรรมหรือไม่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันวันที่18มันมีการตัดสินเป็นโมฆะเนี่ยผมว่าคนก็จะเทน้ำหนักไปถึงนะครับเรื่องการเลือกบนฐานความชอบธรรมทางการเมืองซึ่งอันนี้ส้มก็จะมีโอกาส
1: แสดงว่าเห็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามนี้แล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลว่าระดับชาติจะลดลงไปอาจารย์ประเมินระดับชาติยังไงในแง่ของความนิยมของพรรค
0: ผมคิดว่าอย่างโพลที่ออกมาก็ยังมีลักษณะที่พรรคประชาชนนี้ได้คะแนนนิยมมากที่สุดนะครับแล้วก็มันก็จะมีคำพูดที่แบบว่ารัฐบาลอยู่มากี่เดือนนะฮะ5
1: เดือนเฉพาะอาทิตย์2นะ
0: เหมือน5ปี มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าผู้คนก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจนะกับสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการอยู่นะครับเพราะงั้นผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นตัวสะท้อนขาลงแล้วผมขออนุญาตกลับมาที่นนทบุรีนิดนึงผมคิดว่าถ้าเราไม่ลงสิมันกำลังจะตั้งคำถามอะไรวันนี้เราตั้งคำถามในวันที่ผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วว่าผมแพ้ใช่ไหมฮะ
1: เราก็วิเคราะห์หลังเกมยังไงก็ถูกนะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่ แต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปแล้วไม่พรรคประชาชนไม่ส่งใครลง
1: ก็โดนอยู่ดี
0: อาจจะยิ่งหนักยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นสำหรับผมเนี่ยมันก็คือผมเองอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์พอในการที่จะทำให้มันเป็นขาขึ้นแล้วกันแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมามันไม่ได้บอกว่าเราเป็นขาลงจริงๆคือถ้าเราชนะมันอาจจะขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าเรายังทำไม่ได้
1: คือมันอยู่ที่มองคะแนนว่าคำนวณสัดส่วนจากไหนนะอาจารย์เพราะว่าตอนปี63คุณไพบูลย์ 139,000 เอาขึ้นมาสุดท้ายอีกทีนะครับจะได้ดูตรงนี้ผู้มาใช้สิทธิ์ 50% เนี่ยถ้าเอาจำนวนคะแนนไปหาเปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะตกประมาณ 28%ส่วนครั้งที่2ปี68คุณเลิศมงคล 150,000 ผู้มาใช้สิทธิ์ 41.47% เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนที่พรรคประชาชนได้คือคุณเลิศมงคลประมาณ35ถูกไหมครับ
0: 30กว่า
1: อ่ะ30กว่าส่วนของอาจารย์138เนี่ยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึง 35% มันจำนวนคะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าครั้งที่2
0: นิดนึง
1: นิดนึงไง ถึงได้อาจารย์โอรานถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ถือว่าตก
2: ใช่ครับ
1: คือรักษาฐานเอาไว้ได้

0: ็ไม่เหมือนกันด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าว่ากันเฉพาะตัวผลงานล่ะเพื่อจะให้คนเห็นว่าครั้งหน้าถ้าสมมติว่าลำพูนอาจจะพัฒนาได้ครั้งหน้าจะเป็นตัวเลือก
1: ได
0: ้ดี
1: ม
0: ัน
1: ต้องเป็นบางกรณีครับเช่นนนทบุรีก็มีความแตกต่างนะครับกับลำพูนมันต้องเป็นบางกรณีที่มันเห็นชัดว่ามันสามารถแค่ร่วมกันได้ครับอย่างเช่นการทำที่เขาพยายามจะทำเรื่องการเดินทางเรื่องนะครับรถ EV อะไรเงี้ยที่มันทำเห็นว่ามันสามารถเข้ามาแทนที่นะครับหรือว่าสามารถทำให้คนเนี่ยมันเดินทางสัญจรโดยสะดวกมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ได้อยู่นะครับบางส่วนเท่านั้นเอง
0: คือแต่ละพื้นที่พอท้องถิ่นความต้องการมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: พื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานมันก็ไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำที่ดีได้ดีคนอาจอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะไม่อิน
1: ใช่ครับก็คือ
0: ที่จะทำแบบนั้นก็ได
1: ้ความต้องการว่าลักษณะนะครับอัตลักษณ์เอกลักษณ์มันมีความแตกต่างกันมันต้อง
0: คร
1: ีเอทมาจากนะครับตัวท้องถิ่นนะครับว่าจะตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการประชาชนยังไงบ้าง
0: อาจารย์เดชรัตน์สุดท้ายแล้วบทบาทอาจารย์ทางการเมืองจะยังไงต่อตอนนี้คิดแล้วหรือยังครับ
2: ครับก็ทำงานที่พรรคประชาชนต่อทำงานเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายต่อนะครับแล้วก็เรื่องของนนทบุรีเนี่ยเราก็จะติดตามต่อเพราะว่าอย่างที่ผมประกาศเมื่อวาน 138,000 คะแนนมันเป็นคะแนนที่มีความหมายสำหรับผมนะครับผมก็จะพยายามทำงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่คนนนทบุรีมุ่งหวังไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็จะพยายามดำเนินการในทุกๆเรื่องที่เขาฝากมาตอนระหว่างเราลงหาเสียงให้มันเก
0: ิ
2: ดความเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับ
0: จะไม่ได้ทำในแง่ของเชิงนโยบายเป็นเทคโนแครตของพรรคเหมือนเดิมแต่จะทำพื้นที่มากขึ้นไหมอาจารย์บทบาท2บทบาทนี
2: ้ครับคือเป็นเทคโนแครตในแง่พื้นที่แล้วกันครับเพียงแต่ว่าผมก็คงจะไปจังหวัดอื่นด้วยเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยการไปเรียนรู้ในจังหวัดอื่นมันก็เอามาช่วยตอบโจทย์ของนนทบุรีนะครับแต่สำหรับเรื่องนนทบุรีที่เรารับโจทย์มาเนี่ยเราจะติดตามต่อแน่นอนแล้วก็อย่างที่อาจารย์โอรันให้ความแนะนำไว้ครับเรายังมีทั้งสจ.เรายังมีสท.ที่จะขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เรายังมีประเด็นยกตัวอย่างเช่นมีคนถามว่าสารกลางจังหวัดหลังเก่าทำไมมันทรุดโทรมจังจริงๆอันนี้สท.เป็นคนตั้งคำถามกับนายกเทศมนตรีได้หรือสจ.ตั้งคำถามกับนายกอบจ.ท่านใหม่ได
0: ้ก็ไปผลักดันผ่านกลไกนั้นก็ได้อยู่อ่ะโอเคน่าจะได้เห็นเหตุผลที่พรรคประชาชนคือมันคงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอกนะก็ทั้งหมดนั่นแหละที่มันอาจจะวิเคราะห์กันได้ว่าทำไมถึงพ่ายแพ้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากการเมืองท้องถิ่นไปสู่การเมืองระดับโลกนะครับตอนนี้ที่จับตากันทั้งโลกก็คือการโจมตีที่กรุงมอสโกของยูเครนถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยยิ่งน่าจะเติมสถานการณ์ให้ร้อนแรงมากขึ้นนะครับติดตามกันต่อในทันโลกกับทั้งคุณกรุณาและคุณพงศธรนะครับทั้งสองท่านครับ
3: คุณวราวิทย์ครับนอกจากจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแล้วการโจมตีครั้งนี้ยังมีการนำอาวุธล้ำสมัยของยูเครนโจมตีเข้าไปในเมืองหลวงของรัสเซียด้วยนะคร
4: ับ ใช่ค่ะมีอาวุธรุ่นใหม่หลายรุ่นนะคะผสมผสานกันซึ่งก็ทำให้ระบบป้องกันแผ่นอากาศของรัสเซียเกิดการอ่อนแรงที่สำคัญคือจังหวะเวลาของการโจมตีน่าสนใจมากว่ามีนัยยะสำคัญด้วย
3: ครับนอกเหนือจากยูเครนโจมตีเข้าไปในเมืองหลวงของรัสเซียแล้วนะครับทั้งกลุ่มฮูตีก็โจมตีเข้าไปในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเช่นกันร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวติดตามกันในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
4: ค่ะ

พบตะวันออกกลางเดือดฮูตีโจมตีเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียวิกฤตความขัดแย้งสะเทือนราคาพลังงานสหรัฐจ่อตั้งกองกำลัง AI ปัดกระแสชะลอการพัฒนาเทคโนโลยี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:15 นาทีนะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ของเราก็คือสงครามรัสเซียยูเครนคุณกรุณาเมื่อวานยูเครนระดมเอาฝูงโดรนปูพรมโจมตีทั่วเมืองหลวงของรัสเซียก็คือกรุงมอสโกนะครับมีไม่ต่ำกว่า 1,300 ลำนะครับ
1: คือประเด็นคืออย่างนี้คุณพงศธรไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียแต่ทำไมการโจมตีเมื่อวานมันถึงมีนัยยะ

0: สำคัญมันมี2ประเด็นด้วยกันอันแรกก็คืออาวุธที่ใช้โจมตีเข้าไปมีหลายตัวเป็นอาวุธที่เพิ่งพัฒนาสำเร็จแล้วที่สำคัญหนึ่งในนั้นเนี่ยมีขีปนาวุธแบบทิ้งตัวหรือว่าบาลิสติกมิสไซล์ซึ่งเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวรุ่นแรกที่ยูเครนผลิตได้เองอันที่2คือจังหวะเวลาในการโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ยกหูหาโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแล้วก็ตกลงกันว่าจะไปเจอกันที่นิวยอร์กในอีกวัน2วันข้างหน้า
1: เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของการโจมตีในครั้งนี้กันก่อนนะครับเป็นการโจมตีพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกของรัสเซียคุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มควันสีดำลุกไหม้เหนือโรงกลั่นน้ำมันในเมืองหลวงของรัสเซียหลังจากยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022ด้วยนะครับ
0: เราค่อยๆแกะรหัสดูนะคะว่าทำไมการโจมตีเมื่อวานนี้จึงมีนัยยะสำคัญมากกว่าการโจมตีครั้งใดๆถ้าเราไปดูโพสต์ข้อความของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุนะคะบอกว่าเป้าหมายของการโจมตีคือโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ระบบโลจิสติกของรัสเซียแล้วพูดด้วยว่าการโจมตีประสบความสำเร็จตามที่วางไว้แต่ว่าที่น่าสนใจคือมีการพูดถึงชื่อของขีปนาวุธและโดรนที่ใช้ในการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนะมีการพูดถึง FP1 RZ100 รวมถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ Pelican ฮะซึ่ง3ตัวนี้ถือว่าเป็นอาวุธเป็นโดรนที่โจมตีระยะไกลและขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ยูเครนเพิ่งผลิตได้นะฮะเริ่มจากตัว FP1 หรือว่า 5.1 ฮะถือเป็นโดรนพลีชีพที่สามารถบินได้ไม่ต่ำกว่า 1,600 กิโลเมตรนะจริงๆแล้วยูเครนก็ผลิตมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ตัวเมื่อวานที่ยิงเข้าไปน่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดล่าสุดนะคะโดย ในส่วนของFP1 เนี่ยสามารถบรรทุกหัวระเบิดหรือว่าเพโลดได้ประมาณ120กิโลกรัมแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหรือว่าโมดูลของการทำงานได้อย่างเช่นถ้าเกิดจะเอาไว้ทำลายเป้าหมายก็สามารถทำได้หรือแบบเจาะเกราะก็ทำได้ก็คือเจาะเกราะเข้าไปก่อนที่จะมีการระเบิดนะโดยการใช้ FP1 เนี่ยใช้ผสมผสานกับโดรนและขีปนาวุธอีกหลายตัวตัวที่อยากพูดถึงซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยก็คือ RZ100 นะเป็นระบบโดรนสำหรับการโจมตีระยะไกลเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างใหม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลจำเพาะออกมานะคะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแล้วก็น่าจะถือเป็นจุดที่มีความน่าสนใจในแง่ของความก้าวหน้าในการพัฒนาอาวุธของยูเครนก็คือตัวนี้ค่ะคุณพงษ์ทัศน
1: ์ครับ
0: Pelican หรือว่า FP7 FP7 นะเวลาขึ้นต้นด้วย FP เนี่ยแปลว่าอาวุธเหล่านี้ผลิตโดยบริษัท Firepoint ปกติเนี่ย Firepoint ส่วนใหญ่ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะเป็นพวกโดรนโจมตีระยะไกลแต่ว่า FP7 เป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวหรือ ballistic missile
1: ไม่ใช่โดรนนะ
0: ไม่ใช่โดรนเป็นขีปนาวุธแล้วแบบ ballistic missile ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่พัฒนาได้ยากกว่าขีปนาวุธอีกแบบหนึ่งก็คือขีปนาวุธร่อน
1: อย่างในภาพเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นตัว FP7 อยู่ด้านหลังถูกไหมครับคุณกรุณา
0: ตัวใหญ่ๆขวามือ
1: ส่วนตัวเล็กๆนี่คือขีปนาวุธสกัด
0: เป็น interceptor
1: ค่
0: ะจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งถ่ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: 2สัปดาห์ที่แล้ว
0: 2สัปดาห์ที่ผ่านมานะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียนสอบถามทางกองทัพยูเครนบอกว่าตัวเนี้ยทดสอบแล้วหรือยังเขาบอกว่าเพิ่งทดสอบเสร็จแล้วก็ปรากฏเมื่อวานปรากฏตัวในสนามรบนะก็คือการโจมตีเข้าไปในกรุงมอสโกนะถือว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวรุ่นแรกที่ยูเครนผลิตได้เองแล้วบาลิสติกมิสไซล์หรือขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเนี่ยมันถือเป็นอาวุธที่ทั้งรัสเซียและยูเครนเนี่ยมีความยากลำบากในการสกัดเพราะว่ามันจะทำงานด้วยการขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก่อนทิ้งตัวลงมามันก็เลยมีความเร่งความเร็วสูงมากสกัดได้ยากตัวนี้มีระยะยิงประมาณ350กิโลเมตรความเร็วสูงถึง 1,500 เมตรต่อวินาทีนะฮะการโจมตีเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่ามีการผสมผสานอย่างที่เราเห็นคือมีทั้งโดรนที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยแรงเฉื่อยรวมถึงขีปนาวุธแบบบาลิสติกมิสไซล์ที่มีการทิ้งตัวลงมาการใช้อาวุธผสมผสานกันเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่รัสเซียใช้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดผสมผสานอาวุธที่มันมีลักษณะจำเพาะและจุดเด่นต่างกันเนี่ยมันจะไปทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอ่อนแรงอย่างเช่นส่งโดรนที่เดินทางด้วยความเฉื่อยเข้าไปก่อนเพื่อที่จะเปิด

0: ระบบเรดาร์พอเรดาร์เปิดแล้วเนี่ยก็ส่งอาวุธที่ทำลายล้างสูงกว่านั้นย้ำเข้าไปนี่คือลักษณะการโจมตีของยูเครนที่มีต่อรัสเซียเมื่อคืนก็เลยทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างหนัก
1: โดยนายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกนะครับเซอร์เกย์โซบยานินระบุว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามความเสียหายหนักๆอยู่ในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบนะครับอย่างในภาพเมื่อสักครู่ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นช่วงต้นของข่าว
0: ค
1: ุณผู้ชมจะเห็นโรงกลั่นน้ำมันมอสโกซึ่งเป็นโรงกลั่นหลักของแก๊สพรอมเนฟซึ่งก็ถือเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียจุดนี้อยู่ทางตอนใต้ของมอสโกนะครับถูกโดรนและขีปนาวุธพุ่งชนหลายลำจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ด้วย
0: คำถามใหญ่ต่อมาก็คือว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมต้องโจมตีเมื่อวานนี้นะฮะคำตอบชัดๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นในรัสเซีย
1: เมื่อวานมีการเลือกตั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาก็คือสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียนะครับ
0: เขาเลือกตั้งกัน3วันเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายมีการวิเคราะห์นะคะบอกว่าการที่ยูเครนเลือกโจมตีเข้าไปในเมืองหลวงของรัสเซียก็คือกรุงมอสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองของประเทศในการเลือกตั้งวันสุดท้ายถือเป็นการส่งสัญญาณเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าการทำเช่นนี้แล้วถ้าเกิดทำสำเร็จเนี่ยนี่คือการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีปูตินกับอีกอันนึงเนี่ยยูเครนอาจจะต้องการส่งสัญญาณเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เกิดขึ้นใน5แคว้นที่รัสเซียยึดครองจากยูเครนไปนะไล่ตั้งแต่ไครเมียเคอร์ซอนชาโปริเซียดอนเนสแล้วก็ลูฮันส์นะนี่คือการส่งสัญญาณของยูเครนว่าไม่ยอมรับรองความชอบธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะบั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลปูตินเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยพอเห็นภาพในมอสโกเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าสงครามมาใกล้บ้านแล้วเป้าหมายคือการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนี่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำมัน
1: เราไปอัปเดตผลการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับคุณกรุณาการเลือกตั้งรัฐสภาของรัสเซียเนี่ยเขาจะเลือกตั้งทั้งหมดในสภามี450ที่นั่งก
0: ็
1: จะแบ่งเป็นแบ่งเขต225บัญชีรายชื่อ225ตอนนี้นับคะแนนไปแล้ว 95% นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ 57% ทีนี้ผลการนับคะแนนเบื้องต้นพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินได้คะแนนไป 57.86% ก็คือมีคะแนนนำพรรคการเมืองอื่นนะครับตามมาด้วยพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียได้คะแนน 14%
0: แต่มีพรรคหนึ่งที่โดนแบนใช่ไหมคะ
1: ใช่มีพรรคการเมืองหนึ่งที่โดนแบนไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่นั่งของพรรคยูไนเต็ดรัสเซียหลังจากการเลือกตั้งถ้ามีการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยน่าจะจับตามองที่นั่งสักหน่อยว่าที่นั่งได้เท่าไหร่จากทั้งหมด450ที่นั่งถ้าย้อนกลับไปในปี2016ได้343จาก450ที่นั่งปี2021ได้324จาก450ที่นั่งนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งน่าจะสะท้อนภาพหลายๆอย่างที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันหลายคนบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าพรรคอื่นๆอาจจะมีแนวโน้มได้คะแนนมากขึ้นมันเป็นเหมือนการประท้วงเงียบครับคุณกรุณาท
0: ุ
1: กคนอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดใจกับภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆตลอดระยะเวลา4ปีของสงครามเพราะฉะนั้นก็จะแสดงออกมาจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องจับตามองถึงจำนวนเก้าอี้ที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียจะได้ด้วย
0: ถึงแม้การแสดงออกจะมีอย่างจำกัดก็ตามแต่ว่ามีคนออกมาพูดนะเพราะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หรือดินแดนของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดไปด้วยนะรวมถึงแคว้นไครเมียซึ่งถูกผนวกไปเมื่อปี2014นะปรากฏว่าที่แคว้นไครเมียเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า 3-4 เดือนแล้วที่ประชาชนต้องอยู่ท่ามกลางการขาดแคลนน้ำมันไฟฟ้ารวมถึงอาหารนะฮะเนื่องจากยูเครนใช้วิธีการส่งขีปนาวุธแล้วก็โดรนไปโจมตีเส้นทางขนส่งเสบียงและโลจิสติกเนื่องจากไครเมียไม่ได้มีส่วนที่ติดกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียต้องใช้การข้ามสะพานไปคนที่ไครเมียเมื่อวานที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยหลายคนบอกนะคะบอกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นเลยคือราคาน้ำมันลดลงมาสิ่งที่อยากเห็นคือว่าไอ้ระบบ สาธารณูปโภคต่างๆที่มันเริ่มเขาเรียกว่าพังนะเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาเพราะว่ากำลังถูกตัดขาดเนี่ยมันจะได้รับการฟื้นฟูโรงพยาบาลจะกลับมาฟังก์ชันตามปกติแล้วที่สำคัญมีบางคนพูดแบบตรงไปตรงมาด้วยบอกว่าถ้าเกิดเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นคืออยากให้หยุดทำสงคราม
1: เราลองไปฟังความเห็นส่วนหนึ่งจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในไครเมียกันครับ
2: хочу сказать поприжать немного товарищей как говорится которые взвинчивают цены на продукты неимоверно просто поднимают цены
3: то есть вы ждете чтобы парламент принял какие-то законы
2: естественно чтобы как говорится и местные наши власти смотрели на это постоянно бы комиссия вела контроль, как говорится.
4: Нового парламента жду глобальных перемен в плане медицины, потому что хочется побыстрее попасть к специалисту. Узких специалистов мало. Это основное. Ну, так как мне это нужно, например, я от себя говорю. В плане школы хочется современные, чтобы были школы. Не только где-то, а у нас тоже. Вот. Так что вот так. И хочется мира. Мира, мира, мира.
1: สันติภาพสันติภาพสันติภาพนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาเลย
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าส่วนหนึ่งที่มีการประเมินกันว่าทำไมยูเครนจึงโจมตีใหญ่ต่อเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้อันเนื่องมาจากว่ายูเครนอาจจะต้องการสร้างเขาเรียกความอับอายให้กับประธานาธิบดีปูตินว่าไม่สามารถปกป้องเมืองหลวงได้ในวันที่มีการเลือกตั้งอีกเหตุผลนึงเนี่ยมีการประเมินว่าอาจจะเป็นการที่เซเลนสกี้หรือผู้นำยูเครนต้องการแสดงพลังให้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งกำลังจะเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้เห็นว่ายูเครนได้พัฒนาศักยภาพทางการทหารจนอยู่ในจุดที่สร้างความเสียหายรัสเซียได้แล้วอาจจะไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐแบบ 100% อีกต่อไปนะฮะโดยที่มีการประเมินแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหลังจากการโจมตีผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเซเลนสกี้ได้โพสต์ข้อความทางบัญชี X พูดประโยคนึงที่น่าสนใจบอกว่าตัวเองเพิ่งจะคุยนะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันที่นิวยอร์กช่วงของการประชุม UN ในวัน2วันนี้แล้วที่สำคัญมีบรรทัดหนึ่งที่พูดว่าการพบกันครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยขณะนี้การทูตกำลังมีน้ำหนักและกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น
1: ต้องรอดูนะครับว่าคำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้นำยูเครนพยายามจะสื่อสารเนี่ยหมายถึงอะไรในขณะเดียวกันก็มีท่าทีจากผู้นำสหรัฐออกมาให้ความเห็นผ่านทางบัญชีทุกโซเชียลเหมือนกัน
0: นะครับเมื่อกี้เองนะคะ
1: เมื่อสักครู่เลยก่อนเข้ารายการนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่ยูเครนโจมตีเข้าไปพุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยนะครับ
0: ทรัมป์พูดอย่างนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องโชคไม่ดีเลยที่ตอนนี้รัสเซียกำลัง loss control หรือสูญเสียการควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนื่องจากมีสงครามกับยูเครนฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดของรัสเซียกำลังถูกถล่มและเสียหายอย่างหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการกลั่นน้ำมันได้อย่างน้อยก็ในขณะนี้แล้วก็สรุปในท้ายโพสต์บอกว่าสงครามในยูเครนจะต้องยุติเดี๋ยวนี้นะโดยขณะนี้ความเสียหายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 25,000 คนต่อวันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้นะน่าสนใจเมื่อบวกรวมกับโพสต์ข้อความของเซเลนสกี้ว่าการเจอกันของผู้นำทั้งสองเนี่ยหัวข้อในการพูดคุยจะเป็นเรื่องของความพยายามผลักดันเพื่อให้มีการเจรจาเพื่อยุติสงครามหรือไม
1: ่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของบรรดาประเทศในยุโรปด้วยนะครับเราจะเห็นสัญญาณจากหลายประเทศตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียนะครับคุณกรุณา
0: จริงๆชาติที่ควรจะต้องกังวลมากที่สุดเนี่ยคือ3ชาติในชาติบอลติกลัตเวียเอสโตเนียลิทัวเนียรวมถึงโปแลนด์เนื่องจากมีชายแดนติดกับรัสเซียหรือไม่ก็ติดกับยูเครนนะแต่ว่าคนที่แสดงความกังวลหนักๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับเป็นผู้นำในชาติยุโรปตะวันตกซึ่งแต่ก่อนเนี่ย เหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกกับสงครามสักเท่าไหร่นะอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือแม้แต่เยอรมนีเองนะฮะโดยในส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยมีรายงานว่าประธานาธิบดีมาครงได้มีการเรียก บรรดาพรรคการเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าประชุมเมื่อวันศุกร์แล้วก็สั่งการให้ยกระดับการดูแลเรื่องของส

0: งครามไฮบริดนะหรือว่าสงครามลูกผสมที่จะมาในรูปแบบของวินาศกรรมหรือว่าการซับโอทาจสาธารณูปโภคต่างๆนะที่สำคัญก็คือเมื่อวานนี้หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐของหลายประเทศนะได้ออกมาประกาศอย่างเช่นในส่วนของโปแลนด์นะโปแลนด์จริงๆแล้วออกมาพูดหลายครั้งนะออกมาพูดหลายครั้งว่าอาจจะมีความพยายามในการทำสงครามลูกผสมจากรัสเซียแล้วที่สำคัญคือการทำครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติการที่เรียกว่าฟอลแฟลกหรือว่าการสร้างสถานการณ์อาจจะมีการส่งโดรนหรือขีปนาวุธเข้ามาในชาตินาโตนะเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการทดสอบว่ามาตรา5ของนาโตเนี่ยมีผลจริงหรือไม่ในทางปฏิบัติหรือเป็นเพียงทฤษฎีแต่ประเด็นอยู่งี้ค่ะคุณพงษ์สทัศน์เพราะว่าชาติที่ออกมาปรากฏว่าเป็นชาติที่จริงๆแล้วถามว่าสงครามในยุโรปเนี่ยเกิดหรือยังมันต้องไปดูคำจำกัดความว่าสงครามคืออะไรถ้าเป็นสงครามไฮบริดเนี่ยมันเกิดแล้วนะเพราะว่ามีตั้งแต่วินาศกรรมวางระเบิดวางโดรนติดระเบิดที่สนามบินไลป์ซิกใช่ไหม
1: แล้วก็รุกล้ำน่านฟ้าเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ประเทศแถบนี้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ายุโรปอยู่ในสภาวะสงครามหรือยังถ้าเป็นไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามลูกผสมเกิดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสงครามแบบเรียกว่าสงครามคอนเวนชั่นแนลมันจะแปลว่าอะไรฮะ
1: ก็เป็นสงครามตามแบบ
0: สงครามตามแบบก็คือใช้อาวุธใช้อะไรเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เกิดแล้วความตกอกตกใจของชาติยุโรปเนี่ยมีบรรดาชาติบอลติกซึ่งควรจะต้องตกใจที่สุดนะกับการถูกคุกคามเนี่ยออกมาบอกว่าอย่าตกใจมาก
1: ให้ใจเย็นๆหายใจลึก
0: ๆหายใจลึกๆนะโดยคนที่ออกมามีคนนึงน่าสนใจนะนั่นก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขออภัยค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนียนะฮะออกมาโพสต์ข้อความทางบัญชี X เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้บนโซเชียลมีเดียมีกระแสตื่นตระหนกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ยุโรปจะถูกโจมตีเขาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชาติบอลติกจะเป็นชาติแรกๆที่โดนและเราจะเตือนคุณอย่างหนักแน่นและชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีสัญญาณในการถูกคุกคามทางอาวุธหายใจลึกๆนะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเตือนตอนนี้ให้ keep calm and carry on
1: ครับก็ทำไมถึงน่ากังวลสำหรับ3ชาติบอลติกถ้าเราย้อนกลับไปดูแผนที่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าพรมแดนประชิดกับรัสเซียเลยทั้งเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียนะครับที่ปรากฏในแผนที่โปแลนด์เองก็ไม่ได้ประชิดกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียแต่ประชิดกับคารินินกราดซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยนะครับ
0: แล้วเติมนิดนึงว่าทำไมเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียจึงจะต้องเป็นชาติที่น่ากังวลมากที่สุดเพราะว่าระหว่างลิทัวเนียกับโปแลนด์เนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆเรียกว่าสวาวกิกแกปนะจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างคารินินกราดกับเบลารุสแล้วก็เข้าไปรัสเซียคารินินกราดอยู่ในความครอบครองของรัสเซียทีนี้มันเคยมีการพูดกันมานานแล้วว่าถ้าเกิดรัสเซียจะโจมตีชาติบอลติกจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือการยึดหรือปิดช่องสวาวกิเพื่อป้องกันไม่ให้คนจากเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียอพยพออกมาแล้วก็ไม่ให้กองทัพจากโปแลนด์หรือจากเยอรมนีเข้าไปช่วยได้นะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วมันมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวทางกำลังแต่ทางเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการโจมตียุโรปแบบที่คนหวาดกลัวกัน
1: ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับนอกเหนือจากสงครามรัสเซียยูเครนอีกจุดนึงที่เป็นสมรภูมิใหญ่เพราะว่าตอนนี้มีถึง2แนวรบก็คือตะวันออกกลางนะครับคุณกรุณาสถานการณ์ยังไม่คลายความรุนแรงแถมแนวรบเนี่ยขยับเข้าไปใกล้หัวใจการบริหารของซาอุดิอาระเบียด้วยก็คือกรุงริยาดหลังจากที่กลุ่มฮูตีใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนเนี่ยโจมตีเข้าไปในพื้นที่ใกล้กับกรุงริยาดนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนครับเนี่ยครับคุณกรุณาคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มควันที่ลอยปกคลุมเหนือท้องฟ้าใกล้กับสนามบินริยาดนะครับกลุ่มฮูตีอ้างว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้คลิปวิดีโอจากรอยเตอร์สเขาเผยให้เห็นเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นที่ด้านหลังเข้าใจว่าเป็นบริเวณถังเก็บเชื้อเพลิงใกล้กับสนามบินนะครับทางการซาอุดิอาระเบียก็แจ้งเตือนประชาชนช่วงกลางคืนให้เฝ้าระวังท่ามกลางการยกระดับการโจมตีของกลุ่มฮูตีด้วยซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการโจมตี

0: รียาดครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้กลุ่มฮูตีก็อ้างถึงการโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดิอารามโกในยานบูยานบูก็เป็นศูนย์กลางในการส่งออกน้ำมันริมชายฝั่งทะเลแดงที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียด้วยถ้าเราดูในภาพรวมตอนนี้ครับคุณกรุณากองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีไว้ได้นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นจากอาจารย์อาวุโสด้านกลาโหมจาก King's College London Andreas Greig ระบุว่าการโจมตีกรุงริยาดเป็นการข้ามเส้นแบ่งทางจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: มันเป็นการข้ามเส้นแบ่งทางจิตวิทยาอย่างไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นการโจมตีเข้าไปประชิดพื้นที่ที่เป็นหัวใจของการบริหารของซาอุดิอาระเบียซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การดึงเอาซาอุดิอาระเบียเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรงในอนาคตอันใกล้ก็เป็นไปได้ครับ
1: หมายถึงว่าทุ่มกำลังไปมากขึ้นนะเพราะว่าจุดที่โดนเนี่ย เมื่อสักครู่ก็คือสนามบินคิงคาเลตซึ่งเมื่อวานต้องมีการระงับไฟลท
0: ์
1: เป็นจำนวนมากนะฮูตีทำไมจึงโจมตีริยาดของซาอุดิอาระเบียโฆษกของฮูตีอ้างบอกว่าเพราะว่าซาอุดิอาระเบียโจมตีกองกำลังของตัวเองในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถึง26ครั้งนะมีการนับครั้งด้วยแล้วก็บอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนไป300ครั้งนะความเป็นจริงก็คือในพื้นที่เนี่ยการสู้รบภาคพื้นดินยังมีอยู่นะระหว่างกองกำลังฮูตีกับกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียซึ่งก็มีทั้งกองกำลังรัฐบาลเยเมนและกองกำลังท้องถิ่นโดยบรรดาขุนศึกนะซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มมากที่ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์นะจากทางซาอุดิอาระเบียโดยสหรัฐเนี่ยมีการให้การข่าวนะซึ่งการโจมตีของซาอุดิอาระเบียมีขึ้นเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ฮูตียึดพื้นที่ไปได้มากกว่านี้หรือบางจุดก็ยึดพื้นที่คืนนะโดยเฉพาะในมาริบแล้วก็ในทาริดนะซึ่งเป็นจุดพื้นที่ที่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในส่วนของสหรัฐนะปรากฏว่ามีท่าทีที่กลับไปกลับมาจากผู้นำสหรัฐรายงานเราเช็คกันทั้งวันเมื่อวานนี้นะมีรายงานบอกว่าทางมกุฎราชกุมาร MBS เนี่ยโทรศัพท์ไปหาโดนัลด์ทรัมป์อีก
0: ครั้
1: งแล้วทรัมป์ตอนแรกตกลงใจว่าจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารช่วยซาอุดิอาระเบีย
0: ก็เลยเป็นกระแสข่าวบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยุติการไปพักผ่อนที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์แล้วก็บินกลับมาที่ทำเนียบขาวเพื่อมาเตรียมการอะไรสักอย่างหลายคนเมื่อวานนี้ก็จับตามองไปที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับ
1: แต่ปรากฏว่ารายงานของสื่อสหรัฐจำนวนมากออกมาระบุหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงบอกว่าทรัมป์เปลี่ยนใจอีกรอบนะบอกว่าจะไม่เข้าไปช่วยซาอุดิอาระเบียในการทำการรบกับฮูตีอย่างน้อยก็ในขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าตกลงมันจะยังไงต่อนะตอนนี้ซาอุดิอาระเบียอาจจะทำได้เพียงแค่การสกัดฮูตีด้วยการโจมตีทางอากาศแล้วก็ช่วยเหลือกองกำลังในพื้นที่อีกอันหนึ่งที่คาดว่าจะทำให้แนวนี้ขยับยากขึ้นก็เพราะว่าอีกแนวหนึ่งนั่นก็คือปัญหาในช่องแคบฮอร์โมซึ่งเป็นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังหาทางคลี่คลายไม่ได้คือสองอันนี้มันเกี่ยวข้องกัน
0: มันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่ช่องแคบปรับอามันเดบตอนนี้กลุ่มฮูตีก็บอกว่าเรือของสหรัฐและเรือนานาชาติเนี่ยยังคงเดินเรือได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีถ้าซาอุดิอาระเบียยังไม่ยกเลิกมาตรการปิดล้อมกลุ่มฮูตีถูกไหมครับทางฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ดูเหมือนมันมีสัญญาณทางการทูตบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณดีก็ได้คุณกรุณาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังคงจับตามองแล้วยิ่งทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยขู่ตอบโต้ทางการทหารด้วยประเด็นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News ครับเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณาแผนการทั้งหมด3แผนการน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: 3แผนการนะคุณผู้ชมแผนการแรกก็คือการพิจารณากำจัดอิหร่านให้สิ้นซากอันนี้เด็ดขาดรุนแรงนะครับแผนการที่2คือการปล่อยให้อิหร่านเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ต่อไปก็ใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจแบบนั้นแหละต่อไปเรื่อยๆนะครับแผนการที่3คือการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้สำเร็จอันนี้ดูจะเป็นแผนการที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง2ฝ่ายและสำหรับ

0: โลกของเราด้วย
1: การเจรจาใช่ไหมฮะ
0: แต่กองกำลังใช่การเจรจาครับแต่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC ก็ออกมาโต้กลับบอกว่าถ้าสหรัฐทำอะไรที่เป็นการโจมตีอิหร่านอีกรอบเนี่ยฐานทัพผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคทั้งหมดจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านอย
1: ่
0: างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสารที่แข็งกร้าวจากกองกำลัง IRGC แล้วการตอบโต้อาจจะขยายไปถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐพร้อมกล่าวหาผู้นำบางประเทศในกลุ่มอ่าวด้วยบอกว่าตอนนี้ผู้นำบางคนกำลังเล่นเกมสองหน้าด้วยการไฟเขียวให้สหรัฐถล่มอิหร่านทำให้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาร้อนแรงอีกรอบหนึ่งครับ
1: ค่ะความจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์จะถูกปลดล็อกก็คลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความ เห็นตรงกันในเรื่องของข้อตกลงการเจรจานะซึ่งในส่วนของอิหร่านเนี่ยสิ่งที่ต้องการให้สหรัฐทำเนี่ยคือยุติสงครามในทุกแนวรบปลดล็อกเงินที่ถูกอายัดซึ่งมีรายงานว่าเป็นประมาณแสนล้านดอลลาร์สหรัฐยุติปิดล้อมทางทะเลหรือ Naval Blockade ที่สหรัฐทำอยู่นี่คือ3เงื่อนไขหลักๆที่อิหร่านอยากให้สหรัฐทำแต่ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังลังเลที่จะยอมรับเงื่อนไขนี้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังมีออปชั่นในการที่จะกลับไปโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่ง
0: ถูกต้องครับเพราะว่าอิหร่านเองที่ผมบอกว่ามันมีสัญญาณดีคุณกรุณาเพราะอ
1: ิ
0: หร่านก็ออกมายอมรับโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านออกมาให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราเนี่ยแหละบอกว่าตอนนี้ได้ยื่นเงื่อนไขในการฟื้นการเจรจายุติสงครามเจ็ดข้อก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณกรุณารายงานไปนะครับบอกว่าตอนนี้ยื่นไปให้คนกลางคนกลางก็คือกาตาร
1: ์
0: กับปากีสถานให้ส่งต่อไปที่สหรัฐด้วยนะครับแล้วเขาก็แสดงความไม่พอใจต่อประเทศกลุ่มอ่าวค
1: ุ
0: ณกรุณาจำได้ไหมเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาเรารายงานกันว่าประเทศกลุ่มอ่าวอิสราเอลเซนคอมหรือว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐไปเจอกันที่เยอรมนีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าประเทศเหล่านี้แทนที่จะไปประชุมร่วมกับอิหร่านกับโอมานเพื่อรับรองแผนการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องทางเดินเรือใหม่เนี่ยกลับดอดไปประชุมลับก
1: ับ
0: อิสราเอลแล้วก็สหรัฐแบบนี้ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับลองไปฟังเสียงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านกันครับ
2: kınıyoruz. Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani
0: เมื่อสักครู่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีนะครับที่ออกมาพูดเรื่องของซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวเสียงของ
1: อันนั้นเราต้องข้ามไปบักอามันเดบแล้ว
0: ใช่ไห
1: มเมื่อสักครู่เป็นรัฐมนตรีตุรกีเป็นหนึ่งในสมาชิก3ชาติที่ไปลงข้อตกลงในเมกกะแล้วคนก็ถามว่าวันที่ซาอุดิอาระเบียถูกฮูตีโจมตีเนี่ยตุรกีไปอยู่ที่ไหนเขาก็ออกมาบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้อาจจะพิจารณาความช่วยเหลือต่อซาอุดิอาระเบียอยู
0: ่ใช่คือก็มีการคาดเดาบทบาทของตุรกีไปหลากหลายนะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียแบบไหนบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูประเด็นนี้กันถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านกันก่อนครับ
3: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة لقد أبلغناهما بشروطنا والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها أي أن ينفذوها
0: แล้วก็มีเสียงการให้สัมภาษณ
1: ์
0: นะครับจากโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะการเจรจาก็มาสัมทับสิ่งที่เป็นจุดยืนของอิหร่านด้วยคุณกรุณาคือเขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐเนี่ยจะยอมรับเงื่อนไขหรือว่าตอบสนองเงื่อนไขของอิหร่านนะครับอิหร่านจำเป็นจะต้องสู้รบและเจรจาควบคู่กันไปและอิหร่านก็จะใช้กำลังทางการทหารผลักดันศัตรูให้ถอยร่นกลับไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหันมาใช้การทูตในการรักษาและต่อยอดผลที่ได้รับมาจากสมรภูมิ
1: อย่างนี้คุณพลสุทัศน์เอาทั้งช่องแคบฮอร์มุซกับช่องแคบบับ

0: มันเด็บเอาทั้งคู่สหรัฐกับอิหร่านและคู่ของซาอุดิอาระเบียกับฮูตีตอนนี้ทั้งสองวงอยู่ในจุดที่ไม่ถอยกันแล้วนะแล้วก็มีแค่สองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือว่าใช้การโจมตีทางการทหารแบบเต็มพิกัด
1: ครับ
0: อันที่สองคือการเจรจาทีนี้ถ้าเกิดเจรจาเนี่ยฝั่งของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอย่างที่บอกไปเงื่อนไขของอิหร่านมีอย่างน้อย3ข้อ1ยกเลิกการคว่ำบาตร2คลายอายัดทรัพย์สินและ3ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอาจจะมี4 5ก็คือให้สหรัฐต้องถอนทัพออกจากบรรดาประเทศอ่าวแต่ว่าฝั่งของบับอามันเดบฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยฮูตีก็อยู่ในสภาวะที่ข้อเรียกร้องชนเพดานมากขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เรียกร้องเยอะขนาดนี้แต่วันนี้ข้อเรียกร้องของฮูตีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะนอกเหนือจากการให้ซาอุดิอาระเบียยกเลิกการปิดล้อมซาอุดิอาระเบียที่ปิดล้อมฮูตีมาตั้งแต่ปี2015ปิดล้อมทางทะเลปิดล้อมทางบกและทางอากาศเครื่องบินลงที่ซานอาเมืองหลวงไม่ได้การขนส่งเข้าของไปที่เขตฮูตีไม่ได้ฮูตีต้องการให้ซาอุดิอาระเบียยกเลิกแต่พอสามารถคุมพื้นที่ทางทะเลแดงได้แล้วเนี่ยข้อเรียกร้องของฮูตีขึ้นไปเป็นซาอุดิอาระเบียต้องถอนกำลังและยุติการสนับสนุนทุกกลุ่มในเยเมน
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับอามันเดบเนี่ยผลส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยนะครับคือที่ผมบอกว่าผลส่วนหนึ่งจะอยู่ที่การประชุมนี้เพราะอะไรเพราะว่าประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดเปเซชเคียนก็มีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่81ที่นิวยอร์กด้วยแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าประตูสำหรับการเจรจากับมาซูดเปเซชเคียนก็ยังเปิดกว้างอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องดูกันนะคะว่าเวทีการประชุม UN ซึ่งบรรดาผู้นำจาก190ประเทศทั่วโลกจะไปเจอกันเนี่ยจะมีโอกาสในการคลี่คลายสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหรือการต่อสู้กันระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียรวมถึงสงครามยูเครนหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะ3วงเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันขึ้น
1: ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ปรับตัวอยู่ทรงๆอยู่คุณธนนะคือยังไม่พ้นจาก100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแต่ว่าในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นักลงทุนมองเห็นสัญญาณบวกครับจากวงจากอะไรบ้างจากที่เราเล่ากันไปเรื่องของมีการเสนอเงื่อนไขบอกว่าจะขอยุติสงครามเรื่องของโอกาสการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำอิหร่านที่นิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าสัญญาณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีในระยะยาวหรือเปล่าแล้วที่นิวยอร์กเนี่ยนอกเหนือจากการไปพบกันทวิภาคีก็ต้องรอดูถ้อยแถลงของผู้นำแต่ละคนที่จะมาพูดบนเวทีสหมัชชาสหประชาชาติด้วยนะครับว่าต้องการสื่อถึงประเด็นอะไรคือผู้นำแต่ละคนก็จะมีเวลา15นาทีก็จะพูดถึงประเด็นโลกนะครับประเด็นสำคัญก็คือ3สงครามตอนนี้กาซายูเครนอิหร่านแต่แต่ละคนจะมีจุดยืนอย่างไรเรื่องของ AI เรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศแน่นอนรายการของเราก็ยังคงเกาะติดประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อเรื่องของประเด็นของโลกด้วยนะครับไปดูกันอีกหนึ่งประเด็นคุณกรุณาเรื่องของ AI
0: ซึ่งน่าจะมีการคุยกันเยอะ
1: ใช่แล้วก็เป็นประเด็นฮอตมากนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราหยิบมาคุยกันมันมีหลากหลายมุมมากครับแล้วก็เป็นวาระใหญ่ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วย
0: เมื่อสักช่วงเย็นๆเนี่ยตกลงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมายืนยันแล้วว่าสีจิ้นผิงจะเดินทางมานิวยอร์กแปลว่ากระแสข่าวที่บอกว่าป่วยเนี่ยไม่น่าจะจริง
1: ไม่น่าจะจริงยืนยันแล้วนะครับอย่างที่เราเปิดข้อเท็จจริงกันไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทีนี้หลังจากการหารือ8ชั่วโมงสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ออกมายืนยันครับว่าการหารือกับเฮอร์ลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับการพูดคุยมีขึ้นก่อนการพบกันระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับเป้าหมายก็เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำที่นครนิวยอร์กเบเซนก็พบหารือกับเฮอร์ลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนมีเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและ หลี่เฉิงกังหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนเข้าร่วมกัน

0: หารือด้วยใช้เวลาเข้มข้นมากคุณกรุณา8ชั่วโมงเต็มรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าการประชุมประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยสื่อทางการจีนก็รายงานว่าจีนและสหรัฐมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาลงลึกสร้างสรรค์ในประเด็นเศรษฐกิจการค้ารวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับคือฝ่ายสหรัฐเขาเสนอจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าการหารือสหรัฐจีนด้าน AI ซึ่งจะรวมถึงกลไกแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเกี่ยวกับ AI ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1: แต่ไม่ชะลอใช่ไหมฮะ
0: ยังไม่ชะลอครับ คือตอนนี้ทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยไม
1: ่
0: ชะลอ
1: แล
0: ้วเดินหน้าเต็มสูบเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของรัฐมนตรีคลังสหรัฐกันครับ
2: Whether there are incidents, whether there has been something that rises up toa national security level from AI, because you know we think that just like with any cross-border activity, that moving from opaque to more transparency between the number one and the number two AI powers in the world very important.
0: ผมสรุปประเด็นเรื่องของการค้าไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกันเขาจะใช้งานกลไกคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนให้ดำเนินงานได้จริงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาทางการค้านะครับแล้วก็จะร่วมกันคัดเลือกกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมอ่อนไหวแยกการค้าในกลุ่มนี้ออกจากมาตรการทางการค้าอื่นๆด้วยโดยผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการควบคุมการส่งออกชิป AI ขั้นสูงและอุปกรณ์สำหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้อยู่ในกลไกที่เสนอขึ้นครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญคีย์หนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังสหรัฐ
1: คือสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแต้มต่ออยู่นะในมือของจีนมีไรเอิร์ธในมือสหรัฐมีชิปเซมิคอนดักเตอร์
0: แล้วมันต้องพึ่งพากัน
1: มันต้องพึ่งพากันนะ เพราะฉะนั้นคุยกันก็ดีนะคุยกันก็ดี
0: มีอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับ AI นะครับต่อเนื่องกันเลยนอกเหนือจากเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐกับจีนในการจัดตั้งกลไกอะไรบางอย่างขึ้นมาควบคุม AI คุณกรุณาทางผู้นำสหรัฐเขาบอกว่าเขาเตรียมจะจัดตั้งกองกำลัง AI
1: หน้าตาเป็นยังไง
0: เออนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วคนที่ควบคุมกองกำลัง AI เขาเรียกว่า AI สา
1: แล้ว
0: นี่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะไม่ใช่คนนี้แน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปว่าตอนนี้สหรัฐอาจจะไม่ได้ยับยั้งหรือว่าชะลอการพัฒนา AI ติดตามกับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตครับ
3: ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกข้อเสนอให้จำกัดการพัฒนา AI ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศแผนจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาด้าน AI คนใหม่ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าแนวทางนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการพัฒนา AI ได้จริงหรือไม่หรือท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมหาเศรษฐีเทคโนโลยีของสหรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อจีนการจำกัดการพัฒนา AI อเมริกันจะเป็นประโยชน์ต่อจีนอย่างมากและเปิดทางให้โมเดล AI ที่พัฒนาจากจีนเร่งแสงหน้าขณะเดียวกันผู้นำในแวดวงเทคโนโลยีของสหรัฐก็ออกมาเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนา AI โดยไร้ข้อจำกัดบทความยาว 3,800 คำของดาริโออโมเดย์ CEO ของ Anthropic ยิ่งขยายให้เห็นภาพความขัดแย้งในลักษณะเรากับเขาแต่ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงแนวทางการกำกับดูแลที่สหรัฐอาจนำมาใช้เพื่อรับมือกับศักยภาพของเทคโนโลยีที่ตนรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวทางที่อโมเดย์เสนอนั้นอาจมีจุดประสงค์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Anthropic และบริษัท AI ชั้นนำในอุตสาหกรรมภายในประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐไม่ได้ตัดสินใจให้มีแนวทางเพื่อควบคุมการพัฒนา AI แต่เสนอให้จัดตั้งกองกำลัง AIขณะเดียวกันยังคงปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยี AI จะก่อให้เกิดอันตรายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากองกำลัง AI ดังกล่าวจะเป็นหน่วยบัญชาการทางทหารหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานพลเรือนแต่เขาเปรียบเทียบคำเตือนเกี่ยวกับ AI กับคำเตือนเรื่องภาวะโลกร้อนและประเด็นอื่นๆเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เขาเชื่อว่าพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายสุดโต่งเป็นฝ่ายสร้างขึ้นเขายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมและจะสนับสนุนช่วยเหลือและกำกับดูแลอุตสาหกรรมขณะที่มันเติบโตต่อไป แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือทรัมป์ยังคงอยู่ข้างผู้ที่สนับสนุนการเร่งพัฒนา AI และเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรเข้ามาขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีพันธมิตรของทรัมป์ในกลุ่มผู้สนับสนุนการเร่งพัฒนา AI ซึ่งรวมถึงนักลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์มองคำเตือนเรื่องความปลอดภัยของ AI ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีวาระซ่อนเร้นของผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์และช่วยรักษาความได้เปรียบของบริษัท AI ชั้นนำเนื่องจากแนวทางด้านความปลอดภัยที่อโมเดย์เสนออาจมีผลในการตอกย้ำสถานะของแอนโทรปิกและคู่แข่งรายสำคัญให้ครองตำแหน่งเหนือบริษัทอื่นๆในประเทศขณะที่ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ระบุกับ Politico ว่าการตรวจสอบ AI ที่เป็นภาคบังคับอาจนำไปสู่สภาวะที่บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้กำกับดูแลโดยเฉพาะ OpenAI Anthropic และบริษัท AI ชั้นนำอื่นๆเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้เกี่ยวข้องมากเกินไปขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Fathom NGO ที่มุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาลด้าน AI ระบุกับ Politico เช่นกันว่าคำมั่นสัญญาจาก OpenAI และ Anthropic ที่จะยอมรับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระถือเป็นการยอมรับว่าการตรวจสอบจากภายนอกต้องเป็นหนึ่งในเสาหลักของการกำกับดูแล AI ในบทความยาว 3,800 คำ Amode ยังระบุว่า Mitter องค์กรวิจัยไม่แสวงหากำไรที่ศึกษา AI เป็นหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสมสำหรับการเข้าไปทำหน้าที่ประเมินภายในบริษัท AI และระบุว่า Anthropic เริ่มดำเนินการในแนวทางดังกล่าวแล้วแต่ข้อเท็จจริงคือมิเตอร์เองก็มีความเชื่อมโยงทางการเงินกับนักลงทุนและบุคลากรของแอนโทรปิกเช่นกันโฆษกของแอนโทรปิกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับแวดวงผู้ประเมินความปลอดภัย AI จากภายนอกสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คือที่ผมบอกว่าประเด็น AI เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยเพราะว่าอันโตนิโอกูเตเรสบอกว่าจะเดินหน้าหาแนวทางที่จะนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าจะส่งเสริมการพัฒนา AI อย่างปลอดภัยและมั่นคงได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันด้วย
1: คือ AI มันมี2ด้านเนาะเมื่อ2วันที่แล้วดูสารคดีใน Netflix นะเรื่องใหม่น่าสนใจมากคือเราไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จาก AIอย่างเดียวมันจะมีมาพร้อมกับสิ่งที่มันเป็นอันตรายด้วย
0: ก็ต้องติดตามกันต่อว่าเขาจะมีมาตรการป้องกันกันอย่างไรนะครับสำหรับคืนวันนี้นะครับทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS นะครับคุณกรุณาผมพงศ์สภัทรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: ความตายอาจเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่ในความเชื่อของคนความตายอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสิ่งหลังลมหายใจสุดท้ายยังคงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่บนโลกของคนเป็น
1: แถวนี้มีศพลอยน้ำเรียกตำรวจมาดู
2: วิญญาณบางดวงยังคงอยู่เพราะความผูกพันและบางดวงเชื่อกันว่ายังไม่สามารถไปเกิดได้จนกว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแทนที่

0: ับพบกับผมเคนณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลครับ
1: จากผีในเมืองไปจนถึงตัวตายตัวแทนวิญญาณที่เชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังจะบอกอะไรเรามันเป็นเพียงความเชื่อหรือแท้จริงแล้วมันกำลังสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความทรงจำหรือความผูกพันที่มีต่อการจากไปของคนตายกันแน
0: ่เรื่องราวของความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ยุคโรคระบาดยุคป่าช้าจนมาถึงยุคความตายเงียบๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อพื้นที่ของคนเป็นและคนตายค่อยๆทับซ้อนกันเรื่องเล่าของผีในเมืองจึงเพิ่งเกิดขึ้น

0: ยกฎหมายสมัยก่อนนี่ก็คือภายในกำแพงพระนครเนี่ยห้ามไม่มีการเผาไม่มีการฝังวัฒนธรรมประเพณีด้วยโดยกฎหมายบังคับด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้านายถ้าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็ไม่สามารถจะทำการเผาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณวัดสเกตเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดกับตัวพระนครคือออกจากประตูพระนครฝั่งทิศตะวันออกมาก็ถึงวัดสเกตเลย
1: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โรคระบาดได้ฆ่าชีวิตของคนไปเป็นจำนวนมากจนเมืองไม่สามารถจัดการกับศพได้ทัน
0: โรคไอวามันก็ระบาดในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยระบาดหนักเพราะว่าเรามีไอวาตกโรคมาจากต่างประเทศจากการค้าขายคนตายกันเยอะนะเคยมีบันทึกทะเบียนของการนำเอาศพออกนอกมาจากออกมาจากภายในพระนครในวันหนึ่งเกือบ700ศพในสมัยรัชกาลที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยถึงขนาดที่ว่าต้องทรงให้ประกอบพิธีอาพาธพินาศนำเอาพระพุทธรูปสำคัญภายในพระบรมราชวังออกมาทำการยิงปืนใหญ่ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง
1: ในเวลานั้นยังไม่มีระบบจัดการกับศพอย่างมีประสิทธิภาพศพจำนวนมากถูกนำมาไว้ที่วัดสาเกตทำให้เกิดภาพแรงจำนวนมากบินลงมากินซากศพและกลายเป็นประวัติศาสตร์เมือง
0: ทีนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการเผาศพเนี่ยสำหรับ 4-5 ศพแรกๆเนี่ยช่วงที่มีการตายเยอะๆเนี่ยมันก็พอจะบริหารจัดการได้บางพวกมาถึงคิวไม่ได้เผาวันนี้ก็จ้างเด็กวัดบางเด็กแถวๆวัดสเกตเนี่ยมานั่งเฝ้าเพราะว่าแรงก็จะลงมาคอยกินก็พอตายก็เยอะๆมากเข้าเป็น20ศพ30ศพไม่ทันอ่ะก็ได้แต่เอามาวางเอาไว้ซึ่งจริงๆมีข้อมูลหลายที่ว่าการทิ้งศพให้กินเป็นทานเนี่ย เป็นเรื่องที่เราทำกันมาในความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลหลายส่วนขัดกันอยู่เพราะจริงๆบ้านเราเนี่ยไม่ได้นิยมเรื่องลักษณะนี้เนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเผาก็เผาฝังก็ฝังคนที่ไม่มีสตังก็ไม่มีสตังก็ฝังคนมีสตังก็เผาถ้าเป็นเจ้านายเป็นเศรษฐีข้าบดีก็ว่ากันไปแต่ว่า เหตุที่ทำให้ฝรั่งส่วนใหญ่เข้าใจว่าวิธีการจัดการกับศพในเมืองไทยเหมือนกับทางทิเบตก็คือว่าเขาไม่เห็นว่าศพถูกทิ้งไว้เหลเคขาก็เข้าใจไปว่า เราทำกับศพอย่างนี้คือปฏิบัติต่อศพอย่างนี้ความจริงไม่ใช่หรอกตั้งแต่ไทยแต่ไรมาของเราฝังซะเป็นส่วนใหญ่มีสตังก็เผาไม่มีสตังก็ฝังแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดอหิวาตกโรคระบาดเนี่ยมันไม่ทัน
2: มีเรื่องนึงที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงพื้นที่เมืองเนี่ยนะพื้นที่เมืองโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คนตายกับพื้นที่คนเป็นออกจากกันในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาควบคุมพื้นที่คนตายเนี่ยเขาจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่เป็นประตูผีเนี่ยก็ถ้าเราดูตามแกนนะก็จะพบว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจะหันไปทางประตูผีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันนะไม่ให้ผีร้ายเนี่ยเข้ามาสู่เมืองแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีคนเสียชีวิตเขาก็จะไม่ทำการแบบฌาปนกิจหรือว่าฝังศพอะไรเงี้ยในพื้นที่เมืองยกเว้นจะเป็นศพของเจ้านายใช่ไหมที่อาจจะมีการแบบทำพิธีกรรมในพื้นที่ของเมืองเช่นเดียวกันกับคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าคนเนี่ยตายโหงนะเป็นกฎข้อห้ามเลยไม่ว่าจะเป็นระดับเมืองก็ตามในระดับหมู่บ้านก็ตามก็คือจะไม่เอาศพเข้าไปในเมืองจะต้องทำการฝังชาปนกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรียบร้อยจากภายนอกเราก็จะเอาอัฐิเนี่ยเข้ามาบูชา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคือถามว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นมันจะมีการแยกขาดระหว่างพื้นที่คนตายกับพื้นที่ของคนเป็นเนี่ยออกจากกัน
2: เมื่อเมืองเริ่มเติบโตพื้นที่ของคนตายก็เริ่มถูกจัดการย้ายออกจากพื้นที่ของคนเป็นในสมัยรัชกาลที่5บริเวณทางตอนใต้ของกรุงเทพเคยเป็นป่าช้าขนาดใหญ่มีศพจำนวนมากถูกฝังไว้ที่นี
3: ่จากป่าช้าใหญ่ของพระนครสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองวัดดอนผ่านการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครมาหลายยุคหลายสมัยครับเป็นวัดที่ติดอันดับเรื่องผีลุกวันนี้ผมมาพูดคุยกับพระอาจารย์ที่วัดดอนเพื่อมาทำความเข้าใจว่าความตายของคนในยุคปัจจุบันต่างจากอดีตอย่างไร
1: ที่มาที่ไปของคำว่าป่าช้าวัดดอนมาจากไหนครับพระอาจารย
4: ์ในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าเริ่มต้นจากการที่ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยได้เข้ามาอาศัยร่มโพธิสมภารแล้วก็ได้ตั้งสมาคมเพื่อสาธารณกุศลขึ้นในการเก็บศพไร้ญาติหรือว่าศพที่โดนทิ้งบริเวณต่างๆทั่วพระนครในยุคนั้นเพราะว่าเป็นความเชื่อหนึ่งของพี่น้องเชื้อสายจีนว่าเขาจะไม่เผาศพหนึ่งเมื่อออกมาสู่ประเทศต่างๆแล้วถ้าประสบความสำเร็จเขาจะกลับไปเรียกว่าไปตายที่ประเทศตัวเองแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็คือเสียชีวิตในประเทศนั้นๆเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดการศพให้เรียกว่าถูกต้องตามประเพณีนิยมด้วยเหตุนี้พอสมาคมของพี่น้องชาวจีนเนี่ยได้เก็บศพมากขึ้นมากขึ้นเพื่อนก็จําเป็นจะต้องหาที่ฝังพี่น้องชาวจีนเนี่ยก็เลยได้รวบรวมเงินกันแล้วก็ซื้อที่บริเวณทุ่งวัดดอนไว้เป็นที่สําหรับฝังศพในที่สุดก็เลยเป็นป่าช้าที่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งวัดดอนแล้วบริเวณนี้น่ะไม่ใช่เพียงแต่ป่าช้าของพี่น้องชาวจีนเท่านั้นแม้แต่พี่น้องมุสลิมแม้แต่ฝรั่งต่างชาติที่มาเสียชีวิตในเมืองไทยก็จะนิยมเรียกว่าฝังศพบริเวณทุ่งวัดดอนเรานี่เยอะมากนี่คือที่มาของป่าช้าวัดดอน
1: แล้วเสียงล่ำลือของผู้คนที่พูดถึงความลี้ลับของป่าช้าวัดดอนมีอะไรบ้างครับอาจารย
4: ์อันนี้พยานว่าผู้คนทั้งหลายเขาก็คงจะพูดกันแต่มีโยมมาเล่าให้ฟังอยู
1: ่
4: เพราะว่าโยมบางท่านบางคนเขาก็อยู่บริเวณป่าช้าเนี่ยเขาก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเคยเจออย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราก็พิสูจน์ไม่ได
1: ้ครับ
4: แล้วก็แม้แต่ที่วัดของเราอย่างเงี้ยญาติโยมที่เคยเป็นคนเก่าแก่ของวัดที่เคยอยู่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆวัดเรา
1: ครับ
4: เขาก็เพียงแต่เล่าให้ฟังแท็กซี่ก็เคยเล่า
1: ครับ
4: แท็กซี่ก็บอกว่าเคยมารับคนอยู่แถวนี้

อันนี้พิสูจน์ไม่ได้นะเพียงแต่เขามีคนเล่าต่อกันมาอย่างเงี้ยแท็กซี่พอรับคนลงไปแล้วก็แทนที่จะได้เงินค่าแท็กซี่ก็นับไปก็ไม่มีเงิน

0: ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงสมัยก่อนรัชกาลที่5เนื่องจากพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยมันเยอะเนาะเราก็สามารถแบ่งพื้นที่สุสานกับพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยออกจากกันได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับจนกระทั่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นต้นมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีอัตราการขยายตัวเนี่ยสูงมากเมืองค่อยๆมีการสร้างบ้านเรือนจำนวนมหาศาลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพื้นที่หลายๆที่ที่เดิมทีเป็นพื้นที่ป่าช้าก็เริ่มถูกบุกรุก
1: น้าหน่อยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
2: ทุกอย่างสมัยก่อนนะศพมาอาบน้ำศพแต่งตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเสร็จแล้วก็รดน้ำศพแล้วก็มักกระสังเขามาทำครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องศพอะเป็นเด็กร่างกระโถนช่วยเขาทำศพทำอะไรแล้วก็มาเรื่อยๆ
1: ทำไมป่าช้าวัดดอนผีถึงดุครับ
2: เขาต้องว่าเป็นที่พังศพไงขับรถแท็กซี่ไม่กล้าเข้าชาวบ้านเขาไม่มืดค่ำตะวันตกเดียวไม่ใครกล้าเดินกันแล
1: ้
2: ว
1: เรื่องราวที่ชาวบ้านพบเจอบ่อยเกี่ยวกับผีวิญญาณนี่มีอะไรบ้างครับ
2: ก็สมมติแท็กซี่300เจอผสมผู้โดยสารก็ไปส่งข้างในเอาคือก็ผ่านที่ฝังศพออกมาก็มีคนนั่ง

0: ็มีคนอยู่แล้วนี่หว่า
1: คนอะไรก็ไม่มีใครนี่หว่า
2: ถ้าเต้ก็ตกไปทำไมเขาไม่เรียกพอมีคนนั่งอยู่ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะผู้หลักผู้ใหญ่อะว่ามีคนนั่งอยู่เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างนั่งนั่งออกไปข้างนอก
1: ไม่มีใครนี่หว่า
3: สิ่งที่ไม่น่าสนใจเนี่ยของป่าชาวัดดอนนะรวมถึงมัสยิดบางแห่งเช่นมัสยิดฮารูนที่กลายเป็นสวนสาธารณะเนี่ยนะครับแต่ก็ระดับชุมชนนะถ้าของฮารูนอะไรเงี้ยก็คือว่าตอนนี้ถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแบบนึงผมคิดว่ามันสะท้อนปัญหาของเมืองบ้านเรามากเลยนะก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าถามว่าจำนวนของสวนสาธารณะเนี่ยกับจำนวนประชากรเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังเบียดบังพื้นที่ของคนตายนะซึ่งโอเคก็เข้าใจก็เป็นการปรับตัวที่ดีแล้วมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่มันต้องตั้งคำถามกับเราให้มากขึ้นหรือการจัดการเมืองให้มากขึ้นเนี่ยก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันควรเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยในกรุงเทพหรือในเมืองซึ่งอีกหลายแห่งเลยทั่วประเทศเนี่ยเรามีน้อยจนเกินไปหรือเปล่าจนเราต้องเบียดบังพื้นที่ของคนตายก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรใช้นะหรือว่าเราไม่ปรับตัวกับมันเราควรจะมีระบบการวางผังเมืองที่มันดีกว่าทุกวันนี้นะ
4: เมืองขยายตัวป่าช้าหลายแห่งในกรุงเทพถูกเปลี่ยนให้เป็นบ้านคอนโดหรือสวนสาธารณะความตายที่เคยอยู่ตรงนั้นจึงเหมือนถูกกลบไว้ใต้เมือง
3: กรุงเทพเนี่ยเมืองทุกเมืองแหละทุกจังหวัดแหละเดิมทีก็มีคนดั้งเดิมนะที่อาศัยอยู่ใช่ไหมเราก็รู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ตรงนี้อาจจะมีผี

0: ถ้าวันหนึ่งความเป็นเมืองที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมราคาที่ดินที่มันสูงมากขึ้นมันก็ชักจูงใจนะให้คนขายที่ดินความเป็นชุมชนพอมันออกไปจากตัวเมืองหรืออาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายขอบของตัวเมืองใช่ไหมสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องราวของผีอะไรพวกนี้นะจะค่อยๆเลือนลางหายไปเพราะฉันถามว่าผีมีตัวตนไหมตัวตนเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าผีอยู่ในความทรงจำของคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผีหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวผีหายเนาะแต่ความทรงจำของความเป็นชุมชนของคนในพื้นที่มันค่อยๆหายไปดังผีก็ค่อยๆเลือนลางไปจากสังคมตรงนั้น
1: ในปี2540เมืองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ความตายไม่ได้มาจากโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปแต่มาจากความสิ้นหวัง

0: แต่ความตายในเมืองไม่ได้หยุดแค่ในป่าช้าเมืองใหญ่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาอยู่รวมกันแต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยว
1: คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะสำคัญของความเป็นเมืองเนี่ยก็คือผู้คนมันเคลื่อนย้ายใช่ไหมผู้คนมีลักษณะของความเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะของความเป็นผีในเมืองเนี่ยก็คือมันไม่จะเป็นผีที่หนึ่งมีความโดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวในแง่ที่ว่ามีคอนโดล้างมีบ้านล้างหรือมีห้องสักห้องหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ตายความตายของเขาเนี่ยมันมักจะเกิดแบบตายไปแล้วหลายๆวันแล้วคนขึ้นมาได้กลิ่นนะเจอศพขึ้นมาอะไรเงี้ยญาติถึงเพิ่งได้รู้อ่ะคือแค่ตายก็โดดเดี่ยวแล้วแต่คิดดูดิไอ้ความตายแบบนี้มันจะบอกว่าน่ากลัวของชัยหลอนก็แน่นอนแหละแต่เป็นผีที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความแบบน่าสงสารบางอย่างเหมือนกันเนาะในความแบบที่คุณตายโดยที่อยู่ในภาวะแบบไร้ญาติขาดมิตรอะไรเงี้ยในการที่จะดูแลคุณอะไรเงี้ย
0: บางครั้งความโดดเดี่ยวของเมืองก็นำพาไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดการที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมไทยคือการพบศพเด็กทารกไม่ใช่เพียงแค่หลักร้อยแต่มีมากถึง 2,200 ศพและนำพาไปสู่เรื่องราวสยองขวัญของคนแถวนั้น
2: เด็กทารกจากการทำแท้งกว่า 2,200 ศพซุกอยู่ในห้องเก็บศพบริเวณเมนเผาศพเมื่อปี 2,553
3: บรรยากาศหน้าวัดอ่ะตอนกลางคืนใหม่ๆน่ะเงียบเงียบแบบฝนหัวลุกอ่ะมันเงียบมันเย็นๆน่ะเย็นเยือกเขาก็เล่ากันว่าเขาอ่ะขับรถผ่านแล้วเห็นเด็กอ่ะเต็มวัดเลยเขานึกว่ามีงานของเด็กแต่เขาอะยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาไปถามแม่ค้าก็เลยเล่าให้ฟัง
4: ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทำให้สังคมเนี่ยตระหนักนะว่าความการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรารับรู้อยู่แล้วล่ะว่าการทำแท้งเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้หญิงใช้แก้ปัญหาเนาะแต่มันไม่เคยถูกพูดถึงมันไม่เคยถูกพูดในวงกว้างด้วยความแบบชัดเจนเนาะจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตัวของกลุ่มองค์กรผู้หญิงเองนะเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหรือว่าคนทำงานเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกว่ากรณีวัดไผ่เงินมันสะท้อนว่าระบบการดูแลผู้หญิงที่ต้องการเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีระบบการให้คำปรึกษาไม่มีนั้นมันก็มีการขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ค่ะ
0: ในเมืองที่มีผู้คนมาก

0: บางครั้งความทุกข์ของคนคนหนึ่งอาจจะไม่มีใครมองเห็นเรื่องผีในเมืองอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณแต่มันคือเรื่องเล่าของผู้คนที่อยู่ในสังคมที่ไม่มีแรงต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพัง
1: การเกิดเหตุครับเจ้าของรถและผู้ป่วยนะครับ
2: ทั้งสถานที่เกิดเหตุครับ
1: แต่ส่วนน้อยซอย4ครับ
3: ทำงานกับความเป็นความตายอะครับมีมุมมองไงเกี่ยวกับความเป็นความตายบ้างครับ
4: ประสบการณ์ที่เจอมาก็จะมีกินยาเกินขนาดก็จะเจอเคสที่โทรมาแจ้งว่ามีการโดนสะพานเนี่ยค่อนข้างบ่อย
3: เหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าเกิดจากอะไรบ้างครับ
4: เหตุการณ์เหล่านี้ผมว่าเกิดจากความเครียดในสังคมความกดดันต่างๆในฐานะที่เราทำงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเราพยายามทำให้คนไข้กลับมามีภาวะปกติหรือว่ามีวิถีชีวิตปกติมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเคสที่หัวใจหยุดเต้นเราก็จะต้องพยายามปั๊มพยายามให้เขากลับมา
5: ผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเข้าใจก็จะเห็นได้ว่าผีในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผีที่มักจะอยู่ในสถานที่ที่โดดเดี่ยวเป็นบ้านร้างอยู่ในคอนโดมิเนียม อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านเช่าสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าภาวะความเป็นชุมชนนะที่มันขาดหายไปในสังคมเมืองแน่นอนแหละมันไม่มีใครอยากจะรู้จักคนข้างบ้านทุกคนแต่ว่าการรู้จักคนข้างบ้านเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญนะของความเป็นสังคมมนุษย์มั้งซึ่งผีที่อยู่ในเมืองเนี่ยผมคิดว่ากำลังบอกในให้เราเห็นว่าถ้าเราจะปล่อยให้ผีในเมืองเพิ่มขึ้นมันก็หมายความว่าความเป็นชุมชนความเป็นสังคมซึ่งถ้าเรานิยามว่านั่นคือสิ่งสำคัญของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกำลังหดหายไปหน้าที่ของเราเหรอก็คงต้องให้ความสำคัญกับคนอื่นมากขึ้น
6: เรื่องเรายังคงอยู่ตำนานยังอยู่ผู้คนทั้งหลายก็ยังรู้ว่าตำนานป่าช้าวัดดอนหรือว่าวัดดอนผีดุนู่นนั่นนี่ก็ยังอยู่
7: หลายร้อยปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปมากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีวิถีชีวิตความฝันความหวังและจุดจบของชีวิตและชีวิตหลังความตายที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไปหากมองลงไปในชีวิตของพวกเขาเรื่องของผีในเมืองอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องหลอนแต่มันคือเงาของคนที่ร่วงชะตากรรมมาอยู่ในเมืองแห่งนี้เงาของความรักเงาของการสูญเสียเงาของความทรงจำที่ไม่เคยจางหายไปไหน
8: แต่ก็มีบางครั้งที่ความตายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่มีโอกาสล่ำลาเรื่องเล่าของผู้ตายก็ไม่ได้จบลงพร้อมกับชีวิตในความเชื่อของผู้คนวิญญาณบางดวงอาจยังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความตายโดดเดี่ยวติดค้างและยังไม่สามารถเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่
9: เคยรู้สึกไหมเวลาขับรถผ่านทางโค้งเปลี่ยวบางแห่งเหมือนมีใครบางคนกำลังมองคุณในประเทศไทยมีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าโค้งร้อยศพสถานที่ที่มีคนตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลายคนเชื่อกันว่าวิญญาณบางดวงยังไม่ไปไหนและกำลังรอใครบางคนให้เข้ามาแทนที่
0: เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งชีวิตดับลงเพื่อเดินทางสู่การเกิดใหม่แต่สำหรับผู้ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือที่โบราณเรียกกันว่าตายโหงดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางต่อได้และยังคงต้องวนเวียนในที่ที่ตัวเองเสียชีวิตทำให้ถนนบางแห่งไม่ได้ถูกจดจำจากชื่อถนนหากแต่ถูกจดจำจากจำนวนของผู้ที่สูญเสียไปจนทำให้เกิดเรื่องเล่าหากต้องการหลุดพ้นวิญญาณเหล่านั้นต้องหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทนที่คนแล้วคนเล่าณสถานที่เดิมๆจนทำให้เกิดวงจรของความตายที่ผู้คนเรียกกันว่าตัวตายตัวแทน
10: ตัวตายตัวแทนคืออะไรครับ
5: ตัวตายตัวแทนก็คือเป็นความเชื่อนะว่าพื้นที่ที่มีคนตายโหงคนที่ตายเนี่ยเหมือนยังไม่หมดเคราะห์หมดกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องอยู่เฝ้าในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะหาใครสักคน

0: ความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนผู้คนเชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ตายโหงจะไม่ไปไหนแต่ต้องรอเรียกใครบางคนเข้ามาแทนที่ของตนเองและเมื่อมีคนตายเพิ่มดวงวิญญาณดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นที่จะต้องรอเรียกใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทนที
1: ่คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คืนนั้นผมกำลังเดินทางไปชุมพรกับแฟนครับระยะทางมันก็ไกลพอสมควรครับผมก็ขับ Google Map บอกทางอีกประมาณ 1:40 ขับไปเรื่อยๆมันก็เริ่มมืด

0: แล้วทีนี้ Google Map แจ้งเตือนว่ามีเส้นทางใหม่นะผมก็เลยถามแฟนว่าอ่ะเราจะลองไปเส้นทางใหม่ไหมแฟนผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่ติดอะไรก็ลองไปดู
1: เฮ้ยมันมีทางใหม่อ่ะเร็วกว่านั้น40นาทีไปปะ
2: อืมได้หมดอ่ะ
1: โอเค
0: พอผมขับรถไปต่อเสร็จปุ๊บทางก็เริ่มมืดขึ้นมืดขึ้นเรื่อย
1: ๆอะไรวะ
2: อะไร
0: ไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเปล่ายืนอยู่ตรงทางโค้งแล้วทีเนี้ยแมปมันค้างเพลงในรถที่ผมเปิดระดับ
1: เฮ้ยทำไมแมปค้างอ่ะเฮ้ยเพลงก็ดับ
2: มันจะดับได้ไงก็เราเปิดจากซีดีไม่ใช่หรอ
0: ผมก็เริ่มแบบหวาดกลัวแล้วผมก็เลยขับไปต่อก็เห็นเขายืนมองแลบลิ้นใส่ผม
2: อะไรของเธอเนี่ย
0: ผมเห็นผู้ชายคนเดิมที่ผมเจอตอนแรกเขาวิ่งเข้ามาใส่รถผม
1: เฮ้ย

0: าณที่จะต้องวนเวียนอยู่ต่อไปและกลายเป็นวงจรของความตายที่ผูกติดกับโคนถนนเส้นเดิมอย่างไม่รู้จบ
1: คือความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะมีอายุขัยที่ถูกกำหนดไว้แล้วโดยบาปบุญใช่ไหมที่มีอยู่คราวนี้บางคนเนี่ยตายอย่างกระทันหันซึ่งการตายอย่างกระทันหันเนี่ยมันเท่ากับคุณเนี่ยยังไม่ได้ใช้บาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆนานาตามเงื่อนไขของอายุที่มีเพราะฉะนั้นพอคนเหล่านี้ตายสิ่งที่ตามมาคือว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันเหมือนก็ยังมีสิ่งที่ยังติดค้างในภารกิจที่ยังควรจะต้องทำต่อ
0: บ้างครับตรงนี
2: ้ถ้าทราบว่ามีคนตกน้ำผู้ชายจมน้ำคว่ำหน้าหลายปีต่อมาตรงนู้นมีเด็กข้ามเขื่อนอะแล้วมันก็จมน้ำแล้วขนสุดท้ายเมื่อก่อนโควิดแถวนี้มีศพลอยน้ำเรียกตำรวจมาดูว่าเป็นคนหรือเป็นตุ๊กตา
0: ณบริเวณแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นครับเมื่อปี2544มีผู้ชายไร้บ้านคนหนึ่งเดินมาแถวนี้ในยามวิกาลและตกลงไปในน้ำเสียชีวิต10ปีต่อมาในปี2554ณจุดเดียวกันนี้ก็เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นครับ
3: เด็กอายุ7ขวบวิ่งเล่นกันอยู่ริมคลองพลัดตกน้ำเสียชีวิต
0: และอีก10ปีต่อมาณจุดบริเวณแห่งนี้ในปี2564มีศพผู้ชายผุดขึ้นมา

0: ือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆแบบนี้คือสิ่งที่ทุกคนเรียกกันว่าตัวตายตัวแทนโค้งร้อยศพอาจจะเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นหูความกลัวที่ฝังรากลึกที่สุดของผู้คนที่ต้องผ่านเส้นทางเหล่านี้คือการถูกเลือกให้เป็นตัวตายตัวแทนวิญญาณที่ไม่อาจหลุดพ้นจากพัฒนาการณจุดเกิดเหตุวิญญาณเหล่านั้นจึงต้องกวักมือเรียกใครสักคนมาเพื่อสลับผัดเปลี่ยนเพื่อให้ตนเองได้ไปเกิดในรายการสยองขวัญหรือรายการผีสมัยใหม่เราอาจจะได้ยินคำเรียกวิญญาณกลุ่มนี้ว่าสัมภเวสีภาพจำที่เราคุ้นเคยผ่านหน้าจอคือภาพของวิญญาณเร่ร่อนที่ตายโหงก่อนกำหนดอายุไขพวกเขาถูกนำเสนอว่าเป็นดวงจิตที่ยังพเนจรไปตามที่ต่างๆเพราะยังไม่หมดเวลาในโลกของมนุษย์พวกเขาจึงต้องวนเวียนรอคอยจนกว่าจะครบอายุไขเต็มของตนถึงจะไปเกิดในภพอื่นๆได้หรือมาเอาชีวิตของคนไปแทนที่เพื่อให้ตนเองได้ไปเกิดอิทธิพลจากสื่อและเรื่องเล่าเหล่านี้เองครับที่ทำให้เราจดจำภาพของสัมภเวสีในฐานะผีเร่ร่อนที่น่ากลัวเพื่อสร้างความตื่นเต้นลีลาให้กับผู้ชม
1: ความแตกต่างระหว่างผีใต้โหงกับสัมภเวสีครับอาจารย์มีความแตกต่างกันยังไงครับ
2: จริงๆมันแทบไม่ได้แตกต่างนะระหว่างผีใต้โหงกับสัมภเวสีเวลาเราพูดถึงสัมภเวสีเนี่ยหมายถึงวิญญาณที่เร่ร่อนซึ่งวิญญาณที่เร่ร่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากหลายกรณีเช่นปุณตายโหงใช่ไหมซึ่งก็มีทั้งแบบเร่ร่อนอยู่กับที่ใช่ไหมมาหลอกหลอนคนหรือบางคนเนี่ยเป็นสัมภเวสีก็เป็นเพราะว่ายังทำบาปกรรมมามากก็รอไปจุติอะไรเงี้ยก็หลายลักษณะเพราะฉะนั้นวิญญาณของเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องชดใช้กรรมหรือว่าพยายามหาทางนะที่จะทำให้มิชชั่นบางอย่างของตัวเองเนี่ยจบจนแล้วเสร็จอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยที่ต้องชดใช้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาตัวตายตัวแทนนั่นแหละ
0: ความเข้าใจของคำว่าสัมภเวสีอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากรากศัพท์เดิมของภาษาบาลีอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดคำถามสำคัญครับว่าวิญญาณสามารถดึงคนไปตายแทนได้จริงหรือไม่และคำว่าสัมภเวสีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้หมายความว่าอย่างไรกันแน
3: ่ก็สัมภเวสีก่อนมาจากว่าสัมภวะที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าที่เกิดที่มีแล้วก็มันจะบวกอีกปัจจัยตัวนึงก็เป็นผู้แสวงหาที่เกิดเขาต้องการที่จะมีที่พึ่งพิงอาศัยสักที่นึงก็เหมือนคนเราที่จะต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยแต่ดวงจิตเขาก็ต้องมีที่พิงอาศัยทีนี้ว่าความเข้าใจของคนไทยก็เข้าใจว่าสัมภเวสีก็คือวิญญาณที่ล่องลอยไปตามที่ต่างๆวิญญาณที่เราอาจจะไปพบเจอตามที่ต่างๆบ้างก็อาจจะเป็นความคิดคล้ายๆกันที่ว่าคำว่าสัมภเวสีเขาก็ต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกันเราก็อาจจะไปเห็นเป็นดวงจิตสักดวงที่ล่องลอยอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นคนที่เขาประสบอุบัติเหตุบางทีเขาไม่ทันได้เตรียมตัวก็อยู่ดับลมหายใจไปแล้วจิตตัวเองคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นว่าสัมภเวสีเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เขามาชดใช้กรรมอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะเคยทำกรรมอะไรตรงนั้นไว้ก็มาชดใช้กรรมในส่วนนั้นแต่ส่วนที่คนที่เห็นเนี่ยแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็อาจจะเป็นแค่ว่าตัวคนประสบอุบัติเหตุกับดวงจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยกระทำกรรมร่วมกันมาก็ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีนี้ว่ากรรมนี่ก็แปลว่าการกระทำเกิดจากเจตนาแล้วส่งผลออกมาทาง3อย่างก็คือทางกายวาจาและใจเมื่อเราทำกรรมไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกระทำที่ติดตัวเราไปการที่จะเอาใครสักคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนเพื่อที่จะได้ไปตายอยู่ตรงนั้นหรือเพื่อที่จะได้ไปเกิดได้นั้นเนี่ยในตามหลักพุทธศาสนานี้เป็นไปไม่ได้แต่ก็ต้องรู้ว่าตัวของคนนั้นกรรมเก่าที่เขาเคยกระทำมาเนี่ยส่งผลพอดีว่าจะต้องไปเสียชีวิตอยู่ตรงนู้นถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้ไปสู่สุคติถ้าเราทำกรรมไม่ดีก็ไปสู่ทุคติ
0: ในวิถีของคนเมื่อความตายมาปรากฏตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จุดเดิมๆจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมระดับร้อยศพแค่คำอธิบายตามหลักธรรมก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการความกลัวของผู้คนเราจึงต้องหาวิธีที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับความกลัวและต่อรองกับอำนาจที่มองไม่เห็น
1: แต่ความเชื่อของคนไทยครับอาจารย์ในการตั้งศาลในจุดที่มันเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยครับเขาตั้งเพราะอะไรครับ
2: โดยปกติเนี่ยก็คือว่าคนตายเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเองนะว่าตายเพราะว่าเป็นการตายโหงตายอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหน ลายเป็นเหมือนกับสัพเพเวสีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็คือการสร้างบ้านให้กับผู้ตายซึ่งเราก็เรียกว่าศาลจะเป็นศาลเพียงตาหรือเป็นศาลอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเวลาเราพูดถึงวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นความเชื่อแบบอินเดียคือคนหนึ่งคนมีดวงวิญญาณหนึ่งดวงใช่ไหมพอตายไปดวงวิญญาณก็อาจจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ในความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยของวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้เลยวัฒนธรรมร่วมก็คือเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าขวัญขวัญส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางสู่โลกหลังความตายขวัญอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือยังอยู่กับผู้ตายเพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเมื่อคนตายเขาจะต้องสร้างเรือนผีหรือบ้านผีเนี่ยให้กับขวัญได้มีที่อยู่อาศัยซึ่งไอตัวสารผีหรือเรือนผีเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยพอผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเมรุเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสารเพียงตาเนี่ยพูดอย่างง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าเป็นบ้านของผีนั่นแหละเพื่อให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยไม่เล่ร่อนเพราะถ้าเล่ร่อนเนี่ยบางทีหลงทาง
0: และเมื่อมีสารก็มักจะมีเรื่องเล่าลี้ลับตามมาครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชุดขาวมายืนกวักมือเรียกเงาดำที่นั่งอยู่บนสารหรือเรื่องเล่าจากโชเฟอร์รถบรรทุกที่เคยเห็นเงาคนนับสิบกระโดดขึ้นมาเกาะรถคันที่สวนมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุประสานงาขึ้นต่อหน้าแม้ว่าจะมีเรื่องราวลี้ลับมากมายแต่การตั้งศาลเหล่านี้ถูกตั้งด้วยเจตนาเพื่อความปลอดภัยและเป็นเครื่องมือในการจัดการความกลัวที่เห็นผลยิ่งกว่าป้ายเตือนใดๆหลังจากที่ศาลถูกติดตั้งอุบัติเหตุในจุดนั้นๆก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ

เรามาอยู่ในจุดที่เคยขึ้นชื่อว่าเฮียที่สุดใจกลางกรุงวงร้อยศพรัชดาหน้าศาลอาญาที่นี่เคยเต็มไปด้วยม้าลายปูนปั้นชุดไทยพวงมาลัยและเครื่องเส้นที่วางเต็มเกาะกลางและเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวเรื่องตัวตายตัวแทนที่คนขับรถผ่านไปผ่านมายังบีบแต่ขอทางด้วยความหวาดกลัว

0: เมื่อก่อนตรงโค้งเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันเลยป่ะ
1: เออพี่สมัยก่อนโหน่ากลัวคนตายเยอะ
0: มีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: บางทีก็มีแบบคนฝักมือเรียก74กลัวเลยไม่กล้ารับเลยแล้วอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมากจริงๆอ่ะคือไอ้ตาเพชรเนี่ยที่ตาเพชรสนุกถนนมันสโลปไงเดี๋ยวพอฝนตกใช่ไหมมันจะเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ในเก้งทุกรอบ
2: มีอุบัติเหตุบ่อยนะที่ว่าฝนตกเป็นใหม่ๆเนี่ยลื่นว่ำหนุกมีสี่ห้าคันในมอเตอร์ไซค์
0: มันไม่ได้น่ากลัวที่ตัวเลขครับแต่มันเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำๆเดิมๆที่จุดเดิมๆคำถามคือทำไมความตายถึงเกิดขึ้นที่จุดนี้

0: าเราถอดเรื่องวิญญาณออกแล้วมองผ่านสายตาของวิศวกรเราจะพบว่าที่จุดแห่งนี้คือกับดักทางกายภาพครับ
1: มันเกิดเหตุหลายครั้งที่รถขับมาแล้วก็แหกโค้งก็ตอนเขาสร้างไงไม่มีการออกแบบแบบถูกต้องหรือตามหลักการวิศวกรรม
0: ครับ
1: เพราะว่าพื้นที่ที่จำกัดอาจจะก่อสร้างเร็วถ้าที่ผมทราบกองทหารช่างอะไรพวกนี้ไปสร้างคือต้องการสร้างเร็ว

0: ส่วนใหญ่จะมาจากทางวิภาวดีจะไปพระรามเก้าแล้วก็แหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าหรือการ์ดเรลคนก็เสียชีวิตแต่ถนนรัชดาตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหามานานแล้วนะฮะผมเคยก็ไปตรวจที่เรียกว่าตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนประมาณ20กว่าปีที่แล้วมันมีปัญหาแบบนี้อยู่พอมันเกิดช่วงหลังเราเข้าไปดูก็เลยทำรายงานออกมาการออกแบบโค้งเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันสอดคล้องคือสมูทคือพูดง่ายเหมือนกับลูกคางอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่แต่ทีนี้โค้งที่เราชนะนี่มันจะเป็นโค้งแบบที่ก็เรียกว่าโค้งหลังหัก
1: ครับ
0: broken back curve เวลาวาดโค้งเนี่ยเราต้องวาดด้วยวงเวียนได้มันมานี่แล้วมันไม่โค้งมันหักเป็นเส้นตรงแล้วก็ให้มันโค้งอีกทีนึงมีเคิร์ฟ2อันแล้วก็มีเส้นตรงต่อ
1: แล้ววิธีการแก้เขาแก้กันยังไงครับอาจารย
0: ์การแก้โค้งเนี่ยมันยากเพราะมันหมายถึงต้องเวนคืนที่เราจะตีก็เป็นอาคารเพื่อให้มันโค้งต่อเนื่องมันก็ต้องกี่ที่ต้องไปในฟุตบาทเข้าไปในอาคารสิ่งที่เขาทำได้ลดความเร็วเพิ่มความฝืดมันต้องบังคับใช้กฎหมายเช่นเราตั้งป้ายบอกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ข้อจริงคนก็ไม่ทันตามนี้เท่าไหร่และวิธีการดำเนินการของระบบที่ปลอดภัยนี่เราเรียกว่า safe system approach ภาษาไทยเรียกว่าวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยซึ่งมันจะมีวิศวกรรมอยู่สองส่วนหลักเลยก็คือเรื่องถนนกับเรื่องรถ
1: ครับ
0: ในระบบที่ปลอดภัยนี้พฤติกรรมของมนุษย์นี่เป็นหนึ่งแค่นั้นเองก็มีถนนจะต้องปลอดภัยรถจะต้องปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเราบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การรักษาพยาบาลจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วมันก็มีอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการจัดการทุกอย่างมันต้องมี management เพราะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมที่ว่าไปโทษคนเนี่ยคนเป็นแค่1ใน5ถ้าเรามีการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลมันก็จะทำให้คนที่ใช้ถนนเนี่ยไม่ปลอดภัยไปด้วย
2: ในอดีตการตั้งศาลและการบูชาด้วยเครื่องเส้นไหว้เคยเป็นวิธีที่ผู้คนใช้จัดการกับความหวาดกลัวเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางผ่านจุดอันตรายแห่งนี้แต่เมื่อแนวคิดเรื่องระบบถนนที่ปลอดภัยเข้ามาแทนที่สิ่งของบูชาที่เคยถูกวางอยู่บนเกาะกลางถนนก็ถูกรื้อออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อและความกลัวที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ย้ายที่อยู่ใหม่เราจึงเริ่มเห็นพวงมาลัยและเครื่องเส้นต่างๆถูกนำไปวางบนสะพานลอยแทนและกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผู้คนใช้แสดงความเคารพและสื่อสารกับดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เราเรียกกันว่าโค้งมรณะแห่งนี้ครับแม้ว่าจะมีการรื้อถอนเครื่องเส้นไหว้บนเกาะกลางถนนรัชดาแต่ก็ยังคงเห็นร่องรอยของความเชื่อได้อยู่นี่คืออีกภาพสะท้อนของการต่อสู้ระหว่างความเชื่อและความจริงในปัจจุบันนี้อุบัติเหตุลดลงจากการปรับปรุงพื้นผิวถนนและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความรุนแรงแต่ในท้ายที่สุดมนุษย์ก็ยังต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
3: แต่มนุษย์มีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งเนาะก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับความทรงจำเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยที่เรารู้ว่าญาติเราเสียบางพื้นที่ที่เราได้ยินได้ฟังจากคนต่างๆมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเมมโมรีหรือความทรงจำต่อตัวพื้นที่เมมโมรีเนี่ยถ้าเราเชื่อมากแล้วเราไม่สามารถหาคำอธิบายเชิงเหตุผลได้มันก็จะกลายเป็นความเชื
1: ่
3: อพอมันกลายเป็นความเชื่อปุ๊บเนี่ยเวลาเราผ่านในพื้นที่บางอย่างเนาะเราไม่ได้ผ่านแค่ขับรถแล้วก็ผ่านพื้นที่ตรงนั้นเฉยๆนี่ใช่ไหมว่าตรงนั้นเป็นโค้งนะตรงนั้นโค้งอันตรายมากแต่เราเอาความทรงจำเราเนี่ยไปใส่ในตัวพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเริ่มรู้สึกในใจเราบางอย่างนะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง

0: สึกได้หรือบางพื้นที่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เคยไปก็ได้
1: คร
0: ับ แต่เรารู้สึกถึงอันตรายหรือเรารู้สึกถึงการมีผีอยู่เพราะอะไรเพราะเราเคยเรียนรู้ว่าพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยกับเรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าแล้วตัวตายตัวแทนคืออะไรโอเคมันอาจจะเป็นพื้นที่อันตรายแต่จริงๆแล้วตัวตายตัวแทนเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งความทรงจำที่เรามีจิตบางอย่างที่ผูกพันซึ่งจิตมันอาจจะถูกแปรผันไปในหลายความหมายนะเป็นทั้งความกลัวความรู้สึกถึงการระลึกถึง บุคคลนั้นเป็นที่รักที่ต้องจากไปในพื้นที่ตรงนั้น
2: ไม่ว่าวิญญาณจะย้ายขึ้นไปอยู่บนสะพานลอยหรือจะสลายไปพร้อมกับซากปูนปั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ตามเราไปทุกที่คือสติครับความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนอาจจะเป็นป้ายเตือนที่ส่งพลังที่สุดที่บรรพบุรุษทิ้งไว้กับเราเพื่อบอกเราว่าที่ตรงนั้นอันตรายและเคยมีคนตายและอย่าให้รายต่อไปเป็นคนจากเรื่องเล่าของผีในเมืองไปจนถึงความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนทั้งสองเรื่องมีจุดเริ่มต้นของความตายที่ต่างกันหากแต่มีจุดร่วมคือเป็นผีที่โดดเดี่ยวเหมือนกันมีพื้นที่อยู่ในความทรงจำของเมืองของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าเก่าชุมชนเก่าหรือแม้กระทั่งโค้งถนนที่เคยมีคนเสียชีวิต
3: สถานที่เหล่านี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของคนตายแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นเลือกที่จะอยู่ร่วมกับความตายได้อย่างไรบางครั้งเราเลือกที่จะลืมบางครั้งเราเลือกที่จะจำและเปลี่ยนความทรงจำนั้นให้กลายเป็นเรื่องเล่าและความเชื่อ
2: เรื่องของผีทำให้เราได้เห็นวิธีที่คนเป็นใช้รับมือกับความตายและนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพูดผีจึงไม่เคยถูกแยกออกจากวิธีคนได้เลย

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
2: ของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
4: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
1: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
5: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
6: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
7: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
8: ิมเรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
9: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
10: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
11: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
10: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
1: จะพูดแบบ

0: คือเอาการตลาดมารับใช้ตนเอง
1: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
0: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
2: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
3: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
0: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
4: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22กันยายน22 น.ทางไทย PBS

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์

0: น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารบริเวณทางเข้าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าในจุดเกิดเหตุยังมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและก็เกิดประกายไฟขึ้นเป็นระยะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้สายสัญญาณสื่อสารที่บริเวณทางเข้าสถานีบริการน้ำมันปตท.คลอง1ริมถนนรังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับทำให้ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างตื่นตกใจก่อนจะมีการแจ้งให้ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลนครรังสิตเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาฉีดน้ำดับเพลิงประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่าสุดแม้ว่าเพลิงจะสงบลงแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณจุดเกิดเหตุยังคงมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดประกายไฟขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการน้ำมันจึงได้นำเอากลวยยางมากั้นพื้นที่บริเวณทางเข้าออกเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการจากการสอบถามผู้ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่บริเวณสถานีบริการน้ำมันซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่านะครับว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงโดยตัวเองสังเกตเห็นประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณสายสัญญาณสื่อสารจากนั้นเริ่มมีกลิ่นเหม็นไหม้โชยมานะครับประกอบกับมีลมพัดกระโชกแรงส่งผลให้ไฟนั้นลุกลามไปตามสายสื่อสารอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาดับไฟได้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความตกใจให้กับตนเองและประชาชนที่พบเห็นอย่างมากครับมีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับนักวิ่งเทรลชายที่ลงแข่งขันระยะ25กิโลเมตรเสียชีวิตกลางดอยมูเซอร์ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หมดสติระหว่างทางที่กิโลเมตรที่14แม้ว่าเพื่อนๆ นักวิ่งจะช่วยกันทำ CPR แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับล่าสุดผู้จัดงานได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับเกิดเหตุสะเทือนใจในวงการนักวิ่งเทรลอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวเศร้าจากการแข่งขันวิ่งเทรลรายการใหญ่รายการหนึ่งที่จัดขึ้นที่สถานีวิจัยเกษตรพื้นที่สูงบ้านมูเซอร์ตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงวันเสาร์ที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังมีนักวิ่งชายเกิดอาการหมดสติเฉียบพลันและต่อมาเสียชีวิตในเส้นทางวิ่งนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากที่สมาชิกกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับการวิ่งเทรลคนหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าและร่วมไว้อาลัยโดยระบุ ข้อความนะครับว่าRIP นักวิ่งเทรลชายระยะ25กิโลเมตรล้มหมดสติที่กิโลเมตรที่14ทีมนักวิ่งช่วยกันทำ CPR อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและคำบอกเล่าของบรรดานักวิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักวิ่งชายที่ลงแข่งขันในระยะทาง25กิโลเมตรเมื่อวิ่งมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่14ซึ่งเป็นช่วงเส้นทางในป่าและมีความลาดชันได้เกิดอาการล้มวูบหมดสติลงไปเพื่อนๆ นักวิ่งที่ผ่านมาตามเส้นทางดังกล่าวพบเข้านะครับจึงได้เข้าทำการปฐมพยาบาลและช่วยกันทำ CPR แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมและเส้นทางในสนามวันนั้นค่อนข้างมีความยากลำบากเนื่องจากมีฝนตกหนาแน่นสะสมเป็นเวลานานทำให้พื้นลื่นและมีเส้นทางที่มีดินโคลนตลอดการวิ่งยกเว้นบนถนนในพื้นที่บ้านมูเซอร์ทำให้ทางวิ่งมีความลื่นและนักวิ่งจะต้องใช้พละกำลังมากกว่าปกติส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนะครับคาดว่านักกีฬานั้นมีอายุและอาจจะซักซ้อมไม่ถึงซึ่งยังคงต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานและแพทย์ผู้ชันสูตรอีกครั้งแต่ว่าล่าสุดนะครับผู้จัดงานได้มีการออกสารแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับ กรณีที่กองประกวดนางงามกัมพูชานำภาพหญิงในชุดโบราณฉายบนเวทีพร้อมสื่อนะครับว่าเป็นเครื่องแต่งกายของกัมพูชาแต่ว่าล่าสุดทางการไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเปิดหลักฐานเป็นฟิล์มกระจกของภาพต้นฉบับนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกพร้อมกับจะมีการส่งหนังสือทักท้วงให้กับกองประกวดนั้นแก้ไขและขอโทษหากไม่ดำเนินการก็จะเอาผิดตามกฎหมายครับการประกวดมิสยูนิเวิร์สคัมบูเดีย2026เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการฉายภาพบนจอ LED โดยพิธีกรบรรยายอ้างนะครับว่าเป็นภาพการแต่งกายชุดของชาวกัมพูชาและเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณและมีอีกหลายภาพที่ถูกฉายบนจอนะครับแต่ภาพที่จะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือภาพของผู้หญิง7คนที่นั่งรวมกลุ่มกันโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนำภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาแสดงนะครับเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชร7คนถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2449หรือกว่า120ปีก่อนภาพต้นฉบับจะมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับอยู่แต่ว่าภาพที่ปรากฏบนเวทีการประกวดของกัมพูชามีการลบลายน้ำออกและก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาภาพนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกเมื่อพ.ศ. 2560นะครับและเคยนำมาเผยแพร่ในเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่าผู้จัดการประกวดมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้สาธารณะเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาจึงเรียกร้องให้กองประกวดยุติการดำเนินการโดยจะเร่งส่งหนังสือทักท้วงพร้อมทั้งระบุกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขและขอโทษซึ่งหากไม่ดำเนินการก็จะเอาผิดตามกฎหมายครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
0: เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเปิดเผยนะครับว่าภาพนี้ถูกเก็บในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3ครับถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆจึงมั่นใจว่าเป็นภาพของไทยอีกภาพที่ถูกฉายบนเวทีเป็นภาพของหญิง7คนนุ่งโจงในท่ายืนนะครับเพจอาเซียนมองไทยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคล้ายกับภาพในหนังสือผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์โดยกรมศิลปากรจะเร่งตรวจสอบภาพทั้งหมดที่ถูกนำไปแสดงบนเวทีต่อไปขณะที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงมองนะครับว่าอาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมในกัมพูชาและเตือนสังคมไทยระวังตกเป็นเครื่องมือครับ
2: ก็แบบใดที่เขาไม่เอาไปสู่เวทีระหว่างประเทศก็ลองให้เขมร

0: เสนอสิครับเนี่ยชุดที่อยู่ในรายการประกวดเนี่ยมันคือชุดเขมรไม่ใช่ชุดไทยนะฮะอันนั้นแหละฮะมันถึงจะเป็นประเด็นแต่ตราบใดที่เขาต้องการสื่อกับคนข้างในบ้านเขาก็โกหกพกลมไปฮะก็ช่างของก็เรื่องของเขาเพราะว่าคุณมันของเทียมของไม่แท้อยู่แล้วแล้วเราจะไปดิ้นไปปะทะทำไมล่ะครับเพราะถ้าเราไปดิ้นเราไปปะทะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปสร้างกระแสนิยมในบ้านเขานะ
1: นายทรงฤทธิ์ยังวิเคราะห์นะครับว่ากัมพูชาเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามมานานทำให้มีอารยธรรมและวัฒนธรรมร่วมกันก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและตามมาด้วยสงครามเขมรแดงจนรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมนั้นสูญหายไปจึงพยายามจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ปลุกกระแสชาตินิยมและสืบทอดอำนาจทางการเมืองภายในประเทศครับเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตมีการกำหนดกรอบ30วันนะครับให้เจ้าของอาคารชาบัดป่าตองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถที่ถูกต่อเติมเป็นร้านอาหารและก็คาเฟ่พร้อมกับย้ำนะครับว่าเตรียมดำเนินคดีหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนครับพื้นที่ชั้น1ภายในชาบัดป่าตองจังหวัดภูเก็ตถูกระงับการใช้งานนะครับหลังตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงจากลานจอดรถให้เป็นห้องอาหารและคาเฟ่ซึ่งไม่ตรงกับแบบที่ได้รับอนุญาตผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลเมืองป่าตองบอกนะครับว่าชาบัดป่าตองขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี2558เป็นอาคาร6ชั้นสำหรับใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตเพื่อใช้เป็นศาสนสถานการเข้าตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการดัดแปลงต่อเติมอาคาร2ส่วนนะครับก็คือที่ชั้น6มีการต่อเติมติดตั้งเต็นท์ซึ่งอยู่ระหว่างรื้อถอนสิ่งต่อเติมออกและที่บริเวณลานจอดรถต่อเติมเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟทางเทศบาลจึงได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้และรื้อถอนอาคารในส่วนที่ผิดไปแล้วขณะนี้อยู่ในกรอบระยะเวลา30วันในการอุทธรณ์คำสั่งนะครับแต่หากครบกำหนดไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกรณีสร้างต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ครับ
2: เราก็มีเวลาให้เขา30วันนะครับว่าจะรื้อถอนหรือว่าจะอุทธรณ์นะครับถ้าเขารื้อถอนก็จบนะครับแต่ถ้าใช้สิทธิ์อุทธรณ์ก็เราก็เทศบาลก็จะต้องส่งเรื่องอุทธรณ์ไปคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจังหวัดต่อนะครับแต่เขาก็ต้องมีเหตุผลนะครับว่าเขาจะอุทธรณ์ว่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรอะไรยังไงแต่นี้ค่อนข้างมั่นใจว่าค่อนข้างจะมีความผิดชัดเจนแล้วว่าดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับชัดเจนครับก็รอครบ30วันให้เขารื้อถอนครับก็เทศบาลจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดให้มีการรื้อถอนนะครับจะต้องดำเนินแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ฟ้องศาลอะไรนะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดในพรบ.ควบคุมอาคารครับตามขั้นตอนตรงนั้น
1: ส่วนการตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชาบัดป่าตองซึ่งเชื่อมโยงกัน2บริษัทและ4สาขาในภูเก็ตนะครับขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปครับหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์เร่งป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอลาดยาวนะครับหลังจากมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงไหลล้นคลองสาธารณะและเข้าท่วมถนนรวมถึงบ้านเรือนหลายแห่งครับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำที่2นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งนะครับเพื่อที่จะเร่งป้องกันและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณและไหลล้นคลองสาธารณะส่งผลให้น้ำท่วมถนนและบ้านเรือนหลายแห่งนายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2เปิดเผยนะครับว่าได้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้และสิ่งที่กีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อที่จะเปิดทางให้สามารถทำให้น้ำนั้นระบายได้จากพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนที่น้ำตกปอยบริเวณสวนป่าเขากระยางขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตำบล

แก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกฝนยังคงตกหนักนะครับและทำให้ลำน้ำเข็กมีน้ำปริมาณมากขึ้นนักท่องเที่ยวไม่สามารถลงเล่นน้ำตกหรือว่านั่งแพท่องเที่ยวได้ชาวบ้านบอกว่าน้ำที่หลากลงมา

0: หลักๆของโรงเรียนและอาจทำให้รถฉุกเฉินและรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปีที่5ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจุดนี้คือบริเวณถนนทรงเมืองนะครับซึ่งอยู่ติดกับประตูทางเข้าหลักของโรงเรียนผู้ปกครองร้องเรียนนะครับว่ามีโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวการจราจรของเทศบาลเมืองพระประแดงแต่กลับทำทางเท้าปิดเส้นทางเข้าออกของโรงเรียนส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกโรงเรียนได้ผู้บริหารการศึกษาให้ข้อมูลนะครับว่าเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้มีประตู2จุดนะครับแต่ประตูหลักนั้นถูกปรับสภาพให้กลายเป็นตลาดสดก่อนที่จะมีโครงการปรับปรุงผิวการจราจรส่วนประตูที่3จะอยู่ติดกับโรงอาหารของโรงเรียนพบว่ามีกระถางต้นไม้ถูกนำมาวางปิดทางเข้าออกและมีพื้นที่ของตลาดเต็มเส้นทางสัญจรครับ
1: ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับทางเข้าออกนะครับทางเข้าออกโรงเรียนซึ่งเป็นทางเข้าออกที่ใช้สำหรับรถใหญ่เข้าออกนะครับในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถแอมบูเลนส์รถดับเพลิงนะครับรถทางเกี่ยวกับสาธารณสุขเช่นรถสูบซ่วมหรือว่าการก่อสร้างซ่อมบำรุงต่างๆนะครับโรงเรียนไม่มีทางเข้าออกเนื่องจากเกิดการก่อสร้างด้านหน้าปิดทางเข้าออกโรงเรียนครับทางเข้าออกที่รถสามารถเข้าได้ครับ
0: การทำตลาดสดในช่วงเช้าล้อมรอบโรงเรียนยังส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อการเรียนการสอนนะครับทำให้ปปช.ภาค1เข้าตรวจสอบแล้วก็พบว่าพื้นที่ของโรงเรียนและถนนโดยรอบเป็นที่ราชพัสดุดูแลโดยกรมธนารักษ์นะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีเอกสารการขออนุญาตจากเทศบาลเพื่อใช้เป็นตลาดสดแต่อย่างใดจึงเกิดคำถามนะครับว่าเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งโครงการปรับปรุงถนนเมื่อปี2568ด้วยงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทได้อย่างไรด้านเทศบาลเมืองพระประแดงชี้แจงนะครับว่าโครงการปรับปรุงผิวการจราจรดังกล่าวอยู่ระหว่างข้อพิพาททางคดีหลังจากที่บริษัทผู้รับเหมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองจึงยังไม่สามารถเปิดใช้ถนนหรือว่าแก้ไขปรับปรุงทางเท้าบริเวณประตูของโรงเรียนได้นะครับพร้อมแนะนำให้ทางโรงเรียนทำหนังสือมาที่เทศบาลอีกครั้งเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณทางเท้าหน้าประตูที่1ให้สามารถสัญจรได้ครับปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายทำให้ประปาส่วนภูมิภาคมีโครงการที่จะย้ายแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวแทนนะครับแนวคิดนี้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำครับกังวลว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายชัยสมบัติอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายพาทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจฝ่ายชัยสมบัตินะครับที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นฝ่ายลูกสุดท้ายในแม่น้ำลาวฝายแห่งนี้ช่วยป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและก็ทดน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับให้กับพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาปรังกว่า 20,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลเวียงชัยและตำบลสิริเวียงชัยแต่ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายเตรียมนำน้ำจากแม่น้ำลาวไปผลิตน้ำประปาเพื่อทดแทนแม่น้ำกกที่พบการปนเปื้อนของสารพิษนะครับทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเกิดความกังวลผลกระทบกับการใช้น้ำภาคการเกษตรครับ
2: นาปรังนี่แน่นอนครับไม่พอและส่วนนาปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยปีไหนที่ว่าฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลนะครับก็เข้าขั้นที่ว่าจะสุ่มเสี่ยงที่จะวิกฤตเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี้ยการประปาเนาะจะผันน้ำส่วนนี้ไปใช้อีกนะครับวอนให้ช่วยกันหน่อยมีหน่วยงานที่ช่วย

0: แล้วอย่างนึงเนี่ยจังหวัดตรังเราอ่ะอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราพึ่งพาธรรมชาติมากเกินไปไหมไปอย่างเนี้ยพอมันปิดพอปิดเกาะเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเราเลยพยายามหาชุมชนที่คิดว่าเขามีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนได้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซันของจังหวัดด้วยนะคะก็เลยเลือกเป็นย่านซื่อในวันนี
1: ้ส่วนที่วิสาหกิจชุมชนย่านซื่อโกเกรนหมู่2ตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังนะครับมีกิจกรรมทดลองทำสบู่ถ่านไบโอชาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาเพิ่มมูลค่ากันนะครับแล้วก็ไปดูการเรียนรู้การทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองหม้อจากก้านจากเสวียนหม้อที่ผลิตโดยชาวบ้านนะครับเอาไปวางขายกันที่ร้านสวนคาเฟ่นี่เป็นสินค้าทำมือที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญ
2: เส้นทางเมื่อเรามาเห็นทั้งชมรมมาเห็นการกระจายครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอย่างว่าถ้าเกิดเวลาเราได้นำเที่ยวนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวจังหวัดตรังอย่างน้อยๆครั้งนี้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกเข้ามาเฮ้ยพี่ลองมาดูเที่ยวชุมชนไหมแล้วมันเป็นชุมชนพื้นบ้านจริงๆการก้านจากต่างๆตั้งแต่ว่าใบจากใหญ่ทำหลังคาบุ้งจากใบจากกลางห่อขนมจากใบจากที่เป็นยอดจากเรามาทำมวลยาสูบซึ่งจังหวัดตรังเราเองก็เป็นมวลยาสูบที่ขึ้นชื่อระดับประเทศว่าเป็นเหนียวแล้วก็ขนาดใหญ่ครับผม
1: กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทดสอบเส้นทางหลังจากอบรมไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเราก็เชิญทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนมาร่วมทดลองเพื่อดูว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้านใดบ้างนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวจริง
0: ก็ที่เราคุยกันในชุมชนอยู่ที่ประมาณ900บาทแล้วเขาจะรับกรุ๊ปเงินไม่เกิน20นะคะเป็นการเราจะในเรื่องเลยเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวดูงานเป็นอันดับแรกเราค่อยๆต่อยอดกันไปเป็นนักท่องเที่ยวแบบมาวิสิตมาปกติถามว่าเงินไปถึงชุมชนมันก็ไปชุมชนจริงๆแต่คราวนี้เดี๋ยวทางสำนักงานเองอ่ะก็จะต้องมาสอนเขาเรื่องการทำท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นตามที่กรมการท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมคือให้ชุมชนเป็นเจ้าของจริงๆซึ่งจริงๆตอนที่มาอบรมมันมีการพูดคุยเขาก็มีกระบวนการอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละฐานของเขาเนี่ยเขาจะมีแบ่งสรรปันส่วนเรื่องรายได้กันยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นอะแล้วไม่สามารถที่เรียกว่ากฎกติกาที่สร้างเอาไว้ไม่เข้มแข็งมันก็จะอาจจะพังเพราะฉะนั้นสามารถก็ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในเพื่อให้เขาเป็นท่องเที่ยวชุมชนจริงๆ
1: การเข้ามาทดสอบเส้นทางครั้งนี้ครับถือเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กันตังนะครับโดยเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายให้มากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับกลุ่มที่มาลองทดสอบการท่องเที่ยวก็บอกว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องการที่จัดลานจอดรถนะครับทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวห้องน้ำห้องท่าต่างๆให้สะอาดสวยงามครับไปดูการท่องเที่ยวกันต่อคราวนี้เชื่อมโยง4จังหวัดนะครับเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะครับนำเรื่องของวัฒนธรรมผ้านะครับเรียกว่าเส้นทางภูสาล้านนาแล้วก็เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกันในแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยครับนำลูกเดือยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ร่วมสมัยรับสะท้อนเสน่ห์งานฝีมือแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวอาขาครับที่ศูนย์การเรียนรู้ฮักอาคาโฮมตำบลเกาะช้างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหลังเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมกิจกรรมงานฝีมือมีการทอผ้าปักผ้าแบบดั้งเดิมงานร่วมสมัยครับจังหวัดเชียงรายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางภูสาล้านนาที่เชื่อมโยงเรื่องราวผืนผ้ากับวิถีชีวิตไปอีก3จังหวัดนะครับเดี๋ยวมีที่พะเยาแพร่และน่านด้วย
3: ซึ่งเราจะพาไปชมไปพูดไปคุยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงแค่การได้สินค้าสวยๆกลับบ้านเท่านั้นนะครับแต่มันคือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อลมหายใจแล้วก็สืบสานมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในระดับสากลครับ
1: เดินทางต่อไปที่พะเยานะครับไปชมงานผ้าและงานคราฟต์ในชุมชนบ้านใหม่ราชบำรุงที่อำเภอดอกคำใต้ครับไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอีสานล้านนาครับที่เขาย้ายถิ่นฐานมาจากภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เลยผสมผสานวัฒนธรรมผืนผ้าเหนือกับอีสานออกมาเป็นผ้าเกล็ดเต่าเราต่อที่จังหวัดแพร่ครับวันนี้ผ้าม่อห้อมไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าเอามาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้งการเพ้นมือการสา

0: สีการตัดแปะและการออกแบบรูปทรงใหม่ๆและเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุศรีดอนคำตำบลห้วยอ้อที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปไม้แกะสลักฝีมือช่างพื้นบ้านโบราณกว่าพันองค์เลยครับ
1: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนเหนือนะครับผมที่ใส่ชุดเมืองอยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้ถือว่าดีใจนะครับที่ได้มาเห็นการทำผ้าทอนะครับที่เราใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมว่ามันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ปิดท้ายเส้นทางที่จังหวัดน่านนะครับมีผ้าทอพื้นเมืองที่ยังอยู่ในวิถีของผู้คนทั้งลายน้ำไหลรับสะท้อนความงามของสายน้ำแล้วก็ภูมิประเทศเมืองน่านรวมถึงผ้าทอพื้นเมืองจากชุมชนต่างๆที่นำมาต่อยอดเป็นสินค้านะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เส้นใยการย้อมสีการทอไปจนถึงเอาผ้ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นะครับการท่องเที่ยวเส้นทางสายภูษาล้านนาแห่งนี้ครับยังเชื่อมโยงเรื่องของร้านอาหารท้องถิ่นรวมถึงโฮมสเตย์ที่พักในชุมชนต่างๆไว้อย่างครบครันเลยครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อสินค้าของชาวบ้านกันต่อใครที่ไม่ชอบเดินห้างแต่ว่าชอบเดินตลาดนะครับที่นี่เรียกว่าตลาดซาวให้นะครับที่อุทัยธานีวันหยุดที่ผ่านมาคึกคักกันมากนะครับดันรายได้เข้าชุมชนแต่ 1.5 แสนบาทต่อสัปดาห์ที่เปิดขายเลยครับเสียงดนตรีพื้นบ้านที่มาเติมสีสันตลาดซาวให้ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยอีสานคนภาคกลางแล้วก็ชาวขมุนะครับที่นำอาหารภูมิปัญญาและสินค้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษนะครับมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวกันสินค้าที่ตลาดที่นี่ครับมีอาหารพื้นเมืองพืชผักผลไม้ที่มาจากสวนหลังบ้านของแต่ละคนนะครับเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ผ้าทอลายโบราณกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งนะครับที่ก็สืบทอดกันมานานเรื่องการทอหลายอายุคนแล้วก็ของพื้นบ้านที่บางอย่างเนี่ยซื้อในเมืองไม่ได้ครับ
2: แล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์เม็ดพริกไทยอ่อนมะตูมใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมดค
3: ่
2: ะบรรยากาศก็ดี
3: บรรยากาศดี
2: ค่ะชอบมากเลยค่ะมาดัดช้างแล้วก็แวะเที่ยวที่นี่มาที่นี่ก็ไปดัดช้างได้นะคะดอยเทวดาก็มีกาแฟอร่อย
0: ตลาดซาวให้ครับที่นี่เปิดดำเนินการมา10ปีแล้วนะครับเปิดทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับผู้ค้าหลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์มาขายของกันนะครับสร้างรายได้เข้าชุมชนทุกสัปดาห์เลยครับ
4: อากาศก็จะมีพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับมีคนลาวนะครับมีไทยอีสานมีคนภาคกลางเองนะครับมีขมุด้วยนะครับก็มีหลายชาติพันธุ์อาหารผักพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีความหลากหลายไปตามแต่ละชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ตลาดเราให้เนี่ยก็มีความหลากหลายไปด้วยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก100,000-150,000 บาทต่อนี้ต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500 คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณนี
5: ้ช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซัน
4: หรือไฮซีซันก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกรานะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับ
0: ในตลาดยังตกแต่งด้วยวัสดุจากไม้ไผ่ครับมีแค่ไม้ไผ่เอาไว้นั่งพักผ่อนกันแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยครับมีการระบายสีของเล่นพื้นบ้านต่างๆสร้างความประทับใจกันไปครับที่นี่ไม่เพียงเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับยังเป็นพื้นที่ที่ใช้รักษาภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาในหลายกลุ่มชาติพันธุ์เอามาวางขายให้คนได้รู้จักกันครับช่วงนี้รับฝนส่งท้ายฤดูกาลที่พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาก็มีเห็ดป่าในดงต้นปรงที่ออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บกันแล้วก็ไปชมวิวไปด้วยครับ
6: มาของวันนี้บอกเรียกจะหมานบอกเห็นไหมสุดยอดนี่ติดดอก
0: ได้หมานสมใจกันทั่วหน้าครับเพราะว่าได้เห็ดอร่อยหลากหลายเลยครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนตกอีกรอบหนึ่งต่อเนื่องกันหลายวันนะครับทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติอย่างป่าชุมชนบ้านตะเหล่งชันตำบลจระเข้หินที่อำเภอคอนบุรีครับเห็ดป่าหลายอย่างก็เลยงอกให้ได้เก็บกันอีกรอบนะครับ ซึ่งเห็ดที่หาได้ในช่วงนี้

0: หลายชนิดนะครับมีเห็ดผึ้งขมเห็ดผึ้งหวานเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดใครเห็ดก่อแดงนะครับลุงพลบุญฉิมพรีอาชีพเลี้ยงควายครับแค่เดินต้อนควายไปเลี้ยงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หาเห็ดโคนใหญ่กลับบ้านไปกว่า1กิโลกรัมนะครับเอาไปทำเมนูเด็ดหรือว่าเอาไปขายก็ได้กิโลกรัมละ200บาท
1: มันเด็ดส่วนที่นี่จะเด็ดใจตัวเอาแล้วที่นี่คนเนียวหน่อย
2: ไก่ละ
1: ปลาย่างนี่เหลืออีอ่ะ
3: มันอันมานานนะเนาะฝนเนาะเฮ็ดก็อันเหมือนกัน
1: อัน
3: เฮ็ดคนอย่างนี้กินดีไหมตา
1: อู้มันก็อยู่ก็คนมีฟันเลยตามันมีฟันเลย
3: แต่ก็ชอบกันยังไม่เฮ็ดยังไง
1: ก็ชอบเลยไอ้ความชอบนี่ถามช่างเก่งเยอะ
2: ชอบเพราะแหละคนมีฟัน
1: ไอ้คนดีฟันนี่ต้องพูดดอก
3: ช่วงนี้นะจะพอได้เนาะนี่เนาะ
2: ด
3: ู
2: เนาะผมขึ้นมาที่หลังตาเห็นงานเจ็บผมแล้วนี่นะก็ได้ดู
1: เนี่ยเลาะทางกล้วยทางงัวบนเลยสามดอกที
2: ดูน้องสุดยอดเลย
0: ลาช่วงนี้รับสภาพผืนป่าชุมชนบ้านตลิ่งชันเนี่ยกลับมาเขียวขจีครับนี่คือต้นปรงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่านับหมื่นๆต้นเลยครับก็สร้างสีสันให้ผู้ที่มาเดินเก็บเห็ดเหมือนได้มาพักผ่อนชมวิวไปด้วยครับเห็ดป่านี่ทำเมนูกินได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเห็ดไหนที่ชาวบ้านเขาไม่คุ้นเคยกันเขาใช้ความชำนาญนะครับเขาแยกไว้ไม่เก็บเด็ดขาดนะครับป้องกันเห็ดที่มีพิษด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนม.3กันที่พิษณุโลกนะครับหารายได้ช่วยครอบครัวนะครับเวลาว่างตอนเย็นถึงค่ำเนี่ยไปเปิดร้านขายไข่เจียวบุฟเฟ่กันนะครับ25บาทลูกค้าแน่นทุกวันครับน้องม.3นะครับตั้งใจหาเงินมาตั้งร้านเปิดขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ครับท้ายรถจักรยานยนต์จานละ25บาทนะครับลูกค้าตักเครื่องได้หลากหลายเลยครับผักก็มีให้เลือกเยอะด้วยหรือว่าถ้าใส่ไข่2ฟองก็จานละ35บาท3ฟองจานละ45บาทนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิผักให้กินคู่กันฟรีด้วยครับไปอุดหนุนกันได้ในช่วงเวลา 5:30 นเป็นต้นไปครับบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมถนนพุทธบูชาหน้าไปรษณีย์พิษณุโลกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเป็นกำลังใจให้กันกับนางสาวธิตารีแสงฤทธิ์มั่นหรือว่าน้องใบเตยครับอายุ15ปีอยู่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
4: ก็แบบว่ามาใช่ไหมคะทางเราจะมีเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วขนาดไซส์เท่านี้ให้ทุกคนตัก25บาทตักได้ทุกอย่างเลยค่ะตักเต็มหรือว่าตักล้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตักเสร็จก็เอามาเดี๋ยวหนูก็จะทำเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่ให้อะไรกล่องแค่25บาทนะคะมีซอสมีน้ำจิ้มให้ตักได้เรียบตักได้เองบริการตัวเองได้เลยค่ะ
5: ได้ข้าวเยอะไหม
4: ข้าวให้ตามปริมาณที่แบบคุ้มพอโอเคพอได้ค่ะ
5: ราคายังไงบ้างราคา
4: ราคา25บาทค่ะถ้าเพิ่มก็จะเป็นส่วนในราคาของไข่หรือว่าจะเพิ่มข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: แล้วมีอะไรให้ใส่บ้างครับอยากให้บอกหน่อยมี
4: จะมีแครอทต้นหอมมีไส้กรอกหมูยอเป็นแล้วก็เป็นไส้กรอกพวกแล้วก็มีกุนเชียงปูอัดพวกผักพวกอะไรพวกนี้พริกหมูสับแหนมหอยอะไรพวกนี้ค่ะ
0: น้องเขาเริ่มต้นขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่เหมือนน้าครับก็เลยสั่งทำโครงเหล็กมาประกอบท้ายรถจักรยานยนต์ใช้เป็นพื้นที่ขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ครับไปขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าใช้เวลาเตรียมไม่นานก็พร้อมเปิดบริการไข่เจียวร้อนๆแล้วครับทำเลที่ตั้งนะครับอยู่ใกล้กับแหล่งเครื่องเล่นของเด็กๆด้วยแล้วก็ยังเป็นเส้นทางเดินวิ่งของกำลังกายของสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติลูกค้าก็เลยผ่านไปมาเยอะได้อุดหนุนน้องกันครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปดูพืชสร้างรายได้ที่ปลูกครั้งเดียวแต่ว่าตัดดอกขายได้นานกว่า10ปีเลยนะครับในพื้นที่ของตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ปรับพื้นที่15ไร่ยกร่องสวนปลูกเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาครับเป็นไม้ดอกสีสดใสสวยมากครับส่งขายทั่วไทยเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: หรือธรรมรักษาไม้ดอกสีสันสดใสกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับนางเพ็ญศรีสังวานหรือป้าอ้อยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
7: ป้าอ้อยก็ขายดอกไม้ป้าอ้อยว่าการตลาดดอกไม้ตัวนี้คู่แข่งขันมันน้อย แล้วก็ชอบตรงที่มันไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงวันเดียวการดูแลแล้วใจเห็นปุ๊บมันถูกชะตากับดอกไม้ตัวนี้เลยก็เลยพอดีมีที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับลูกสวนมาก่อนแล้วพอตอนหลังๆเราเจอโควิดลูกสวนเราก็ตัดบอลขายไม่ได้ลูกสวนเราก็เลิกปลูกมะพร้าวกันหมดแต่ป้าอ้อยปลูกมะพร้าวอยู่ป้าอ้อยก็เลยล้มมะพร้าวมาปลูกเองรับลูกส่งน้อยลงลูกสวนนะก็เลยเป็นที่มาของการเยอะแยะไปเลยตอนนี้ที่เราปลูกเองขายเอง
6: ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มร้อนชื้นมีน้ำสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกเฮลิโคเนียที่สำคัญเฮลิโคเนียปลูกครั้งเดียวสามารถตัดดอกขายได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีช่วยลดค่าแรงลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะ
7: เลือกให้เป็นสมบูรณ์ให้หน่อมันอวบๆนะคะแล้วก็มีตาที่ตุ้มมันนิดหน่อยแตกมาเนี่ยเราก็ลงดินก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกพอปีนึงเราก็จะลอกเลนในท้องร่องขึ้นมาทับให้เขาชอบแบบนั้นนะคะ8เดือนแล้วเราก็เริ่มมีดอกแล้วเราก็จะตัดอาทิตย์ละครั้งเรื่อยไปเขาจะอยู่กับเราถ้าเราดูแลเขาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาสม่ำเสมอแล้วอยู่กับเราเป็น10ปีไม่ต้องมารื้ออะไรใหม่ค่ะ
6: แต่สิ่งสำคัญคือการจัดการน้ำและแสงแดดเพราะเฮลิโคเนียต้องการแสงแดดจัดเพื่อสีของกับดอกสดใสแต่ต้องได้รับน้ำที่เพียงพอป้าอ้อยจึงต้องปลูกแบบยกร่องสวนใช้น้ำจากลำคลองในการรดเฮลิโคเนียยังเป็นพืชที่ทนต่อโรคพืชสูงดูแลไม่ยุ่งยากใช้เพียงปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นค่ะ
7: ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วแค่น้ำไอ้ต้นไม้ตัวนี้ชอบน้ำชอบน้ำอย่าให้น้ำขาดมีน้ำให้เขาแล้วก็ปุ๋ยเป็นระยะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกส่วนใหญ่เขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเป็นปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ค่ะ
6: ปัจจุบันสวนสีสมบูรณ์ปลูกเฮลิโคเนียทั้งหมด4สายพันธุ์คือสายพันธุ์บิ๊กบัดจุดเด่นคือดอกใหญ่สีแดงสดใสสายพันธุ์เซ็กซี่พิงค์โดดเด่นด้วยโทนสีชมพูหวานแซมด้วยสีเขียวอ่อนสายพันธุ์เซ็กซี่เรดให้ดอกสีแดงเข้มและสายพันธุ์ส้มออเรนจ์สดใสด้วยโทนสีส้มซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ
7: มีหลายสายพันธ
8: ุ์
7: แต่บ้านป้าอ้อยจะนิยมปลูกบิ๊กบัดตัวนี้เขาชื่อบิ๊กบัด
8: อ๋อเขาชื่อบิ๊กบัด
7: แล้วก็มันออกดอกตลอดปี
8: ค่ะลักษณะเด่นของดอกเขาเป็นยังไงบ้างคะป้าคะ
7: มันเป็นแฉกๆขึ้นไป
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วเวลาเราตัดเราก็จะตัด3 4 5เนี่ยเขาจะนับจากนี้มียอดแต่พอไม่มียอดเราก็ตัดทิ้งทำปุ๋ยไปอะไร
8: เสียดายมากค่ะ แต่เวลาตัดนี่คือเราต้องดูชั้นเขาด้วยแล้วก็ต้องมียอดแบบนี
7: ้
8: นี่คือความสวยงามที่จะส่งตลาดนะ
7: คะ
8: ราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะป้าอ้อยคะ
7: ราคาตอนนี้เรื่อยๆมันไม่โลดโผนเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่านอกมันไม่ค่อยเดินตลาดจีนก็เขาก็มีอุทกภัยบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยสั่งเราก็จะไปขายที่ตลาดปากคลองใหม่เป็นสาขาหนึ่งแล้วสาขาสองเราก็มีปากคลองเก่าไปส่งพี่อ้อย
8: ค
7: ่
8: ะ
7: พี่อ้อยใบไม้จะรับจากสวนสีสมบูรณ์นี่ไป
8: ค่ะ
6: สวนสีสมบูรณ์จะตัดดอกเฮลิโคเนียทุกวันพุธและวันอาทิตย์โดยจะนำส่งที่ปากคลองตลาดในวันพฤหัสบดีและวันจันทร์ซึ่งแต่ละครั้งจะตัดดอกส่งขายอยู่ที่ประมาณ500ดอกขึ้นไปมีราคาขายส่งอยู่ที่ดอกละ15บาทหรือช่อละ30บาทขึ้นไปค่ะซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเฮลิโคเนียด้วยนะคะ
7: แพ็คเราก็จะเอามาประกบกันนะคะเอามาประกบกันเนี่ยเราก็จะเลือกที่คล้ายๆกันเนี่ยเอามาเกยแล้วก็ให้ทางแบนและทางแบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดอกก็จะเสมอกันแล้วเราก็จะเอาเชือกหรือหนังยางมัดตรงนี้สวมเข้าไปแล้วก็วางแบน แล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำไว้รอเพื่อจะรับไปส่งปากคลองตลาดอยู่ได้5วันถึง7วันถ้าอยู่ในร่มเลยนะ7วันอยู่สบายเลยค่ะแล้วอันเล็กๆอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเขาก็เอาไปตัดสั้นแล้วก็ไปปักเป็นถ้วยดอกไม้ถวายพระก็มีประดับตามโรงแรมประดับจัดงานทั่วไปได้หมดทั้งงานมงคลและงานอะไรได้หมดแล้วแต่คนจัด
6: การหันมาปลูกเฮลิคอนเนียของสวนศรีสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสนิยมแต่ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยลดต้นทุนและแรงงานรวมถึงยังมีการเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในสวนส่งผลให้สามารถตัดดอกส่งขายได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ดอกเฮลิโคเนียนี่ค่อนข้างจะทนนะครับหลังจากตัดเอามาแล้วเนี่ยเอามาใส่ใจกันอยู่ได้สวยงามทั้ง 5-7 วันเลยครับแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นธรรมรักษาเป็นธรรมคุ้มครองหลายๆคนก็เลยซื้อไปประดับบ้านตามความเชื่อกันครับวันนี้ปิดท้ายด้วยจุดชมวิวภูค้อน้อยที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับชาวบ้านช่วยกันปรับเปลี่ยนจากแปลงเกษตรมาเป็นจุดชมวิวครับตอนนี้มีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มองเห็นวิวได้ไกลถึงประเทศลาวเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Bit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: ฟูดว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนล่องใต้ไปกินของอร่อยกันแบบเน้นๆที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังครับถ้ามาจังหวัดตรังคนที่รู้จักของอร่อยกันแบบทุกซอกทุกมุมต้องยกให้พี่ดาเลยครับคนที่เคยพาผมไปกินของอร่อยในจังหวัดตรังครั้งที่แล้วครับ
4: สวัสดีครับพี่ดา
5: สวัสดีค่ะเชฟ
4: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมพี่ดานัดผมตรงนี้ครับก็คือเป็นหนึ่งไฮไลท
6: ์เป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนมาจังหวัดตรังแล้วต้องมาที่นี่สถานีรถไฟที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่าแล้วเป็นสถานีรถไฟที่เป็นสุดทางรักอันดามันค่ะ
4: ใครทำไมเป็นอย่างนั้นลูกหนูสวัสดีก่อนสิหนูมาเพียงหนูมาสวัสดีเจ้าบ้านก่อนเลย
6: เ
4: ขาบอกว่าเดินทางไกลมันเหนื่อยหนูไม่ไหวแล้วนะหนูเหนื่อยใช่ไหมหนูเดินทางมาไกลเนาะ

0: จะพาผมมาตรงนี้คือ
1: ตาช่างโบราณตั้งแต่ยุคก่อสร้างสถานีรถไฟที่นี่นะคะเป็นของโบราณเป็นของที่แบบดั้งเดิม
0: อันนี้เขาให้ขึ้นไปนั่งได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะทางในสถานีอนุญาตแล้วค่ะ
0: อันนี้เผื่อว่าเราจะส่งน้องหมาไปกรุงเทพ360กิโลตุ๋นเอ้ยกินอะไรเข้าไปลูกวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตอนที่ฟู้ดเวิร์คเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์ของกินถิ่นกันตังครับที่กันตังเป็นเมืองที่แบบเป็นตำนานอาหารเลยแต่ละร้านนี่อายุหลายร้อยปีกันเลยใช่ไหมครับบางร้านเน
1: ี่
0: ยแรกที่พี่ดาพามาเป็น
1: ร้านสี่ขาค่ะขนมสี่ขาเป็นขนมโบราณ
0: ขนมอะไรขนมสี่ขาผมเคยรู้จักแต่ขนมขาไก่พี่ดา
1: ที่นี่มีสี่ขาค่ะคล้ายๆปาตั้งโกค่ะแต่กรรมวิธีการทำแล้วก็รสชาติจะแตกต่างจากปาตั้งโก
0: อันนี้คือปาตั้งโกผมรู้จัก
1: ใช่อันนี้คือขนมสี่ขาเชฟลองดูนะคะ
0: หน้าตาแปลกมากเลยอ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มันมีเหมือนเกล็ดอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักตรงนี
1: ้เกล็ดน้ำตาลนะคะอันนี้เขาจะเป็นวิธีการทำนะคะใกล้ๆปาตั้งโกแต่ว่าจับคู่มาแล้วก็ปิดให้เป็นสี่ขา
0: เนี่ยเขาใส่เหมือนชั้นน้ำตาลไปชั้นหนึ่งเขาบอกมันเป็นสูตรที่ไม่เหมือนกับปาตั้งโกด้วยแล้วเราต้องไปกินกันดีกว่าอ่ะแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเก่าแก่มากเจอพี่ดาทีไรนี่ไม่ธรรมดาทุกทีแต่ที่น่าตื่นเต้นมากขนมสี่ขาผู้ชมแล้วเมื่อกี้ผมพยายามจะหาข้อมูลไม่มีใครรู้คือมันไม่มีข้อมูลของขนมชนิดนี้เลยมันเป็นขนมโบราณเหรอพี่ดาม
1: ันเป็นขนมโบราณที่สืบทอดกันแบบบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษซึ่งสืบทอดมาเป็นร้อยปีอะค่ะเจฟนะคะจากอากงอาม่าของเจ้าของร้านที่นี
0: ่โอ
1: ้รสชาติเป็นยังไงคะเชฟ
0: มันไม่เหมือนปาตั้งโกนะผมว่าแป้งมันคล้ายกับซาลาเปาทอดมากกว่าเนื้อจะกรอบนอกแล้วนุ่มในครับกลิ่นน้ำตาลนะครับเวลาโดนความร้อนมันเหมือนกลิ่นน้ำตาลไหม้อ่ะมันก็หอมไปอย่างอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนถ้ามาตรังเนี่ยคุณมากินติ่มซำหลายๆคนบอกอุ๊ยที่ไหนก็มีติ่มซำเหมือนกันแต่ถ้าคุณมาตรังมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตรงนี้ใช่ไหมพี่ดา
1: ใช่ค่ะตรงซอสนะคะ
0: จิ้มเขาเรียกว่าอะไรนะผมออกเสียง
1: ซอสกำเจืองค่ะ
0: ซอสกำเจืองนะครับทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากซอสพริกทั่วไปนั่นเองครับเป็นซอสที่แบบมันมีความเข้มข้นและรสชาติเนี่ยหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าทีเด็ดของมันคือเนื้อสัมผัสของมันนะครับมันค่อนข้างจะเกาะกับติ่มซำได้ดีอร่อยครับแล้วคุณจะได้แบบรสชาติติ่มซำที่แบบแตกต่างจากปกติที่เคยกินเลยแหละร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
1: ร้านนี้ก็น่าจะร้อยกว่าปีนะคะดูตัวอย่างของโต๊ะนะคะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะ
0: อย่างโต๊ะตัวนี้พี่ดาพอจะรู้ไหมว่าอายุประมาณกี่ปี
1: น่าจะร้อยกว่าปีนะคะน่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่สมัยกันตังเป็นเมืองต้าโบราณนะคะแล้วก็คนจีนก็อพยพมาทำธุรกิจตั้งรกรากที่นี่แล้วก็นี่ก็เป็นร้านเก่าแก่นอกจากกินขนมสีขาแล้วที่นี่นะคะมากันตังจะต้องมาร้านนี้เลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่จริงๆแล้วรู้จักกันแล้วเคยมา
2: อันนี้ตามมาเรื่อยเลย
0: นี่เป็นแฟนรายการนี่คือแฟนรายการเราเลย
2: นี่หมวกก็เรียนแบบ
0: แล้วใส่หมวกเรียนแบบด้วยบอกใส่หมวกเหมือนเป็นแฟนรายการแต่ผมชื่ออะไร
2: เชฟบุ๊ก
0: นี่ตัวจริงเชฟบุ๊กนี่ตอบถูกน้องหมาชื่ออะไร
2: ไก่เจียว
1: ไก่ตุ๋น
0: บุ๊กคุณผู้ชมบุ๊ก
1: ร้านนี้นะคะก็คือมีส่วนไก่ทุนอร่อยมาก
0: มีส่วนที่เราเอาไปผัดตอนกินแบบตุ๋นจีนอะไรอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่คนละแบบไอ้นู้นเส้นมันจะใหญ่หน่อยไอ้นี้เส้นเล็ก
0: อันนี้เป็นคือสูตรพิเศษของทางร้านเลยโอ้แล้วก็เอามากินกับ
2: น้ำซุป
0: นี่คือไม่ใช่ว่าต้มน้ำซุปแล้วมาเทใส่ถ้วยแล้ว
2: ไม่สดเลย
0: ก็คือเอาไก่ใส่กับน้ำปรุงรสอะไรก็ตามเป็นสูตรลับที่บอกไม่ได้
2: ใช่
0: แล้วก็มาใส่ไว้ในซึ้งนี
2: ้แล้วก็เริ่มตุ๋นเลยตั้งแต่เมื่อวานเป็น10ชั่วโมงเลย
0: ถ้าบิดาแนะนำก็คือหมี่ซั่ว
1: ไก่ตุ๋น
0: ไก่ตุ๋นแต่ว่าผมได้ยินว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีหมี่หุ้น
2: หมี่หุ้นคือเส้นหมี
0: ่คือ
2: เส้นหมี่
0: คือเส้นหมี่ที่เรารู้จักกันแต่คนที่เรียกหมี่หุ้น
2: ใช่
0: เขาก็บอกเป็นที่นิยมเหมือนกันงั้นวันนี้เราลองผมลองหมี่ซั่วดีกว่า
1: แล้วก็พี่ดาลองหมี่หุ้น
0: มาแล้วพี่ดาน่ากินมากอันดับแรกเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนเลยโอ้โหอร่อยมากคือมันเป็นรสชาติน้ำซุปแบบที่มันมาจากความเป็นซุปไก่ธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่ใช่น้ำซุปที่มาจากผงปรุงรสอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วรู้สึกว่าเขาจะใส่ขิงด้วย
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วเบาแต่สุดท้ายพอตอนปลายๆมันจะมีความเผ็ดร้อนในแบบสไตล์ของพริกไทยแบบภาคใต้หน่อยแล้วลองดูเส้นครับเส้นนี้แบบค่อนข้างจะแบบซับน้ำได้ดีแต่ว่ายังหนึบอยู่เลยอ่ะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเส้นมันจะแบบมีความหนึบไม่เละแต่ว่าพอเข้าปากแล้วละลายสิแล้วดูไก่ตุ๋นมาเท่าไหร่นะที่เขาบอกข้ามคืนอ่ะ
1: ข้ามคืนมาเป็น10ชั่วโมงค่ะของพี่ดาเนี่ยจะเป็นเส้นหมี่หุ้น
0: ทำไมคนตรังเนี่ยไม่เรียกเส้นหมี่เหมือนผมเรียกเขากลับไปเรียกเป็นหมี่หุ้นเพราะอะไรครับ
1: เพราะในช่วงแบบเมืองท่ากันตังนะคะเราวัฒนธรรมมาจากมาเลเซียสิงคโปร์นะคะเขาจะเรียกว่าหมี่หุ้นแต่คนใต้คนจังหวัดตรังเนี่ยก็เรียกว่าหมี่หุ้นเพี้ยนออกมานะคะ
2: ดูๆก็จะหอมแก้มแล้วเขาเคยเห็นคนสวยไม่ได
0: ้พี่ดาบอกว่าร้านเค้กเจ้าต่อไปเป็นเจ้าอร่อยที่ไม่เหมือนใครเลยส่งผมไปล้วงสูตรด้วยตัวเองเลยครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผมออมหลังมาด้านนี้เลยสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาอยู่ที่โล่งๆดีกว่าคุณอิฟกำลังแยกไข่อยู่เลย
3: ใช่ครับ
0: คือเวลาเรามาเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยจะมีขนมขึ้นชื่ออย่างนึงคือเค้กเมืองตรัง
3: ใช่ครับ
0: ไข่ก็รู้จักจะเป็นกลมๆและมีรูตรงกลางนิดนึง
3: ครับ
0: เขาบอกว่าที่ร้านคุณอิฟเนี่ยจะมีเค้กเมืองตรังที่เป็นรสทุเรียน
3: ช่วงฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนนะครับคนที่ชอบทุเรียนเนี่ยก็คงน่าจะชอบกินเค้กทุเร
0: ีย
3: น
0: แสดงว่าจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีเป็นซีซั่น
3: เฉพาะฤดูกาลครับฤดูกาลทุเรียน
0: โอ้และงั้นเดี๋ยวให้เริ่มทำเลยอันดับแรกแยกไข่แดงไข่ขาวจากกันแล้วแล
3: ้
0: วยังไงต่อครับ
3: ก็เราจะแยกในส่วนของไข่ขาวมาเนี่ยเราก็จะตีขึ้นมาเป็นเมอร์แลง
0: ก็ตีไข่ขาวนะครับเติมน้ำตาลทรายแล้วก็ตีแล้วก็เติมน้ำตาลทรายสลับไปเรื่อยๆจนตั้งยอดอ่อนนะครับพอตีเมอร์แลงจนตั้งยอดอ่อนแล้วหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
3: มาในส่วนของตัวเนื้อเค้กนะครับ
0: ตัวเนื้อเค้ก
3: ก็ของเราก็จะมีเป็นน้ำมันคาโนล่าแทนน้ำตาลนะครับมีไข่แดงน้ำมันคาโนล่า
0: น้ำมันคาโนล่าน้ำตาลทราย
3: ตัวนี้คือผงทุเรียนฟีดไดนะครับ
0: อ๋อใช้ผงทุเรียนฟีดได
3: จะอยู่ได้นานกว่าทุเรียนสดแล้วก็ตามด้วยนมสดครับ
0: อันนี้ก็คือสีผสมอาหารนะครับแต่งให้ดูออกมาเป็นสีทุเรียนนิดนึงอันนี้เป็นแป้ง
3: สาลีครับ
0: แป้งสาลีแป้งเค้กประมาณนั้นนะครับผมปกติถ้าเป็นเค้กนางแบบสูตรทั่วไปจริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้ตีเมอร์แลงใช่ไหม
3: ใช่ครับเขาจะใส่รวมไปเลยครับ
0: ใส่รวมไปเลย
3: มันจะหนักๆนิดนึ
0: งอันนี้คือสูตรของเราจะตีเมอร์แลงเพื่อให้เนื้อมันฟูขึ้นนิดนึงตัวนี้ก็ได้ตัวเนื้อเค้กแล้วคราวนี้เราก็จะมาเริ่มตะล่อม
3: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงเพราะว่าเราต้องพยายามแบบอย่าให้ตัวเมอร์แลงมันยุบลงไปมากตอนนี้ก็ตะล่อมให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาเทลงพิมพ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนาะพิมพ์เค้กเมืองตังต้องมีรูตรงกลาง
3: ต้องมีรูของแท้ต้องมีรูครับ
0: แล้วก็รองด้วยกระดาษขายที่ทาเนยไปเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วเหตุผลของการที่มีรูนี้มันจะทำให้สุกถึงตรงกลาง
3: ตรงกลางจะสุกทั่วถึงกัน
0: จะสุกทั่วถึงกันเดี๋ยวต้องคอนิดนึงเคาะแบบนี้ครับ
3: ใช่เคาะกับโต๊ะ
0: เวลาอบนี่ต้องแบบหล่อน้ำอะไรไหมครับ
3: ใช่เคล็ดลับเราต้องหล่อน้ำ
0: ต้องหล่อน้ำนิดนึงแล้วก็อุณหภูมิครับ
3: อุณหภูมิอยู่ที่160ครึ่งชั่วโมงครับ
0: แต่ถ้าคนที่เขาดูเลยเขาอยากมากินเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนครับปกติ
3: ก็จะเป็นช่วงมิถุนายนถึงสิงหาครับ
0: ถึงสิงหานะครับเพราะฉะนั้นดูฟู้ดเบิร์กแล้วก็ต้องรีบมาชิมนะถ้าหลังจากนั้นต้องรอปีหน้าเลยนะครับผมขอบคุณนี้มากครับ
3: ขอบคุณครับ
0: มาแล้วครับพี่ดา
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมส่งผมไปเรียนวิชามานี่เลยอันนี้ที่พี่ดาสั่งไว้ผมคืออะไรนี้
1: อันนี้กระท้อนน้ำปลาหวาน
0: ผมบอกว่าผมฝากพี่ดาสั่งเครื่องดื่มไม่ใช่หรอ
1: ใช่ค่ะกระท้อนน้ำปลาหวานเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่มาแล้วต้องดื่มค่ะ
0: อ กระท้อนอ่ะกระท้อนจริงๆอ่ะคือกระท้อนแบบเข้มข้นเลยอ่ะรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวแบบกระท้อนแต่ว่าความเป็นกระท้อนนะครับมันจะมีเนื้อแน่นๆแบบอร่อยตัวนี้แหละแล้วก็น้ำปลาหวานอ่ะมันจะไม่ได้อยู่ในทุกครั้งที่เราดูดเหมือนอารมณ์เหมือนกินชาไข่มุกแล้วมีไข่มุกแต่นี้มันเป็นรสน้ำปลาหวานปึ๊ดเข้าไปอร่อยครับ
1: โอ้นุ่มมากเลยฝีมือเชฟ
0: นะคะครับผมก็ไปยืนดูครับจะบอกว่าอร่อยจริงแล้วแบบมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ทุเรียนจ๋านะมันเป็นเค้กแบบละมุนละมุนสไตล์แบบเค้กเมืองตรังอ่ะแต่แค่แบบมันมีหอมกลิ่นทุเรียนอยู่ใน
1: เบา
0: เบาเบาเบาอร่อยเลยอ่ะตัวนี้ดีเลยอ่ะ
1: ขนมเปี๊ยะไส้พริกไทย GI นะคะแล้วก
0: ็ขนมเปี๊ยะไส้พริกไทย
1: ใช่
0: คือเขาเอาวัตถุดิบ GI ของจังหวัดตรังก็คือพริกไทยไปเลย
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วเข้มข้นเนื้อเยอะมากเลยอ่ะ
1: ไส้แน่นๆค่ะ
0: ไส้ข้างในเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไส้ขนมเทียนเป็นลักษณะถั่วกวนที่มีรสชาติของพริกไทยแต่ความพิเศษคือตัวของพริกไทยปลาเหลียนนะครับค่อนข้างจะหอมมากเผ็ดแบบไม่รุนแรงเผ็ดกำลังดีตัวนี้นะครับจะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มแป้งค่อนข้างบางแล้วแป้งที่เนี่ยมันเป็นแป้งที่ด้านนอกกรอบแต่ด้านในนุ่มถั่วก็จะมีความหอมของการอบฟันเทียนนะครับผมอร่อยอันนี้ดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าไม่เคยพอทำเท่าไหร่ไม่เคยพอทุเรียนลาวาดูเหมือนคัสตาร์ดทุเรียนนะโหอันเนี้ยไม่เหมือนเค้กนะเค้กจะเป็นทุเรียนบางๆเน้นหอมแต่อันเนี้ยทุเรียนเลยแบบเนื้อทุเรียนเลยอะครีมข้างในครับมันเหมือนเป็นคัสตาร์ดแต่ว่ามันไม่ใช่คัสตาร์ดที่เกิดจากการตีแป้งมันเป็นคัสตาร์ดที่มาจากเนื้อทุเรียนเลยอะพี่ดาครับตอนนี้ผมอยากกินของคาวแล้วครับผมเราไปร้านต่อไปกันเลยไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับผมเดี๋ยวเรารีบกินน้ำทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับอันนี้คือร้านที่แบบว่าผมอยากมามากคือได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่าถ้ามากันตังเนี่ยต้องไปก
1: ินจะต้องกินราดหน้าทะเลที่นี่ค่ะ
0: มาแล้วโอ้เฮียมาเสิร์ฟเองเลย
4: ครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: ว้าวอุ้ยที่ผมกินในหนึ่งนะครับพี่ดาเส้นหอมมากน้ำราดหน้าที่เนี่ยตัวน้ำราดหน้าครับมันมีความพิเศษตรงที่น้ำซุปค่อนข้างเบาไม่ข้นแล้วมันก็ได้ไปเข้ากับรสชาติของทะเลคือเน้นความแบบความหวานของน้ำซุปแล้วก็ปรุงแป้งแค่นั้น
4: ครับ
0: เป็นสูตรแบบจีนแท้ๆเลยอ่ะ
1: ไม่ต้องปรุง
0: สุดยอดอ่ะคือกุ้งแบบนี้ในกรุงเทพแบบหาไม่ได้นะเนี่ยไซส์เนี้ย
4: มันใหญ่แต่ไม่เหนียวครับมันกรึบ
0: หวานแบบหวานมากแล้วก็อีกจานหนึ่งที่เขาบอกว่าควรสั่งอันนี้น่าจะเป็นแบบสไตล์จีนโบราณเลยนะครับผมว่ามันคล้ายกับพวกหมี่สปัมภูเก็ตไหม
4: ใกล้เคียง
0: หลายๆคนก็จะบอกว่าเหมือนกับตอนกินเจประมาณนั้นเส้นประมาณนั้นคือผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงอยากมากินร้านเฮียกันคือการปรุงรสให้อร่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าอาหารที่ร้านนี้มันไม่ใช่ใช้วิธีการใช้เครื่องปรุงครับแต่มันใช้เทคนิคในการปรุงผัดหมี่เนี่ยเห็นซอสเยิ้มๆอย่างเงี้ยแต่ได้กลิ่นกระทะเลยอ่ะคือเน้นรสชาติวัตถุดิบสดๆและเอาเทคนิคการ

0: F รุ่นใหม่กันบ้างครับรับรองว่าเก่งไม่แพ้ใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีก่อนพ่อครัวของเราวันนี้
2: สวัสดีครับ
1: เชฟอะไรครับ
2: เชฟอาร์มฮะ
1: เชฟอายุน้อยมากอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: 24ครับ
1: เพิ่งจบเลยสิ
2: เพิ่งจบ
1: เพิ่งจบหมาดเรียนสายอาหารโดยตรงแล้วก็มาทำอาหารมาดูกันดีกว่าว่าอาร์มจะทำอะไรให้เรากินวันนี
2: ้วันนี้ทำกะหรี่เหมือนฝ้านะครับ
1: พี่เคยได้ยินกะหรี่เหมือนฝันกะหรี่ไหมฝันอันเดียวกันไหม
2: คำเดียวกันครับ
1: คำเดียวกันแต่ของเราจะเป็นกะหรี่เหมือนฝ้าน
2: เหมียนฝ้านะครับ
1: เหมียนฝ้าน
2: ใช่ครับเป็นคำดั้งเดิมฮะ
1: เริ่มจากอันแรก
2: เป็นกะทิก่อน
1: กะทิเทลงไปในกระทะก่อนเลยนะ
2: ให้เราผัดกะทิให้มัน
1: อันนี้หัวหรือหาง
2: หัวครับจะใช้เป็นเครื่องแกงที่เราตำเองเป็นพริกแกงพื้นบ้าน
1: เป็นสูตรของเราเอง
2: สูตรของเราเองแล้วก็ต้องไปหมักกับเครื่องเทศก่อน
1: ไปหมักกับเครื่องเทศแบบใบกระหว่านอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับเราต้องผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยๆเติมกะทิ
1: คือไม่เอาแตกมัน
2: ไม่
1: เอาแตกมันนะอันนี
2: ้ตัวนี้ครับที่เราปรุงขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นเครื่องเทศที่เราจะใส
1: ่มันเหมือนอะไรเหมือนมาซาล่าอย่างนี้หรอ
2: คล้ายๆครับหรือว่าผงฮิลเลประมาณนี้ฮะ
1: คือมันจะมีความเป็น
2: แบบแขกมา
1: เป็นแบบเหมือนมุสลิมนิดๆนะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ได้ที่แล้วก็จะใส่เนื้อปูเขาจะเนื้อปูจะแยกเป็น2แบบเขาจะเอาเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออก
2: ใช่ฮะในเนื้อที่เราจะแกงเข้าไปในน้ำแกงเพื่อให้มันกลมกล่อมแล้วก็ถึงเนื้อปูมากขึ้น
1: เราจะใช้เนื้ออกในการใส่ไปเลยนะตรงนี้อันนี้ใบชะพู
2: นะครับ
1: ทำเสร็จแล้วก็จัดลงชามนี่เลยเส้นหมี่ลวกน่ากินมากโรยหอมเจียวนิดนึงจะมีตัวเนื้อนี่กันเชียน
2: ไว้ท็อป
1: ไว้ท็อปอีกทีนึงอธิบายหน่อยอันนี้เรารู้แล้วเมื่อกี้เราไปดูมากะหรี่เหมียนฝ้า
2: เหมียนฝ้า
1: อย่างนี้นะต้องแบบจีนนิดนึงนะแล้วก็มีอันนี้เลย
2: ตัวนี้ก็คือไข่มังกรเผือกครับ
1: และตัวนี้ครับ
2: ตัวนี้เป็นเต้ากั้วฉบับดั้งเดิมครับ
3: เต้ากั้วที่นี่อะคะใจเชฟปกติที่อื่นก็จะทอดแต่ที่นี่ก็เน้นเรื่องสุขภาพก็เอามานึ่งค่ะ
1: ก็จะเป็นเต้าหู้แล้วก็ยัดไส้
2: ด้วยหมูสับครับที่เอาไปผัดกับกุยช่ายแล้วก็ถั่วงอก
3: แล้วก็ทานกับซอส
2: ทานคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็แหนมด้วยถั่วลิสงคั่วครับ
1: ไส้ตรงกลางอ่ะมีความคล้ายผัดไทยแต่ว่ารสชาติอ่ะจะอ่อนและเต้าหู้เนี่ยก็จะแบบกรอบนอกนุ่มใน
2: ใช่
1: ก็คือจะแบบเป็นเต้าหู้เนื้อแข็งด้านนอกและด้านในจะนุ่มมันก็เลยจะเข้ากับตัวไส้ที่มีความกรุบกรอบของผักน้ำจิ้มมันค่อนข้างแบบรสชาติดีมากกลมกล่อมออกเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมเนี่ยต่อมาอันนี้ดีกว่าเนาะหมี่หุ้นกับ
2: แกงฟูนะครับ
1: มีความคล้ายในลักษณะของพริกแกงใต้แต่ว่าด้วยกลิ่นแล้วก็เท็กเจอร์ความเข้มข้นเนี่ยไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาแตกต่างแล้วก็อร่อยมากจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อปูที่อามใส่ตอนแรกที่เป็นเหมือนอกปูอ่ะ
2: ใช่ฮะ
1: เหมือนมันละลายไปในน้ำแล้วเขาก็เอากันเชียงปูเป็นชิ้นมาใส่ทีนึงมาเลยทำให้คืออยากจะกินน้ำแกงให้หมดอ่ะเอาแบบเอาไปคลุกข้าวก็ได้อ่ะน้ำแกงอร่อยอ่ะคือของโปรดพี่อ่ะพี่แบบเป็นคนชอบกินมากเผือกทอดไปร้านไหนมีนี่ไม่เคยพลาดแล้วก็กินกับอาจารย์เหมือนกันถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบ๊วยที่เราเคี่ยวขึ้นมาใหม่ไส้ด้านในจะเป็นไส้หมูแดงที่เราหมักแล้วก็จะเป็นหมูแดงในสไตล์จีน
1: ตอนแรกเราไปเปรียบกับเผือกทอดคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมคนละเรื่องเลยมันแค่มีไอเดียหรือแนวทางมาจากเผือกทอด
2: ใช่ฮะ
1: แต่เนื้อเผือกของที่เนี่ยเน้นวัตถุดิบเป็นหลักเลยครับเน้นเนื้อเผือกที่แบบละมุนหอมคือปรุงน้อยมาก
2: ใช่ครับ
1: พอเนื้อเผือกที่ไม่ปรุงรสเลยเป็นรสชาติหวานของเผือกธรรมชาติเนี่ยไปเจอกับไส้ข้างล่างที่เป็นหมูแดงแล้วไปปรุงรสมาค่อนข้างเข้มข้นมันเลยเข้ากันมันเลยตัดกันแล้วผิวด้านนอกกรอบมากเลยอ่ะคือกรอบกว่าที่เคยกินทั่วไปอ่ะอร่อยจานนี้อร่อยเก่งครับจานนี้เก่งเลยต่อไปเป็นของหวานตัวนี้คือ
2: โอเอลครับ
1: อันนี้เราจะเคยได้ยินกันนะบางคนก็จะแบบไปเจอที่ภูเก็ตบ้างอะไรบ้าง
3: แต่โอเอลที่นี่ต่างจากภูเก็ตนะคะ
1: อ๋อไม่เหมือนกันเหรอครับ
3: โอเอลที่นี่ต่างจากผลมะเดื่อภูเก็ตนี่ต่างจากกล้วยน้ำว้า
1: แปลคุณผู้ชม
2: แล้วก็เราจะเสิร์ฟในสไตล์น้ำแข็งใสจะไม่มีเครื่องเคียงครับอยากให้ได้รสชาติที่แบบเป็นเปรี้ยวหวานครับ
1: มันไม่ใช่โอเอ๋แบบที่เราเคยกินเลยผู้ชม
3: ใช่
1: มันมีความเป็นมะนาวมีความหอมมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวเข้ามาแต่รสเปรี้ยวไม่ได้ออกมาก
2: ครับผม
1: มันจะไม่ใช่ของหวานที่รู้สึกว่าหวานแล้วบาดคออย่างในความรู้สึกที่เราเคยกินเนาะ
3: กลมกล่อม
2: ครับ
1: น้องอาร์มพอจะรู้ไหมว่าโอเอ๋เนี่ยทำไมก็ถึงเรียกว่าโอเอ๋มันมาจากอะไรครับ
2: โอเอ๋เนี่ยคำดั้งเดิมเนี่ยจะมาจากโอเกี้ยวครับเวลานานไปเนี่ยเสียงมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะโอเกี้ยว
2: โอเกี้ยวครับ
1: โอเกี้ยวอันนี้คือภาษาจีน
2: ใช่ครับ

0: ขอบคุณน้องอาร์มมากวันนี้ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็แบบคิดว่าน้องอาร์มเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆอีกหลายคนที่ดูอยู่นะครับที่กำลังเรียนอาหารแล้วใกล้จะจบแล้วเนี่ยบางทีแบบอาหารพื้นบ้านตัวเองนะมันสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่าที่เราคิดนะขอบคุณน้องอาร์มมากนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ดานี่ต้องขอบคุณมากๆเลยผมมาตรังทีไรนี้ไม่เคยผิดหวังเลยพี่ดานี่ไม่เคยพลาดเรื่องกินจริงๆครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ดานี่จริงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เห็นน้องอาร์มทำอาหารน่าอร่อยขนาดนี้ผมเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกครับขอโชว์ฝีมือดูบ้างดีกว่าวันนี้ได้ไปชิมอาหารมาหลากหลายร้านมากนะครับผมบอกเลยว่าประทับใจทุกร้านแต่ว่ามีร้านหนึ่งที่รู้สึกว่าโดนใจเพราะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่จริงเขาทำมานานเป็นร้อยปีแล้วนะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่ใช้หมี่ซั่วในการทำเพราะผมได้กินเนี่ยผมนึกถึงแบบประมาณแบบว่าเส้นหมี่เย็นแบบเกาหลีและวันนี้เรามาถึงจังหวัดตรังทั้งทีแน่นอนที่ตรังเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยวัตถุดิบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือปลากระตักแห้งวันนี้ผมเลยจะเอาปลากระตักแห้งเนี่ยมาทำน้ำซุปคือน้ำซุปชนิดนี้นะครับคนเกาหลีก็จะรับประทานแบบเย็นเย็นเย็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยเพราะฉะนั้นน้ำซุปเนี่ยจะต้องเป็นน้ำซุปที่ไม่มีไขมันเขาเลยใช้ปลาในการทำน้ำซุปนะครับใช้เท้าครับให้ความหวานของน้ำซุปครับกระเทียมครับหอมญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้ครับผมหอมใหญ่ครับแอปเปิ้ลนะครับจะทำให้น้ำซุปนั้นมีความสดชื่นนะครับให้เหมาะกับการรับประทานแบบเย็นมากขึ้นนะครับผมในระหว่างที่เรารอน้ำซุปได้ที่ผมจะมาทำตัวเหมือนเป็นน้ำปรุงที่เราจะใส่ลงไปน้ำซุปอีกทีเพื่อให้มีรสชาตินะครับใช้น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะใช้เป็นโชยุนะครับผมแล้วก็สาเกนะครับตัวนี้จะเพิ่มกลิ่นให้กับน้ำซุปของเรานะครับน้ำส้มสายชูที่เป็นน้ำส้มสายชูหมักจัดข้าวนะครับตัวนี้จะให้ทั้งกลิ่นหอมและรสเปรี้ยวที่แบบเข้ากับความเป็นหมี่เย็นได้ดีมากนะครับไป30นาทีนะครับต้องเอาน้ำซุปมากรองครับคุณผู้ชมพอได้น้ำซุปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้เย็นก่อนนะครับแล้วเราจะมาผสมตัวซอสลงไปถ้าเกิดใครไม่รีบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอามาแช่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้ก็คือพักไว้ให้เย็นแล้วเอาเข้าตู้เย็นอีกทีนึงให้เย็นจัดนะครับใส่น้ำปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปครับก็จะได้สีออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้น่ารับประทานเชียวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันครับหมี่ซั่วที่เรานำไปลวกมานะครับเครื่องเคียงครับเป็นต้นหอมซอยพริกชี้ฟ้าซอยนี้ใช้แต่งครับแต่ว่าจะมีเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มความสดชื่นนั่นคือตัวนี้เป็นสาลี่นะครับเราจะนำมาซอยเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็แตงกวาครับอันต่อมาก็จะเป็นใช้เท้าดองในแบบเกาหลีครับแล้วก็เนื้อสัตว์ของเราวันนี้ก็จะเป็นกุ้งครับเวลาที่จะเสิร์ฟนะครับผมเขาจะใส่น้ำแข็งลงไปเลยจะยิ่งทำให้เย็นแล้วก็สดชื่นน่ารับประทานมากขึ้นครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ได้ไอเดียมาจากอาหารเกาหลีแต่ว่านำวัตถุดิบที่เราเจอในกันตังนะครับมาทำได้รสชาติที่ลงตัวมากๆเลยครับลักษณะของตัวหมี่ซั่วเนี่ยครับถึงจะเอามาแช่น้ำไว้ก็ยังมีความหนึบอยู่นะครับจะไม่เละแต่ไม่เหนียวเกินไปและการที่หมี่ซั่วของกันตังนะครับไม่มีรสชาติเค็มทำให้เข้ากับน้ำซุปที่มีความสดชื่นที่ทำมาจากปลาได้ดีมากๆเลยครับถ้าใครชอบรับประทานข้าวแช่ในช่วงหน้าร้อนของไทยอยากให้ลองหมี่เย็นแบบนี้กินและจะสดชื่นมากเลยครับน้ำซุปที่ได้จากมีความหอมนะครับมีรสชาติหวานจากผลไม้อย่างแอปเปิ้ลเข้ากับเส้นหมี่ที่ชุ่มฉ่ำน้ำได้อย่างดีถือว่าเป็นอีกจานนึงที่อยากให้ทุกคนลองดูถ้ามีโอกาสนะครับทำค่อนข้างง่ายแต่ว่าได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากครับมาตรังทุกครั้งนะครับไม่เคยผิดหวังจริงเรื่องกินนะครับต้องบอกว่าตรังนั้นมีของกินของอร่อยเยอะมากจริงและเสน่ห์จริงๆเลยก็คือว่าความที่เป็นเมืองหรือว่าอาหารที่โบราณนะครับมีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องรสชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับหรือว่าการผสมผสานวัฒนธรรมจนออกมาเป็นอาหารจานอร่อยที่มีลักษณะพิเศษครับผมถ้าใครมีโอกาสลองมากินลองมาเที่ยวแบบผมกับน้องไข่ตุ๋นดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้หนูชอบอะไรที่สุดวันนี้ได้กินอะไรไหมไม่ได้กินเลยไม่ได้กินสักร้านเลยใช่ไหมไม่มีใครเอามาแบ่งเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เอามาแบ่งเลย
3: จานนี้จานไหน
4: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
3: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้พามาเที่ยวศรีราชาแบบที่ไม่ใช่ทะเลพบกับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่คึกคักที่สุดในเมืองไทยแห่ศาลเจ้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นทำทุกอย่างเหมือนในญี่ปุ่นกันไปเลยตามไปซึมซับความเป็นญี่ปุ่นในเมืองไทยกันค่ะ
2: ดูให้รู้
3: สวัสดีครับผมชื่อมาซาฮิโรอาเบะผมอยู่ที่ประเทศไทย20ปีแล้วครับขอต้อนรับสู่ Little Japan ศรีรา

0: เมื่อ2019ก่อนโควิดครับผมเป็นประธานเทศกาลญี่ปุ่นครับผมอยากทำให้เทศกาลญี่ปุ่นใหญ่ขึ้นโตขึ้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้คนไทยรู้เทศกาลญี่ปุ่นว่าสปอนเซอร์ปานามา150บริษัทช่วยสปอนเซอร์2000บาร์บ้าน1500บ้านร้านอาหารกว่า70บูธคนญี่ปุ่นขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยคนศรีราชาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยดีใจก็สบายใจอันนี้เกี๊ยวใหญ่ครับนี่เกี๊ยวเด็ก2วันมาจากญี่ปุ่นครับถ้าทำใหม่ก็1ล้านบาทเกี๊ยวเด็ก2วันโบราณที่สุดนะครับมากกว่า100ปีเอามาจากซานเจ้าเก่าๆครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วแล้วก็มาศรีราชาครับเวลาเทศกาลญี่ปุ่นนะครับยกเกี๊ยวต้นเทพเจ้านั่งต้องมีพิธีนะครับทำให้เทพเจ้าดีใจแล้วก็ยกหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีร้านอาหารหมู่บ้านเทพเจ้าไปหาปัจจจองแล้วทุกคนได้บุญก็ต้องมีรถยนต์เทพเจ้านี่ว่ารถยนต์เทพเจ้านะครับเทพเจ้านั่งเกี๊ยวแล้วตุ้มไปหลายที่นะครับแล้วเทพเจ้าทำให้อะไรไม่ดีให้ออกแล้วก็ปัจจจองได้บุญแล้วก็เทพเจ้าดูแลบอกไปศรีราชาทุกที่ครับผมสร้างบริษัทที่ศรีราชาข้างบนซานเจ้ามีออฟฟิศนะครับแต่งงานกับคนไทยมีลูกสองคนผมจะอยู่ศรีราชาทุนเสียชีวิต
1: พูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะคนญี่ปุ่นที่กำลังเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่12ประจำปี2566ให้เราฟังอยู่นี้คือคุณอาเบะจากสมาคมญี่ปุ่นแห่งจังหวัดชลบุรีระยองค่ะถ้าในกรุงเทพเรามีย่านธนิยะหรือซอยสุขุมวิท39ที่เรียกว่าย่านคนญี่ปุ่นได้ที่ชลบุรีก็มีศรีราชาเป็นเมืองญี่ปุ่น2ในเมืองไทยเลยค่ะวันนี้ดูให้รู้จะพาไปดูความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวของคนญี่ปุ่นในเมืองไทยกับเทศกาลประจำปีที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาและอะไรๆที่เป็นญี่ปุ่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: อันนี้ประเทศไทยที่ไหนก็ไม่มีครับต้องใช้มือทำที่จังหวัดชิมาเนะสมาคมชวกเขาประมาณ30คนใช้มือทำให้ซานเจ้าชินโตศรีราชาเขาก็ดีใจมากๆครับต้องทำเทศกาลญี่ปุ่นมวลญี่ปุ่นแท้ๆนะครับก็ต้องมีซานเจ้าผมอยากให้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นยังไงอยากได้มวลจริงๆครับต้นใช้ไม้ญี่ปุ่นฮินอกิแล้วก็ประตูก็มวลญี่ปุ่นจริงๆอุปกรณ์ต้นใช้ดีๆมวลญี่ปุ่นนะครับซานเจ้าชินโตว่าต้นดูแลศรีราชา50ปี100ปี200ปี500ปี1000ปีต้นดูแลตลอดนะครับ
1: การจะทำศาลเจ้าให้เหมือนถอดแบบมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆต้องใช้เงินหลายล้านบาทรวมกับความตั้งใจที่สูงมากๆเลยนะคะแต่พอสร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยด้วยค่ะ
0: สร้างศาลเจ้าแล้วคงไม่สบายแล้วก็กำลังจะข้อลูกแล้วก็เรียนหนังสือกำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็มีทำเต็มที่แล้วทุกวันทำ

0: เต็มที่แล้วมาหาเทพเจ้าก็เขาทุกคนสบายใจคนญี่ปุ่นก็มาคนไทยก็มาเยอะครับผมเห็นแล้วดีใจว่าสร้างศาลเจ้าทุกคนสบายใจอยากเห็นหน้าดีใจคนไทยคนญี่ปุ่นว่าผมอยู่ที่นี่ทุนเสียชีวิตมีบริษัทแล้วมีบ้านแล้วก็ผมทำให้ชีวิตคนเดียวครับต้องทำให้ทุกคน
1: ว่าเป็นหัวใจของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะมีจิตสาธารณะสูงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองไทยก็ไม่ลืมสิ่งนี้ค่ะ
2: ดูให้รู
1: ้แล้วฟูจิเซนเซของเราอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยเห็นว่าวันนี้จะมาพาทุกคนไปเที่ยวงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ครับเราอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลล์เป็นแหล่งรวมของคนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เรานัดกับคุณยูจิว่าให้อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณยูจิเปล่าฮะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเหมยครับ
4: こんにちは
3: ยินดีจ้ะครับこんにちは
4: どうですかお会いしたかったです
3: ยินดีที่รู้จักครับ
4: 忙しいですね今ね大丈夫ですかタイ行ったり日本行ったり忙しくないですか
3: はいคุณยูจินี่เป็นลูกครึ่งใช่ไหม
4: そうですね日本語で行きますかタイ語で行きますか
3: はいเป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งคนไทยเลยที่มาที่ไปที่นี่มันเป็นยังไงฮะ
4: ที่นี่ここはですね、チラチャにあるチラチャの J パーク。
3: あ、ที่นี่เรียกว่า J パーク。
4: J パーク、ใช่ครับ、ใช่ครับ。
3: ผมว่าตรงนี้เป็นที่ที่คนญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ซื้อของกันเป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาอยู่ที่ศรีราชา
4: อันนี้ผมแค่รู้ของผมนะครับว่า2012ปีที่อยุธยาเขาจะมีที่โรงงานของญี่ปุ่นแล้วเห็นเหมือนกับมีน้ำท่วมที่อยุธยาครับ
3: oh.
4: จะมีโรงงานที่อยุธยาแล้วทั้งนั้นเขาใช้ไม่ได้ oh. เขาก็ต้องย้ายโรงงานมาที่ระยอง
3: oh.
4: แล้วก็จะมีที่ตรงชลบุรี
3: huh.
4: แล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ย้ายมาอยู่ในเมืองนี
3: ้คุณยูจิว่าแต่ว่าที่นี
4: ่
3: มันเป็นวิวญี่ปุ่นเนาะ
4: hey.
3: มีคนญี่ปุ่นอยู่จริงเหรอฮะแล้วเขามาซื้ออะไรแถวไหนยังไงครับ
4: อยากจะไปดูไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ครับ
3: ครับ
4: โอเค
3: คร
4: ับ
3: เซ
4: เลยครับ
3: ทางนี้เหรอฮะแสดงว่าคนญี่ปุ่นมาที่นี่สบายหมดเลย
4: มาซาจ์ยาซามอริมัส
3: มีร้านนวดด้วย
4: เด็กここ映画館あったらもうバッチリです
3: อ๋อขาดอย่างนึงคือขาด
4: ใช่
3: โรงหนังญี่ปุ่น
4: โรงหนังญี่ปุ่นครับ
3: อ๋ออย่างอื่นนี่ครบเลย
4: ใช่ครับ
1: คนญี่ปุ่นไม่เหงาแล้วนะคะเพราะศรีราชามีเกือบทุกอย่างให้หายคิดถึงญี่ปุ่นค่ะ
3: จุดเด่นของศรีราชาเนี่ยนะซึ่งมีคนญี่ปุ่นเยอะกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่อื่นเนี่ยต่างกันไหม
4: เพราะที่กรุงเทพถ้าเขาจะไปซื้อของก็ต้องไปทางนู้นจะทำอะไรต้องไปทางนี
3: ้
4: แต่ศรีราชาครับมันเป็นเมืองเล็กแบบรวมกันหมดเลยครับแล้วก็เจพาร์กก็แบบวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปไหนเลยมาตรงนี้ตั้งตอนเช้าถึงตอนกลางคืนได้เลยครับอยู่ได้ตลอดเลย
5: まあいろんなお店がある中で私が一番好きなお店紹介します
3: ตั้งใจพูดญี่ปุ่นให้ผมแปลพูดไทยเก่งอยู่แล้วนะบอกว่าร้านที่เขาชอบที่สุดนะคุณยูจิชอบที่สุดจะแนะนำให้
4: ครับมันเป็นอาหารซูชิชอบใช่ไหมครับสกิลิสครับโอซูชิ
3: อะไรอีกแล้วใช่ชอบดิฮะชอบ
4: ครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับออกงจ้า
3: ร้านนี
4: ้เฮ้ยสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณชอบ
4: どうも
3: いつもお世話にな ります。はい、ご無
4: 沙汰しております。ご無沙汰。はい。あ、お世話になります。
3: オーナーさんでございます。何日本に2期ピーだ。
6: 18年。空気もいいです。
3: ずっと自転車。
6: そうですね。
3: もう11年前から。
6: そうですね。
3: あ、まあ、だ、ตอนแรกเลย。เคยนะฮะ、ทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก่อน。ได้ดูการรับสมัครแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยที่ศรีราชาแล้วก็มาเปิดเองเพราะชอบศรีราชาเพราะว่านะฮะมันไม่วุ่นวายแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเยอะประมาณ 7,000 คนการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยโดยเฉพาะศรีราชาต้องใช้ชีวิตยังไงครับ
6: ไทยว่าすごくあの日本人に対して優し
3: い อ๋อคนไทยคนไทยใจดีกว่าคนญี่ปุ่น
6: 例えばなんかあの子供とかいるとよく面倒を見て
3: เสน่ห์ของคนไทยก็คือเขามีความอบอ้อมอารีเห็นเด็กก็คุยด้วยถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเห็นเด็กก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่คุยด้วยมีความเป็นกันเองมีความน่ารักอยู่ในตัวมากๆใช่ไหมฮะ
4: เมื่อกี้เขาพูดเรื่องเด็กนะครับคนญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากเขาเห็นเขาก็จะไม่ไปยุ่งไม่ไปจับมือไม่ไปเล่นอย่างเงี้ยครับ
3: ใช
4: ่แล้วคนไทยนะครับถ้าคนไทยเห็นเด็กทุกคนก็จะเอ้ยน่ารักนะอะไรอย่างนี้จะไปเล่นด้วยกันอันนี้ความญี่ปุ่นกับเมืองไทย มันจะมาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ใช่ใช่ช่างภาพหรือทุกคนอย่าไปจับนะแต่ห้ามจับนะเพราะถ้าจับเดี๋ยวโดน

0: คนบางทีมารยาทเสียสิมารยาทหรือว่าอาจจะทำให้เขาไปติดหวัดติดอะไรเขาคิดเยอะไงก็ไม่กล้าจับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยกันเองเลยก็อยากจับก็จับได้เลยก็ยิ้มกันเลยเนี่ยความธรรมชาติเนี้ยเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเลย
1: แต่ผม11年前からいて11年前から日本人祭りを
0: เขาบอกว่านะฮะหาที่ไหนไม่ได้เลยเฉพาะศรีราชาเท่านั้นนั่นคือการรวมตัวกันแห่มัสรินะมีงานแห่เกี้ยวซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเลยนะอย่างนั้นเลยอ่ะปีนึงก็จะมีอยู่ครั้งรวมตัวของคนญี่ปุ่นแล้วมีร้านมาเปิดกันเต็มเลยเป็นร้านญี่ปุ่นด้วยนะ
2: ฟังแล้วก็อยากเห็นงานแห่เลยนะคะว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นขนาดไหนแต่งานจะมีช่วงบ่ายแก่ดังนั้นตอนนี้เรามาคุยกับครอบครัวคนญี่ปุ่นที่อยู่ศรีราชามันเนิ่นนานกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะอะไรพวกเขาถึงรักศรีราชากันนะ
3: ศรีราชานี่ซุนเด3 年4 4 5 ヶ月ですね
1: 何でまた支援者ですか？
3: はい
1: 何でまた支援者ですか？
0: ทำไมถึงอาศัยอยู่ที่เสียชาบอกว่านะครับเคยทำงานที่อมตะนครแล้วการที่อยู่ที่อมตะนครเนี่ยนะฮะคนญี่ปุ่นจะเดินทางจากกรุงเทพไปอมตะนครแต่ว่าถ้ามูดูเมืองเนี้ยแล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับการที่มาอยู่ที่นี่ข้อดีคือถ้าอยู่ที่กรุงเทพจะต้องเดินทางลำบากแล้วก็รถติดเยอะนะก็เลยมาเลือกที่นี่ใช้เวลาเดินทางประมาณไม่นานเลยใกล้ๆนะฮะแล้วก็บอกว่าห้องเรียนก็ไม่เยอะถ้าเป็นที่กรุงเทพนะฮะเด็กนักเรียนจะเยอะนะก็จะใหญ่เกินที่นี่จะอยู่สบายกว่าครับ
3: ไทยの方はまあよく
0: การที่ปรับตัวในประเทศไทยอ่ะยากง่ายยังไงบอกว่าไม่ยากเลยฮะอยู่ง่ายเลยนะอากาศก็ดีนะฮะถ้าเป็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเตรียมตัวอาจจะต้องเป็นหวัดอะไรด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าคนไทยใจดีนะโดยเฉพาะไปที่กรุงเทพนั่งรถไฟยังมีการเปิดที่นั่งให้กับเด็กๆเลยนะถ้าญี่ปุ่นไม่มีการเปิดให้ฮะของประเทศญี่ปุ่นนะก็คือการที่อยู่นะฮะในสังคมหรือในสิ่งแวดล้อมสาธารณะนะฮะต้องห้ามโวยวายห้ามตะโกนแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยง่ายเลยสบายอะไรก็ได้น้องๆเนี่ยมาตอนนี้ครับเมื่อ3ปีก่อนเพราะฉะนั้นจำความเป็นญี่ปุ่นไม่ได้แล้วแทบพูดญี่ปุ่นได้อย่างเดียวบอกว่าชอบที่สมุยแล้วก็ชอบที่ภูเก็ตแล้วก็ไปงานสงกรานต์ไปงานสงกรานต์กัน
3: その良さまあの学校も
0: ก็นะฮะการอยู่ร่วมกับชุมชนคนญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อดียังไงนะบอกว่าก็คือเหมือนพูดง่ายๆตอนนี้มาต่างประเทศนะแต่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะได้โรงเรียนได้วัฒนธรรมได้อะไรต่างๆนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกอย่างคือได้เรียนวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นไทยด้วยก็คือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่ก็ได้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยการที่มีโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยครับในการที่จะตัดสินใจเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทยกลับไปจะตามไม่ทันจะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตเป็นเด็กญี่ปุ่นก็จริงแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นและจะอยู่ยากครับก็เลยโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับน้องๆบอกว่าความแตกต่างของประเทศไทยกับญี่ปุ่นยังไงนะน้องบอกตรงๆเลยนะคือคลองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสวยแต่คลองที่ประเทศไทยสกปรกเห็นแล้วนะอย่าอายนะเรารณรงค์คลองให้สะอาดหน่อยนะจะได้ไม่อายต่างประเทศครับนี่คือเรารับรู้แล้วจะได้พัฒนาครับ
2: ในความที่รักเมืองไทยก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะคะเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองและพยายามพัฒนาให้สวยงามสะอาดตากันต่อไปค่ะ
0: ครับตอนนี้ฮะเราก็มาที่เขาเรียกเป็นเหมือนกับที่ชุมชนหมู่บ้านญี่ปุ่นอะประมาณนี้นะครับพอมาเนี่ยนะทั้งหมดนี่คุณญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะここ何人ぐらいするんですか？それと何家族するんですか？
4: ここはですね、今だと大体150世帯ぐらい、150。
0: ที่นี่อยู่กัน600คน。だからね、250バーン。
4: 何人ぐらい？部屋は全部で212部屋あるんですけど。
0: ที่นี่นะห้องนะฮะจะกว้างใหญ่เลยนะถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีโอกาสได้อยู่ใหญ่ขนาดนี้นะญี่ปุ่นก็อย่างมากก็อยู่แค่50-100ตารางเมตรนะคือนี่ใหญ่กว่า2เท่าประมาณนั้นนะฮะ
4: まあもうずっと長く掲示するような情報だけ貼ってるんですけど。
0: でที่นี่ดีอย่างนะบอกว่านะมีการจอยกับนะหลายบริษัทนะบอกว่ากินร้านอาหารในแถวนี้ฮะราคาถูกดูสิ 10% 10% 5% 10% แล้วพอไปตีกอล์ฟดูสิฮะจาก 1,000 บาทเหลือแค่350บาทเองนะถูกมากเลยโอ้ใครก็อยากอยู่ที่นี่ดีนะ家賃ってどれぐらいですか1ヶ月ぐらいです
4: か家賃は1ヶ月マンスリーで60,000บาท
0: ถ้าใครอยากอยู่ก็มาอยู่ได้นะครับก็60,000-90,000บาท
4: ぐらいまでです。うちのサービスで言うと、あのハーモニック、ここちょっとシラちゃんの あの

0: ดาวน์ทาวน์からはちょっと離れてるので。
1: แล้วบอกในนี้จะมีรถที่จะหมุนไปนะไปในเมืองเนี่ยไปโรงพยาบาลก็ฟรีนะครับไปที่ต่างๆนะดูดิฮะห้างสรรพสินค้าโรบินสันอีออนหรืออะไรเนี่ยหลายๆที่เนี่ยไปฟรีเลยนะเพราะ600คนเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้ฟรีดีมากเลยเนาะ
2: เงินในความสะดวกมากมายขนาดนี้ในราคาที่ประหยัดกว่าในญี่ปุ่นมากก็ไม่แปลกใจเลยที่คนญี่ปุ่นจำนวนมากจะชอบอยู่เมืองไทยนะคะ
0: あれはね、あの社会活動もやっていて、あのこれはナコンシタマラ県
1: แล้วไม่พอนะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการนะฮะให้น้องๆที่เรียนอยู่เด็กม.ปลายที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชมาพักบ้านแฟมิลี่ของคนญี่ปุ่นนั่นคือครอบครัวของญี่ปุ่นนะก็คือคนญี่ปุ่นน้องๆก็ได้เรียนรู้ภาษาและคนญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยด้วยจากน้องๆครับโหดีมากเลย
0: これはあのお客住んでる方から子供も大人もですけどいろんなコメントを書いて
1: นี่คือการเขียนแบบธรรมชาตินะอันนี้น่าสนใจวันนี้เอากิ้งกือมาให้พี่รปภ.รปภ.เหยียบทับเลยฮะเด็กๆแค่น่ารักก็อยากเฉยเฉยไม่เข้าใจภาษาโดนทุบฆ่าเลยโดนฆ่าแทนที่จะให้ดูด้วยความสนุกก็เข้าใจผีก็เลยเหยียบเลยตอนนี้ก่อนที่จะมาทำงานในต่างประเทศคนญี่ปุ่นเขาอันแรกๆอาจจะไม่ค่อยกล้าเนาะแต่ถ้าบอกว่าที่นี่มานะมีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยมีสตาฟคนญี่ปุ่นมีบ้านแล้วมีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงสบายระวังใจเลยครับกล้ามาบางทีอาจจะไม่ค่อยกล้าไง
2: เป็นเมืองญี่ปุ่นในเมืองไทยของแท้เลยนะคะการทำให้เกิดคอมมูนิตี้แบบนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแถมยังเลี้ยงลูกให้เติบโตที่นี่แล้วกลับไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ไม่ยากเพราะได้เรียนโรงเรียนญี่ปุ่นที่ศรีราชาด้วยเรียกว่ามีทุกสิ่งครบวงจรจริงๆค่ะ
1: และตรงนี้ก็คือสะพานข้ามไปโรงเรียนนะฮะเด็กๆไม่ต้องข้ามถนนครับก็คือปลอดภัยเลยแล้วตรงนี้คุยกูตัวชิตาล่ะ
0: ここにあのフェイススキャンシステムがあって
1: ตรงนี้มีไว้ที่สแกนหน้านะฮะถ้าเป็นคนภายนอกไม่ใช่เด็กก็จะมีการเตือนก็ทำให้นะฮะรปภ.เนี่ยมาเฮ้ยคนแปลกหน้ามาแล้วนะมีการเช็คครับเด็กที่นู่นกับคนที่อยู่ที่นี่นะคนภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาดก็ทำให้เด็กๆกับปลอดภัยครับ
3: ว่าเราจะสกุตันส์เนี่ย
1: พอข้ามาปุ๊บนี่โรงเรียนอยู่นี่เลยโอ้ใหญ่เลยเนี่ยนั่นนี่อะไรสิครับ
0: 今は生徒は確か420人ぐらいいると聞いてます。
1: มีเด็กอยู่ที่นี่ประมาณ400กว่าคนเนาะเพราะข้างล่างนี่เป็นถนนใหญ่ถ้าข้ามถนนก็เป็นเรื่องลำบากก็คือมีสะพานข้ามไปเลยเจ๋งเลยฮะ
4: ดูให้รู
1: ้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือศาลเจ้าของแท้ครับคนญี่ปุ่นได้เชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่นี่ครับถึงขนาดศาลทูตญี่ปุ่นขอมาเปิดพิธีที่ตรงนี้ด้วยครับข้างในแตกต่างกันกับศาลเจ้าที่มาแต่งกันเนี่ยต่างกันยังไงไปดูข้างในครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะก่อนอื่นต้องมาล้างความสะอาดล้างมือซ้ายมือขวาก่อนเนาะมือขวาหยิบน้ําแล้วก็ล้างมือเพื่อชําระล้างสิ่งสกปรกออกนะครับตอนนี้ก็มือซ้ายตักล้างมือขวาและคราวนี้ใช้มือขวาจับกระบวยแล้วใช้มือซ้ายรองรับน้ําจากมือขวา

0: จากการที่มีสันเจ้านี้ก็เป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจให้กับทางคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คนไทยด้วยคนญี่ปุ่นพอมีการคลอดลูกมีพิธีต่างๆก็มาขอพรอะไรต่างๆได้ที่นี่ด้วยเนาะนี่คือสันเจ้าของจริงเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้ามาอยู่ที่นี่สถิตที่นี่จริงๆเลยก็เลยไม่อยากให้รบกวน
1: ก็เลยจำเป็นต้องจำลองลงไปด้านล่างให้คนได้สักการะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่รบกวนก็อย่างอันเนี้ยค่ะที่เราตรงกลางเราได้เห็นกระจกใช่ไหมคะเทพที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็คือเทพอมาเทระสุแล้วก็อกานุนิธรรมะค่ะซึ่งก็คือจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์อย่างชินโตอะศาสนาชินโตเขาจะไม่ได้ว่ามีรูปเคารพเหมือนศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นไม้กางเขนเพื่อถือว่าเทพเจ้าอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในต้นไม้การที่เรามีกระจกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเดินมาเพื่อมาสักการะเนี่ยเราจะยืนตรงกลางแล้วมองตกไปที่กระจกกระจกสะท้อนภาพเราก็สะท้อนจิตรอบตัวเลยค่ะก็เหมือนเทพเจ้าก็จะได้ถึงเราตรงกลาง
2: เดินไปชมบรรยากาศงานกันคุณอาเบะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานกำลังเตรียมตัวอยู่เลยค่ะ
0: จะมีการแห่แบบนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีการแห่นะครับก็คือเริ่มแห่จากเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ใหญ่ครับตามกันไปพร้อมกัน
3: คันโนชิซันโตะมิโกชิไคโนไคจอです
0: แล้วรู้ไหมครับนี่ก็คือนะฮะคนศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับการแห่เกี่ยวแบบนี้เป็นการแห่ที่มีที่เดียวในประเทศไทยเลยนะแล้วการแห่นี่ก็คือเป็นการแห่คนญี่ปุ่นกับคนไทยร่วมมือกัน
3: でマリンでいる人にも大分がありますんで
0: お得得がก็คือในคนที่อยู่รอบนี้นะฮะก็จะได้แผ่บุญไปรอบข้างได้หมดเลยฮะสองท่านนี้นะครับที่ใส่เสื้อสีเหลืองกับสีขาวนี่คือเทพเจ้าที่มาจากญี่ปุ่นนี่ฮ่องกันละก็เลย
3: นี่ฮ่องกันละ
0: มาจากญี่ปุ่นสองท่านเลยนะฮะ
4: เป็นอะไรที่เมืองไทยไม่เคยมี
0: ครับ
4: เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อน
0: ครับ
4: ทางท่านนายกเจ้าของสันเจ้านะครับเพิ่งจะเอามาได้ประมาณสัก2ปี
0: ครับ
4: ปีนี้ก็เป็นปีที่2พอดีซึ่งถือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่สันเจ้าเนี่ยอชินโตที่ศรีราชาเนี่ยมีคนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาเคารพเยอะแยะไปหมด
0: โอ้ฮะ
4: คือถ้าเป็นอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของศรีราชาก็ได
0: ้โอ้ครับ
4: คือมีที่เดียว
0: ที่เดียว
4: คือของเราเนี่ยจะไปเรื่อยแล้วไม่หยุดอ่ะก็จะใช้สถานที่นี้ตลอดไปครับ
0: ตอนนี้เราได้เสื้อมาแล้วครับเราต้องไปแห่ไหมเนี่ยตื่นเต้นเลยครับ
5: เสื้อเขียนว่าอะไรครับเนี่ย
0: ศรีราชาชินโตซิมก็คือวิธีการแห่นะครับศาลเจ้าที่ศรีราชาครับ

0: ยเฉยเฉยเฉย
1: ดูนะมีแม่บ้านมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยดูนะเพราะว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยนานไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานมาอยู่ที่นี่3ปี4ปีก็เลยมาที่นี่มีความสุขกันเมื่อสักครู่นี้นะผมแค่ช่วยเข้าไปแบกนะแค่ไม่กี่นาทีนี่เหนื่อยมากผมนึกว่าแบบสบายๆแค่ประมาณ2นาทีก็หมดแรงแล้วตอนแรกมีพลังนะเราทำได้เพราะอะไรเพราะทุกคนร่วมมือกันเราก็เลยมีพลังนะถ้าคนเดียวหมดแรงไปนานแล้ว
2: งานนี้นอกจากจะมีคนญี่ปุ่นมาร่วมมากมายแล้วคนไทยเราก็อยากเห็นประเพณีการแห่ศาลเจ้าแบบใกล้เคียงในญี่ปุ่นมากที่สุดค่ะ
3: ก็จะมีการแต่งตัวที่แบบว่าคอสเพลย์มาอาจจะมีหลายคนคอสเพลย์มาด้วยก็เลยมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเป็นอาเนียจากเรื่อง Spy Family ค่ะจะว่าไงดีส่วนใหญ่หนูเป็นคนที่แบบชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ญี่ปุ่นมีอะไรอย่างที่เราแบบชอบเขาอะประมาณนี้ค่ะตื่นตาตื่นใจมากมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะด้วยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยค่ะแบบเดินมาแล้วแบบคนนี้ก็แบบญี่ปุ่นต่างชาติเดินมาเยอะแยะเลยก็รู้สึกว่าฟิลเหมือนแบบเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆประมาณนี้ค่ะ
4: ก็รู้สึกว่าก็ดีนะคะแบบว่าเหมือนเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าที่สีชาค่ะคือมีคนญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนจอยดีอะค่ะก็ได้อยู่นะก็จำลองได้ฟิลเลยอะค่ะได้ฟิลอยู
5: ่เมจิทาโนชิเดส
1: ตอนนี้มีร้านค้าเนี่ยประมาณ70ล้านแล้วก็มีร้านบริษัทญี่ปุ่นมาช่วยโปรโมทด้วย
6: この店が一番売れてる。このお店が焼きそば屋さんで、はい。もう10年以上日本人

0: 作ってくれてます。
1: ランニーが別ランディー、これ日本のコンプラでな、
0: ここもシーラチャにある日本食屋さんです。
1: おー、にくランナーティー、ユーナイムランシーラチャーマシューガンプロモーティ
0: ー。そうですね、チョンブリライオンには日本人会には250社会員があって、
1: มีคนญี่ปุ่นนะบริษัทร่วมกันในประมาณ250บริษัทที่ดินเป็นไงบอกทางอำเภอช่วยให้ใช้ฟรีคือตอนนี้ผมนะอยู่ที่ประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยผมไม่เคยเห็นอีเวนท์ที่แบบว่ามีคนญี่ปุ่นมารวมตัวเยอะขนาดนี้แล้วก็มีการแห่สันเจ้าของญี่ปุ่นมาแห่ในประเทศไทยอ่ะคือมีความผูกพันระหว่างไทยญี่ปุ่นไทยกันอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะเห็นของญี่ปุ่นแท้ๆแล้วมีความรวมตัวกันหนาแน่นแบบนี้เนี่ยหาได้ยากต้องมาศรีราชาครับ
2: คนไทยคนญี่ปุ่นนะคะงานที่จัดขึ้นทุกปีแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นในศรีราชาเองก็เหนียวแน่นคนไทยที่อยู่ในละแวกนั้นเองก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ดีเลยค่ะว่ากันว่าปีนี้มีคนมาร่วมงาน2วันมากกว่า 20,000 คนเลยนะคะปีหน้าใครสนใจไปเที่ยวชมได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
0: ผมอยากเห็นคนไทยคนญี่ปุ่นอยู่ที่ราชาแล้วก็มีความสุขมากๆผมอยากทำเต็มที่นะครับ
3: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเส

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: บรรยากาศการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
4: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:05
4: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: กาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middle-east-crisis
1: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เธอสารสีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ตื่นเช้ามาพูดเรื่องเงินในกระเป๋าก่อนเลยนะครับในสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแน่นอนว่าเราทุกคนได้รับผลกระทบนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่หลักในการที่จะดูแลราคาน้ำมันในบ้านเรานะครับล่าสุดติดลบใกล้แต่ 100,000 ล้านบาทไปแล้วแต่จริงๆตัวเลขนี้ยังไม่ได้มากสุดนะคุณผู้ชมย้อนไปปี65ตอนนั้นเคยติดลบถึง 130,000 ล้านมาแล้วนะครับกระทรวงการคลังครับส่งสัญญาณในการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน B20 และ E20 ครับพร้อมกับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้ครับกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ในวันนี้นะครับวันนี้มีประชุมครม.นะคุณผู้ชมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการหลังจากที่มีแนวคิดปรับลดขนาดวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทที่เราได้กันมา3เดือน4เดือนเนี่ยครับตอนนี้จะเหลือ500เป็นเดือนละ500บาทแต่ก็คือจะโอนมาเนี่ย 1,000 บาทแล้วใช้2เดือนก็เท่ากับว่าวันหนึ่งตกเฉลี่ยวันละประมาณ16บาทกว่าๆคุณผู้ชมหลายคนบอกคิดหนักเลยนะใช้ยังไงหมดให้หมดดีเนี่ย2 เดือนวันละ16บาทสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล้มเหลวทุกมิติครับเพราะค่าครองชีพและราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าต่ออายุมาตรการก็เพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมืองครับ
3: นี่นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเสียงกล่นด่าเยอะก็อาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อออกมา เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้200,000 ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งนะคะที่เคยมีโครงการมาก่อนหน้านี้ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและดูแลผู้ประกอบการรายย่อยได้จริงคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้ในไลฟ์เรานะครับส่วนประเด็นที่จะต้องไปดูต้นทางก็คือการดูแลราคาน้ำมันในประเทศครับรัฐบาลได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทั้งการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าการกลั่นจนบริษัทอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่แสดงความชื่นชมการจัดการราคาน้ำมันของบ้านเราด้วยนะครับแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและเครื่องมืออื่นๆก็เริ่มจำกัดกระทรวงการคลังจึงกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล B20 และ E20 พร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในช่วงเริ่มวิกฤตตะวันออกกลางเพราะว่าในขณะนั้นพื้นที่ทางการคลังเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทหากตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันตามแรงกดดันก็จะกระทบกับฐานะทางการคลังแล้วก็อาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้ครับการตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันรอบนี้จึงขอเวลาในการพิจารณาผลการจัดเก็บรายได้รัฐและฐานะทางการคลังในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณครับ
4: เพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
5: บนเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะใช้ภาษีสรรพสามิต
4: ก็อันนึงที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20 คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อย ผลิตมา

0: จากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทย
1: จริงๆเรื่องของการดูแลราคาพลังงานเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีแผนไว้แล้วนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติเนี่ยบอกเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้รัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนหลักๆครับก็คือเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักแล้วก็เป็นเครื่องมือแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคานอกจากนี้ยังบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอความร่วมมือเรื่องของการลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันนี่แหละครับดูเรื่องของการใช้จ่ายของกระทรวงการคลังกันหน่อยนะครับก็ออกมารายงานยอดเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตอนนี้เขาบอกว่ามากกว่า 60,000 มากกว่า 94,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับจากกรอบวงเงินกู้โครงการ 160,000 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 163,000 ล้านบาทครับส่วนความคืบหน้าโครงการใช้เงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในโครงการระบุบอกว่าคณะกรรมการตีกลับโครงการแจกเงินอุดหนุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ครัวเรือนเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกแผนดูงานต่างประเทศที่แนบมากับโครงการนี้ด้วยนะครับรวมทั้งมีการให้ไปปรับปรุงโครงการให้เชื่อมโยงกับ SME และก็แรงงานในประเทศตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่จนถึงขนาดนี้กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ส่งแผนกลับเข้ามาให้พิจารณาก็คาดว่าจะมีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
2: ค่ะแนวทางที่กระทรวงพลังงานดำเนินการนี่คุณผู้ชมก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานที่ต้นทางนะคะก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคนทั่วไปติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อที่จะได้ผลิตพลังงานใช้เองผลิตไฟใช้เองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะถ้าจะไปดูรายละเอียดของการทำงานอย่างที่คุณกุลิศบอกเนี่ยค่ะมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่และสำคัญเลยก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะทีนี้ถ้าจะไปดูเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนใช้B20 E20 อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าจะไปช่วยเรื่องของสินค้าจริงๆเนี่ยมันต้องไปลดราคาดีเซลใช่ไหม
3: โอ้ใช่ขนส่งนะภาค
2: แต่ก็มีเหตุผลของทางคุณเอกนิติที่บอกว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรราคา B20 ตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นดีเซล B20 นะคะ35.69 บาทต่อลิตรถ้าลดลงไปอีกเนี่ยมันก็น่าจะจูงใจมากขึ้นไหมอาจจะทำให้คนที่แบบใช้น้ำมันดีเซลอยู่ตอนนี้40.69 บาทต่อลิตรเนี่ยลองไปใช้ดีเซล B20 ดูเผื่อจะประหยัดมากขึ้นหรือว่าอีกด้านหนึ่งคนที่ใช้ E20 อยู่คนที่ใช้แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ไปใช้ E20 ได้ไหมเพราะว่ามันประหยัดตอนนี้ E20 34.94 บาทต่อลิตรถ้าลดลงอีกอ่ะคุณผู้ชมก็น่าจะจูงใจมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนะคะแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในส่วนนี้อยู่ที่ลิตรละเท่าไหร่ด้วยนะ
3: ครับคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นมานะเรื่องของราคาน้ำมันมันใกล้ตัวนะบางท่านที่เป็นเกษตรกรเองก็บอกว่าคือมันเป็นต้นทุนสำคัญอ่ะโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ต้องใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยแล้วปีนี้อย่างบางที่เนี่ยบอกว่าบุรีรัมย์ก็แรงสุดๆคือเจอ2ทางเลยน้ำมันก็แพงแล้วก็สภาพฟ้าฝนก็ไม่ค่อยจะเอื้อกับการทำการเกษตรด้วยนะก็หนักเหมือนกัน
2: คุณผู้ชมตอนนี้หลายคนก็พยายามที่จะรัดเข็มขัดแล้วก็ติดตามข่าวราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นในตอนนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะมีผลต่อเงินในกระเป๋าได้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาบอกว่าคือมันจำเป็นใช่ไหมคะก็ต้องทยอยเดินทางไปเติมน้ำมันกันต่อเนื่องส่วนใหญ่บอกว่าเป็นกลุ่มคนทำงานที่จำเป็นต้องใช้รถค่ะนี่เป็นบรรยากาศสถานีบริการน้ำมันในอำเภอเมืองน่านนะคะมีประชาชนทยอยนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ำมันตามปกติแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นก็ไม่ได้เร่งมาเติมตุนเอาไว้ก่อนที่จะมีการปรับราคานะคะมีเพียงการสอบถามถึงอัตราราคาที่เปลี่ยนแปลงค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมเติมน้ำมันประเภทแก๊สโซฮอลแล้วก็ E20 รวมไปถึงดีเซลเป็นหลักนะคะหัวหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านสวนตาลและผู้ช่วยสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านอภัยก็บอกว่า พฤติกรรมการเติมน้ำมันของลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคง

0: เติมในปริมาณปกติเว้นแต่กลุ่มคนที่จะต้องเดินทางไกลหรือว่าไปต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาเติมเริ่มต้นนะ300บาทและสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะ
1: ถ้าลูกค้าไม่ได้เดินทางไปไหนอ่ะเปิ้นก็จะเติม300 500 1,000 ประมาณนี้แหละ
2: เรามีลูกค้าถามก็ว่าน้ำมันวันนี้ขึ้นก่อนเนี่ย
1: ก็มีถามเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แจ้งมากเนาะ
2: ค่ะส่วนมากเปิ้นมาเติมมาอย่างค่าเบนซินโซฮอ
1: ก็สมมติจะเป็นแค่สองเนาะดีเซลแล้วกับดีเซลเดียวกัน
0: ส่วนทางด้านนายบุญสินก็สละหนึ่งในประชาชนที่มาเติมน้ำมันเบนซิน95บอกนะคะว่าตั้งใจจะเติมน้ำมันสำรองไว้สำหรับใช้เดินทางแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายต้องประหยัดแล้วก็จ่ายให้น้อยลงเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้เป็นค่าเดินทางทีนี้เมื่อทราบว่าน้ำมันมีแนวโน้มจะแพงขึ้นก็เดินทางมาเติมเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นอีกคนนึงที่ใจถึงนะคะเติมเบนซิน95เห็นป้ายราคาเมื่อกี้คุณผู้ชมเกือบจะ50บาทแล้วอะ49บาทกว่าๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โห2ลิตร100
3: 2ลิตร100
0: ทำงานทั้งวันคุณผู้ชมได้300บาทเติมน้ำมันได้แค่นิดเดียว
3: ครับ6ลิตรไม่เกิน
4: เนี่ยคุณลักกี้คิตตี้ยังบอกเลยบอกว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นแต่ค่าแรงเนี่ยเท่าเดิมไม่ปรับเลยเดือดร้อนกันไปหมดแต่เราก็ได้เห็นบรรยากาศว่ามันจำเป็นจริงๆก็ยังคงเข้าไปเติมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจกับกรณีของการจัดประกวด Miss Universe Cambodia 2026เขาประกวดในบ้านเขาทำไมเราถึงต้องไปใส่ใจด้วยชาวเน็ตบอกต้องใส่ใจสิเพราะภาพที่เขาเอาไปใช้ในการฉายบนจอ LED ปรากฏว่ามันเป็นภาพของหญิงชาวไทยในอดีตคุณผู้ชมเรื่องนี้ล่าสุดได้รับการยืนยันจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเมื่อวานนี้ออกมายืนยันบอกว่าภาพดังกล่าวคือภาพหญิงชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยฝั่งไทยมีหลักฐานก็คือภาพต้นฉบับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกแต่ปรากฏว่ากัมพูชานำไปใช้ไม่พอมีการลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกไปด้วยครับกระแสการเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมออกมาชี้แจงปกป้องสมบัติของชาติไทยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการประกวด Miss Universe Cambodia 2026ในรอบ Preliminary ครับเมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาเอาภาพนี้ไปขึ้นบนจอ LED ในการประกวดรอบ Preliminary ครับปรากฏภาพบนจอ LED แบบนี้ชาวไทยเนี่ยเห็นปุ๊บร้องอ๋อเลยภาพนี้เวลาเราเรียนในประวัติศาสตร์คือการแต่งกายทรงผมอะไรแบบนี้คือคุ้นตากันอยู่แล้ว
3: ครับ
4: คือมันเป็นภาพที่คุ้นกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ที่น่าสนใจคือพิธีกรที่จัดประกวดรอบพินีบรรณารีของ Miss Universe Cambodia เขาบรรยายภาพนี้ว่ายังไงรู้ไหมครับเขาอ้างบนเวทีบอกว่านี่แหละคือชุดของกัมพูชาและวัฒนธรรมเขมรโบราณอ้างแบบนี้บนเวทีเลยมีการบรรยายแบบนี้บนเวทีเลยและที่สำคัญภาพที่ถูกฉายบนเวทีก็มีหลายภาพด้วยนะครับแต่ภาพนี้แหละที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเป็นภาพของผู้หญิง7คนนั่งรวมกลุ่มกันที่หลายคนบอกว่ามองยังไงก็น่าจะเป็นภาพของคนไทยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็นำภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาแสดงต่อสื่อมวลชนเลยครับก็เป็นภาพเดียวกันเลยคุณผู้ชมเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชร7คนสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงเบนแล้วก็ตัดผมนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มภาพนี้เนี่ยเขายืนยันนะครับว่าถ่ายในปีพ.ศ. 2449หรือ120ปีก่อน
3: เรามีหลักฐานไงใช่ไหมมีหลักฐานชัดเจนมีฟิล์มกระจกด้วย
4: ครับ
3: ถ้ากัมพูชามีก็เอามาแสดงสิครับ
4: ต้องเอามายืนยันถ้าอ้างว่าเป็นภาพของตัวเองต้องยืนยันได้แบบเราของเรานี่มีหลักฐานในจดหมายเหตุชัดเจนนะครับก็นำมาให้ดูกันแบบนี้เป็นภาพเมื่อ120ปีก่อนภาพต้นฉบับยืนยันบอกว่ามันจะมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับอยู่แต่ปรากฏว่าภาพที่เวทีประกวด Miss Universe Cambodia นำไปใช้เนี่ยมีการลบลายน้ำออกแล้วก็ตรากรมศิลปากรเนี่ยก็ถูกลบออกไปด้วย และที่สำคัญคือนำภาพเราไปใช้แต่ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งเรื่องนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นคนลบลายนามนะครับซึ่งภาพเหล่านี้แหละถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยนำภาพของไทยไปใช้เพราะที่สำคัญภาพนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2500

0: กดไลค์คุณผู้ชมไปกดไลค์เพราะว่าโอ้เป็นนี่เป็นภาพของหญิงโบราณชาวกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5กรมศิลป์เอามาโพสต์5สิงหาคมหลายคนจำได้บอกไปกดไลค์มาแล้วเรื่องนี้เมื่อวานนี้ครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันบ่งชี้เลยว่าผู้จัดการประกวดมีเจตนากล่าวอ้างและก็โน้มน้าวให้สาธารณะเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของคนกัมพูชาก็เลยเรียกร้องบอกว่าให้กองประกวดเนี่ยยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยบอกว่าจะมีการเร่งส่งหนังสือตักเตือนและก็ทักท้วงไปยังกองประกวดในหนังสือเนี่ยระบุกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขและก็ขอโทษหากไม่ดำเนินการกระทรวงวัฒนธรรมจะเอาผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
2: มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ออกมาระบุนะคะบอกว่าภาพนี้เนี่ยถูกเก็บในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3เป็นภาพที่ถ่ายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ทำให้เห็นการแต่งกายที่หลากหลายจึงมั่นใจว่าภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรเป็นของไทยเนื่องจากอยู่ในกล่องที่ราชสำนักจัดเก็บเอาไว้นะคะขณะที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก็มองว่าความพยายามของชาวกัมพูชาที่จะนำเสนอเสื้อผ้าอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดในการสื่อสารให้กับคนในประเทศรักชาติทั้งหมดก็มองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมภายในประเทศเท่านั้นจึงเตือนคนไทยต้องระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ของกัมพูชาค่ะ
3: จะแบบใดที่เขาไม่เอาไปสู่เวทีระหว่างประเทศก็ลองให้เขมรเสนอสิครับเนี่ยชุดที่อยู่ในรายการประกวดเนี่ยมันคือชุดเขมรไม่ใช่ชุดไทยนะฮะอันนั้นแหละฮะมันถึงจะเป็นประเด็นแต่แบบใดที่เขาต้องการสื่อกับคนข้างในบ้านเขาก็โกหกพวกลมไปฮะก็ช่างก็เรื่องของเขาเพราะว่าคุณมันของเทียมของไม่แท้อยู่แล้วแล้วเราจะไปดิ้นไปปะทะทำไมล่ะครับเพราะถ้าเราไปดิ้นเราไปปะทะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปสร้างกระแสนิยมในบ้านเขานะ
2: ก็น่าคิดนะคุณผู้ชมเราต้องนิ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะนายทรงฤทธิ์เนี่ยยังระบุอีกนะคะบอกว่าที่ผ่านมากัมพูชาเนี่ยต้องการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศจึงพยายามหาจุดยึดเหนี่ยวที่ง่ายที่สุดประกอบกับอิทธิพลของสื่อไทยอย่างละครบุพเพสันนิวาสเคยโด่งดังผ่านสถานีโทรทัศน์กัมพูชาก็เลยทำให้ชาวกัมพูชาเนี่ยค่ะหันมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปแล้วก็พยายามจะอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองโดยเชื่อว่าการสร้างกระแสวัฒนธรรมถูกทำขึ้นเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมและก็สืบทอดอำนาจทางการเมืองภายในประเทศคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ใช่แค่ภาพถ่ายในรอบพีริมเท่านั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยชาวเน็ตก็โพสต์ตั้งแต่รอบคัดเลือกคุณผู้ชมมีเพลงที่บอกว่าเป็นทำนองเหมือนเพลงไทยเนี่ยถูกนำไปใช้ด้วยนะ
4: ครับ
2: บางคนบอกว่าฟังปุ๊บเนี่ยมันเป็นเพลงเหมือนกุหลาบเพียงพิงด
4: ิ
2: ฉันก็เข้าไปย้อนดูคุณผู้ชมปรากฏว่ามันคล้ายจริง
4: ๆคล้ายเลย
2: มันคล้ายจริง
0: คือดนตรีเนี่ยคล้ายๆคุณผู้ชมแล้วหลายคนก็บอกว่าจำได้มันเป็นเหมือนดนตรีของเพลงบ้านเราแล้วก็รอบชุดราตรีเนี่ยก็เป็นเพลงคล้ายๆกับการประกวด Miss Universe Thailand ปี2018คือหลายคนก็บอกว่าดนตรีมันก็ใช่อีกฟังยังไงก็เหมือนคำถามคือบางคนเนี่ยเขาแซวนะคุณผู้ชมในเน็ตเขาบอกว่าจะเคลมทุกอย่างเลยใช่ไห
2: ม
0: จะเอาไปทุกอย่างเลยใช่ไหม
2: ครับ
4: ตอนนี้ความเห็นคุณผู้ชมเนี่ยก็คือแสดงความเห็นกันมาโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าเรานิ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หรือเปล่าคือช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการระบุว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะทำใ มีการนำภาพต่างๆของไทยไปใช้เพื่อให้มันกลายเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์แล้วให้มันอยู่แบบนี้

0: ำซ้ำๆก๊อปไปบ่อยๆแล้วทำให้วันหนึ่งทั่วโลกเข้าใจไปเองว่านี่เป็นของกัมพูชาทั้งๆที่มันไม่ใช่ซึ่งถูกแล้วที่เราก็ควรจะต้องออกมาโต
1: ้
0: ว่าอันนี้ไม่ใช่ของทางกัมพูชาแล้วก็เป็นของไ
2: ทย
0: นะปล่อยให้ทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะมีความเคลื่อนไหวของกัมพูชาล่าสุดออกมานะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเขาจะจัดเวิร์กช็อปแล้วเขาจะจัดเวิร์กช็อปคือพนมเปญโพสต์รายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอ้างว่าเป็นของเขมรอย่างเหมาะสมจัดขึ้น6ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะเชิญนักข่าวอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเข้าร่วมเพื่อเวิร์กช็อปร่วมกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นที่ถกเถียงระหว่างไทยกับกัมพูชานี่เขาไปอีกสเต็ปนึงแล้วจัดเวิร์กช็อปเชิญนักข่าวซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นนักข่าวต่างประเทศอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าแต่เขาจะจัด6ตุลาคมนี
2: ้ดีเลยจัด6ตุลาคมนี้เราจะได้เห็นภาพของชุดของกัมพูชา
0: อ
2: ยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาภาพอะไรมานำเสนอหรือว่าชุดแบบไหนในการนำเสนอจริงๆหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไม Miss Universe Cambodia ในการจัดประกวดทำไมเขาถึงเอาภาพหญิงไทยเนี่ยไปปรากฏบนจอ LED คือจริงๆก็ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ถ้าในเรื่องของการจัดการประกวดเนี่ยคุณผู้ชมเวทีแกรนด์สแลมที่มี5เวทีเนี่ยกัมพูชายังไม่เคยได้มงกุฎเวทีไหนเลยแต่ไทยเราได้ครบทุกเวทีแล้วแล้วก็มงใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อย่างที่บอกว่ามันนอกจากเกมการเมืองที่เขาปลุกกระแสชาตินิยมแล้วเวทีประกวดนางงามนี่แหละที่ณเวลานี้ที่จะเป็นการปลุกคนในชาติให้มารักชาติแล้วนำเสนอผ่านชุดประจำชาติเวที5เวทีแกรนด์สแลมเนี่ยรู้ไหมคุณผู้ชมชุดประจำชาติของกัมพูชาถูกพูดถึงทุกปีพูดถึงที่ว่าคือทำไมเหมือนชุดไทยจังเลยคือชุดนางงามของกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมประกวด5เวทีแกรนด์สแลมเนี่ยคือชุดประจำชาติของเขาแทบจะเหมือนชุดไทยหลายคนเลยตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยมันประเทศไหนกันแน่เนี่ยแหละยังเป็นสิ่งที่หลายคนรอคำตอบอยู่พอคุณเจอสารบอกว่ามีการรายงานแบบนี้เดี๋ยวรอดูเลย6ตุลาคมชุดที่ว่าจะเป็นชุดแบบไหนนะ
0: แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยของเรายังไงดีหรือควรจะมีเหมือนกันแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันที่23ไม่จัด23เลยก็เรามีข้อมูลอยู่แล้วไง
1: ใช่
0: ไหมเออใช่ไหมเป็นต้นฉบับเรามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วตัดจัดพรุ่งนี้เลยก็ได
1: ้
0: นักข่าวก็พร้อมไปทำข่าวอีกแล้ว
1: แล้วก็นักข่าวไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็นำเสนอไปก่อนเลยว่าของฉันมีแบบนี
0: ้
1: หรือไม่ใช่เขาจัดเวิร์กช็อปทีหลังแล้วเขาเอาข้อมูลเราไปนำเสนอเพิ่มเติมทำไมถูกไหมคะ
0: ปวดหัวเลย
1: อุ้ยดีเลยไทยจัดเวิร์กช็อปอู้รายละเอียดมีเอาอันนี้ไปเวิร์กช็อปของตัวเอง
0: โอ้ยากไปอีก
1: ไว้ใจไม่ได้จริง
0: ยากเลยคราวนี้
1: นะคุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นมาหลากหลายทีเดียวเนาะเออยังไงกันดีนะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกเหมือนกันไม่ใช่แค่ชุดเนาะมันมีเรื่องอื่นที่อาหารเอ่ยอะไรเอ่ยที่เคยพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นประเด็นมาตลอดเหมือนกัน
1: ค่ะกัมพูชาเนี่ยคือในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมย้ำเขาคือถูกขนานนามว่าเป็นเคลมโบเดียในออนไลน์นะฉันไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชมก็เลยทำให้หลายๆคนก็บอกว่าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงถูกขนานนามแบบนี้นะคะ
0: ครับมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างนะครับตอนนี้ตำรวจเร่งแกะเส้นทางการเงินมูลนิธิหวันโชตนะครับวันนี้จะเชิญนายป๋องสุพรรณซึ่งเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นกรรมการด้วยเข้าให้ปากคำนะครับขณะเดียวกันครับมีการตรวจพบรถของศรีกาเอจอดอยู่ในวัดนะคุณผู้ชมแล้วไปค้นในรถพบกล่องคล้ายกับวัตถุมงคลอยู่ภายในด้วยในขณะเดียวกันภายในวัดเนี่ยจะมีมนดบมีพระพุทธรูปใช่ไหมครับมีการไปเปิดดูแล้วก็เจอสิ่งนี้ครับนี่ครับใต้มนดบครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ไปสำรวจด้านใต้มนดบพร้อมกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่วัดพบว่าโครงสร้างด้านในมีการดามเหล็กขนาดใหญ่เอาไว้เพราะเสาต้นเล็กรับน้ำหนักไม่ไหวและยังพบรอยร้าวหลายแห่งเลยครับขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบริเวณด้านในของใต้ถุนพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างกว้างครับและมีการเก็บสิ่งของไว้หลายประเภทเนี่ยครับประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมีพระพุทธรูปและรูปหลวงปู่ที่ถูกเก็บไว้บริเวณด้านล่างด้วยนอกจากนี้ภายในวัดครับยังไปพบรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำคันนี้ครับซึ่งชาวบ้านระบุ

0: ว่าเป็นรถของสีกาเอที่ใช้เป็นประจำจอดอยู่บริเวณลานภายในวัดซึ่งตั้งแต่ช่วงที่ตำรวจกองปราบเข้าไปดำเนินการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้องก็ยังจอดแบบนี้ยังไม่ได้มีใครเข้าไปตรวจสอบด้วยซ้ำเพิ่งจะไปตรวจกันเมื่อวานนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นภายในรถพบกล่องลักษณะคล้ายกับกล่องวัตถุมงคลประมาณ 2-3 กล่องและถุงกระดาษอยู่ภายในเบื้องต้นตำรวจกองปราบจะเข้าไปตรวจสอบรถดังกล่าว24กันยายนแล้วจะนำไปเก็บรักษาและอายัดไว้เป็นหลักฐานโดยจะตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่มีข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในชื่อสีกาเอ๋นะครับแต่เป็นชื่อบุคคลอื่นที่มีการระบุว่าซื้อด้วยเงินสดประมาณ 1.4 ล้านบาทขณะเดียวกันตำรวจกองปราบก็เตรียมประชุมร่วมกับผู้รักษาการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีต่างๆของทางวัดโดยทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีจะดำเนินการส่งคืนกลับให้ทางวัดต่อไปส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิหวันโชติทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าล่าสุดทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกรรมการมูลนิธิหวันโชติไปแล้ว5คนจากทั้งหมด6คนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับส่วนป๋องสุพรรณเป็นกรรมการอีก1คนถูกเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันนี้ครับ22กันยายนเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของวัดและทางมูลนิธิขณะเดียวกันตำรวจได้รับข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.มาแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลต่างๆโดยเบื้องต้นยังไม่พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงป๋องสุพรรณครับ
1: คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจนทำให้โจรขโมยชุกชุมหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปขโมยคอมเพรสเซอร์ตู้ทำความเย็นแล้วก็เครื่องกรองน้ำในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้ค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคือค่อนข้างจะชัดนะคะ
0: ครับ
1: นี่เป็นภาพวงจรปิดภายในโรงเรียนบ้านผู้แคร์หมู่ที่14ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะบันทึกภาพชายคนหนึ่งที่เข้าไปก่อเหตุขโมยเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียนบอกว่าไปขโมย2วันติดกันตอนนี้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดดื่มเด็กๆต้องดื่มน้ำจากก๊อกที่ไม่ผ่านการกรองแทนนะคะจากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนรวมกันทั้งหมด62คนโดยพื้นที่รอบๆโรงเรียนเป็นป่าติดกับวัดผู้แคไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะคะทำให้การเข้าออกโรงเรียนทำได้สะดวกนักการพารงของโรงเรียนบอกว่าที่โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดจึงทำให้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่เข้ามาในช่วงเวลาประมาณ 3:00 ของวันที่17กันยายนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็มาไขน็อตตู้กดน้ำที่อยู่ด้านข้างของห้องเรียนหลังจากนั้นก็นำเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นแล้วก็เครื่องกรองน้ำออกไปค่ะไม่จบแค่นั้นวันที่18กันยายนก็มาอีกมาในช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาขโมยถอดเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นแล้วก็เครื่องกรองน้ำอีกตู้เนี่ยกองเอาไว้แต่ว่าเอาของไปไม่ได้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์หายไปแล้ว2ตู้ทำให้ต้องคอยเฝ้าตลอดทั้งคืนค่ะ
2: เห็นตอนนี้เห็นว่ามีการเฝ้าระวังอยู่
3: ใช่
2: เพราะว่ากลัว
3: จะเข้ามาทำอีกครับ
2: เห็น
3: เพราะว
2: ่
3: ายังมีคอมแอร์เครื่องครับเฝ้าอยู่วันเลยครับเครื่องเดียวเนี่ยครับ
2: คืนเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับแน่นอนชั่วโมงครึ่งเลยครับ
1: คุณครูของโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าคอเย็นของตู้น้ำที่ถูกขโมยไปเนี่ยค่ะทำให้เด็กไม่มีน้ำกินน้ำใช้ต้องดื่มน้ำไม่ผ่านการกรองซึ่งทางโรงเรียนทำได้แค่เพียงแจ้งความเอาไว้อะค่ะ
4: ก็คือจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ครับ
5: ก็คือตอนนี้เท่ากับว่าเด็กต้องดื่มน้ำจากก๊อกเลยไม่ผ่านการกรอง
4: ก็คือน้ำจากการกรองก็คือต่อมาจากท่อตรงนี้แล้วก็ลากสายยาวไปครับ
5: ก
4: ็คือจะลำบากครับ
5: ก็คือน้ำมันก็จะไม่เย็นไม่อะไร
4: ใช่ครับ
3: แล้วมันไม่มีเครื่องกรองครับ
5: ไม่มีเครื่องกรองคือ
3: ใช่มันจะน้ำจะเป็นหินปูนนะครับพออยู่นานๆ
1: นี่คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเดินเข้ามาก่อเหตุเนี่ยเห็นชัดแต่ที่ไม่ชัดก็คือทะเบียนรถแล้วก็หน้าเนี่ยก็มีการปกปิดใบหน้าด้วยนะคะ ทางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องของคอมแอร์ที่ยังอยู่อีกตัวหนึ่ง

0: แล้วก็ต้องเฝ้ากันทั้งคืนนะคะดังนั้นจึงอยากให้ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะคะ
1: คุณผู้ชมครับดูกันที่เรื่องของการถ่ายทำคอนเทนต์กันหน่อยหลายคนทุกวันนี้ติดโซเชียลต้องโพสต์การถ่ายทำคอนเทนต์แต่ทำคอนเทนต์ธรรมดาโลกจะไม่จำอ่ะสิครับมีภาพเหตุการณ์ของหญิง2คนคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์ลงทางลอดอุโมงค์ทีนี้ไปจอดกลางทางลอดครับและจังหวะนั้นรถทัวร์ขับผ่านมาพอดีหลายคนพอเห็นคลิปนี้ลุ้นไปตามๆกันแต่ว่าล่าสุดเรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะครับตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมามีการเรียกทั้ง2คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา5ข้อหาด้วยกันครับใกล้นิดเดียวคือจังหวะจอดคุณผู้ชมแล้วแบบเซลฟี่ด้วยนะแบบชู2นิ้วอะไรอย่างนี้นะคือจะถ่ายรูปนะแต่จังหวะนั้นน่ะจังหวะที่จอดอยู่รถทัวร์ขับผ่านไปใกล้กันนิดเดียวคุณผู้ชมไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้กันหรือยังเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็แชร์กันเยอะนะครับนี่เป็นคลิปที่สื่อสังคมออนไลน์ครับมีการแชร์ภาพของหญิงสาว2คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยลงไปบริเวณอุโมงค์ทางลอดประโดกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถามว่าลงไปทำไมถ่ายคอนเทนต์สิครับพอลงไปคุณผู้ชมปรากฏว่าไปจอดรถบริเวณทางลอดขณะเดียวกันจังหวะนั้นก็มีรถทัวร์คันใหญ่เลยขับผ่านมาในระยะกระชั้นชิดเนี่ยคุณผู้ชมลองดูคือใกล้จริงๆจังหวะที่เธอกำลังถ่ายรูปอยู่หันหลังไปดูนี่รถทัวร์มาแล้วแล้วมันใกล้กันนิดเดียวนะครับคนที่เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าลุ้นไปด้วย
2: ครับ
1: ก็คนที่เห็นคลิปขนาดดูคลิปยังลุ้นไปด้วยแต่ไม่แน่ใจ2คนนี้คิดยังไงไปจอดรถกลางทางแบบนี้นอกจากนี้คุณผู้ชมลองสังเกตในคลิปไหมคือทั้ง2คนไม่สวมหมวกกันน็อกรถจักรยานยนต์ที่มองข้างก็ไม่มีด้วยคือไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่มีข้อจำกัดและก็ห้ามหยุดรถหรือจอดรถโดยเด็ดขาดเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับต้องย้ำกันแบบนี้ว่ามันอันตรายมากๆล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาก็มีการเรียกตัวหญิงสาววัย20ปีทั้ง2คนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเข้ามาพบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับทำการเปรียบเทียบปรับแล้วครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งหมด5ข้อหาได้แก่การขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณทางลอดการจอดรถในเขตห้ามจอดไม่สวมหมวกนิรภัยรวมถึงข้อหาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ส่วนควบของรถและก็การใช้รถของผู้ขับขี่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นนะครับพันตำรวจเอกสิริชัยศรีชัยปัญญาผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาเปิดเผยบอกว่าการนำรถจักรยานยนต์ลงไปจอดบริเวณทางลอดโดยเฉพาะจุดเส้นขาวแดงก่อนขึ้นทางลอดเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากมีรถยนต์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สัญจรผ่านตลอดเวลาหากเกิดการเฉี่ยวชนอาจจะทำให้ผู้ขับขี่ได้รับอันตรายถึงชีวิตและอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ด้วยครับ
3: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันตรายครับซึ่งถ้ามีการเกิดการชนเนี่ยอย่างน้อยน้องเนี่ยเขาอาจจะได้รับอันตรายนะครับและคนโดยสารของรถนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งครับเลยต้องเรียกตัวมาดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับ
1: เรื่องนี้ผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมายังฝากเตือนไปยังประชาชนและก็กลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์ขอให้หลีกเลี่ยงการถ่ายทำคลิปในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเสี่ยงบนท้องถนนและที่สำคัญก็ควรหันไปทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้อื่นด้วยนะครับพร้อมกับย้ำว่าทางลอดและก็อุโมงค์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการจราจรขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
2: ครับต้องขอไปคุณผู้ชมในต่อๆด้วยนะครับคือคลิปนี้เนี่ยเขาไปอัพในโซเชียล
0: ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาเผยแพร่อีกอ่ะเดี๋ยว AI มันจะตรวจจับแล้วมันจะบล็อกไลฟ์ของเราไปเลย
0: มันจะเป็นกฎชุมชน
2: ใช่ครับดังนั้นเราก็จำเป็นต้องคาดอาจจะไม่ออกอากาศ

0: ในส่วนนี้นะแต่ว่าก็ฟังเสียงได้ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าทางช่องทางอื่นอย่าง YouTube อะไรเงี้ยดูได้นะคุณผู้ชมก็เป็นภาพแบบผู้หญิง2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วลอดใต้อุโมงค์นะครับแล้วจอดปุ๊บมีรถบัสคันนึงมาแล้วแบบเฉี่ยวไประยะกระชั้นชิดแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่
1: ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยคุณผู้ชม
0: กระจกข้างก็ไม่มีนะครับ
1: ขับมือเดียวอีกมือนึงก็ทำเหมือนแบบเต้นตามจังหวะเพลงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาจอดนะครับจอดปุ๊บชู2นิ้ว2มือมา2คนชู4นิ้วได้ไป5คดีกลับบ้านคุ้มแล้วครับวันนี้มาดูเหตุการณ์ข่าวเศร้านะครับในวงการวิ่งเทรลเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเมื่อมีนักวิ่งชายเกิดหมดสติเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับหลังจากที่ลงแข่งขันวิ่งเทรลระยะ25กิโลเมตรจัดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากนะครับหลังจากที่มีสมาชิกกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับการวิ่งเทรลได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าและร่วมไว้อาลัยโดยระบุข้อความว่า RIP นักวิ่งเทรลชายระยะ25กิโลเมตรล้มหมดสติที่กิโลเมตรที่14ทีมนักวิ่งช่วยกันทำ CPR อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็ทราบว่างานดังกล่าวครับมีการจัดขึ้นที่สถานีวิจัยเกษตรพื้นที่สูงบ้านมูเซอร์ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายนก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักวิ่งชายที่ลงแข่งขันในระยะ25กิโลเมตรโดยพอวิ่งไปถึงระยะ14กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงเส้นทางในป่าและมีความลาดชันสูงเกิดอาการล้มวูบหมดสติไปทันใดนั้นเพื่อนๆนักวิ่งที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวหลายคนนะครับรีบเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลและช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับก็นักวิ่งรายดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร่วมแข่งขันที่ระบุว่าคือสภาพแวดล้อมและเส้นทางในสนามวันดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างยากลำบากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากมีฝนตกสะสมมานานพื้นลื่นเส้นทางมีดินโคลนตลอดการวิ่ง
1: นี่คือเป็นแค่จุดหนึ่งใช่ไหมคะโอ้โห
0: นี่คุณผู้ชมขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะฮะนี่แล้วคุณผู้ชมลองมองไปข้างล่างถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะเรียกว่าเนินพันคือความสูง 1,000 เมตรแล้วคุณผู้ชมดูนู่นลึกขนาดนั้นสูงขนาดนี
2: ้มันชันมากเลยเน
0: า
2: ะ
0: ตรงจุดปล่อยตัวที่ข้างล่างอ่ะคุณผู้ชมที่สถานีวิจัยอ่ะอุณหภูมิวันนั้น21องศา
1: ค่ะ
0: ถ้าขึ้นมาบนเขาเนี่ยยังไงต่ำกว่า20แน่นอนอากาศคือเย็นเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เย็นเลยอากาศช่วงนี้จะเย็นมากนะครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วเส้นทางเป็นแบบนี้ตลอดเลย
3: มาร้องเรื่อย
0: เพราะว่าฝนตกสะสมโหดโหด
1: แล้วร่างกายต้องแข็งแรงมากๆนะคุณผู้ชม
0: รายการนี้จริงๆมีหลายคนไปครั้งแรกเพราะว่าเป็นวิ่งเทรลที่เขาจัดระยะต่ำสุดเนี่ย8กิโลเมตรหลายคนที่แบบอาจจะฝึกมาได้ระยะหนึ่งก็คิดว่าน่าจะไหว8กิโลเมตรเพื่อนผมยังชวนผมไปเลยผมบอกว่าโอ้ไม่น่าไหวอ่ะปกติวิ่งพื้นราบ5กิโลยังไม่ไปเลย
1: ค่ะ
0: ชวนไปวิ่งเทรล8กิโล
1: รายการนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นนักวิ่งเทรลระดับแถวหน้าของเมืองไทยแต่ละปีอ่ะคุณผู้ชมมีคนเข้าร่วมเนี่ยคือรวมทุกระยะทางนะคะประมาณ 2,000 คน
2: โอ้โห
0: เยอะ
2: เล
0: ยนะ
2: หลักพัน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเขาจัดมาหลายวันแล้วนะคุณผู้ชมมีวิ่งแบบระยะ100กิโลเมตรด้วยอันนั้นจบไปแล้วแล้วมีชาวต่างชาติอะไรก็รับเหรียญรับอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือระยะ25กิโลที่มีการปล่อยตัวนะครับสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่านักกีฬามีอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็อาจจะซ้อมไม่ถึงซึ่งยังคงต้องรอคำชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดก็มีการออกเป็นหนังสือแถลงการแบบนี้รายละเอียดแบบนี้แล้วนะครับก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับและชี้แจงที่ออกแถลงการล่าช้าบอกว่าทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุภารกิจหลักและหัวใจสำคัญก็คือการเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งรอข้อมูลจากทีมแพทย์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตที่ทีมแพทย์

0: รับรองรวมถึงต้องขออนุญาตและสอบถามความรู้สึกทางครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือชี้แจงใดๆสู่สาธารณะเพื่อเป็นการให้เกียรติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะครับและผู้จัดงานยังขอแสดงความเคารพอย่างสุดหัวใจต่อความเสียสละของแพทย์พยาบาลบุคลากรการแพทย์นักวิ่งจิตอาสาทุกท่านเพราะว่ามีหลายคนที่เข้าไปช่วยเหลือและไม่สามารถผ่านจุดคัตออฟได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วหลายคน DNF Do not finish ไม่จบการแข่งขันเพราะว่ากรูเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางผู้จัดงานบอกว่าจะนำทุกความคิดเห็นข้อเสนอจากนักวิ่งทุกท่านจะน้อมรับไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้วจะนำไปวิเคราะห์ประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นในการจัดครั้งต่อไปเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของระยะเวลาที่ทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันนานเกินไปหรือไม
1: ่
0: งานที่มีคนมาวิ่งแบบนี้น่าจะต้องควรจะมีรถพยาบาลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในเวลาอันสั้นหรือไม่นะครับ
2: แต่ดูจากเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ง่ายเลยนะคะกับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะแล้วก
0: ็
2: นักวิ่งเทรลหลายๆคนเนี่ยก็วิ่งจนถึงเส้นชัยแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันค่อนข้างโหดดูจากภาพนี่ก็คือโอ้โหไม่ธรรมดาคือซ้อมก็ต้องซ้อมหนักนะคุณผู้ชมและวันที่จะไปเริ่มเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่นักวิ่งหลายคนบอกว่าต้องนอนเยอะๆแต่บางคนก็บอกว่าพอจะแข่งจริงๆมันนอนไม่หลับก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ไปวิ่งหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือเปล่านี่ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับนักวิ่งทุกคนนะคะไม่ว่าจะวิ่งเทรลหรือว่าวิ่งทางธรรมดาก็ตามนะคะ
1: ขนาดบางคนบอกซ้อมมาหนักแล้วซ้อมมาเรื่อยๆแต่พอไปถึงหน้างานบางทีกายภาพของพื้นที่ฝนฟ้าอากาศอีกหลายๆปัจจัยมันก็ส่งผลทำให้บางทีร่างกายก็อาจจะไม่ไหวก็ต้องประเมินกันหน้างานด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะส่งต่อภาพรถยนต์ขับไปแล้วก็ตกหลุมคุณผู้ชมยางแตกคืนเดียวเกือบ10คันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมานะคะก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาด้วยค่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าขับรถระวังหลุมเด้อจ้าตอนนี้มีรถยางแตกไปแล้วเกือบ10คันบางคันแตก2เส้นเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กถนนเส้นละหานทรายใหญ่แย้มค่ะอีกโพสต์หนึ่งก็ระบุนะคะบอกว่าถนนเส้นละหานทรายใหญ่แย้มติดแฮชแท็กหลุมนรกคันนี้หนักสุดล้อหน้าแตกล้อหลังแม็กแตกเราทำได้แค่จอดดูช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่คุณผู้ชมมันหนักอยู่เหมือนกันนะคะถ้าสองเส้นแล้วก็มีอะไรอยู่เส้นเดียวปะ
0: ยังไงก็ต้องโทรเรียกช่างแล้วแหละ
1: ใช่
0: ครับ
2: ทีมข่าวจึงได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้โพสต์นะคะทราบว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะขับรถตู้รับผู้โดยสารประมาณ 4-5 คนผ่านถนนสายละหานทรายเฉลิมพระเกียรติช่วงบ้านหนองโบดหมู่ที่17จนถึงบ้านยางปร่งสะเดาหมู่ที่20ตำบลตาจงอำเภอละหานทรายสภาพถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรค่ะบางช่วงมีหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะคะไม่ได้ลึกอย่างเดียวคุณผู้ชมพอมันมีน้ำขังปุ๊บเราก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นหลุมหรือเปล่านะคะนอกจากคันของตนเองก็มีรถยนต์อีกเกือบ10คันตกหลุมยางแตกแม็กแตกด้วยเช่นกันบางคันเนี่ยค่ะมียางอะไหล่ก็เปลี่ยนกันเองบางคันไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องเรียกช่างมาช่วยเปลี่ยนทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายจึงถ่ายคลิปมาโพสต์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมก่อนที่จะมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตทีนี้เมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังถนนสายดังกล่าวค่ะพบสภาพถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งเล็กทั้งใหญ่เป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะมีเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทกำลังทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดค่ะชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำบอกว่าส่วนมากจะขับรถผ่านช่วงกลางวันจึงค่อยๆขับผ่านบริเวณที่ถนนพังแต่ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่อย่างพวกเราขับไปเนี่ยไม่ชินเส้นทางแน่นอนนะคุณผู้ชมขับตกหลุมแล้วก็อาจจะทำให้ยางแตกได้นะคะนี่เขาบอกว่ากลางวันไม่เท่าไหร
0: ่
2: กลางคืนเนี่ยโอ้โหมันมองไม่เห็นนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีรถที่ตกหลุมยางแตกไปแล้วกว่า30คันค่ะ
3: นั่นก็รวม10อ่ะ
4: รวม10เลย
3: 10คันบางคันก็กระทะแตก
4: ครับแล้วหน่วยงานเข้ามาดูแล
3: ก็เขาก็มาซ่อมอยู่แต่ว่าก็ซ่อมไปก็สองสามวันก็พังอีก
4: อยากให้หน่วยงานเขา
3: ก็อยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะ
4: ครับ
3: มาทำให้หน่อยทำให้ดีหน่อย
2: บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่านะคะบอกว่าช่วงกลางคืนแทบทุกคืนนะคะจะได้ยินเสียงรถตกหลุมเสียงดังเกือบทั้งคืนแทบจะนอนไม่หลับบางวันออกไปดูก็พบว่ารถยนต์ที่ขับตกหลุมยางแตกและรถที่ยางแตกส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ที่ผ่านมาแม้จะพยายามซ่อมถนนแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิมค่ะ
5: มันก็เห็นเขามาปะแล้วก็พังอีกอย่างนี้น่ะไม่ถึง 2-3 วันหนองมันก็พัง
4: ครับ
5: จ้ะไอ้ถ้ามอเตอร์ไซค์น่ะไปตกปุ๊บมันก็เสียหลักมันก็ล้ม
4: แล้วรถยนต์รถอะไรก็มีเห็นว่าบ่อยมาก
5: ถามช่างดู
4: เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฝนตกมันเป็นหลุมมากกว่าเดิมหรือว่าเป็นเพราะว่ามันระยะทางมันยาวไหมแม
5: ่มันก็ไม่ยาวนะตรงข้ามเยื้องๆหนองโบดน่ะแถวเนี้ยไปจากนี้น่ะไปมันตลุกเยอะมากเลย
2: ส่วนเจ้าของร้านยางในพื้นที่บอกว่าถนนช่วงดังกล่าวเนี่ยค่ะชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือว่าฝนตกหนักก็จะมีรถประสบเหตุบ่อยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนที่ผ่านมาก็มีเจ้าของรถมาติดต่อให้ไปซ่อมหรือว่าเปลี่ยนยางหลายคันนะคะเขาเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะเป็นรายได้ของเขานะแต่ถึงอย่างไรเขาก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการซ่อมแซมให้รถสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
6: ก็อยากจะฝากก็คือว่าคืออยากให้ดูแลแต่เมื่อกี้รถกรมทางเขาก็มาดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อก็เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุแบบไหน
4: ครับเตรียมดูเน
6: า
4: ะ
6: ครับก็ฝากแค่นั้นแหละ
4: ครับ
2: เอาแล้วซ่อมแซมแล้วทำไมถึงยังเป็นหลุมเป็นบ่อล่ะเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทที่มาซ่อมแซมก็ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้เข้าซ่อมแซมสายดังกล่าวที่ชำรุดต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์สาเหตุที่ต้องซ่อมบ่อยเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อซ่อมหลุมแล้วเกิดฝนตกแล้วก็มีน้ำขังรถหนักวิ่งผ่านทำให้ถนนเนี่ยมันก็กลับมาชำรุดอีกคือเขาบอกว่าปี2570เนี่ยไม่ต้องกังวลนะ
0: ครับ
2: มีงบมาแล้วเดี๋ยวจะทำใหม่เดี๋ยวต้องรองบประมาณก่อนช่วงนี้ก็เป็นแบบนี
0: ้แต่ปี
2: เสียๆซ่อมๆเสียๆซ่อมๆไปก่อน
0: แต่ปี69นี่เพิ่งกันยาอยู่เลยตุลาพฤศจิกายนธันวาคมแล้วไม่ได้หมายความว่าเปิด1มกราคม70แล้วแบบปริ้ง
1: จะเสร็จเลยจะได้เลย
0: เออ70นี่ก็ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่แล้วจะซ่อมจริงๆเมื่อไหร่มันก็อีกหลายเดือนไงแล้วนี่คืนเดียว10คันแล้วอีกกี่เดือนกี่สิบคันใช่ไหมที่ยางจะแตกพี่สุพลนี่ยิ้มรอแล้วนะร้านยางเมื่อกี้เนี่ย
1: คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาก็บอกเขาก็เห็นใจ
2: ก็ไม่ได้อยากให้เสียตังค์กันบ่อย
1: แต่การเป็นพี่สุพลก็ต้องสแตนบายแล้วนะ
2: ตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่
0: ยางแถวนั้นยังมีที่ให้เช่าไหมผมจะไปเปิดร้านปะยางเปิดร้านซ่อม
2: ไม่คุณผู้ชมนั่นอาจจะเป็นแบบปลายทางนะแต่ว่าถ้าต้นทางจริงๆเนี่ยค่ะการทำถนนเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานใช่ไหมคะถ้าเราเห็นปัญหาแล้วว่าลาดยางเนี่ยมันไม่ได้แน่ๆในช่วงเวลานี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นคอนกรีตได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องมีข้อจำกัดเรื่องของรถใหญ่ที่จะไปผ่านถนนจุดดังกล่าวแล้วทำให้ถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: เพราะว่าคือถ้าเป็นลาดยางแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับงบประมาณที่ลงไปนะคะ
1: โอ้ทำไปแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกบางคนบอกกลางวันพอทนกลางคืนนี่พอเลยแล้วคุณผู้ชม10คันแล้วยางแตกแบบนี้บางทีอ่ะคนที่ขับรถเนี่ยบางทีไปตกหลุมเนี่ยจะเข้าใจว่าบางทียางมันไม่ได้จบขยางพอไปตรวจไปตรวจมาเนี่ยลูกหมากกันโครงอีกแตกฉีกเปลี่ยนเป็นชุดนึงเนี่ยก็ราคาสูงอีกมันไม่ได้จบขยางไง
0: งานใหญ่เลยครับ
2: ย้ำกับคุณผู้ชมว่าการซ่อมแซมเนี่ยค่ะ 1-2 วันมาซ่อมทีเสียใหม่ 1-2 วันมาซ่อมทีเสียใหม
0: ่
2: มันคืองบประมาณแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เงินของใครเลยนะคะ
0: ครับ
1: เอามาให้ดูกันเพราะว่าน่าจะมีอีกหลายที่ต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งคลิปในโลกออนไลน์ที่มีการพูดถึงกันหน่อยเป็นการเล่นการพนันในสถานที่ราชการและคนเล่นคนที่ชวนตั้งวงเล่นการพนันปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างว่าเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับล่าสุดเรื่องนี้ไปถึงหูของนายกแจ๊ดแล้วนะครับนายกอบจ.ปทุมธานีมีการไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริงๆเรื่องนี้มีการสั่งย้ายท่านออกไปก่อนแล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน7วันครับ ดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมกำลังสับไพ่อยู่เลยเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นี่เป็นคลิปหลักฐานที่พลเมืองดีแจ้งข้อมูลกับเพจชมรมต้านทุจริตประเทศไทยร้องเรียนพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับคือลักษณะในคลิปที่มีการแอบถ่ายไว้เนี่ยเขาบอกว่ามีการกำลังล้อมวงเล่นการพนันและที่สำคัญห้องนี้เป็นห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบและก็กระทบประสิทธิภาพและการให้บริการผู้ป่วยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่ามีการนำแมวเนี่ยนะนำแมวเนี่ยไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินด้วยซึ่งอย่าลืมนะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยคือเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันมีการพบขนแมวครับตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลของผู้ป่วยนั่นสำลีทำแผลชุบแอลกอฮอล
2: ์
1: อยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ไปพบขนแมวเอาแมวไปเลี้ยงด้วยหรือไม
7: ่
1: แปลกนะ
0: มันก็ถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เนาะ
2: ครับ
1: ครับเรื่องนี้คือหลายคนบอกอยากให้ตรวจสอบคุณผู้ชมนอกจากนี้บอกว่ายังมีประเด็นเรื่องของการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงเบิกเงินค่าเวรไปแล้วแต่ไม่ได้ทำงานยังไงเอ่ยหลายคนบอกว่ามันได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้มันเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบด้วยนะครับก็มีการเรียกร้องให้อบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดเนี่ยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้ทูบกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงครับซึ่งถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สมควรอย่างยิ่งและก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรด้วยล่าสุดเนี่ยออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีมีผลแล้วพร้อมกับบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบก็คือ7วันก่อนจะพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดครับ
8: ออกคำสั่งเรียกตัวพ.อ.และพ.ช.ต.คนนี้เอามาช่วยราชการที่อบจ.วันนี้เลยนะครับมีผลวันนี้เลยแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วจะมาสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วว่าขอให้สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะเสนอผลมาซึ่งผลเป็นประการใดนะก็จะรีบดำเนินการลงโทษ
1: นายกอบจ.ปทุมธานียังยืนยันนะครับบอกว่าจะมีการดำเนินการตามระเบียบและก็ขั้นตอนโดยบอกว่าจะยึดตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับขณะเดียวกันก็พร้อมสนับสนุนและก็ส่งเสริมข้าราชการทุกคนแต่เมื่อกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามระเบียบและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานอื่นๆกระทำลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกด้วยนะครับคือนอกจากเรื่องของการเล่นการพนันดูเหมือนว่าคุณผู้ชมจะให้ความสนใจประเด็นเรื่องของการเลี้ยงแมวด้วยนี่แหละ
2: ค
1: ุณผู้ชมบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะเพราะว่าอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วถ้าเกิดว่าเละเอาแมวเนี่ยไปเลี้ยงจริงๆขนแมวพวกบอกว่าเรื่องของความสะอาดต่างๆแบบนี้คนที่เข้าไปรักษาเนี่ยคำถามคือมันจะปลอดภัยใช่ไห
2: ม
1: อยากให้ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันสำหรับประเด็นเรื่องขนแมวนะ
0: อันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณผู้ชมที่วงกลมไว้อ่ะผมยังมองไม่เห็นเลยคนที่สังเกตนี่เขาตาดีเหมือนกันเนา
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่จริงอาจจะเห็นไงแต่พอถ่ายภาพมามันอาจจะไม่ได้ชัดใช่ไห
1: ม
2: ตามข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่หาข้อมูลข่าวนี้นะคะนักข่าวส่งมาทางนักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลที่รพ.ส.ต.แห่งนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทางผอ.เนี่ยถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าคือการที่จะเล่นไพ่เนี่ยก็เล่นจริงๆแล้วก็ชวนคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเล่นปรากฏว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเสียแล้วก็ไม่ได้เลยแล้วก็ไปร้องเรียนหรือเปล่า
0: เดียว
2: แต่ว่าคนที่นักข่าวไปคุยเขายืนยันนะคะว่าทางผอ.เนี่ยเป็นคนที่ทำงานดี
0: ครับ
2: บริหารดีเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่ยืนยันว่าเป็นนอกเวลางานไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ครับมาดูโครงการที่ไทย PBS และเครือข่ายนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านครับหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราก็ได้นำเอาผ้าห่มและสิ่งของบริจาคจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนไปมอบให้กับผู้ประสบภัยครับ เหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายอำเภอในจังหวัดน่านครับทั้งบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะจึงเปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย2569เปิดรับสิ่งของบริจาคอุปโภคบริโภคถุงยางชีพพร้อมด้วยผ้าห่มและอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับนักเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านซึ่งสิ่งของที่ไทย PBS เปิดรับบริจาคทั้งหมดได้ส่งตรงถึงมือประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงตื๊ดอำเภอภูเพียงและโรงเรียนบ้านปางยางอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วเมื่อวันที่18ถึง19กันยายนที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
7: ขอบคุณคนที่ช่วยบริจาคของนะคะทั่วทุกสารทิศเน
9: า
7: ะที่เขาอุดหนุนเรามา
9: ช่วยเหลือเรามาไปโลกไปอยู่ตรงนี้
7: แล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสถานีไทย PBS นะคะแล้วก็ทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานนะคะที่มาช่วยนะคะช่วยชาวตำบลม่วงตื๊ดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่ตำบลน้ำม่วงตื๊ดของเราค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย2569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่กับไทย PBS ในการส่งมอบสิ่งของแก่นักเรียนและประชาชนมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายภาริษเจริญศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประกิตภาคธรรมรองผู้ว่าราชการขออภัยนะครับรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนายพิพัฒน์ในอำเภอปัวและคณะทีมงานทั้งนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กล่าวขอบคุณไทย PBS และฝากเชิญชวนคนไทยมาท่องเที่ยวเมืองน่านช่วงปลายฝนต้นหนาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยคนเมืองน่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้
10: ครับก็เชิญชวนนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับรวมทั้งมิตรไมตรีของพี่น้องประชาชนชาวน่านนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับถ้ามีเวลานะครับปลายฝนต้นหนาวนี้นะครับแล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับอยากให้ทุกท่านเชิญชวนมาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ภูคานะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็อากาศสดใสนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดน่านครับผม
0: ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านและหน่วยงานต่างๆครับก็ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีบริการสอนอาชีพทำโดนัทจิ๋วและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้ฟรีด้วยนะครับส่วนการประปาส่วนภูมิภาคเขาเปิดให้บริการในโครงการโอ้ผมชอบชื่อมากทันใจใสกิ้งรถน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยครับของการประปาส่วนภูมิภาคใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตน้ำดื่มสะอาดสูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงครับและสามารถเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่วิกฤตได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ตามนโยบายของมท.3ครับและมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ก็นำอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าและขนมไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
11: ขณะเดียวกันตอนนี้หลายพื้นที่ยังเผชิญผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำหลากนะคะทั้งล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและบางพื้นที่เร่งระบายน้ำเฝ้าระวังน้ำป่าหลากด้วยค่ะเย็นเมื่อวานนี้พายุฝนเกิดขึ้นที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการก็มีการพัดเพิงขายปลาสดคือเขาบอกว่าล้มใส่แม่ค้าได้รับบาดเจ็บเลยค่ะมีสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคงจะไม่ต้องรายงานนะคะว่าลมมันแรงขนาดไหน
0: ครับ
11: เนี่ยค่ะคือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็มีฝนฟ้าเนี่ยถล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีทำให้เพิงร้านขายปลาสดริมถนนซอยวัดคู่สร้างหรือว่าสุขสวัสดิ์84พังเสียหายทั้งหลังเลยนะคะหลังคาเนี่ยปลิวกระจัดกระจายโครงเหล็กพังลงมาขณะที่ต้นไม้บริเวณข้างร้านก็หักโค่นซ้ำทับซ้ำด้วยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ค้าขายปลาอายุ65ปีถูกโครงสร้างเพิงฟาดที่บริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนแม่ค้าที่อยู่ร้านข้างๆบอกว่าฝนตกหนักและลมแรงประมาณ5นาทีก่อนที่เพิงจะพังลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาค่ะ ส่วนที่สุพรรณบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำท่าจีนหลังจากที่ฝนตกหนักประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำล่าสุดมีพื้นที่ที่

0: ับผลกระทบ2อำเภอนั่นก็คืออำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอ2พี่น้องรวม10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนหลายจุดน้ำเข้าท่วมใต้ถุนบ้านชาวบ้านก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเรือแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็คลองสองพี่น้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะส่วนที่นครสวรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำที่2นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งในอำเภอลาดยาวเร่งระบายน้ำและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหลังจากมีมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มขึ้นจนล้นคลองสาธารณะเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนหลายแห่งนะคะเจ้าหน้าที่จัดเวรเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งเก็บกิ่งไม้และสิ่งกีดขวางตามท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกแล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนที่พิษณุโลกค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ลำน้ำเขกมีน้ำหลากปริมาณมากบริเวณน้ำตกปอยค่ะสวนป่าเขากระยางอำเภอวังทองกระแสน้ำไหลแรงนักท่องเที่ยวไม่สามารถลงเล่นน้ำหรือว่านั่งแพท่องเที่ยวได้นะคะชาวบ้านระบุว่ามวลน้ำมาจากพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะห้ามลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วนะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่เจอฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับมันมี2ปัจจัยหลักๆที่เราต้องเฝ้าระวังกันครับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเจอกับปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมลงมานะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เจอกับฝนตกหนักได้แต่ถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกมีอีก1ปัจจัยครับก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะส่งผลทำให้วันนี้เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันจังหวัดไหนบ้างค่อยๆไล่เรียงกันไปครับดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับมีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ยังเจอกับฝนตกหนักคือในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่ของสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33และสูงสุดคือ35องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้อย่างที่บอกว่าจะมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมนะครับก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมากที่สุดก็คือในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็4จังหวัดของอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาบริเวณพื้นที่ของภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ80ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมานะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ส่วน5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศา

0: เซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้มีกำลังปานกลางครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้บางพื้นที่ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงอย่างในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นที่ระนองพังงาตรังสตูลส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: หกนาฬิกา12นาทีช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับคุณผู้ชมก็เริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยครับสภาพอากาศในญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดที่นั่นก็เผชิญกับพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่จนส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักตามแนวชายฝั่งตะวันออกรวมถึงใกล้ๆกับแถวกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณจารุพร
2: ตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลายจุดเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนสะสมทำลายสถิติกันไปแล้วนะคะเบื้องต้นมีเที่ยวบินต้องยกเลิกไปแล้วหลายร้อยเที่ยวบินด้วยกันนะคะขณะที่ทางการเองก็สั่งอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า 1,600,000 คนและพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพน้ำท่วมสูงตามท้องถนนหลายจุดในจังหวัดชิบะใกล้กับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะหลังจากพื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่เคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศด้วยความเร็วลมประมาณ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยบางพื้นที่เช่นที่เมืองอิจิฮาระวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากถึง 392.5 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงค่ะส่วนบรรยากาศในกรุงโตเกียวเมื่อวานนี้นะคะหลายจุดก็เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่างๆของประชาชนค่ะร้านค้าก็ต้องออกมาเก็บของหน้าร้านกันนะคะขณะที่รถไฟบางเส้นทางก็ต้องประกาศงดให้บริการชั่วคราวเช่นเดียวกับประชาชนประมาณ 9,000 ครัวเรือนในพื้นที่ใกล้กับกรุงโตเกียวที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้แม้ว่าศูนย์กลางของพายุจะยังคงอยู่ห่างจากชายฝั่งแต่คาดว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจะส่งผลให้ลมกระโชกแรงหลายจุดค่ะรวมไปถึงใจกลางกรุงโตเกียวที่อาจจะเผชิญกับลมแรงประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผลจากสภาพอากาศรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คน1คนเสียชีวิตหลังจากถูกดินถล่มทับระหว่างซ่อมแซมถนนในจังหวัดชิบะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหญิงวัยประมาณ60ปีเสียชีวิตหลังจากดินถล่มไหลเข้าไปข้างในบ้านที่จังหวัดคานากาวะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีกหลายคนทั่วภูมิภาคคันโตด้วยค่ะด้านหน่วยงานจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นก็ออกคำสั่งอพยพประชาชนแล้วกว่า 1,670,000 คนครอบคลุมพื้นที่กรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดโดยรอบเพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมทั้งประกาศเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มทั้งในโตเกียวชิบะคานากาวะแล้วก็ชิซูโอกะค่ะขณะที่สายการบิน All Nippon Airways แล้วก็ Japan Airlines นะคะประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วมากกว่า270เที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่มีต้นทางแล้วก็ปลายทางอยู่ที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวค่ะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนล่าสุดพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนก็เคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งของญี่ปุ่นไปทางทิศเหนือแล้วนะคะแต่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็คาดการว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงในวันนี้นะคะจนอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมพุ่งสูงเกินค่าเฉลี่ยรายเดือนตามปกติของเดือนกันยายนได้ค่ะพร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศโดยเฉพาะดินถล่มอย่างใกล้ชิดค่ะก็ตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะซึ่งก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในนากอย่าไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆจากเดิมเนี่ยก็มีกำหนดแข่งขันขี่ม้าก็เลื่อนออกมาจัดแข่งในวันนี้แทนนะคะส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของเรือสำราญที่ก็เป็นที่พักของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เนี่ยร่วมๆ 4,000 คนก็มีรายงานว่าอาจจะต้องย้ายที่จอดไปก็ต้องมาดูกันว่าผลกระทบจากพายุลูกนี้เนี่ยจะยังส่งผลกระทบถึงบริเวณที่จอดอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนก็ต้องย้ายเรือเหล่านี้เนี่ยไปจุดอื่นแทน

0: คนไทยเองก็มีได้รับผลกระทบกันเหมือนกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสายการบินก็แจ้งยกเลิกบางสายการบินก็มีการขยับเปลี่ยนเวลาคือช่วงที่หนักๆเนี่ยเมื่อวานนี้จะเป็นช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับซึ่งจะมีบางเที่ยวบินจากไทยที่จะต้องออกจากที่โตเกียวนาริตะกลับกรุงเทพมหานครสายการบินเขาก็ใช้วิธีการขยับเวลาพอดูแล้วคิดว่าน่าหลังสองทุ่มเป็นต้นไปพายุน่าจะเบาลงก็มีการขยับเวลาออกจากกรุงเทพมหานครอาจจะดีเลย์หน่อยแต่ว่าไม่ยกเลิกเที่ยวบินเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถเดินทางกลับได้ปรากฏว่าเครื่องก็ไปถึงแล้วก็ปกติตามกำหนดเวลาเนี่ยต้องออกตอนสามทุ่มสิบห้าแต่แน่นอนสามทุ่มสิบห้าเนี่ยพายุยังเข้าอยู่แต่มันมีความยากคือสนามบินโตเกียวนาริตะเขามีช่วงเวลาเคอร์ฟิวก็คือพูดง่ายๆเขาห้ามบินนะครับหลังห้าทุ่มเป็นต้นไปคุณผู้ชมเชื่อไหมสายการบินหนึ่งของบ้านเราเนี่ยออกมาจากโตเกียวนาริตะตอน 4:59 นาทีบินออกมาเทคออฟออกมาก่อนสนามบินปิด1นาทีครับ
1: ฉิวเฉียดมาก
0: ฉิวเฉียดมากแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่พายุเนี่ยมันเบาลงแล้วแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไม่ตกค้างอยู่ที่โตเกียวก็เดินทางกลับมาถึงไทยโดยสวัสดิภาพ
2: คุณผู้ชมข้ามไปติดตามประเด็นร้อนที่สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐประกาศสั่งห้ามสื่อมวลชนรายใหญ่3สำนักเข้าไปรายงานข่าวในทำเนียบขาวให้เหตุผลบอกว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่แต่ข่าวปลอมแล้วก็เสนอข่าวที่โอ้โหเป็นข่าวในแง่ลบเรื่องนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อจนตอนนี้สื่อที่ถูกแบนเนี่ยค่ะยื่นฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: สื่อมวลชนทั้ง3สำนักเองก็มองว่าคำสั่งนี้เนี่ยเป็นการละเมิดเสรีภาพสื่อนะคะแล้วก็สิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือไม่ด้วยนะคะขณะที่สำนักข่าวอื่นๆก็ออกมาแสดงพลังอยู่เคียงข้างกับสื่อมวลชนที่ถูกทรัมป์สั่งห้ามรายงานข่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริเวณเต็นท์ที่ตั้งเพื่อรายงานข่าวของสื่อภายนอกทำเนียบข่าวก็ยังคงว่างเปล่านะคะหลังจากเครือข่ายสถานีโทรทัศน์หลักของสหรัฐตัดสินใจระงับการทำหน้าที่รายงานข่าวจากทำเนียบข่าวค่ะโดยบางจุดก็ยังมีการติดป้ายข้อความนะคะติดไว้ว่าเรายืนหยัดเคียงข้าง AP CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะความว่างเปล่าที่เห็นอยู่นี้มีขึ้นหลังจากที่ ABC, CBS, CNN, Fox News แล้วก็ NBC ซึ่งเป็น5เครือข่ายหลักที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดภาพกิจกรรมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจากทำเนียบขาวได้ประกาศระงับการรายงานข่าวแบบพูค่ะหรือว่าการที่สำนักข่าวหนึ่งรับหน้าที่บันทึกภาพและแบ่งปันให้กับสื่อโทรทัศน์อื่นๆภายหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์สั่งห้ามผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่สื่อของ3เจ้าได้แก่ CNN, MS Now นะคะแล้วก็ Politico เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าสื่อเหล่านี้นำเสนอข่าวในเชิงลบแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่ทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวปลอมค่ะCNN ซึ่งเดิมมีกำหนดรับหน้าที่รายงานข่าวแบบพูในวันจันทร์จึงไม่สามารถติดตามทรัมป์เดินทางไปที่นครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้นะคะส่งผลให้กิจกรรมแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐรวมไปถึงการพบปะกับผู้นำต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ตามปกติขณะที่สถานีโทรทัศน์ทั้ง5เครือข่ายก็ออกแถลงการว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและรัฐบาลไม่ควรจำกัดสื่อเพียงเพราะว่าไม่พอใจกับเนื้อหาการรายงานข่าวขณะเดียวกันค่ะ CNN, MS Now แล้วก็ Politico ก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันนะคะโดยขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการบังคับใช้มาตรการแบนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวพร้อมกล่าวหาว่าการเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าทำเนียบขาวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือว่ากระบวนการที่เหมาะสมเป็นการละเมิดเสรีภาพสื่อและสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐค่ะด้านของทรัมป์เองก็ยังคงยืนหยัดจุดยืนของตัวเองนะคะโดยระบุผ่านทรูโซเชียลว่ารัฐบาลไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อแต่กำลังจัดการกับข่าวปลอมซึ่งตัวเขามองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุนะคะว่าสื่อที่ถูกแบนยังสามารถรายงานข่าวแล้วก็ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้เพียงแต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีพื้นที่สำนักงานภายในทำเนียบขาวอีกต่อไปขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยไปไกลกว่าการยกเลิกพื้นที่การรายงานข่าวในทำเนียบขาวนะคะโดยผู้สื่อข่าวของ CNN, MS Now แล้วก็ Politico ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยยึดบัตรผ่านสื่อไปด้วยที่ผ่านมาทรัมป์เคยสั่งห้ามผู้สื่อข่าว CNN เข้าทำเนียบขาวในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกมาแล้วนะคะแต่ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวขณะที่เมื่อปีที่แล้วทรัมป์ก็เคยสั่งห้ามสำนักข่าว AP เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนของทำเนียบขาว หลังจาก AP เนี่ยยังคงใช้คำว่าอ่าวเม็กซิโกในการรายงานข่าวแทนที่จะใช้ชื่ออ่าวอเมริกาตามที่ทรัมป์ประกาศให้ใช้นั่นเองสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดพลังครั้งสำคัญระหว่างรัฐบาลทรัมป์แล้วก็สื่อมวลชนที่ก็เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่นักนะคะที่สำคัญยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตอนนี้ทรัมป์มีภารกิจสำคัญหลายอย่างอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็ไปที่นิวยอร์กแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุม

0: รายงานกันยังไงก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพูหรือว่าการรายงานข่าวแบบการที่ว่าจะมีบางช่องที่เขาจัดเวรเข้าไปถ่ายแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาแบ่งกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางประธานกลุ่มสื่อโทรทัศน์ทำเนียบขาวออกมายืนยันบอกว่าถ้าตัดอันไหนออกไปก็จะไม่มีการจัดสื่ออื่นเข้ามาทดแทนแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดคือมีงานที่ทรัมป์จะต้องไปตัดริบบิ้นเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร
1: ์ครับ
0: ก็ปรากฏว่าเป็นเวรของสื่อที่ถูกแบนที่จะต้องไปถ่ายพูก็ไม่มีครับกลายเป็นว่าทำเนียบข่าวนี้ใช้ Newsmax ซึ่งเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับทรัมป์ไปถ่ายปรากฏว่าเสียงตอนกล่าวสุนทรพจน์อะไรต่างๆอ่ะไม่มีหมดเลยฟังไม่ได้เลยนะครับก็ตามนั้น
2: ไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์จะพูดว่าอะไรบ
0: ้
2: าง
0: ใช่ครับ
3: กระทบไปหมดเนาะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะฮ
2: ะ
3: เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมจากความเคลื่อนไหวในสหรัฐกลับมาดูความเคลื่อนไหวใกล้บ้านเรากันหน่อยครับเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางทะเลในช่องแคบของสิงคโปร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเรือ2ลำไปชนกันแต่ปัญหาก็คือขนาดของเรือ2ลำมันแตกต่างกันอย่างมากคุณผู้ชมทีนี้ภาพที่หลายคนพอเห็นแล้วก็ถือว่าเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ตกอกตกใจกันเลยนะครับ
2: ก็ลำหนึ่งจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ที่เราน่าจะคุ้นตากันดีนะคะส่วนอีกลำหนึ่งค่ะเป็นเพียงเรือประมงลำเล็กๆเท่านั้นเองนะคะขนาดไม่กี่เมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเหตุการณ์สุดระทึกแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ติดธงปานามาชนเข้ากับเรือประมงสัญชาติจีนนะคะสร้างความตื่นตกใจให้กับลูกเรือบนเรือลำอื่นๆโดยรอบไม่น้อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานพฤหัสบดีที่แล้วในช่องแคบสิงคโปร์นะคะโดยข้อมูลจาก The Maritime Executive ก็ระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่มีความยาว229เมตรค่ะส่วนเรือประมงจีนมีขนาดเพียงแค่49เมตรเท่านั้นเองซึ่งเรือทั้ง2ลำออกจากจุดจอดเรือใกล้กับสิงคโปร์ในเวลาใกล้เคียงกันในช่วงเช้าวันดังกล่าวแล้วก็เข้าสู่ช่องทางเดินเรือเดียวกันทางทิศตะวันตกของช่องแคบที่ถือเป็นจุดที่มีการจราจรทางทะเลหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลการเดินเรือของสิงคโปร์ก็ยังไม่ออกแถลงการใดๆออกมาค่ะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมารอฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็ความคืบหน้าต่างๆกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีความเสียหายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะ
0: เวลาเราพูดถึงสังคมในยุคปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศที่มีผู้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบรวมถึงที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับ
2: ในสังคมญี่ปุ่นเองก็มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เสมอนะคะเกี่ยวกับมายาคติทางเพศบางอย่างที่อาจจะดูล้าหลังไปบ้างโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าสบายใจมากมายนะคะทำให้มีคนกลุ่มนึงออกมาเปิดการแสดงละครเวทีค่ะหวังจะเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศค่ะภาพหญิงสาวในชุดนะคะแนวกอธิกโลลิต้าแบบนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่คุ้นตากันดีเวลาพูดถึงญี่ปุ่นนะคะอาจจะเคยพบเห็นตามร้านอาหารตามย่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งด้วยกันแต่ว่าการแสดงที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ต้องการให้ผู้ชมเพียงแค่เห็นเพียงแค่เรื่องสวยๆงามๆเพียงอย่างเดียวเพราะว่านี่เป็นการแสดงของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Tremendous Circus นะคะเป็นคณะละครสายเฟมินิสต์ที่ต้องการใช้การแสดงละครเวทีสื่อถึงพลังของผู้หญิงและการปกป้องตนเองจากความรุนแรงทางเพศค่ะรวมไปถึงประณามสังคมชายเป็นใหญ่ซึ่งชุดโลลิต้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพราะว่าเป็นชุดที่ปกคลุมมิดชิดแตกต่างจากชุดรัดรูปเปิดเผยเนื้อหนังที่ผู้ชายจำนวนมากต้องการนะคะกลุ่ม Tremendous Circus นะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและก็การคุกคามที่สมาชิกของกลุ่มรวมไปถึงแฟนๆของพวกเธอเนี่ยเคยเผชิญมาถ่ายทอดผ่านการแสดงเนื่องด้วยผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนมากต้องประสบพบเจอกับพฤติกรรมล่วงละเมิดรวมไปถึงต้องแบกรับความคาดหวังแบบปิตาธิปไตยทั้งเรื่องของการแต่งงานและก็การมีลูกที่ยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่นโดยนอกจากจะสื่อสารผ่านเรื่องราวบนเวทีแล้วนะคะแม้แต่การจำหน่ายตั๋วเข้าชมค่ะทางกลุ่มก็จะเรียกเก็บจากผู้ชายผู้ชมที่เป็นผู้ชายในราคาสูงกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเพื่อเสียดสีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้างระหว่างผู้ชายและก็ผู้หญิงในญี่ปุ่นค่ะ ด้านของคุณชีโนะนะคะนักแสดงแล้วก็หัวหน้ากลุ่ม Tremendous Circus นะคะวัย28ปีซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากการกระทำชำเราด้วยบอกว่าเป้าหมายของกลุ่มคืออยากจะเป็นแบบอย่างที่แสดงให้ผู้รอดชีวิต

0: ความรุนแรงทางเพศเห็นว่าชีวิตผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าและมีความสุขรออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเคยพบเจอเรื่องร้ายๆมาก็ขอให้มีความหวังในการใช้ชีวิตต่อไปนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าทางกลุ่มไม่ได้ต่อต้านการคบหาการแต่งงานการมีลูกหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างสิ้นเชิงแต่ต้องการให้สังคมตระหนักว่าผู้หญิงควรมีอิสระในการจะใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการผู้หญิงการจะใส่เสื้อผ้าสวยๆและออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ย่อมต้องทำได้ไม่ควรมาพวงหน้าพวงหลังแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแม้ทุกวันนี้สังคมจะก้าวหน้าไปมากอย่างในญี่ปุ่นก็อาจจะมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆความเป็นอยู่ที่มันก็ดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเองก็ยังคงมีความคาดหวังมีกรอบอะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอยู่ดีนะคะ
1: ครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังที่มันกินระยะเวลามาค่อนข้างนานเรื่องของการถูกคุกคามทางเพศเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งในที่ทำงานที่ผู้หญิงเนี่ยคือจะเติบโตก็ค่อนข้างยากด้วยเหมือนกันนี่การแสดงละครที่เกิดขึ้นมันก็เป็นภาพสะท้อนสำคัญแล้วก็เป็นระยะสำคัญในการถ่ายทอดได้เห็นว่าตอนนี้เขาก็ไม่ยอมแล้วนะเขาก็ต่อสู้เพื่อตัวเองกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ยังต้องตามหาปลาหมอคังดำกันอยู่นะคะเขื่อนลำปาวค่ะปิดประตูระบายน้ำทำให้ชาวประมงหลายอำเภอค่ะไปลงจับปลาหวังว่าจะเจอปลาหมอคังดำแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พบเพิ่มนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบไปกว่า100ตัวค่ะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณสปิลเวย์เขื่อนลำปาวและลำน้ำปาวค่ะที่เป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังจากที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ปิดน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อกักเก็บเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งพบว่าชาวบ้านจำนวนมากพากันนำสะดุ้งแหอวนแล้วก็ตะข่ายไปจับปลาจำนวนมากนะคะการจับปลาครั้งนี้ชาวประมงหลายคนก็หวังว่าจะเจอปลาหมอคังดำที่ระบาดอยู่บริเวณต้นน้ำแต่ผลคือยังไม่มีใครพบสักตัวค่ะเขาเจอเพียงปลานิลที่หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นชาวบ้านสะอาดนาทมตำบลลำคลองอำเภอเมืองก็บอกว่าตนเองและสามีพร้อมกับเพื่อนจากหลายอำเภอค่ะทั้งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยางตลาดห้วยเม็กแล้วก็กำมะลาไสต่างมาจับปลากันตั้งแต่เช้าเหมือนทุกปีเมื่อระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลงก็จะจับปลาในน้ำตื้นแล้วก็ตามซอกหินได้ง่ายขึ้นแต่ปีนี้ปลาน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะคนหาปลามากขึ้นฝนไม่ดีเท่าที่ควรทำให้น้ำไหลเข้าอ่างน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะปลาเล็กเนี่ยค่ะถูกปลานักล่าอย่างปลาชะโดปลาตองลายปลากดคังกินไปจนหมดนะคะส่วนบางคนสงสัยว่าเป็นเพราะฝีมือปลาหมอคังดำหรือเปล่าชาวประมงที่ไปจับปลาเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
4: ปลาหน่อยก็ชุบปีปีนี้ปลาหน่อยปลาบ่คือชุบเพียหรอกชุบปีมันปลาหลายแรงแต่ก่อนที่แรงนะมันฝนบ่มามีแต่ท่าเงินตกมันแค่อาศัยน้ำลงมาเฉยๆนี่ปลาหางแดงนี่ปลาโคดนี่ปลากระแง่งนี่ปลาอันปลาซอยป่ะบ่จ้ะบ่ท่านได้ทอดหรอกท่าเฮาท่าอื่นแค่จะว่ามีแต่ว่าท่าเฮาบ่มีครับบ่แน่ล่ะเพราะว่ามันก็ออกลูกหลายเพราะว่ามันอยู่ทางเทิงเนาะ
5: คร
4: ับก็สิลงมาเรื่อยๆคันเพิ่นเอาออกเบิดก็สิบ่มีลงมาหาเฮา
3: ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่ายังพบปลาหมอคังดำต่อเนื่องโดยช่วงค่ำวันที่20กันยายนค่ะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่าพบอีก10ตัวชาวประมงพื้นบ้านจับมาได้ที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัย5ตัวนะคะแล้วก็ที่บ้านนาอวนบ้านคำแคนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรี5ตัวรวมยอดสะสมตั้งแต่31สิงหาคมจนถึง21กันยายนเนี่ยค่ะจับได้แล้ว111ตัวนะคะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสังเกตชนิดของปลาหมอคังดำระหว่างปลานิลพื้นถิ่นเพื่อให้ประชาชนนักตกปลาและก็ประมงพื้นบ้านเนี่ยค่ะถ้าพบเจอรีบแจ้งเพื่อตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินกันแบบรายวันด้วยนะคะเพื่อวางแผนการจับให้ลดปริมาณให้เหลือน้อยที่สุดค่ะขณะที่นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ปลาหมอคังดำโดยบอกนะคะว่าศูนย์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคังดำมีการใช้เครือข่ายในพื้นที่ค่ะร่วมกันติดตามแล้วก็ทยอยจับปลาหมอคังดำต่อเนื่องโดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างมากนะคะ นายวัชรพลยังบอกอีกนะคะว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำมีการบูรณาการความร่วมมือจาก29หน่วยงานค่ะกระทรวงมหาดไทยเข้ามาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัดทุกอำเภอพื้นที่เป้าหมายเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด21จังหวัดนั่นหมายความว่าปลาหมอคางดำกระจายไป21จังหวัดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: 26กันยายนนี้ค่ะนายวัชรพลจะลงพื้นที่ไปที่กาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือกับหน่วยงานในพื้นที่ถึงสาเหตุและรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากปลาหมอคางดำที่จับได้บางส่วนมีขนาดใหญ่แล้วก็โตเต็มวัยแล้วไม่ใช่ปลาขนาดเล็กจึงต้องตรวจสอบนะคะว่าเป็นปลาที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมหรือเกิดจากการแพร่พันธุ์เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ21จังหวัดแล้วนะคุณผู้ชมกาฬสินธุ์นี้คือยิ่งจับก็ยิ่งเจอก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจ191กันต่อเลยครับเป็นปฏิบัติการเข้าไปตรวจยึดไอซ์ที่มีการลักลอบขนส่งนะครับหนักถึง300กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่า300กิโลกรัมนี้เตรียมที่จะส่งลำเลียงไปสู่พื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะส่งออกไปยังประเทศที่3ก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพปฏิบัติการที่เกิดขึ้นครับ
5: ตำรวจหยุดตรงไปดิ
1: คือตำรวจก็วิ่งตามอ่ะคือรถตู้คอนเทนเนอร์คันนี้คุณผู้ชมคือเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันทีนี้คนขับพอไหวตัวทันวิ่งหนีตำรวจเจอน้ำวิ่งลงน้ำตำรวจก็กระโดดลงไปเข้าไปจับกุมคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์คันนี้นะครับนี่เป็นภาพของตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเข้าไปสกัดตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัยเกี่ยวกับขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2พื้นที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับตำรวจเข้าไปตรวจค้นไปเจอไอซ์15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมไอซ์ทั้งหมดเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางมากับสินค้าอื่นๆแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้2คนเรื่องนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าพฤติการของคนกลุ่มนี้ผู้ว่าจ้างเนี่ยจะมีการติดต่อแล้วก็นัดหมายสถานที่กับผู้รับจ้างที่มาพร้อมกับรถขนสินค้าจากนั้นก็จะมีการถ่ายสินค้าต่างๆที่มีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในไปยังรถของผู้รับจ้างอีกทอดหนึ่งเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
6: แล้วก็ถ่ายสินค้าถ่ายยาเสพติดใส่ไปในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปิดบังอำพรางนะครับแล้วก็เตรียมที่ล็อกเกอร์อีกอันหนึ่งซึ่งเขาเบิกเตรียมไว้เนี่ยมาล็อกแทนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่รับสินค้ามาไม่มีการนำสินค้าอื่นปะปนนะครับเวลาผ่านด่านตรวจก็จะได้เรียบร้อยว่าเขาไม่มีการนำสินค้าอื่นมาจากที่จะต้องนำไปส่งที่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะครับบอกว่าผู้ต้องหาอ้างว่าตัวเองเนี่ยทำไปครั้งแรกและไม่พบประวัติคดีอาชญากรรมมาก่อนส่วนการขยายผลพบว่ายาเสพติดเนี่ยถูกลำเลียงเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะนำมาพักไว้ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็กำลังจะส่งต่อไปในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมลักลอบส่งไอซ์ไปยังประเทศที่3เช่นประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็เกาหลีใต้ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลจากเครือข่ายที่เคยถูกจับในพื้นที่ของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมช่วงเดือนเมษายนและก็พฤษภาคมสามารถยึดไอซ์ได้รวม300กิโลกรัมครับ
2: ตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮ2คันนะครับสลับกันขุดเจาะโพรงที่เปิดหน้าดินเอาไว้เพื่อเปิดทางให้คนงานสามารถเข้าไปค้นหาจุดรั่วซึมของน้ำมันบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงได้นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำ10จุดไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนครับเจ้าหน้าที่และทีมงานของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็ก2คันสลับกันขุดเจาะโพรงใต้ดินสำหรับเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปภายในเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันหลังเมื่อวานนี้ได้รื้อถอนคอนกรีตและขุดเจาะเปิดหน้าดิน ใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้กับทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยสำเร็จครับจุดนี้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า

0: อาจจะเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจุดที่มีการสำรวจใหม่ตั้งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมแค่10เมตรเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายกับการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อแต่ตอนนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานครับและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายซึ่งนอกจากการค้นหาจุดที่น้ำมันรั่วแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังเข้าเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำ10จุดรอบบริเวณรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันใต้ถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนด้วยครับ
1: ที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะตามรายงานนะคะบอกว่าเกิดปัญหาการสัญจรติดขัดและมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากทางการเมียนมาค่ะออกมาตรการเข้มงวดไม่ให้รถตู้รถยนต์บรรทุกแล้วก็รถสามล้อบรรทุกสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักสดและผลไม้จากฝั่งไทยข้ามกลับไปยังประเทศเมียนมาค่ะบรรยากาศการสัญจรผ่านแดนด่านพรมแดนไทยเมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเชื่อมกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะเป็นไปอย่างคับคั่งเลยค่ะคุณผู้ชมบางช่วงเนี่ยนักข่าวบอกว่าเกิดความชุลมุนด้วยเนื่องจากมีประชาชนและผู้ขนสินค้าจำนวนมากเดินทางผ่านด่านสถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กันยายนหลังจากทางการเมียนมาเพิ่มความเข้มงวดไม่อนุญาตให้รถตู้รถบรรทุกและรถ3ล้อขนสินค้าบางประเภทจากฝั่งไทยเข้าไปในปริมาณมากโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ผักสดและผลไม้ทำให้ชาวเมียนมาบางส่วนต้องเปลี่ยนมาใช้รถเข็นหรือว่าหิ้วสินค้าข้ามผ่านแดนแทนก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เมียนมายึดรถขนส่งสินค้า25คันพร้อมกับผักผลไม้และเนื้อแช่แข็งประมาณ12ตันโดยระบุว่าไม่มีการชำระภาษีท้องถิ่นก่อนที่จะนำสินค้าที่ตรวจยึดนั้นไปทำลายมาตรการดังกล่าวเริ่มส่งผลต่อการค้าชายแดนที่มีรายงานนะคะว่าสินค้าบางชนิดในฝั่งท่าขี้เหล็กราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะไข่ไก่ที่มีรายงานว่าราคาสูงถึงฟองละ10บาททำให้ประชาชนบางส่วนข้ามมาซื้อฝั่งแม่สายเพิ่มขึ้นค่ะผู้ค้าส่งผักสดและผลไม้ในตลาดบุญยืนระบุนะคะว่ายอดค้าส่งลดลงกว่า 50% เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นชาวเมียนมาขณะที่ผู้ค้าปลีกก็มองนะคะว่าผลกระทบยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะว่าประชาชนยังสามารถข้ามมาซื้อสินค้าได้แล้วก็หิ้วกลับไปบริโภคได้เพียงแต่ไม่สามารถขนกลับได้ครั้งละมากๆเหมือนที่ผ่านมาค่ะ
2: เขาขายของเราขายเรื่องผักเรื่องนั้นไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลย
3: ครับ
2: ใช่เขาขายนั่งขายตรงนี้เราก็ไม่ขาย
3: คร
2: ับ ไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ข้ามไปอยู่แล้ว
3: แต่ว่าลูกค้าลดลงไหมครับ
2: ไม่บางวันก็นิดบางวันก็มีเยอะแล้วแต
3: ่ครับ
2: แล้วแต่ไม่ขาย
3: อาจจะหายไปบ้างแต่ก็ไม่เยอะ
2: ใช่ถูกต้อง
3: ใช่แต่ถ้าเขาจะข้ามเรื่อยๆคิดว่าเราขายมันจะตกไปอยู่ครับ
2: ไม่รู้ไม่มีใครรู้
1: มีแหล่งข่าวนักธุรกิจชายแดนแม่สายที่ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การห้ามนำสินค้า